0: เนี่ยทักทายเรามาคุณสมบัติเห็นแก้วคุณหัวหน้าหล่อน้อยคุณยุทธพงศ์จากอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยา25องศาคุณกันตนพักจากภูเก็ตนะครับมีทั้งฝนทั้งลมเลยวันนี้ที่ภูเก็ตแล้วก็คุณอัมพรนะครับมาสุดสันต์วันพุธกับเราทั้งสองคนแล้วคุณและทีมงานของGood Morningอาเซียน คุณหมูจากอุดรธานีนะครับบอก25องศาวันนี้มีฝนตกฝนตกรินคำนี้เป็นศัพท์ใช่ไหมรินนี่หมายถึงไม่เยอะ
1: ตกไม่เยอะเนาะกำลังดีกำลังดีกำลังสบายใช่ไหมคะอากาศ
0: น่าตกลินลินไม่รู้ว่าลองน้ำฝนไว้ใช้ได้หรือเปล่านะครับเออคุณเดชาที่จะเห็นใครบ้างไหมครับใน
1: มีคุณลอร่าจินนะคะคุณจินดาขอบพระคุณนะคะที่ทักทายกันเข้ามานะคะแล้วก็สวัสดีคุณเป้าหมายของชีวิตนะฮะคุณเป้าหมายของชีวิตบอกว่าฟังอยู่ในรถค่ะนะคะคุณพงศักดิ์ด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีคุณอัมไพรค่ะมาจากสุโขทัยนะฮะสวัสดีร้อยโทดร.ประพลคุณสุภศักดิ์นะฮะคุณลุงพี่มายคุณชวรีนะคะคุณชวรีบอกว่าตอนนี้เชียงใหม่ฝนตกปรอยๆ25องศาเซลเซียสนะฮะสวัสดีคุณอะไรนะแล้วคุณก้องด้วยฝนตกรินๆกับฝนตกปรอยๆเนี่ยลองทายกันได้ไหมคะว่าอันไหนจะมีฝนมากกว่ากันระหว่างฝนตกรินๆกับฝนตกปรอย
0: ภาษาไทยวันละคำวันละสองคำ
1: ภาษาไทยเรามีเสน่ห์นะคะพี่ต้นคือมีคำศัพท์คำแสงเยอะแยะนะคะที่บรรยายสิ่งต่างๆได้อย่างละเอียดแล้วก็เห็นภาพมากนะคะมีท้ายก็มีคุณโอเนอร์เฮาส์นะคะทักทายมาจากพิษณุโลกด้วยบอกว่าเช้านี้25องศาเซลเซียสค่ะ
0: ครับส่วนทางปลาทาง TikTok นะครับผมก็เห็นคุณบิ๊กซ่ามาติดตามเรานะครับคุณออตตัมมนแล้วติดตามเราแล้วก็เรียกว่ารีโพสต์ให้เราด้วยนะครับ คุณแซม JF คุณอีทบอกว่าก็ที่เข้ามาอยู่เนี่ยก็ออกไปจากประเทศไทยให้หมดเลยนะจะเพิ่มอะไรอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับก็คุณอีทครับความเป็นคนไทยของเราเนี่ยเรื่องของมนุษยธรรมเรื่องของความเห็นอกเห็นใจคนที่เขาแบบบ้านแตกใจแหลกขาดแล้วก็ต้องหนีภัยสงครามมาเนี่ยเราจะผลักเขากลับไปให้ไปตายอ่ะเรากล้าทำเหรอถามคุณอีทเนี่ยเราทำได้เหรอใจเราทำไม่ได้นะครับผมอยากจะให้เรานึกไปถึงในช่วงที่เขมรเขาเกิดมีสงครามกลางเมืองของเขาช่วงปี 2522-23 สมเด็จพระพันปีหลวงของเราท่านเคยเสด็จไปที่ชายแดนแล้วก็ไปส่งบัญชาการให้เปิดพรมแดนให้เขาหนีตายเข้ามา 200,000 คนอ่ะเพราะท่านรู้ว่าถ้าเกิดไม่ปล่อยให้เข้ามาเนี่ย 200,000 คนนั้นจะต้องตายเราทนดูอยู่ได้เหรอคนไทยเราผมเชื่อว่าทนไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นคนไทยที่จะถือศาสนาอะไรก็ตามนะครับเรื่องของมนุษยธรรมยังไงเราก็ต้องช่วย
1: น
0: ะคร
1: ับ ช่วยได้ที่เราจะช่วยแล้วก็อีกอย่างนึงนะการที่ไทยเราเข้าไปช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านนะคะไม่ใช่เพราะว่าเรามีเงินมากพอหรอเราถึงไปช่วยเขาทำไมบ้านเราทำไมไม่ช่วยกันก่อนอันนี้ก็เคยได้ยินมานะคะแต่ว่าจากประสบการณ์ที่เคยเข้าไปทำงานนะคะกับหน่วยงานที่เป็นหน่วยงาน3ฝ่ายอะค่ะนะคะมีชื่อว่าจีนะคะซึ่งเป็นหน่วยงานขององค์กรของเยอรมนีนะคะร่วมกับไทยแล้วก็เข้าไปในประเทศเพื่อนบ้านของเราในแถบอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเนี่ยค่ะมันทำให้เจได้ทราบนะคะว่าการที่เราเข้าไปร่วมมือไปช่วยกันเนี่ยนะคะเพื่อให้ประเทศเพื่อนบ้านของเรามีการพัฒนาขึ้นประชาชนของเขามีคุณภาพชีวิตดีขึ้นเนี่ยมันจะเป็นการสกัดการเกิดอาชญากรรมข้ามชาติเข้ามายังประเทศเราได้อย่างเห็นผลชัดเจนเลยทีเดียวคือถ้าหากว่าประเทศเพื่อนบ้านของเรากินดีอยู่ดีนะคะประชาชนมีงานทำนะคะมีการศึกษาเขาก็ไม่ข้ามแดนมาเพื่อที่จะมาทำอะไรแย่ๆคือแบบหนีตายจากบ้านเขาแล้วมาตายเอาดาบหน้าในบ้านเราแบบนั้นเนี่ยปัญหาอย่างนั้นมันก็จะลดน้อยลงค่ะ
0: ใช่ครับเพราะทุกคนจริงๆแล้วทุกคนรักบ้านเกิดเราเกิดที่ไหนเราก็อยากจะอยู่ที่นั่นอย่างมีความสุขเพราะญาติพี่น้องสิ่งแวดล้อมที่เราคุ้นเคยใช่ไหมครับการที่คนจะต้องทิ้งถิ่นฐานเนี่ยมันต้องเป็นเพราะความจำเป็นจริงๆนะครับ เห็นคุณ XYC แล้วก็คุณ Ion Girl นะครับบอกสวัสดีพวกเราทุกคนมาจากหาดใหญ่นะครับจะปั่นจักรยานไปด้วยฟังข่าวไปด้วยขอบคุณมากเลยครับผม
1: ค่ะมีเวลาสั้นๆนะคะก่อนที่จะไปฟังรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามในช่วงเจาะลึกอาเซียนนะคะน่าจะเล่าได้สักประมาณคนละข่าวไหมคะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะ
0: ครับผมก็สั้นๆเลยครับที่ของสิงคโปร์ครับเขาก็บอกว่า The Energy Market Authority นะครับของสิงคโปร์เนี่ยโฆษกของเขาก็ออกประกาศเลยนะครับว่าจะต้องเพิ่มภาษ

0: สีค่าไฟบ้านเราก็เรียกว่าอะไรนะค่าที่เขาเราใช้แล้วเขายังคิดเราเพิ่มอ่ะค่าอะไรของเขาอ่ะ
1: ค่ะนอกเหนือไปจากเขาบอกไฟในยูนิตไฟจริงๆอ่ะนะคะ
0: ก็ยังเพิ่มอีกก็ไม่ได้เพิ่มน้อยแล้วก็
1: 3.4%
0: ค่า FT ของสิงคโปร์ก็เพิ่มที 17% เลยครับคุณผู้ฟัง
1: โอ้โห
0: 17% เลยตึงตึงตึงตึงอึ้งกันไปเลยนะครับแล้วก็ตามเขาบอกว่ามันมีนะเพิ่มขึ้นตั้งแต่แบบพวกที่แบบห้องอยู่แบบอพาร์ตเมนต์แบบห้องเดียวนะครับไม่กี่ตารางเมตรเนี่ยก็เพิ่มขึ้น 6.43% อย่างพวกที่แบบห้อง4ห้องแบบอพาร์ตเมนต์ที่แบบมี4ห้องเนี่ยเพิ่มขึ้น 17.14% นะครับถ้ามี5ห้องเพิ่มขึ้น 20.20% ถ้ามีเป็นแบบห้องใหญ่นะครับก็ 24.54% ใหญ่กว่านั้นอีกก็ถึง 25.26 นะครับถ้าเป็นบ้านเพิ่มถึง 38.50% ก็คือว่าเราใช้101นะก็ต้องจ่ายเพิ่มอีก38 บาทนะแล้วถ้าเป็นแบบประเภทเซมิดีแทชคือบ้านเดี่ยวออกไปเนี่ยเพิ่ม 49.77% ครับผม
1: โอ้อันนี้เป็นมาตรการที่เขาพยายามจะกระตุ้นให้คนหันไปใช้พลังงานทางเลือกอย่างเช่นแผงโซลาร์เซลล์อะไรแบบนี้หรือเปล่านะคะพี่ต้น
0: ไม่รู้ล่ะเรื่องของคุณแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณใช้ไฟของหลวงเนี่ยคุณต้องจ่ายเพิ่ม 49.77%
1: โหดมาก
0: ถ้าเป็นแบบบ้านบังกะโลนะบ้านบังกะโลนะแบบเป็นหลังๆอยู่เดียวเลยนะเพิ่ม 102.64%
1: โอ้ยคุณพระคุณเจ
0: ้าค่าไฟ101คุณต้องจ่ายค่าสีเพิ่มอีก102 บาท
1: โอ้
0: สวัสดีจบข่าวจากสิงคโปร์ครับคนไทยรู้สึกดีเนาะโอเค
1: เอาละค่ะมาถึงข่าวนี้น่าจะเป็นข่าวท้ายแล้วนะคะวันนี้ค่ะพี่ต้นค่ะคุณผู้ฟังคะ1กรกฎาคมของทุกปีนะคะถือได้ว่าเป็นวันก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนค่ะถ้าหากว่าเราจะย้อนรอยไปดูพรรคการเมืองต่างๆในโลกนี้นะคะที่มีอายุยาวนาน เกินกว่า1ศตวรรษหรือว่าเกินกว่า100ปีเนี่ยมีไม่กี่พรรคอะค่ะที่ยังคงมีชีวิตและมีชีวาอยู่ด้วยนะคะ1ในนั้นนี่ก็คือพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั่นเองนะคะหลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าเอ๊ะพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยอยู่มาได้ยังไงตั้ง105ปีแล้วไม่มีวันตายนะคะซึ่งเรื่องนี
0: ้
1: ก็มีบรรดานักวิชาการหลายคนนะคะให้ความเห็นนะคะอย่างเช่นศาสตราจารย์โจเซฟมาโฮนี่นะคะบอกว่าคำตอบที่เห็นได้ชัดนะคะว่าเพราะอะไรผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์นะคะแล้วก็ผู้นำประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเนี่ยถึงได้สามารถส่งต่อนโยบายกันรุ่นสู่รุ่นนะคะตั้งแต่ผู้นำรุ่นที่1ก็คือประธานเหมาเจ๋อตุงมาจนถึงผู้นำคนปัจจุบันรุ่นที่5คือประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยมันคือโจทย์เดียวของทั้งหมดทั้งมวลก็คือประชาชนค่ะโจทย์ของพรรคคอมมิวนิสต์นะคะก็คือการทำให้ประชาชนเนี่ยมีความสุขนะคะแล้วก็ฟื้นฟูความยิ่งใหญ่ของประชาชาติจีนอันนี้แหละค่ะเป็นปัจจัยที่ทำให้จีนเนี่ยสามารถดำรงคงอยู่ได้นะคะด้วยการบริหารของพรรคคอมมิวนิสต์เพียงพรรคเดียวนะคะและก็ที่สำคัญเขามีกลไกอีกอย่างนึงนะคะที่พรรคการเมืองอื่นๆในโลกแทบจะไม่มีก็คือปฏิรูปตัวเองอยู่เสมอค่ะซึ่งก็ทำให้เกิดเสถียรภาพในนโยบายระยะยาวและก็ยังส่งต่ออุดมการณ์นะคะจากรุ่นต่อรุ่นได้อย่างไร้รอยต่อนี่ก็เป็นทัศนะนะคะของนักวิชาการต่างชาตินะคะจากโลกตะวันตกที่มองจีนแบบนี้ค่ะก็วันนี้นะเป็นวาระครบรอบ105ปีของการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนค่ะ
0: ครับซึ่งเราก็จะต้องไปดูตามกันต่อนะของพี่เจเจคงจะตามแหละเพราะว่าวันนี้ท่านสีจิ้นผิงจะต้องมีสุนทรพจน
1: ์
0: นะว่ามีอะไรตามมาอีกสิ่งนึงที่ผมแบบประทับใจอีกสิ่งนึงที่ผมประทับใจกับเรื่องของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยคือเขาไม่ผลักภาระมาให้ประชาชนแล้วอย่างคนอย่างเราเนี่ยเราไม่รู้จักเราว่านักการเมืองเป็นยังไงแต่ว่าเราโดนภาระให้ต้องไปเลือกแล้วยังจะต้องมานั่งจับตาดูด้วยว่าพวกนี้จะโกงจะกินเราหรือไม่นะครับแต่ว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยเขาฝาดล้างกันเองใช่ไหมเรื่องของเรื่องพวกคอร์รัปชันเนี่ยตอนนี้ก็เลยโหยังปราบกันอยู่แล้วก็เรียกว่าภาคจะแบบว่าหมดไปแล้วล่ะเดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะได้คุยกับรองศาสตราจารย์ดร.กิตติแสงนามนะครับพักกันสักครู่ครับ
2: สนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
3: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดิน

0: ติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
1: เวลาเกิดเรื่องโกงในหน่วยงานเรามักได้ยินว่าผู้ใหญ่ไม่รู้เรื่องลูกน้องทำเองแต่ในความเป็นจริงการเป็นหัวหน้าต้องดูแลระบบไม่ให้มีช่องโหว่ถ้าเห็นสัญญาณเตือนเช่นเอกสารผิดปกติหรือการอนุมัติที่เร่งด่วนข้ามขั้นตอนแต่ยังปล่อยผ่านแบบนี้อาจเข้าข่ายบกพร่องต่อหน้าที่ดังนั้นการเปิดเผยข้อมูลให้โปร่งใสจึงสำคัญมากที่สำคัญถ้าลูกน้องกล้าแจ้งเบาะแสอย่ามองว่าเป็นปัญหาครับแต่นี่คือระบบเตือนภัยชั้นดีขององค์กรซึ่งสำนักงานปปช.มีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งข้อมูลอย่างเข้มงวดเพื่อช่วยให้คนดีกล้าพูดอย่าปล่อยให้เรื่องทุจริตกลายเป็นเรื่องปกติหากพบเห็นความไม่โปร่งใสแจ้งสำนักงานปปช.หรือโทรศูนย์ข้อมูลปปช.1205เพราะการแจ้งของคุณคือการรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมอย่างแท้จริงสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
2: สนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตัวเครื่องบิน

0: ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: 7:13 น.ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะกับพี่ต้นคุณสุชาติชวังกูและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุดันค่ะช่วงนี้รองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมแล้วนะคะที่จะมาเล่าในประเด็นข้อเท็จจริงไทยกับยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของสหรัฐค่ะ
3: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
2: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์คะ
4: อรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
2: ค่ะอาจารย์คะเช้านี้อาจารย์อยู่ประเทศไทยหรือเปล่าคะหรืออินโดนีเซีย
5: ประจำอยู่ที่ประเทศไทยเพราะว่าเรากำลังจะมีประชุมปฏิบัติการนะครับของเยาวชน110คนจาก11ประเทศอาเซียนนะครับมาประชุมกันที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับในโครงการชื่อว่า Empowering Youth Across ASEAN เยาวชนทั้ง110คนเนี่ยอบรมออนไลน์กันมาต่อเนื่องแล้วนะครับ2เดือนที่ผ่านมามาประชุมออนไซต์กันที่จุฬา1สัปดาห์นะครับก่อนที่เราจะแบ่งพวกเขาลงพื้นที่ใน8ประเทศอาเซียนเพื่อที่จะไปทำงานพัฒนาชุมชนให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนแล้วก็การพัฒนาพืชสิ่งแวดล้อมใน8ประเทศอาเซียนครับ
2: ค่ะอาจารย์คะ
4: อาจารย์ครับ110คนนี้มาจากมีจากมาเมียนมาไหมครับ
5: แน่นอนครับมีด้วยครับทั้ง11ประเทศเลยครับครับประเทศละ10คนครับ
2: ค่ะคือเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองนะคะอาจารย์ครับได้มีโอกาสอ่าน Facebook ของอาจารย์นะคือเป็นแฟนอาจารย์นะพูดง่ายๆนะคะจะได้เห็นความเคลื่อนไหวของอาจารย์อ่านแล้วด้วยความชื่นชมแล้วก็ภูมิใจในฐานะที่เป็นคนไทยคนนึงเพราะว่าอาจารย์ไปสร้างชื่อเสียงนะคะทำงานในฐานะเป็นผู้อำนวยการมูลนิธิอาเซียนนะคะผู้อำนวยการบริหารเนี่ยแล้วก็ตลอดช่วง6เดือนที่ผ่านมามีผลงานมากมายเดียวนะคะซึ่งเป็นเรื่องดีนะคะสำหรับเยาวชนในอาเซียนนะคะไม่ว่าจะเป็นการสร้างความตระหนักรู้นะคะเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ AI หรือ SME อะไรแบบนี้ค่ะขอส่งกำลังใจให้อาจารย์และทีมงานทุกท่านด้วยนะคะ
5: ขอบพระคุณครับขอบพระคุณทุกท่านครับ
2: ค่ะทีนี้มาถึงประเด็นที่วันนี้อาจารย์เตรียมไว้ไทยกับยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของสหรัฐ
5: ครับ
2: ค
5: ่ะคือหลักๆเลยเนี่ยนะครับข่าวที่น่าสนใจ 2-3 ชิ้นพอมารวมกันนะครับอย่างเช่นกองบัญชาการภาคพื้นอินโดแปซิฟิกของสหรัฐเนี่ยเพิ่งจะเปลี่ยนชื่อกลับนะครับเป็นกองบัญชาการแปซิฟิกนะครับกลับมาเป็นชื่อเดิมนะครับ US Pacific Command เมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมานะครับแล้วก็ข่าวอีกชิ้นหนึ่งก็คือกำหนดการที่มันมีการเปลี่ยนนะครับจากเดิมที่ท่านรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศศรีหศักดิ์ วงศ์เกตแก้วจะเดินทางไปเยือนกองบัญชาการแปซิฟิกเนี่ยนะครับเมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคมแล้วก็เลื่อนออกมาเป็นช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่จะถึง

นี้นะครับก็เลยทำให้นะมีนักวิเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญอดีตทหารนักกฎหมายนะครับออกมาเผยแพร่ข้อมูลหลายๆเรื่องซึ่งผมมองว่ามันเป็นเรื่องน่าห่วงกังวลนะครับเพราะว่ามันอาจจะเกิดความเข้าใจผิดได้นะครับอย่างเช่นไปบอกว่าโอ้ยภายใต้ยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งของกระทรวงสงครามหรือกระทรวงกลาโหมของสหรัฐเนี่ยกำลังจะมีการจัดตั้งกองกำลังอาเซียนประเทศไทยเลือกข้างสหรัฐอเมริกาแล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเห็นภาพฮุนเซนเยือนจีนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็บอกประเทศไทยเลือกข้างอเมริกาเดี๋ยวจะเข้าสู่กองกำลังอาเซียนแล้วก็จะปิดล้อมจีนในอนาคตอาจจะทำสงครามกับจีนนะครับข้อมูลที่ผมพูดมาเมื่อกี้นี้ทั้งหมดเป็นความเท็จนะครับไม่เป็นความจริงนะครับเพราะฉะนั้นเราทำแฟกช็คนะครับเราเอาข้อเท็จจริงมาเล่าให้ฟังนะครับว่าแน่นอนสหรัฐอเมริกามียุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกและยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของสหรัฐอเมริกาเองก็ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะปิดล้อมจำกัดเขตการขยายอิทธิพลของจีนอันนี้ถูกนะครับแต่ประเทศไทยเราไม่ได้เลือกข้างถึงแม้เราจะมีความร่วมมือในหลายๆมิตินะครับภายใต้ยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกความร่วมมือของไทยภายใต้ยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกเนี่ยมันมีลักษณะเขาเรียก selective engagement นะครับก็คือคัดสรรแล้วก็จำกัดขอบเขตว่าความร่วมมือเรื่องไหนที่มันจะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยความร่วมมืออันไหนนะครับที่จะถ่วงดุลไทยให้อยู่ในสมดุลระหว่างการขยายอิทธิพลของทั้งสองมหาอำนาจคือจีนแล้วก็สหรัฐอาเซียนเองนะครับตั้งแต่ตั้งมาในปี1967จนถึงปัจจุบันนี้ไม่มีข้อตกลงไหนเด็ดขาดนะครับที่บอกว่าอาเซียนจะมีการตั้งความร่วมมือทางด้านการทหารแบบ collective force หรือว่าการปกป้องร่วมกัน collective defense force เหมือน NATO ไม่เคยมีเด็ดขาดนะครับในขณะเดียวกันนะครับอาเซียนเองแล้วก็ประเทศไทยก็ตระหนักดีนะครับว่าจีนยังไงก็ตามคือคู่ค้าอันดับหนึ่งคือนักลงทุนอันดับหนึ่งในอาเซียนคือคนที่วางแม่บทในการพัฒนาเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานในอาเซียนเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดที่จะไปคบกับสหรัฐอเมริกาแล้วเลือกข้างจะปิดล้อมทำสงครามกับจีนเนี่ยเราตัดทางทำมาหากินของตัวเองนะครับและเช่นเดียวกันอาเซียนก็รู้ด้วยว่าสหรัฐอเมริกาคือตลาดส่งออกอันดับหนึ่งของอาเซียนคือคนที่จะมาถ่วงดุลจีนในเรื่องของเทคโนโลยีและหลายๆประเด็นเพราะฉะนั้นกับอาเซียนเองก็จะไม่มีวันตัดกับสหรัฐอเมริกาด้วยเพราะว่าถ้าอยู่ภายใต้อิทธิพลจีนแล้วใกล้ชิดเกินไปมันก็จะมีปัญหาเรื่องการถ่วงดุล นะครับเพราะนั้นอาเซียนเนี่ยดำรงตนเป็นคนที่จะถ่วงดุลยุทธศาสตร์แล้วเราออกเอกสารชัดเจนนะครับมาตั้งแต่ปี2019ในวาระที่ประเทศไทยเราเป็นประธานอาเซียนนะครับเอกสารฉบับนั้นเรียกว่า AOIP นะครับ ASEAN Outlook on the Indo-Pacific นะครับบอกชัดเจนว่าในภูมิภาค Indo-Pacific เราจะมองพื้นที่นี้เป็นพื้นที่แห่งความร่วมมือไม่ใช่พื้นที่การประชันหน้ากันทางทหารอาเซียนจะเป็นแกนกลางหรืออาเซียนเซ็นทรัลิตี้ในการกำหนดทิศทางของภูมิภาคนี้ไม่ใช่ปล่อยให้สหรัฐหรือจีนหรือมหาอำนาจไหนมากำหนดทิศทางของการเดินหน้าภูมิภาคอาเซียนนะครับเพราะนั้นไม่มีนะครับกองกำลังอาเซียนไม่มีนะครับที่เราจะไปร่วมกับสหรัฐในการที่จะทำสงครามกับจีนนะครับประเทศไทยเราเองกับยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกเรามีความร่วมมือด้วยอยู่4ด้านนะครับเราเช็คข้อมูลมาแล้วด้านที่1นะครับด้านเศรษฐกิจและห่วงโซ่ปทาน economic and supply chain นะครับเรามีความร่วมมือ2กรอบนะครับกรอบแรก Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity อันเนี้ยเปิดตัวในสมัยของโจไบเดนปี2022ร่วมมือในเรื่องของภาษีนะครับร่วมมือในเรื่องของการตั้งกลไก early warning system ว่าถ้าเกิดมันมีประเด็นอะไรผิดพลาดในห่วงโซ่ปทานเราจะช่วยกันยังไงร่วมมือกันในเรื่องของเทคโนโลยีสีเขียวเทคโนโลยีสะอาดร่วมมือในเรื่องของการค้าแบบการค้าเป็นธรรมแต่แน่นอนมันเป็นผลงานของไบเดนซึ่งตอนนี้ทรัมป์ยกเลิกไปแล้วเพราะฉะนั้น IPF ตอนนี้มันไม่ได้แอคทีฟนะครับอันที่2ยังคงแอคทีฟอยู่ก็คือแถลงการร่วมนะครับระหว่างไทยกับสหรัฐผ่านทางกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐนะครับเรื่องความเป็นพันธมิตรด้านห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์ supply chain alliance อันนี้จำเป็นมากนะครับเพราะอย่างที่เรารู้มีสงครามเทคโนโลยีอเมริกาไม่ขายชิปให้จีนแต่ถ้าเกิดเราสามารถที่จะมีความตกลงนี้นั่นเท่ากับ
เราสามารถซื้อชิปจากอเมริกาได้แล้วก็มีผู้ประกอบการจีนจำนวนมากมาลงทุนในประเทศไทย

0: พื่อจะใช้ไทยเป็นฐานผลิตแล้วส่งไปอเมริกาก็มาจากไอ้ Semiconductor Supply Chain Alliance เนี่ยแหละครับที่ทำให้เราถ่วงดุลในทางเศรษฐกิจได้เพราะฉะนั้นเราไม่ได้เลือกข้างที่จะปิดล้อมใครหรือเป็นศัตรูกับใครในทางเศรษฐกิจนะครับเสาหลักที่2คือเสาหลักด้านความมั่นคงแล้วก็กลาโหมนะครับเรามีข้อตกลงอยู่ภายใต้เรื่องนี้นะครับ4เรื่องนะครับเรื่องแรกวิสัยทัศน์ร่วมแถลงการร่วมไทยสหรัฐปี2020นะครับ Joint Vision Statement 2020 for the Thai US Defense Alliance นะครับกระทรวงกลาโหมของทั้ง2ประเทศปรับปรุงอัปเดตความร่วมมือที่มีมาตั้งแต่สมัยของสงครามเย็นนะครับส่วนที่สัญญามะนิลาตั้งแต่ทศวรรษ1950ให้มันทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับพูดถึงเขาเรียก interoperability ในการที่จะทำงานร่วมกันแบ่งปันข่าวสารข้อมูลเน้นเรื่องภัยคุกคามไซเบอร์และอวกาศนะครับข้อตกลงฉบับที่2นะครับอันเนี้ยหลายๆคนชอบเอาไปอ้างว่าเนี่ยโอ้โหเรามีนายทหารส่งไปประจำที่กองบัญชาการภาคพื้นแปซิฟิกที่ฮาวายซึ่งเรามีจริงนะครับเขาเรียกว่า military liaison นะครับอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าบันทึกความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งนายทหารติดต่อประจำ US Pacific Command อันเนี้ยเริ่มปี2565 4ปีที่แล้วผูกพันกัน10ปีโดยจะมีการส่งนายทหารระดับสูงจากกองทัพไทยไปประชุมที่ US PACCOM นะครับที่ฮาวายเพื่ออะไรครับเพื่อประสานงานกันในเรื่องความมั่นคงแบบ non-traditional security ในเรื่องที่เป็นความมั่นคงรูปแบบใหม่ความมั่นคงรูปแบบใหม่คือความมั่นคงที่เกี่ยวข้องกับพลังงานอาหารการต่อต้านเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติภัยคุกคามไซเบอร์การรับมือกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศแล้วก็ภัยธรรมชาติเพราะฉะนั้นไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการวางแผนลบที่จะไปร่วมกันแล้ววางแผนลบหรือซ่อมสงครามกับใครนะครับอันต่อมาเป็นความร่วมมือกันเขาเรียกภาคีความร่วมมือเพื่อความยืดหยุ่นด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศอินโดแปซิฟิกนะครับ Partnership for Indo-Pacific Industrial Resilience มีพันธมิตรกันทั้ง16ประเทศเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะสร้างห่วงโซ่ประทานในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาวุธร่วมกันคือเราเองก็ส่งเสริมใช่ไหมว่าเราอยากจะขายอาวุธบ้างเพราะว่ามันแหมสร้างมูลค่าสูงและในขณะเดียวกันถ้าเราสามารถผลิตอาวุธในประเทศไทยเราได้เนี่ยมันก็ยั่งยืนกว่าใช่ไหมในกรณีที่เราต้องมีการปะทะถูกต้องไหมครับแล้วก็อันสุดท้ายเสาหลักที่4ภายใต้ตัวของความมั่นคงเนี่ยก็คือเรื่องของการฝึกร่วมหรือว่าการฝึกผสมประจำปี military exercise นะครับซึ่งแน่นอนใหญ่สุดก็คือ Kobago นะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะมีเรื่องของคารัตนะครับสำหรับตัวของกองทัพเรือกับกองทัพอากาศมีคารัตกับมีโคบไทเกอร์แยกเข้ามาซึ่งประเด็นเหล่านี้คือความร่วมมือทางการทหารแบบปกตินะครับเรามีนายทหารของเราประจำอยู่ที่จีน military liaison เหมือนกันเพื่อไว้ใช้ติดต่อประสานงานกันเรามีแบบนี้อยู่ที่เกาหลีกับสหประชาชาติในกรณีเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เรามีทูตทหารประจำอยู่ในเกือบจะทุกประเทศที่เรามีเอกอัครราชทูตเรามีความสัมพันธ์ทางการทูตด้วยเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ใช่เรื่องว่าโอ้โหมีนายทหารอยู่แล้วเราจะไปประกาศสงครามกับใครเหมือนกับที่มีนักวิเคราะห์หลายๆท่านออกมาสร้างกระแสถึงขนาดเรียกร้องให้ประชาชนเขียนแถลงการร่วมประกาศตัวเป็นเสรีไทยโน่นนี่นั่นไม่ส่งประกาศสงครามกับประเทศจีนอะไรเงี้ยผมคิดว่าไอ้อย่างเงี้ยมันจะทำให้เกิดความแตกตื่นและในที่สุดความสัมพันธ์ที่ดีที่เรามีทั้งกับจีนและทั้งกับสหรัฐอเมริกาก็จะเสียนะฮะจีนถ้าเกิดเขาไปฟังคนพวกนี้เขาจะมองอุ้ยประเทศไทยเลือกข้างสหรัฐไปแล้วในขณะที่คนไทยที่ฟังเรื่องนี้ก็จะตื่นตระหนกว่าเฮ้ยเราจะมีปัญหากับประเทศที่เป็นมหาอำนาจแล้วอยู่ติดกับเราอย่างจีนเลยเหร
1: อ
0: ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราเองคงต้องมาอธิบายเรื่องพวกนี้กันนะครับแล้วก็อีก2เรื่องที่เรามีความสัมพันธ์ภายใต้วิสัยอินโดแปซิฟิกก็คือการพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงโดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างไทยกัมพูชาสปป.ลาวเมียนมาแล้วก็สหรัฐอเมริกาซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นความร่วมมือที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งเวลาเราพูดถึงอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงเนี่ยเรารู้แล้วว่าอิทธิพลของจีนสูงมากดังนั้นการที่เรามีความร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาแล้วเน้นเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเน้นเรื่องของการพัฒนาเรื่องของสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมเนี่ยมันคือการถ่วงดุลที่ดีนะครับแล้วก็ประเด็นที่4ก็คือเรื่องของไซเบอร์เซกูริตี้แล้วก็เทคโนโลยีนะครับเรามี MOU นะครับบันทึกความเข้าใจนะครับระหว่างสำนักงานคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาตินะครับสกมช.กับ

0: หน่วยงานความมั่นคงทางด้านไซเบอร์ของสหรัฐอเมริกาในการที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลถ้าเรามีภัยคุกคามไซเบอร์นะครับมีการฝึกอบรมบุคลากรแล้วก็วางโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่เขาเรียกว่า critical information structure ร่วมกันเห็นไหมครับว่าจริงๆแล้วเรื่องที่เรามีอยู่เนี่ยมันมีลักษณะที่ผมบอก selective and engagement คือคัดสรรแล้วก็จำกัดขอบเขตทั้งนี้ทั้งนั้นก็แน่นอนเพื่อความที่เราเองจะได้ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจและถ่วงดุลในทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเราไม่ได้ไปมีความสัมพันธ์ทางการอาหารแบบมีวัตถุประสงค์ในการปิดล้อมจีนโดยตรงเหมือนอย่างกลุ่มควอดหรือกลุ่มออคูสนะฮะเราไม่มีแบบนั้นและอาเซียนเองก็ไม่เคยมีแบบนั้นด้วยเช่นเดียวกันครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นแล้ว
2: อาจารย์ครับ
1: เชิญพี่ต้นก่อนครับ
2: อาจารย์ครับอาเซียนเนี่ยยังอยู่ในกรอบของความร่วมมือทางเศรษฐกิจสังคมแล้วก็วัฒนธรรมอยู่ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับแล้วก็ของอาเซียนแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องความมั่นคงเนี่ยจะเป็นของแต่ละประเทศในระดับทวิภาคีนะครับอาเซียนเองเนี่ยเรามีกรอบความร่วมมือที่มีสหรัฐอยู่ด้วยก็คือกรอบที่เรียกว่าอาเซียน Regional Forum ซึ่งไม่ได้มีแต่สหรัฐหรอกมันมีอีก17ประเทศรวมกับอาเซียนอีก11ประเทศนะครับมีทั้งเกาหลีเหนือเกาหลีใต้จีนปากีสถานอินเดียรัสเซียสหภาพยุโรปอยู่ในความร่วมมือนี้เรามี ADMM Plus นะครับก็คือการประชุมระดับรัฐมนตรีทางด้านความมั่นคงร่วมกันที่มีทั้งรัสเซียมีทั้งอเมริกาอยู่ในกรอบนี้ถ้าเป็นเรื่องความมั่นคงนะครับถ้าเป็นเรื่องเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมเนี่ยมีหลายกรอบเลยทั้งระดับอาเซียนทั้งระดับอนุภูมิภาคนะครับแต่ไอสิ่งที่เรามีกับสหรัฐก็เหมือนกันเราก็มีแบบเดียวกันกับจีนเราก็มีแบบเดียวกันกับญี่ปุ่นเกาหลีออสเตรเลียนิวซีแลนด์อินเดียแล้วก็รัสเซียด้วยนะครับเราเรียกกรอบนี้ใหญ่ๆรวมๆแล้วเป็นระดับผู้นำก็คือการประชุม East Asia Summit หรือว่าการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกครับ
1: ค่ะดังนั้นแล้วการที่จะเสพข่าวอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความมั่นคงนะคะเนื่องจากว่าเราก็มีประเทศมหาอำนาจขนาดใหญ่เนี่ยประกบอยู่นะขนาบอยู่เราก็ต้องใช้ดุลพินิจพิจารณาอ่านเยอะๆนะคะแล้วก็ฟังผู้รู้เยอะๆ อย่างฟังจากรายการGood morning ASEAN นะคะ
0: ใช่เราอ่ะจะคอยเช็คข่าวสารให้เพราะว่าเดี๋ยวนี้แบบเราเห็นเลยอ่ะผู้เชี่ยวชาญเยอะจริงๆครับแล้วก็สื่อเองผมก็เข้าใจบางทีความแข่งขันกันเพราะว่าต้องรีบออกข่าวก็เลยทำให้บางครั้งผู้เชี่ยวชาญที่เชิญมาอาจจะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนนะครับแล้วก็ขาดการเช็คข้อมูลก็เลยทำให้ผู้เรื่องห่วงกังวลหลายๆเรื่องเนี่ยมันออกไปก็เราก็มาคุยกันแบบนี้ครับ
1: ค่ะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะอาจารย์คะ
0: ครับขอบพระคุณครับ
2: ขอบพระคุณมากครับผม
1: ค่ะแล้วเราทั้ง3คนก็ดรปิติศรีแสงนามนะคะพร้อมทั้งเราทั้ง2คนนะคะขอลาไปพร้อมกันเลยนะคะ
2: ครับพบกับ Good Morning Asia ได้ใหม่วันพรุ่งนี้ครับ 6:00 น. ถึง 7:30 น. ครับสวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
7: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
8: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
9: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี Mcot News FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันพุธที่1กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีครับพร้อมกับข่าวหน้า1จากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะมีหลากหลายประเด็นให้ติดตามกันนะคะแต่ว่าขอไปเริ่มกันที่ข่าวนี้ก่อนค่ะมีทั้งพาดหัวข่าวและภาพข่าวนะคะขอหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์เดลินิวค่ะเป็นภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสไปลานพิธีกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพก่อนเสด็จตรวจแถวกองทหารเกียรติยศณอนุสรณ์สถานโอเทลเดย์เซงวาลิตกรุงปารีสจากนั้นเสด็จไปทำเนียบประธานาธิบดีในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเสด็จด้วยค่ะส่วนพาดหัวข่าวนะคะมาครองถวายเครื่องราช2ล้นเกล้าทอดพระเนตรเอกสารสัญญาสยามฝรั่งเศสประธานาธิบดีฝรั่งเศสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลลียงดอนเนอร์ชั้นกรองครัวสแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ว่าด้วยความดีความชอบหรือออเดอระนาซีนานดูเมริตแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยกองทหารเกียรติยศตั้งแถวถวายความเคารพอย่างสมพระเกียรติพร้อมเสด็จไปยังทำเนียบประธานาธิบดีก่อนทอดพระเนตรเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสทั้งพระราชสารทองคำจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวามหามกุฏวิทยามหาราชทูลสมเด็จพระจักรพรรดิดินโปเลียนที่3ทูลสมเด็จพระจักรพรรดินโปเลียนที่3สนธิสัญญาทางไมตรีการค้าและการเดินเรือระหว่างสยามและฝรั่งเศสสัตยาบันศาลของสยามค่ะ
1: ครับต่อกันที่ประชุมวุฒิสภาครับมีมติเสียงข้างมาก103เสียงเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขแล้วครับในการพิจารณาวาระ2และวาระ3โดยมีการแก้ไขสาระสำคัญด้วยการตีกรอบชัดเจนห้ามใช้กฎหมายฉบับนี้ล้างผิดในคดีมาตรา112กับเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีพร้อมกับส่งกลับให้สภาผู้แทนราษฎรลงมติยืนยันอีกครั้งในการประชุมวุฒิสภาวาระด่วนดังกล่าวนะครับที่ประชุมร่วมกันพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมในร่างพระราชบัญญัติซึ่งประเด็นสำคัญอยู่ที่การเพิ่มข้อความในมาตรา11เพื่อไม่ให้กระบวนการยุติคดีแก่เยาวชนครับนำมาใช้บังคับกับผู้ที่กระทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นอกจากนี้ทางกรรมาธิการยังได้ชี้แจงและยืนยันว่าบัญชีแนบท้ายกฎหมายที่มีการจัดเรียงลำดับใหม่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการนิรโทษกรรมในคดีทุจริตเลือกตั้งหรือคดีการหัวสวตามที่หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตเนื่องจากคดีทั้งหมดยังอยู่ในกระบวนการตรวจสอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งทางนี้วุฒิสภายังเห็นชอบกับข้อสังเกตเพิ่มเติมในกรณีที่พบผู้ต้องขังคดีการเมืองที่ไม่ได้รับการนิรโทษกรรมให้คณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขจัดทำข้อเสนอแนะในการบริหารโทษไปยังรัฐมนตรีกระทรวงการยุติธรรมและอธิบดีกรมราชทัณฑ์เพื่อพิจารณาต่อไปซึ่งขั้นตอนหลังจากนี้จะต้องส่งร่างกฎหมายดังกล่าวกลับไปให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาว่าจะเห็นชอบกับการแก้ไขของวุฒิสภาหรือไม่ขณะเดียวกันที่ศาลฎีกาครับมีการนัดพิจารณาคดีครั้งแรกในคดีที่คณะกรรมการปปช.ยื่นคำร้องขอให้วินิจฉัยกรณี44อดีตส.ส.พรรคก้าวไกลถูกกล่าวหาว่าฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมร้ายแรงจากกรณีร่วมกันเสนอร่างแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112โดยในวันนี้ศาลมีคำสั่งรับคำร้องคัดค้านของผู้คัดค้านทั้งหมดและนัดตรวจพยานหลักฐานในวันที่4สิงหาคมพร้อมวางกรอบเวลาในการพิจารณาคดีเป็นเวลา1ปีนอกจากนี้ศาลฎีกายังได้มีคำสั่งยกคำร้องในกรณีที่มีผู้ยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนหยุดปฏิบัติหน้าที่จากกรณีการให้สัมภาษณ์วิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลโดยศาลพิ

0: เพราะแล้วเห็นว่าผู้ยื่นคำร้องไม่ใช่คู่ความในคดีและไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอจึงไม่มีเหตุให้สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใดครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มติชนวุฒิสภาผ่านร่างกฎหมายนิรโทษกรรมไม่เกี่ยวกับมาตรา112ล้างผิดหัวสว.ส่งกลับสภาล่างเคาะศาลเริ่มเดินหน้าคดี44ส.ส.ครับ
1: เมื่อวานนี้มีการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,570 วงเงิน 3.788 ล้านล้านบาทซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอเป็นวันที่2ค่ะโดยความเคลื่อนไหวนอกห้องประชุมนั้นนะคะนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก็ได้พูดถึงการจัดทำงบประมาณปี 2,570 ว่ามีข้อจำกัดเนื่องจากงบประมาณส่วนใหญ่ถูกจัดสรรไปใช้ในงบประจำงบเพื่อชดเชยเงินคงคลังและชำระหนี้คงค้างแต่การจัดสรรงบลงทุนยังคงเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่า 20% ของงบรายจ่ายแม้ภาพรวมงบลงทุนจะลดลงจากปีที่แล้วประมาณ 7% แต่ยังมีเม็ดเงินลงทุนจากรัฐวิสาหกิจอีกกว่า 200,000 ล้านบาทเข้ามาช่วยสนับสนุนแล้วรัฐบาลยังได้จัดสรรงบกลางไว้รองรับกรณีฉุกเฉินและจำเป็นราว 100,000 ล้านบาทค่ะเมื่อถามถึงการจัดสรรงบให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในระดับพื้นที่ที่ในปีงบประมาณนี้ลดลงเหลือ 4.2 พันล้านบาทจากเดิม 2.6 หมื่นล้านบาทนายดนุชาระบุนะคะว่ารัฐบาลมีนโยบายปรับเปลี่ยนการใช้งบจังหวัดโดยมุ่งเน้นสร้างอาชีพและส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นหลักเพื่อลดความซ้ำซ้อนกับโครงการโครงสร้างพื้นฐานของหน่วยงานส่วนกลางโดยมีกรอบวงเงินงบจังหวัดไว้ไม่เกิน 20% ของกรอบเดิมเพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณมีความคล่องตัวและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้กรอบงบประมาณที่มีจำกัดค่ะประเด็นนี้นะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวค่ะรวมญาติ plus กินรวบถกงบ 2,570 วันที่2มุ่งเป้าด้านสังคมจิราพรแนะรัฐบาลเดินหน้าพัฒนาทุนมนุษย์ส.ส.ส้มเชียงใหม่อัดรัฐมุ่งช่วยคนนอกณัฐชาข้องใจหันงบพม.ที่เป็นฟรูกองชีวิตประชาชนแต่ไปเพิ่มความสะดวกข้าราชการสกลทีเตือนรับมือระเบิดเวลา3ลูกด้านสุขภาพผลิตชำละเมกะโปรเจกต์การเรียนรู้ชี้ผุดโครงการยุคภูมิใจไทยดูแลวงเงินกว่า 2.6 หมื่นล้านพร้อมโยงใยบริษัทกินรวบซัดเป็นมหกรรมรวมญาติ plus ย้อนเกล็ดอนุทินจะดับไฟหรือปล่อยให้ไฟลามทุ่งเผาภาษีชาวบ้านค่ะ
0: ครับต่อกันที่ทนายความผู้รับมอบอำนาจจากนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเดินทางเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องในการเผยแพร่คลิปเสียงที่พาดพิงว่ามีการทุจริตสอบราชการท้องถิ่นยืนยันว่ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโปร่งใสตามระเบียบในขณะที่ปปช.และกรรมาธิการกฎหมายสภาผู้แทนราษฎรเร่งขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินและก็การล็อกสเปกทีโออาร์ครับนายทิวาการกระสังทนายความของนายทรงศักดิ์ทองศรีเปิดเผยหลังเข้าพบพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลทุ่ง2ห้องว่าได้แจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลเจ้าของเสียงในคลิปจำนวน2คนและผู้เผยแพร่คลิปผ่านเพจบางแจ็คในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาและผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์กรณีกล่าวหาว่านายทรงศักดิ์มีโควต้าฝากคนเข้าทำงาน 1,500 อัตราโดยเรียกรับเงินหัวละ 350,000 บาทยืนยันว่ากระบวนการคัดเลือกมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเข้ามาจัดสอบเป็นไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอนของกรมบัญชีกลางไม่มีการซื้อขายตำแหน่งและเชื่อว่าเป็นการปล่อยคลิปเสียงเพื่อทำลายกระบวนการประมูลจากกลุ่มผู้ที่เสียประโยชน์ด้านความคืบหน้าจากการตรวจสอบครับนายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรกุลเพชรพุ่นเลขาผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ระบุว่าขณะนี้ปปช.ได้สอบปากคำพยานและเปรียบเทียบบัญชีไปได้เกือบครึ่งแล้วคาดว่าจะสรุปสำนวนเสนอตั้งกรรมการไต่สวนได้ภายใน 1-2 สัปดาห์นี้โดยจะเน้น

0: ้งกรรมการไต่สวนได้ภายใน 1-2 สัปดาห์นี้โดยจะเน้นตรวจสอบรายละเอียดใน TOR ว่ามีลักษณะล็อกสเปคหรือไม่ส่วนกรณีของผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองวิเชียรบุรีที่ตกเป็นในแฟลชไดฟ์โดยไม่มีการเข้ารหัสจนหลุดไปถึงมือข้าราชการที่พัวพันกับการทุจริตโดยนายรังสิมันยืนยันว่ากรรมาธิการจะรับเรื่องนี้เข้าสู่วาระเร่งด่วนและจะประสานงานปปง.เพื่อใช้มาตรการยึดอายัดทรัพย์สินเข้าสู่กระบวนการนี้ทั้งหมดพร้อมเตรียมเชิญข้าราชการระดับสูงและฝ่ายการเมืองที่มีอำนาจกำกับดูแลมาให้ข้อมูลเพื่อขยายผลไปให้ถึงตัวการใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังต่อไปครับมีประเด็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับปปช.เตรียมสรุปโกงสอบท้องถิ่นภายใน2สัปดาห์ลั่นหลักฐานสาวถึงฟันไม่เลี้ยงพร้อมเสนอบอร์ดใหญ่ตั้งทีมไต่สวนได้พยานหลักฐานเพียงพอเอาผิดก่อนจะเรียกผู้เกี่ยวข้องมาชี้แจ้งข้อกล่าวหาพร้อมสั่งสอบผอ.พิชิตร่ำรวยผิดปกติรวมทั้งตรวจ TOR จ้างสอบล็อกสเปคหรือไม่ด้านทรงศักดิ์ลุยแจ้งความส้มกิจขัดผลประโยชน์หาเรื่องล้มประมูลขณะที่โรมรับลูกสอบทุจริตสอบท้องถิ่น 67-69 พบพิรุธไฟล์ข้อมูลรั่วไหลตามจี้ปปง.อายัดทรัพย์ครับ
1: ขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของกรณีที่แอร์โฮสเตสสายการบินไทยถูกตำรวจออสเตรเลียจับกลุ่มข้อหาลักลอบนำเฮโรอีนค่ะเข้าประเทศค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: บริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาคและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริง
8: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยาก
0: ลับเข้ามาช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะครับ
1: ค่ะไปที่ความคืบหน้ากรณีที่ทางการออสเตรเลียดำเนินคดีกับนางสาวมีนานามสมมุตินะคะพนักงานต้อนรับของการบินไทยอายุ26ปีในฐานะลูกเรือของเที่ยวบินระหว่างประเทศฐานพยายามลักลอบนำเข้าเฮโรอีน1กิโลกรัมหลังจากแอบซุกซ่อนมาในกระเป๋าสัมภาระ12ใบเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะล่าสุดนะคะก็มีรายงานว่าศาลออสเตรเลียไม่ให้ประกันตัวลูกเรือคนดังกล่าวค่ะโดยสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานนะคะว่าหญิงไทยรายนี้ถูกตั้งข้อหาเกี่ยวกับการนำเข้าและครอบครองยาเสพติดซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด25ปีและมีกำหนดจะขึ้นศาลแขวงเมลเบิร์นในวันที่14กันยายนค่ะทางด้านคลินซิมผู้บัญชาการกองกำลังพิทักษ์พรมแดนออสเตรเลียหรือว่า ABF ระบุนะคะว่าเครือข่ายขออภัยค่ะเครือข่ายก่ออาชญากรรมยังคงมุ่งเป้าไปที่คนในที่ได้รับความไว้วางใจซึ่งก็รวมถึงพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหรือลูกเรือนะคะเพื่อใช้เป็นช่องทางในการลักลอบขนส่งสิ่งผิดกฎหมายเข้าประเทศออสเตรเลียค่ะประเด็นนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์เดลีนิวค่ะแกะรอยโรสเพจอวตารลวงแอร์ขนยาแลกเงินค่าจ้าง8,800 ล่าไรเดอร์ส่งพัสดุที่คอนโดออสเตรเลียบินไทยสั่งเข้มปปส.ตามล่าโรส Facebook อวตารแสบจ้าง 8,800 บาทลวงแอร์สาวการบินไทยหิ้วกระเป๋าซุกเฮโรอีนเร่งตามหาตัวไรเดอร์ส่งสอบสวนเค้นพร้อมแกะรอยกล่องปริศนาส่งคอนโดพบหลักฐานเด็ดเพิ่งโพสต์รับหิ้วของในกลุ่ม Facebook ก่อนเจอเพจอวตารทักลวงให้ช่วยชี้เส้นทางเงินยังปกติส่งให้

ให้แม่ผ่อนรถหมื่นเดียวฐานะบ้านเกิดทำไร่ทำนาเป็นหนี้กยศ.ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเผยแอร์สาวบินไทยรับหิ้วของรายได้เสริมเงินในบัญชีมีไม่มากประธานบอร์ดบินไทยสั่งรื้อใหญ่

0: ชาติค่ะมีภาพด้วยนะคะที่เจ้าหน้าที่ปปส.ร่วมกับตำรวจสภ.ภูกามยาวจังหวัดพะเยาเข้าตรวจค้นบ้านแม่ของแอร์สาวผู้ต้องหาขนยาเสพติดเข้าออสเตรเลียในตำบลห้วยแก้วอำเภอภูกามยาวแต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายค่ะ
1: ครับต่อกันที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครับมีมติเห็นชอบต่ออายุมาตรการลดค่าธรรมเนียมโอนและจดจำนองอสังหาริมทรัพย์เหลือ 0.01% ไปอีก1ปีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและบรรเทาภาระของประชาชนพร้อมกับไฟเขียวผังเมืองรวมชุมชนวังจันทร์จังหวัดระยองครับรองรับการเติบโตในพื้นที่ EEC นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลนะครับเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569โดยจะลดค่าจดทะเบียนการโอนและค่าจดจำนองอสังหาริมทรัพย์ทั้งมือ1และมือ2เหลือเพียง 0.01% เพื่อทดแทนมาตรการเดิมที่จะสิ้นสุดลงโดยมีผลบังคับใช้ยาวไปจนถึง30มิถุนายน2570ซึ่งกระทรวงการคลังก็ประเมินว่ามาตรการนี้จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์สูงกว่า 540,000 ล้านบาทต่อปีและช่วยผลักดัน GDP ของประเทศให้เติบโตเพิ่มขึ้นอีก 1.06% ต่อปีท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวจากสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางครับในขณะเดียวกันนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกรัฐมนตรีรัฐบาลนะครับก็เปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติร่างประกาศผังเมืองรวมชุมชนวังจันทร์จังหวัดระยองครอบคลุมพื้นที่4ตำบลรวมเนื้อที่กว่า394ตารางกิโลเมตรเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินระบบสาธารณูปโภคและการคมนาคมขนส่งรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ควบคู่ไปกับการจัดระบบโครงข่ายระบายน้ำและสวนสาธารณะเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมในอนาคตส่วนทางด้านของภาคการท่องเที่ยวครับนางสาวทัปนีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททได้มีการเปิดตัวโครงการ Thailand HealthExcellence 2026 นะครับเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านสุขภาพระดับโลกโดยได้ให้การต้อนรับคณะเอกอัครราชทูตและผู้แทนจากกลุ่มประเทศตะวันออกกลางทั้งซาอุดิอาระเบียกาตาร์และโอมานพร้อมชูจุดขายด้านสุขภาพการดูแลสุขภาพแบบครบวงจรการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยและเทคโนโลยีการแพทย์ช่วยการเจริญพันธุ์เพื่อดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อสูงและผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการแพทย์และเยียวยาสุขภาพอย่างยั่งยืนครับมีประเด็นพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในมติชนครับครม.ไฟเขียวต่ออายุค่าโอนอสังหารวมชุมชนวังจันทร์รับ EEC ททเปิดเวที Thailand Health ยกระดับไทยหับสุขภาพครับ
0: ขณะเดียวกันก็มีความคืบหน้าเรื่องของแลนด์บริดจ์นะคะโดยเมื่อวานนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะก็ได้แถลงว่ารัฐบาลจะยกเลิกการเสนอร่างพรบ.ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรและจะไม่นำร่างกฎหมายดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีพร้อมทั้งเตรียมลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกับตัวแทนกลุ่ม SEC Watch เพื่อยืนยันแนวทางดังกล่าวอย่างเป็นทางการค่ะประเด็นนี้อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะถอยแลนด์บริดจ์พิพัฒน์สนองหนูเอาใจม็อบตั้งกรรมการร่วมไต่สวน1ปี44ส.ส.นายกส่งพิพัฒน์เคลียร์ม็อบค้านกฎหมาย SEC Land Bridge มวลชนเฮรัฐบาลยอมถอยร่างพรบ.ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ไม่ชงครม.พร้อมจับ SEC Watch ตั้งคณะศึกษาพัฒนาภาคใต้ชายชนกเล่นคำรับสองนอทะเลาะกันจริงแต่เป็นนอเนกับนอนกส่วนนอหนูรักสนิทสนมแข็งแกร่งกว่าเดิมยันภูมิใจไทยสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมองเป้าหวังดิสเครดิตศาลฎีการับคำร้อง44ส.ส.ส้มนัดไต่สวนพยาน17ปากเริ่มนัดแรก25สิงหาคมยกคำร้องปมสั่งให้เท้งหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็รวมประเด็นเรื่องของการเมืองไปด้วยเลยค่ะ
1: ครับพักอีกสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ามีเรื่องของสถานการณ์ไทยกัมพูชานะครับแล้วก็มีการออกมาตอบโต้กรณีที่เจ้าหน้าที่กัมพูชาอ้างสิทธิ์เหนือประสาทคณา 100% ครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทอง

0: ี่ยอร่อยเหลือเชื่อสูตรหนึ่งปลาแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งปลาแม่ครัวฉลากทองแซ่บนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
1: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ

0: ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือว่า JIC แถลงโต้กลับกรณีที่เจ้าหน้าที่ของกัมพูชาอ้างสิทธิ์เหนือปราสาทคณา 100% ครับพร้อมกับยืนยันว่าไทยไม่ได้ทำลายโบราณสถานตามที่ถูกกล่าวหาพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการ JIC ก็เปิดเผยนะครับว่าข้อกล่าวอ้างของกัมพูชาที่ระบุว่าไทยเข้าไปยึดครองพื้นที่และทำลายบันไดปราสาทคณานั้นเป็นเพียงท่าทีของฝ่ายเดียวซึ่งตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศการตีความแผนที่หรืออ้างอิงมาตราส่วนต่างๆเพียงลำพังไม่สามารถใช้ตัดสินเรื่องอธิปไตยได้เนื่องจากเขตแดนนะครับแนวเขตแดนที่ยังเห็นต่างจะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบและจัดทำหลักเขตแดนร่วมกันผ่านกลไกทวิภาคีทั้งสองประเทศตกลงกันไว้โดยอาศัยสนธิสัญญาเอกสารประวัติศาสตร์และหลักฐานการปักปันเขตแดนที่ผ่านมาไม่ใช่การตัดสินใจจากแถลงของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งส่วนมาตรการด้านความมั่นคงและการดูแลโบราณสถานในพื้นที่ผู้อำนวยการ JIC ยืนยันครับว่าเป็นการดำเนินการภายใต้พื้นที่ที่ไทยถือว่าอยู่ภายใต้การควบคุมของตนเองและเป็นไปตามถ้อยแถลงร่วมกันของสองประเทศไม่ใช่การเข้ายึดครองดินแดนของกัมพูชาสำหรับข้อกล่าวหาเรื่องของการเผาหรือว่าทำลายบันไดขึ้นปราสาทนะครับเป็นเรื่องที่ต้องพิสูจน์ด้วยพยานหลักฐานที่ตรวจสอบได้ซึ่งประเทศไทยพร้อมให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงบนพื้นฐานของหลักฐานเชิงประจักษ์และไม่ยอมรับการสรุปความตามคำกล่าวอ้างแบบเลื่อนลอยทั้งนี้ประเทศไทยยังคงยึดมั่นในแนวทางในการแก้ไขปัญหาชายแดนอย่างสันติผ่านกลไกทวิภาคีและกฎหมายระหว่างประเทศโดยมุ่งเน้นการลดความตึงเครียดหลีกเลี่ยงการยั่วยุและใช้กำลังพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายระมัดระวังในการสื่อสารต่อสาธารณะโดยยึดข้อเท็จจริงเป็นสำคัญเพื่อหลีกเลี่ยงการสร้างความเข้าใจผิดและยืนยันความพร้อมที่จะร่วมมือกันสร้างสรรค์และสุจริตรักษาเสถียรภาพและสันติภาพตามแนวชายแดนอย่างยั่งยืนต่อไปมีพาดหัวในหน้าหนึ่งของแนวหน้านะครับ JIC ไทยโต้เดือดกัมพูชาเตือนขี้ตู่กัมพูชาขี้ตู่เคลมปราสาทคณาก็ย้ำนะครับว่าไทยไม่รับคำกล่าวอ้างฝ่ายเดียวชี้ต้องยึดกฎหมายระหว่างประเทศกลไกทวิภาคีเท่านั้นครับ
2: กรณีที่ DSI เดินหน้าคดีกรณีนายอนันต์อัศวโพคินอดีตบิ๊กบอสอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังค่ะถูกกล่าวหากระทำความผิดฐานร่วมกันสมคบฟอกเงินและฟอกเงินซึ่งเกี่ยวโยงกับคดียักยอกทรัพย์สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจันทน์โดยศาลก็มีการอนุมัติออกหมายจับหลังผู้ต้องหาไม่เดินทางมาตามนัดฟ้องนั้นนะคะมีความคืบหน้าอยู่ในพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์เดลินิวค่ะจี้ตำรวจสากลลากคออนันต์มาไทยหนีคดีพันฟอกเงินคาดไม่กลับมาชัวร์ไตวายระยะสุดท้ายDSI ประสานตำรวจสากลออกหมายแดงเร่งติดตามตัวอนันต์อัศวโพคินอดีตบิ๊กบอสอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังหนึ่งในกวนคดีฟอกเงินวัดพระธรรมกายและสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจันทน์กลับไทยคาดคงอยู่ต่างประเทศยาวเหตุเสี่ยงเสียชีวิตเผยสารออกหมายจับตั้งแต่มีนาคม69หลังอัยการสูงสุดมีคำสั่งชี้ขาดสั่งฟ้องชี้ผู้ต้องหาคนสำคัญแจ้งเหตุไม่เข้ารับทราบข้อกล่าวหาเนื่องจากต้องรักษาพยาบาลอาการภาวะไตวายค่ะ
1: ครับสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านตอนนี้ยังคงสับสนนะครับหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศว่ามีการจัดเจรจารอบใหม่ขึ้นที่กรุงโดฮาของกาตาร์แต่ว่าฝั่งรัฐบาลเตหะรานปฏิเสธทันควันครับว่าไม่ได้มีการนัดหมายอย่างเป็นทางการในขณะที่โอมานก็ออกโรงคัดค้านแผนการของอิหร่านที่จะมีการเรียกเก็บค่าผ่านทางผ่านช่องแคบฮอร์มูซครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐได้โพสต์ข้อความระบุว่าสหรัฐและอิหร่านมีกำหนดในการเปิดฉากเจรจารอบใหม่ที่ประเทศกาตาร์ตามคำร้องของฝั่งอิหร่านขณะที่ทำเนียบขาวก็ได้ส่งจาเรดคุชเนอร์และสตีฟวิคอฟฟ์ผู้แทนพิเศษเดินทางไปเจรจาข้อตกลงหยุดยิง14ข้อแล้ว พร้อมประกาศว่าแม้สหรัฐจะรักษาสัญญาหยุดยิงแต่ก็พร้อมใช้กำลังทางทหารตอบโต้ทันทีหากถูกอิหร่านยั่วยุแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านก็ได้ออกมาปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงโดยระบุว่าคณะผู้แทนที่เดินทางไปกาตาร์เป็นเพียงทีมงานด้านเทคนิคและไม่มีกำหนดพบหารือใดๆกับฝ่ายอเมริกันในช่วงสัปดาห์นี้นอกจากประเด็นการเจรจาแล้วนะครับอิหร่านยังคงพยายามเพิ่มอำนาจต่อรองด้วยการประกาศแผนเตรียมเก็บค่าธรรมเนียมบริการทางทะเลหรือว่าค่าผ่านทางสำหรับเรือพาณิชย์ทุกลำที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยนายโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบัฟหัวหน้าทีมเจรจาของอิหร่านระบุว่ามาตรการนี้จะมีผลบังคับใช้ทันทีหลังสิ้นสุดระยะเวลาเรียกเว้นเก็บภาษี60วันตามข้อตกลงหยุดยิงกับสหรัฐนะครับก็มีพาดหัวข่าวในแนวหน้าครับทกโดฮาส่อล่มอิหร่านลั่นไม่มีเจรจาแย่งฮอร์มุซยังเดือดเจรจาสันติภาพที่กรุงโดฮากาตาร์ส่อแววล่มหลังประธานาธิบดีสหรัฐประกาศนัดหมายแต่ทางการเตหะรานสวนทันควันยังไม่มีนัดหมายใดๆครับ
2: ค่ะขอไปที่ผลฟุตบอลโลกนะคะก็มีการแข่งขัน3คู่ในรอบ32ทีมสุดท้ายค่ะเมื่อคืนนี้เที่ยงคืนนะคะก็เป็นไอวอรี่โคสต์พบกับนอร์เวย์นะคะซึ่งก็คู่นี้ค่ะฮาลันก็สัดประตูชัยพานอร์เวย์ทะลุรอบ16ทีมฟุตบอลโลก2026นะคะพร้อมกับเข้าไปดวลกับแซมบ้าบราซิลค่ะสำหรับไอวอรี่โคสต์นะคะแม้ว่าจะจอดป้ายเพียงรอบ32ทีมสุดท้ายแต่ก็นับเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ฟุตบอลโลกได้เป็นครั้งแรกของชาติค่ะส่วนอีกคู่หนึ่งนะคะตราไก่ฟอร์มดุค่ะฝรั่งเศสอัดสวีเดน3ประตูต่อ0ลิ้วรอบ16ทีมสุดท้ายเช่นกันนะคะส่วนสวีเดนก็ยุติเส้นทางไว้เพียงรอบ32ทีมสุดท้ายค่ะและคู่ล่าสุดนะคะก็คือ8นาฬิกานี้ค่ะจะเป็นเม็กซิโกพบกับเอกวาดอร์ค่ะ
1: ครับทั้งหมดคือ9ทันข่าวในวันนี้นะครับคุณสสิทธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มไฟไหม้บาร์โฮสเมืองพัทยากลางดึกพนักงานหนีไม่ทันเสียชีวิต1คนเบื้องต้นพบร้านไม่มีใบอนุญาตและไม่มีประตูหนีไฟนิราชทิพย์ศรีรายงานค่ะ
1: เที่ยงคืนเสียของเมื่อคืนได้เกิดเหตุสลดกลางเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีหลังเพลิงโหมลุกไหม้สถานบันเทิงชื่อแคทวอล์กภายในซอยเฉลิมพระเกียรติ29ตำบลหนองปลือโดยที่เกิดเหตุเป็นอาคารที่ใช้ประกอบกิจการบาร์โฮสพบเปลวเพลิงพวยพุ่งและกลุ่มฟันหนาทึบเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยาต้องเร่งระดมรถน้ำเข้าสกัดเพลิงโดยได้รับความช่วยเหลือจากรถน้ำเอกชนที่ผ่านมาพบเหตุช่วยเร่งฉีดน้ำสกัดนานกว่า30นาทีจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้จากการเข้าตรวจสอบภายในร้านพบร่างผู้เสียชีวิต1รายคือนายธนพลบุญจันทร์อายุ28ปีพนักงานของร้านนอนเสียชีวิตอยู่ใต้โต๊ะในสภาพถูกไฟคลอกทั้งตัวสอบถามพนักงานที่รอดชีวิตทราบว่าขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้จากบริเวณหลังคาก่อนจะลามลงมาปิดทางออกทั้งหมดพนักงานคนอื่นๆพยายามวิ่งหนีเอาชีวิตรอดแต่ผู้เสียหายรายนี้หายตัวไปคาดว่าหนีไม่ทันประกอบกับร้านดังกล่าวไม่มีประตูหนีไฟเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครองตรวจสอบพบว่าสถานบันเทิงแห่งนี้ไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการขณะนี้กองพิสูจน์หลักฐานอยู่ระหว่างลงพื้นที่เก็บหลักฐานเพื่อหาสาเหตุการเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่แท้จริงพร้อมจะเรียกเจ้าของร้านมาสอบสวนเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปอยู่ราชทิพย์ศรีสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรี
0: ไทยติดอันดับ9ของโลกอันดับ1ของเอเชียประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการเกษียณอายุนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า International Living สื่อชั้นนำของสหรัฐอเมริกาด้านการใช้ชีวิตและการเกษียณอายุในต่างประเทศได้เผยแพร่ผลการจัดอันดับ Global Retirement Index 2026ซึ่งจัดทำต่อเนื่องเป็นปีที่35โดยประเทศไทยได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับที่9ของโลกและอันดับ1ของเอเชียในฐานะประเทศที่เหมาะสมสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณด้วยคะแนนรวม80คะแนนสะท้อนถึงศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับผู้เกษียณอายุจากทั่วโลกทางด้านคุณภาพชีวิตระบบสาธารณสุขค่าครองชีพและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าดัชนีดังกล่าวประเมินจาก7ปัจจัยสำคัญได้แก่ที่อยู่อาศัยวีซ่าและสิทธิประโยชน์สำหรับผู้เกษียณค่าครองชีพการพัฒนาและธรรมาภิบาลสภาพภูมิอากาศระบบสาธารณสุขและความเหมาะสมในการใช้ชีวิตโดยอาศัยข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญผู้สื่อข่าวและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในแต่ละประเทศจริงสำหรับประเทศไทยได้รับคะแนนโดดเด่นด้านค่าครองชีพสูงถึง96คะแนนสะท้อนความคุ้มค่าในการใช้ชีวิตเมื่อเทียบกับคุณภาพที่ได้รับขณะที่ด้านการพัฒนาและธรรมาภิบาลได้84คะแนนแสดงถึงความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการภาครัฐส่วนด้านระบบสาธารณสุขได้79คะแนนซึ่งสะท้อนมาตรฐานการรักษาพยาบาลที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติทันนี้ผลการจัดอันดับดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งยกระดับประเทศไทยสู่การเป็น Medical and Wellness Hub ของโลก
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
4: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
5: เทพไทยหรอปากสะอาด
6: แม่เทพไทยปากสะอาด
7: เทพไทยปากสะอาด
8: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
6: เทพไทยปากสะอาดจริง
9: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาท ประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02258888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
12: เสียงเพียว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: ซึ่ง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
3: ฟังที่เพื่อรถฟังรอยเพื่อคุณ
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลสิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลสิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
6: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
7: คุณกำลังฟังอสมท 91.5 อุดรธานีผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: นี่นี่รู้กันไหมสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพตามกฎหมายที่ช่วยคุ้มครองคนไทยทุกคนให้เข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาลการป้องกันโรคการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์เรียกว่าช่วยให้คนไทยอุ่นใจกันเลยทีเดียวสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
9: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
10: เพราะความดันผิดปกติหรือภาวะหัวใจผิดปกติสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัยใส่ใจตัวเองทุกวันด้วยใหม่ออมรอนรุ่น Complete เครื่องวัดความดันและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจในเครื่องเดียวแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นตรวจวัดความดันรู้ทันโรคร้ายออมรอนรุ่น Complete หาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำหรือออมรอน Official Store ออมรอน All for Healthcare โดยออมรอน Healthcare ประเทศไทยจำกัดโทร02-021-5555อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
11: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกันกับน้องยูดีพร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษที่นำมาฝากกันค่ะกับแคมเปญมื้อเที่ยงนี้ฟรีเครื่องดื่มที่ศูนย์อาหารยูดีทาวน์ฟู้ดเซ็นเตอร์เพียงซื้อบัตรแบบไม่แลกคืนในช่วงเวลา 11:00 น.ถึง 14:00 น.บัตร100บาทรับฟรีน้ำดื่มอะควาฟีน่า1ขวดบัตร200บาทรับฟรีเป๊ปซี่แม็ก1ขวดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ตู้แลกบัตรแคชการ์ดมื้อเที่ยงนี้ฟรีเครื่องดื่มที่ยูดีทาวน์ฟู้ดเซ็นเตอร์
12: เวเบอร์มีการซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ปกป้องบ้านชัว
13: ตุ๊กแก่
14: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
15: M-Cot Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
13: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 MHz ออกอากาศจากอาคารทำการเลขที่ 83/27 ถนนวัฒนานุวงศ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี042-304-454จากนี้ไปขอเชิญคุณรับฟังรายการ Encore Radio ดำเนินรายการโดยธนิตชุดชา

0: สวัสดีครับพี่แดง
1: สวัสดีครับคุณนีเจทีซีวันนี้ขอฟังเพลงแดเธอของคุณป้อมออโตบานครับผมขอบพระคุณดีเจนะครับ
0: ดีครับขอบคุณพี่แดงด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับคุณรับฟัง

0: ฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามเสมอนะครับเช้านี้อากาศดีนะครับคุณผู้ฟังรู้สึกอย่างนั้นไหมฮะ8:20 นนะครับคุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังที่นี่นะครับวิทยุอสมทนะครับ 91.5 จังหวัดอุดรธานีครับ
1: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
0: ขอบคุณหลังไมค์ด้วยนะครับขอบคุณที่ช่วยเลือกเพลงกันขอเพลงเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษจากคุณผู้ฟังทางฮวยเกิ้งขอมาครับ

ในช่วงของฟุตบอลโลกนะครับคุณผู้ฟังบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับร่วมสร้างสีสันและความสนุกนะครับเฟ้นหา Mcot Super Fan นะครับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกนะครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเปิดโอกาสให้แฟนๆนะครับได้ร่วมสนุกนะครับเชียร์ทีมชาตินะครับทีมโปรดหรือว่าทีมชาติที่คุณผู้ฟังชื่นชอบลุ้นรับของรางวัลนะครับรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทนะครับร่วมภารกิจได้ทางเว็บไซต์นะครับ cheer.mcot.net นะครับขั้นตอนเพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบนะครับเลือกแพ็กเกจ Mcot Super Fan นะครับเพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตร่วมเชียร์ทีมโปรดนะครับแพ็กเกจเริ่มต้นง่ายๆนะครับที่ Mcot Super Fan นะครับสตาร์ราคา20 บาทนะครับซึ่งจะได้รับ10 สิทธิ์ในการร่วมโหวตไปจนถึงราคา500 บาทนะครับกับ Mcot Super Fan Diamondนะครับที่จะได้รับนะครับสิทธิ์สุดคุ้มถึง300 สิทธิ์นะครับในการร่วมโหวตกิจกรรมของรางวัลสำหรับภารกิจหลักนะครับสิทธิ์ลุ้นรางวัลนะครับ 1. รถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะครับ Farizon MPV EV Superwan นะครับมูลค่า 1,599,000 บาทนะครับจำนวน1 รางวัล 2. นะครับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 นะครับจำนวน5 รางวัล 3. ตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์นะครับภายในประเทศจำนวน24 รางวัลและ4นะครับโกลด์กิฟต์วอเชอร์จำนวน5 รางวัลและยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcot Super Fan ด้วยนะครับที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100 อันดับแรกนะครับจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมนะครับติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับทางเว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับจนถึง 1:45 ของวันที่20 กรกฎาคมนี้เชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับMcot Connect อย่าลืมนะครับใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดสามารถดาวน์โหลดได้แล้วนะครับแอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิตอลนะครับวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์แล้วก็กิจกรรมแล้วก็วาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนนะครับถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิตอลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot

0: Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาครับ
1: Mcord Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
0: เดี๋ยวพักสักครู่นะครับหลังโฆษณาเดี๋ยวกลับมาฟังงานเพลงกันต่อครับ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: Mcord Radio 91.5 อสมท. อุดรธานีสถานีเพลงฮิตข่าวสารทันสมัยฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcord.net และแอป Mcord Connect สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา Facebook Fanpage อสมท. อุดรธานีโทร042-304-454 Line ID Mcord 91.5
1: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ Mcord Radio Go Green
4: Mcord Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
0: มาติดตามกันต่อนะครับวันนี้3เพลงในตำนานนะครับจะมีเพลงอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวติดตามกันนะครับ
4: Mcord Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
0: 3เพลงในตำนานนะครับเพลงแรกครับ

0: ปกติคุณผู้ฟังขอหรือว่าเป็นเพลงที่ผมหยิบมาเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันก็จะมีเพลงลืมไม่ลืมเพลอฝนและก็รวมไปถึงเพลงนี้ด้วยนะครับเพลงนี้ชื่อเพลงว่าก็ใครเบิร์ดกับฮาร์ทครับ
1: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
0: เพลงที่2นะครับ3เพลงในตำนานเพลงนี้ผมคงไม่ต้องบอกชื่อก็ได้ไม่ต้องบอกชื่อวงก็ได้ผมรู้ว่าทุกคนรู้จักเพลงนี้ครับ

ยิ่งใกล้ยิ่งเจ๋งเนี่ยนะครับเพลงนี้อยู่ในอัลบั้มแรกเลยนะครับอัลบั้มแรกอัลบั้มคนล่าฝันนะครับอัลบั้มแรกของวงอินคาและอัลบั้มนี้น่าสนใจมากคุณผู้ฟังพวกเรายังจำได้ใช่ไหมอัลบั้มคนล่าฝันเนี่ยอัลบั้มแรกของวงอินคาเนี่ยมี10เพลงแล้วดังทั้งหมด10เพลงจำได้ไหมยิ่งใกล้ยิ่งเจ็บมาเกมนี้โอ้และอีกหลายเพลงเลย10เพลงเนี่ยดังทุกเพลงเนี่ยปี34อัลบั้มชุดนี้นะครับอัลบั้มคนล่าฝันนะครับอ่ะมาที่ตำนานสุดท้ายนะครับตำนานที่3นะครับ3เพลงในตำนานเมื่อสักครู่ยิ่งใกล้ยิ่งเจ็บแล้วใช่ไหมเพลงนี้ก็เจ็บเหมือนกันเจ็บไปเจ็บมา3เพลงในตำนานครับ

0: แรกเหมือนกันนะครับของพี่เจเจตรินนะครับปีเดียวกับอินคาเลยนะครับปี34นะครับอัลบั้มแรกเจ็บไปเจ็บมานี่ก็อัลบั้มแรกนะครับปี34นะครับนี่คือ3เพลงในตำนานนะครับที่หยิบมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับ
1: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
2: M-Card Radio ช่วงเพลงเก่าเล่าชีวิตเพลงดีๆที่มีความหมายในทุกช่วงวัย
0: ข้อความส่งมานะครับมาดูข้อความนี้ขอเพลงแอบช้ำจากดีเจหลินหลินแปลกที่บอกว่าแปลกนี่เพราะว่าสังเกตว่าช่วงนี้ทำไมดีเจหลินหลินขอเพลงกับดีเจทีซีทุกวันเลย

นอกจากจะเป็นพี่แดงที่ส่งข้อความเสียงมาขอเพลงกับผมทุกวันแล้วลองลงมาก็นี่แหละฮะดีเจหลินหลินเล่าให้ผมฟังว่าเนี่ยช่วงเวลาที่ขับรถไปทำงานตอนเช้าเนี่ยก็จะมีโอกาสได้ฟังก่อนจะขับรถเนี่ยก็จะส่งข้อความส่งมาทักทายแล้วก็ขอ

0: ันฝันหวานเพลงต่อไปนะครับเพลงที่ถูกขอมามากที่สุดในชั่วโมงแรกก่อนจะมาฟังเพลงที่ถูกขอมามากที่สุดนะครับในชั่วโมงแรกนี้นะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเรานะครับขอบคุณเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ด้วยนะครับคุณผู้ฟังเคยเจอปัญหานี้ไหมครับไฟหน้าบ้านไม่พอนะครับมืดมองไม่เห็นนะครับเสียงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือว่าบางจุดอยากติดไฟเพิ่มนะครับแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายนะครับเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนนะครับแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์นะครับด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์นะครับใช้หลอดไฟ LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรนะครับตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงนะครับเปิดแล้วสว่างทันทีนะครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่นะครับความจุ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะครับการชาร์จ1ครั้งใช้ได้นานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงนะครับติดตั้งก็ง่ายมีสายยาวถึง5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบชุดปรับมุมได้กันฝนกันแดดนะครับเครื่องใช้ง่ายครับสั่งงานด้วยระบบของรีโมทนะครับสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์วันนี้นะครับตอนนี้รับเลยครับเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ยังไม่พอเราแถมฟรีอีก1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดคละแบบอีก1อันนะครับทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทครับโทรมาที่เบอร์นี้นะครับ02-114-3990021-4-3990 นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนี่ยครับขอบคุณดินเน่าด้วยนะครับทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยฝั่งตรงนี้นะครับแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาตินะครับชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวนะครับดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินนะครับให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารในพืชดูดซึมได้ทันทีนะครับการใช้งานก็ง่ายมากดินเน่าเพียง1ขวดนะครับขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ำ 200-500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่โปรโมชั่นพิเศษวันนี้นะครับดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินประมาณ1ซองนะครับทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทนะครับสนใจสั่งซื้อโทรด่วนนะครับโทร02-114-3990 02-114-3990นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียนะครับและทั้งหมดนี้คือผู้สนับสนุนรายการของเราในชั่วโมงนี้ครับ
1: Mcard Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
0: เพลงที่ถูกขอมามากที่สุดนะครับในชั่วโมงแรกนี้ครับเพลงนี้ครับเติมน้ำมันไมโครขอบคุณที่ช่วยเลือกเพลงกันนะครับ

ากฟังเพลงไหนส่งเพลงที่คุณผู้ฟังอยากจะฟังเข้าสู่รายการได้นะครับมีข้อความส่งมานะครับแซวดีเจดีเจครับไม่ได้ส่งเสียงไม่ได้โทรเข้ารายการแต่แอบฟังอยู่นะครับจากพี่หลุดขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามนะครับอ่ะหมดเวลาพอดีเดี๋ยวพักเบรกนะครับฟังข่าวต้นชั่วโมงนะครับอัปเดตข่าวกันฟังสิ่งดีๆจากทางสถานีแล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังงานเพลงป๊อปๆกันต่อนะครับ

0: เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มลุ้นเจรจาไทยมาเลผ่อนปรนนำข้าวกุ้งและปลากระทงระหว่างกันนายเอกพจน์ยอดพินิจนายกสมาคมกุ้งไทยกล่าวว่าการที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินทางไปเจรจากับนายดาโตสรีมูฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียด้วยตนเองในวันนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสในการเจรจาประสบผลสำเร็จเนื่องจากเป็นการหารือระดับรัฐมนตรีโดยตรงโดยในเบื้องต้นหวังให้ทั้งสองฝ่ายผ่อนปลนมาตรการทางการค้าระหว่างกันก่อนหารือในรายละเอียดของประเด็นที่แต่ละฝ่ายยังมีข้อกังวลนายเอกพจน์กล่าวว่าแม้ผลการเจรจาจะต้องรอติดตามแต่การเดินทางครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของรัฐบาลในการแก้ปัญหาให้ผู้เลี้ยงกุ้งและผู้ประกอบการปลากระพงหลังจากก่อนหน้านี้มีความพยายามประสานการหารือมาแล้วหลายครั้งพร้อมเชื่อว่าหากการเจรจาเป็นไปด้วยดีจะเป็นประโยชน์ต่อการค้าสัตว์น้ำของทั้งสองประเทศรัฐบาลชวนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสเดินทางด้วยรถไฟ117สถานีหนุนเดินทางท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมใช้สิทธิ์ภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสใช้บริการเดินทางขนส่งสาธารณะทางรางของการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศกระตุ้นการใช้จ่ายและการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจเดินทางด้วยรถไฟที่สะดวกปลอดภัยประหยัดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยสามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสารรถไฟได้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง30กันยายน2569ผู้ได้รับสิทธิ์ภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสสามารถชำระเงินค่าตั๋วโดยสารได้ทุกขบวนและทุกชั้นที่นั่งยกเว้นตั๋วหมู่คณะตั๋วรายเดือนและตั๋วนำเที่ยวผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ณสถานีรถไฟที่เข้าร่วมโครงการจำนวน117สถานีทั่วประเทศท่านนี้สามารถซื้อตั๋วได้เฉพาะในวันเดินทางเท่านั้นและสามารถใช้สิทธิ์ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งภายใต้วงเงินสนับสนุนที่กำหนดตลอดจนสามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสารอื่นๆของการรถไฟได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดตั๋วโดยสารที่ซื้อภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสไม่สามารถขอคืนเงินได้ทุกกรณีหากผู้โดยสารไม่ประสงค์จะเดินทางพลพีลงนามประกาศขยายมาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอนสำหรับบ้านและคอนโดทั้งมือ1และมือ2ที่มีราคาซื้อขายและวงเงินกู้ไม่เกิน7ล้านบาทนายพลพีสุวรรณฉวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าตนได้ลงนามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินกรณีอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารที่อยู่อาศัยหรืออาคารพาณิชย์หรือที่ดินพร้อมอาคารที่อยู่อาศัยหรืออาคารพาณิชย์ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนดและประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดกรณีห้องชุดตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนดซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วโดยจะมีผลถึงวันที่30มิถุนายน2570สำหรับประกาศทั้ง2ฉบับดังกล่าวมีสาระสำคัญคือการเก็บค่าจดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพย์จากเดิมร้อยละ2เหลือเพียงร้อยละ 0.01 และค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์จากเดิมร้อยละ1เหลือเพียงร้อยละ 0.01 โดยมีราคาซื้อขายราคาประเมินทุนทรัพย์ไม่เกิน7ล้านบาทและวงเงินจำนองไม่เกิน7ล้านบาททั้งนี้เฉพาะผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ่ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: มหาชน
1: ลังๆได้ยินบ่หมูในกระทะมันบอกให้เราสู้วะโอ้ยพี่อีทไม่ใช่แค่หมูกระเทียมพริกไทยก็บอกให้เราสู้
2: เข้าบอกขนออร่อยชัวรสหมูสูตรใหม
1: ่โอ้ยจะเมนูไหนก็ขายดีเกิน
2: ว้าเข้มข้นถึงรส2เท่าเลยเหรอ
1: แถมกระเทียมพริกไทยเพิ่มขึ้นคูณ3
2: โอ้ยอร่อยสู้ทุกเมนูไทย
1: ให้ทุกคำอร่อยชัวทุกครัวอร่อยจริงขนออร่อยชัวรสหมูสูตรใหม
2: ่ไม่ไม
1: ่ลองเลย
3: เพราะความดันผิดปกติหรือภาวะหัวใจผิดปกติสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัยใส่ใจตัวเองทุกวันด้วยใหม่ออมรอนรุ่น Complete เครื่องวัดความดันและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจในเครื่องเดียวแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นตรวจวัดความดันรู้ทันโรคร้ายออมรอนรุ่น Complete หาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำหรือออมรอน Official Store ออมรอน All for Healthcare โดยออมรอน Healthcare ประเทศไทยจำกัดโทร020215555อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
4: ้MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
5: MCOT Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
6: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศจากอาคารทำการเลขที่ 83/27 ถนนวัฒนานุวงศ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี042-304-454จากนี้ไปขอเชิญคุณรับฟังรายการ MCOT Radio ดำเนินรายการโดยธนิตชุดชาก
7: ลับมาดูแลคุณรับฟังกันต่อนะครับชั่วโมงที่2แล้วนะครับเดี๋ยวผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับช่องทางหลักในการติดต่อสื่อสารพูดคุยแล้วก็ขอเพลงกันนะครับโทรมาเบอร์นี้นะครับ042-304-146ครับ

ชื่อเพลงว่าเจ็บฝันดีฝันเด่นครับเพลงต่อไปของคุณผู้ฟังนะครับเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้ขอหนึ่งสายหน้าใหม่จะมาพูดคุยกันนะครับแล้วก็มาช่วยเลือกเพลงนะครับช่วงสายด่วนไม่ต้องรอ

0: ับเอาละคิดว่าคงจะพร้อมกันแล้วนะครับแล้วก็คงจะเตรียมตัวที่จะเลือกเพลงแล้วเลือกเพลงไว้รอแล้วเรียบร้อยแล้วเช่นกันนะครับช่วงของสายด่วนไม่ต้องรออ่ะผมเคลียร์สายเรียบร้อยแล้วโทรมาได้เลยครับ042-304-146เชิญครับ
1: MCard Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับผมคุณอะไรครับ
2: พี่สุวัสดิ์ครับ
0: พี่สุวัสดิ์เป็นยังไงบ้างครับพี่สุวัสดิ์
2: ครับ
0: สบายดี
2: สบายดีครับ
0: ไม่ได้ยินเสียงพี่สุวัสดิ์นานเหมือนกัน
2: โอ้ฟังอยู่ประจำแล้วครับพอดีลูกชาย
0: ครับ
2: ฝากขอเพลง
0: ครับ
2: เขาบอกว่าขอเพลงที่ดังที่สุดในตอนนี
0: ้
2: คำว่าดังก็คือคงฮิตอ่ะคิดใน TikTok ประมาณเนี้ย DJ TC คิดว่ามันดังไหม
0: เพลงอะไรครับเพลงอะไรครับ
2: เพลงคนอะไรคนเทวดาเดินดินของพี่แจ้ครับ
0: อ๋อเห็น
2: ดังมาก
0: เห็นแล้วแวบแวบแวบแวบเอาเพลงของพี่แจ้ไป cover
2: ใช่ไม่ครับไม่ต้นฉบับเลย
0: ผม
2: บอกโอ้มัน40ปีที่แล้วแล้วมันจะมาดังได้ยังไงกับดังมากกำลังดังมากเลยพ่อเอาว่าอย่างเงี้ย
0: โอ้
2: แต่ใช่เหรอ
0: แต่พี่สุวัสดิ์เราสังเกตดูสิว่าเพลงเก่าเริ่มกลับมา
2: ใช่
0: สังเกตไหมสังเกตเพลงเก่าเริ่มกลับมาเริ่มพูดเรื่องของเทปแคสเซ็ตแผ่นซีดงซีดีแผ่นเสียงแล้วเพลงเก่าถ้าพี่สุวัสดิ์ฟังผมเป็นประจำสังเกตว่าช่วงหลังๆที่ผ่านมาผมจะเริ่มหยิบเรื่องราวของเพลงเรื่องของประวัติของศิลปินออกอัลบั้มนี้เมื่อไหร่เวลาไหนยังไงออกมากี่อัลบั้ม
2: ครับ
0: ที่เล่านี่ไม่ใช่อะไรครับคุณผู้ฟังบอกว่าอยากฟังมีวันหนึ่งคุยกับคุณผู้ฟังนี่แหละผมก็เลยถามคุณผู้ฟังว่าเอ๊ะคุณผู้ฟังอยากให้เราเนี่ยเพิ่มเติมช่วงไหนไหมหรืออยากให้เรามีช่วงไหนเป็นพิเศษหรือว่าอยากให้เราทำอะไรในรายการเพิ่มเติมไหมอะไรเงี้ยคุณผู้ฟังบอกว่าอยากให้ดีเจเล่าที่มาที่ไปของเพลงก็ได้หรือว่าเป็นประวัติของศิลปินก็ได้นั่นคือที่มาที่ไปเลยสังเกต
2: ก็ฟังอยู่ครับเห็นท่านเมื่อวานนั้นก็บอกว่าดีเจท่านหนึ่งไม่ใช่ศิลปินท่านหนึ่งแต่งเพลงให้อีกท่านหนึ่งอะไรประมาณนี
0: ้ใช่
2: ได้ความรู้ดีเหมือนกันฟังอยู่คร
0: ับ ประมาณนี้เนาะเอาสรุปเทวดาเดินดินเนาะ
2: จัดให้หน่อยครับ
0: จัดให้จัดให้มันจัดให้โอเค
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: ขอบคุณครับพี่สุวัสดิ์ครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับในช่วงของสายด่วนไม่ต้องรอ
3: ช่วงสายด่วนไม่ต้องรอสนับสนุนโดยออโต้ออดิโออุดรหากท่านต้องการระบบแสงสีเสียงจอ LED และสเปเชียลเอฟเฟคงานอีเวนต์ครบวงจรคิดถึงออโต้ออดิโออุดร 088-561-8989

0: ณพี่สุวัฒน์ครับช่วงสายด่วนไม่ต้องรอ 9:24 นครับ
1: MCOT Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
0: เพลงต่อไปนะครับมาที่เพลงที่ถูกขอมามากที่สุดนะครับในชั่วโมงนี้ครับ
2: MCOT Radio ช่วงเพลงเก่าเล่าชีวิตเพลงดีๆที่มีความหมายในทุกช่วงวัย
0: เพลงที่ถูกขอมามากที่สุดในชั่วโมงนี้บอกเลยก็ได้เพลงของพี่ป้อมพี่โตอัศนีวสันต์เดี๋ยวเล่าประวัติให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนิดนึงผมว่าตอนอายุ 16-17 เนี่ยเป็นจุดพลิกฝันของชีวิตหรือว่าชีวิตของพี่ป้อมแล้วก็พี่โตอัศนีวสันต์ทำไมถึงพูดว่า 16-17 เพราะตอนอายุ 16-17 เนี่ยพี่ป้อมพี่โตเขาตัดสินใจนะตัดสินใจกับตัวเองเนี่ย2คนเนี่ยเดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อมาประกวดดนตรีครับดนตรีโฟกซองแห่งประเทศไทยระดับประเทศนะถ้าเรามองย้อนกลับไปถ้าคิดแบบเล่นๆถ้าตอนอายุ 16-17 แล้วพี่ป้อมพี่โตเนี่ยไม่กล้าพออาจจะว่าไม่กล้าหรือว่าแบบไม่เอาดีกว่าไม่ตัดสินใจคือไม่แน่วแน่เราอาจจะไม่ได้รู้จักสองพี่น้องโชติกุลก็ได้ดังนั้นตอนอายุ 16-17 อ่ะพี่ป้อมพี่โตเขาตัดสินใจเลยตัดสินใจมาประกวดร้องเพลงอ่ะเขาก็ไม่รู้เพราะว่าเป็นคนต่างจังหวัดไม่รู้เหมือนกันว่าเอ๊ะเข้ามาประกวดเนี่ยจะเจอใครบ้างจะเจอวงไหนบ้างอะไรประมาณเนี้ยแต่ด้วยความแน่วแน่ไงเอาตัดสินใจเข้ากรุงเทพมาประกวดโฟกซองแห่งประเทศไทยแล้วชนะเลิศคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับตอนประกวดในครั้งนั้นเนี่ยมีวงอยู่วงหนึ่งไปประกวดด้วยประกวดพร้อมกันเวทีเดียวกันเลยวงชาตรีแต่ไม่ชนะครับที่หนึ่งนี่ก็คือพี่ป้อมพี่โตอัศนีวสันต์เป็นโฟกซองการประกวดโฟกซองก็คือเป็นดนตรีอะไรก็ได้ที่คุณสามารถถือขึ้นไปแสดงบนเวทีได้แล้วไม่ต้องใช้เวลาในการแบบเครื่องดนตรีนานคือขึ้นไปแล้วก็เล่นร้องเพลงเลยประกวดเลยอย่างเงี้ยกฎกติกานะครับเป็นโฟกซองสมัยนั้นแล้วก็ชนะเลิศหลังจากที่ชนะเลิศเสร็จเรียบร้อยปีต่อมาก็ได้ออกอัลบั้มวงอีซึนชื่อวงอีซึนเนี่ยพี่ป้อมก็เป็นคนตั้งแล้วก็ตั้งวงขึ้นมานะครับชื่อวงว่าวงอีซึนเป็นแนวเพลงโฟกซองบทเพลงส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพลงลูกกรุงเป็นเพลงเก่าเป็นเพลงลูกกรุงของครูเพลงลูกกรุงเนี่ยในยุคสมัยนั้นมาดัดแปลงเป็นโฟกซองแล้วก็ได้ออกอัลบั้มหลังจากที่ออกอัลบั้มเสร็จพี่ป้อมลาออกจากวงอีซึนแต่พี่โต๊ะก็ยังคงร่วมงานกับวงอีซึนอยู่นะครับพี่ป้อมลาออกแล้วก็ไปร่วมงานกับพี่เต๋อเรวัตตอนนั้นพี่เต๋อเนี่ยเขาก็จะมีวงดนตรีของเขาด้วยแหละแล้วก็เตรียมตัวจะวางรากฐานของแกรมมี่บริษัทแกรมมี่คือค่ายเพลงหลังจากที่ไปอยู่กับพี่เต๋อสักพักหนึ่งก็จะได้ออกอัลบั้มแรกนะครับอัลบั้มแรกโดยพี่เต๋อเนี่ยเป็นโปรดิวเซอร์ดูแลเรื่องของการผลิตให้พอจะเริ่มออกอัลบั้มเนี่ยพี่ป้อมก็ไปคุยกับพี่โต๊ะนะครับอยากให้พี่โต๊ะเนี่ยมาทำอัลบั้มคู่ร่วมด้วยพี่โต๊ะก็เลยลาออกจากวงอีซึนมาร่วมงานกับพี่ป้อมออกอัลบั้มแรกที่แกรมมี่แต่วงอีซึนก็ยังคงทำอัลบั้มทำเพลงทำวงกันต่อโดยหาสมาชิกใหม่สมัยนั้นอีซึนเนี่ยก็จะเป็นดนตรีโฟกซองนะครับอีซึนเนี่ยเขาจะเป็นดนตรีโฟกซองหลังจากที่ดนตรีโฟกซองพี่ป้อมพี่โตออกแล้วเนี่ยเขาก็จะเริ่มปรับจากโฟกซองเนี่ยมาเป็นดนตรีสตริงคอมโบแล้วก็เขียนเพลงหนึ่งขึ้นมาจากวันนั้นถึงวันนี้เราก็ยังคงได้ยินแล้วก็ยังคงเป็นเพลงฮิตนั่นก็คืออยากบอกให้รู้อันนี้เล่าให้ฟัง ผมย้อนกลับไปตอนพี่ป้อมพี่โต๊ะอัศนีวสันต์เนี่ยตอนอายุ16 17ถ้าวันนั้นพี่ป้อมพี่โต๊ะไม่ตัดสินใจนะเอาพูดง่ายๆไม่แน่วแน่นะไม่ตัดสินใจกับตัวเองว่าจะมาประกวดร้องเพลงอะแข่งขันประกวดดนตรีเนี่ยนะครับที่กรุงเทพเราอาจจะไม่ได้รู้จักสองพี่น้องโชติกุลก็ได้ในวันนั้น

นั้นคือศิลปินเนี่ยนะครับสิ่งที่ศิลปินที่เขามีอันดับเริ่มต้นอันดับแรกนี่ก็คือความตั้งใจครับผมสังเกตนะหลายคนเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเอ๊ะมันจะได้ไหมมันจะดีหรือเปล่าหรือว่าเราจะทำได้ไหมแต่อันดับแรกเลยควรจะเป็นศิลปินในยุคนั้นคือความตั้งใจเพลงที่ถูกขอมามากที่สุดในชั่วโมงนี้ครับอัศนีวสันต์ครับ

0: ได้ไหมฮะที่ผมชอบพูดถ้าเราตั้งใจจะทำอะไรเนี่ยนะครับสิ่งนั้นมันจะออกมาดีเสมอยกตัวอย่างอย่างที่ป้อมพี่โต๊ะอัศนีวสันต์เนาะนอกจากตั้งใจแล้วเนี่ยโอ้โหต้องมีความอดทนมากอดทนมากยังไงคุณระวังอัศนีวสันต์เนี่ยออกอัลบั้มเอาแบบคร่าวๆที่เป็นอัลบั้มที่พอจะจำได้นะ10อัลบั้มเริ่มตั้งแต่ปี29ปีต่อปีเลยนอกจากจะเป็นศิลปินแล้วเนี่ยจะต้องเขียนเพลงเองด้วยเก่งหลายด้านดนตรีเองทำนองเองเนื้อเพลงเขียนเองนะครับเริ่มตั้งแต่ปี29อัลบั้มแรกอัลบั้มบ้าหอฟางนะครับอัลบั้มชุดที่2ปีต่อปีเลยคือปี30ผักชีโรยหน้า31กระดี่ได้น้ำ32อัลบั้มฟักทองแต่เชื่อไหมคุณผู้ฟังไม่ใช่ว่าการจะเป็นศิลปินออกอัลบั้มแรกขึ้นมาแล้วจะดังเลยอันนี้ยกตัวอย่างเลยเห็นชัดๆเลยพี่ป้อมพี่โตอัศนีวสันต์เนี่ย1 2 3เนี่ยอัลบั้มเนี่ยขายได้ไม่ถึงล้านตลับนะหลักแสนมาดังเอาพีคๆเลยนะครับเป็นอัลบั้มชุดแรกที่เกิน1ล้านตลับขึ้นไปเนี่ยนะครับอัลบั้มชุดที่4นู่นเลยนะครับอัลบั้มฟักทองที่มีเพลงกรุงเทพอ่ะคุณผู้ฟังจำได้มั้ยแล้วก็เพลงอยากจะลืมกรุงเทพอัลบั้มชุดนี้แหละชุดที่4ถึงเพิ่งเริ่มได้ขายได้เกิน1ล้านตลับครับนู่นอัลบั้มชุดที่4นู่นครับถึงดังเห็นไหมนอกจากมีความตั้งใจแล้วต้องอดทนด้วยครับ
1: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
0: แล้วก็หลังจากอัลบั้มชุดที่4มาครับล้านตลับขึ้นหมดเลยทุกอัลบั้มเลยของพี่ป้อมพี่โตครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราในชั่วโมงนี้ด้วยนะครับขอบคุณมุ้งครอบกันยุงนะครับหน้าร้อนนี้นะครับก็จะมีแมลงนะครับต่างๆมากมายหน้าฝนก็จะมียุงนะครับที่มาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียนะครับโรคเท้าช้างแล้วก็โรคไรอีกมากมายป้องกันได้เบื้องต้นเวลาที่คุณต้องฟังนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับนะครับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่นะครับดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงแล้วก็แมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสนะครับแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆนะครับสามารถครอบบนที่นอนได้ขนาด6ฟุตนะครับพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาสะดวกนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้นะครับซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทครับสนใจสั่งซื้อโทรนะครับ02-114-3990ครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทนะครับสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมานี่ครับ
1: M-Card Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
2: ไฟป่าไม่ได้เผาแค่ต้นไม้แต่เผาอนาคตคนทั้งพื้นที่รู้หรือไม่การเผาป่าเผาไร่เผาในที่โล่งผิดกฎหมายมีโทษหนักปรับสูงสุด2ล้านบาทจำคุกสูงสุด20ปีหรือทั้งจำทั้งปรับความประมาทเพียงครั้งเดียวอาจแลกด้วยอิสรภาพทั้งชีวิตหยุดเผา 100% เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Card Radio Go Greenจะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: M-Card Radio 91.5 อสมท. อุดรธานีสถานีเพลงฮิตข่าวสารทันสมัยฟังได้ทั่วโลกทาง radio.m-card.net และแอป M-Card Connect สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา Facebook Fanpage อสมท. อุดรธานีโทร042-304-454 Line ID M-Card 91.5
1: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ M-Card Radio Go Green
4: M-Card Radio Hit Music Station Station 91.5 อุดรธานี
0: เดี๋ยวมาฟังเพลงสากลกันบ้างนะครับเพลงที่คุณผู้ฟังขอมาครับ

0: าคนบ้างสลับสับเปลี่ยนกันไปนะครับจะได้ไม่เบื่อช่วงฟุตบอลโลกคุณผู้ฟังครับบริษัทอสมทจำกัดนะครับร่วมสร้างสีสันและก็ความสนุกนะครับเฟ้นหา M-Cot Superfan นะครับในช่วงของการแข่งขันฟุตบอลโลกนะครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเปิดโอกาสให้แฟนๆได้ร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์นะครับทีมชาติที่คุณผู้ฟังชื่นชอบลุ้นรับของรางวัล นะครับรวมมูลค่ากว่า 2.6 ล้านบาทนะครับร่วมภารกิจได้ทางเว็บไซต์นะครับ cheer.mcot.net ขั้นตอนนะครับเพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบเลือกแพ็กเกจนะครับ M-Cot Superfan นะครับเพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตร่วมเชียร์ทีมโปรดนะครับแพ็กเกจเริ่มต้นง่ายๆนะครับที่ M-Cot Superfan นะครับซาราคาที่20บาทนะครับซึ่งจะได้รับ10สิทธิ์ในการร่วมโหวตไปจนถึงราคา500บาทนะครับกับ M-Cot Superfan Diamond ที่จะได้รับสิทธิ์นะครับสุดคุ้มถึง300สิทธิ์การร่วมโหวตกิจกรรมของรางวัลสำหรับภารกิจหลักนะฮะแล้วก็มีสิทธิ์รุ้นรับของรางวัล1รถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะครับ Farizon MPV EV Supervan นะครับมูลค่า 1,599,000 บาทนะครับจำนวน1รางวัล2รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 นะครับจำนวน5รางวัล3ตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์นะครับภายในประเทศจำนวน24รางวัลและ4นะครับ Gold Gift Voucher นะครับจำนวน5รางวัลและยังมีภารกิจพิเศษนะครับสำหรับสมาชิก M-Cot Superfan ที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกนะครับที่จะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมนะครับติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับทางเว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับจนถึงเวลา 01:45 ของวันที่20กรกฎาคมนี้เชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับ
1: M-Cot Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
0: 9นาฬิกา46นาทีครับ
2: M-Cot Radio ช่วงเพลงเก่าเล่าชีวิตเพลงดีๆที่มีความหมายในทุกช่วงวัยผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: เพลงนี้เป็นเพลงที่คุณผู้ฟังขอมาเพลงของวงชายคุณผู้ฟังถ้าเรานึกถึงเพลงหรือว่านึกถึงวงชายนะครับเราจะนึกถึงเพลงอะไรครับถูกต้องครับใช่ว่าไม่รักจากเธอมาใช่ว่าไม่รักเนี่ยที่หลายๆคนชอบเสียงเอื้อนตรงนี้แหละที่เป็นเสน่ห์ที่หลายๆคนชอบแต่คุณผู้ฟังเชื่อไหมนอกจากเพลงใช่ว่าไม่รักของวงชายนี่นะครับมีอยู่เพลงนึงครับที่เราม

เรามองข้ามเพลงนี้ไปได้ยังไงครับยอมสักนิดเพราะมากหากเราจะยอมสักนิดอภัยให้กันและกันเราคงไม่เดินแยกทางต่างคนต่างช้ำในอกจะยอมสักนิดลองคิดดูสักทีถ้ามีเยื่อใยต่อกันและไม่อยากเสียใจถ้าทิ้งกันไปแล้วนะครับคุณผู้ฟังอ้าวนี่คือเพลงที่คุณผู้ฟังขอมานะครับแล้วก็ไม่คิดว่าเราจะมองข้ามเพลงนี้ไปได้ครับวงชายเราจะนึกถึงเพลงใช่ว่าไม่รักแล้วเราก็เปิดบ่อยเมื่อวานเล่าเหตุการณ์ให้ฟังเมื่อวานไปเจอเพื่อน

ไปเจอเพื่อนเราก็คุยกันเรื่องเพลงนี่แหละแล้วก็สุดท้ายเขาทิ้งท้ายว่าเออถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเปิดเพลงนี้ให้ผมฟังด้วยเพลงนี่แหละฮะเพลงของวงชายนี่แหละนะครับยอมสักนิดอะไรเงี้ยผมก็เลยเพลงอะไรยอมสักนิดก็เลยลองเข้าไปดูในลองเข้าไปฟังใน YouTube นะครับฟังก่อนนะครับก็ฟังประโยคแรกขึ้นมาเนี่ยดีดนิ้วเลยคุณผู้ฟังจำได้เลยดีดนิ้วโอ้โหใช่อ่ะถ้าพูดถึงวงชายอ่ะเพลงนี้ถือว่าเป็นอีกเพลงนึงนอกจากเพลงใช่ว่าไม่รักอ่ะเป็นเพลงที่เพราะในยุคนั้นเนี่ยเพราะเลยอ่ะยอมสักนิดนะครับอ่ะขอบคุณนะครับ 9:53 นาทีแล้ว

เพลงไหนที่ขอมาแล้วผมยังไม่ได้หยิบมาเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้าติดตามฟังกันต่อนะครับยังเหลืออีกหลายเพลงเลยที่คุณผู้ฟังขอมาแล้วผมยังไม่ได้เปิดให้ฟังใช่ไหมครับอ่ะพักเบรกฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังงานเพลงเพราะๆกันต่อครับ

0: ขณะนี้เวลา 10:00 นสถานีวิทยุอสมทอุดรธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรัฐมนตรีต่างประเทศระบุคดีจับแอร์ลักลอบขนยาเสพติดเข้าออสเตรเลียว่าไปตามกฎหมายเชื่อออสเตรเลียมีเบาะแสจึงตรวจค้นดาวีชัยคีรีรายงานค่ะ
2: นายเสียศักดิ์พงษ์เกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงความคืบหน้าในการตรวจสอบกรณีแอร์โฮสเตสสายการบินไทยถูกตำรวจออสเตรเลียจับกุมข้อหาลักลอบขนเฮโรอีนว่าในส่วนของสถานกงสุลไทยในออสเตรเลียได้เข้าไปดูแลให้ความช่วยเหลือแล้วและก็มีทนายความที่จะเข้าไปช่วยเหลือเรื่องคดีขณะนี้กำลังติดตามอย่างใกล้ชิดทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายส่วนเรื่องนี้จะกระทบต่อภาพลักษณ์ประเทศไทยหรือไม่นายเสียศักดิ์ระบุว่าของเช่นนี้มันเกิดขึ้นได้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับคนไทยแต่สายการบินเราก็ต้องพยายามกำชับไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะนี้อีกซึ่งคงจะมีการตรวจสอบอย่างเข้มข้นขึ้นและเชื่อว่าเป็นเรื่องของการมีข้อมูลอยู่แล้วด้านพลตำรวจโทรุธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าเลขาปปส.ได้นัดสอบปากคำแมสเซนเจอร์ที่เป็นคนนำส่งกระเป๋าให้กับแอร์สายการบินไทยเวลา 10:00 นวันนี้เบื้องต้นแมสเซนเจอร์ระบุแล้วว่ารับของมาจากที่ไหนอย่างไรโดยการสอบปากคำจะตั้งประเด็นว่ามีการรับของจากใครใครเป็นผู้ติดต่อผ่านช่องทางใดเพื่อสืบย้อนไปถึงผู้ที่มาส่งของให้จากนั้นช่วงบ่ายวันนี้จะมีการประชุมร่วมสำนักงานตำรวจสำนักงานตำรวจสหพันธ์ของออสเตรเลียหรือ AFP ประจำประเทศไทยส่วนในรายละเอียดก็จะมีการอัปเดตอีกครั้งขณะที่การสืบสวนของออสเตรเลียไม่ได้เปิดเผยข้อมูลกับไทยและคงอยู่ที่ดุลยพินิจของตำรวจออสเตรเลียแต่ในส่วนของประเทศไทยก็จะหาพยานหลักฐานในไทยเพื่อประกอบข้อมูลและคงต้องดูรายละเอียดว่าทำเป็นขบวนการหรือไม่และยังไม่ทราบว่าเชื่อมโยงขบวนการส่งออกยาเสพติดก่อนหน้านี้ที่เคยถูกจับหรือไม่ดาวิชัยคีรีสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
1: ด้านพลตำรวจโทรุธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงกรณีนางสาวมีนาแอร์สาวการบินไทยถูกจับกุมยาเสพติดที่ออสเตรเลียว่าเมสเซนเจอร์ที่เป็นคนนำส่งกระเป๋าให้กับนางสาวมีนาเมื่อเห็นข่าวแล้วก็ได้ออกมาปรากฏตัวแล้วซึ่งเลขาปปส.ได้นัดสอบปากคำเวลา 10:00 นวันนี้คงจะมาพูดคุยกันอีกครั้งเบื้องต้น Messenger ระบุว่ารับของมาจากที่ไหนอย่างไรโดยการสอบปากคำจะตั้งประเด็นว่ามีการรับของจากใครใครเป็นผู้ติดต่อผ่านช่องทางใดเพื่อสืบย้อนไปถึงผู้ที่มาส่งของให้การสืบสวนของออสเตรเลียไม่ได้เปิดเผยข้อมูลกับไทยช่วงเช้าหลังจากสอบปากคำ Messenger ช่วงบ่ายจะมีการประชุมร่วมสำนักงานตำรวจสำนักงานตำรวจสหพันธ์ของออสเตรเลียหรือ AFP ประจำประเทศไทยส่วนในรายละเอียดคงจะมีการอัปเดตอีกครั้งแต่หากแอร์สาวรายนี้ไม่รู้ว่าเป็นยาเสพติดเป็นการรับฝากหิ้วปกติคงอยู่ที่ดุลพินิจของตำรวจออสเตรเลียแต่ในส่วนของไทยที่จะหาพยานหลักฐานในไทยเพื่อประกอบข้อมูลของออสเตรเลียส่วนกรณีแอคเคาท์ชื่อแป้งที่แปลว่าแป้งและโรสติดตามตัวได้แล้วหรือไม่พลตำรวจโทรุธพลกล่าวว่าคงต้องรอให้ปปส.สรุปอีกครั้งโฆษกรัฐบาลย้ำงบปี2570เป็นงบมุ่งเป้าดูแลประชาชนรักษาวินัยคลังเดินหน้าลงทุนอนาคตประเทศนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ของสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่วันที่29มิถุนายนจนถึง1กรกฎาคมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้มีข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์แต่ขณะเดียวกันมีบางส่วนที่ได้แสดงความห่วงใยในหลายประเด็นที่หลากหลายทั้งเรื่องงบลงทุนการขาดดุลงบประมาณและทิศทางการใช้จ่ายงบประมาณของประเทศรัฐบาลเข้าใจข้อห่วงใยของส.ส.และประชาชนต่อภาพรวมงบประมาณโดยเฉพาะประเด็นงบลงทุนและการขาดดุลแต่ย้ำว่าการจัดทำงบประมาณครั้งนี้เป็นการจัดทำแบบมุ่งเป้าจัดลำดับความสำคัญใหม่ภายใต้ข้อจำกัดทางการคลังโดยคำนึงถึงการดูแลประชาชนการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจวินัยการคลังและการลงทุนเพื่ออนาคตประเทศขณะเดียวกันการจัดทำงบครั้งนี้ไม่ได้พิจารณาเพียงตัวเลขเพิ่มหรือลดของรายการใดรายการหนึ่งแต่ดูทั้งระบบว่าเงินทุกบาทตอบโจทย์ใดแก้ปัญหาอะไรและสร้างศักยภาพประเทศในวันข้างหน้าอย่างไร สำหรับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3.78 ล้านล้านบาทต่อเนื่องเป็นวันที่3หลังวันนี้ประธานสั่งพักการประชุมเมื่อเวลา 22:48 น.
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
5: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียมเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
6: เทพไทยหรอปากสะอาด
7: แม่เทพไทยปากสะอาด
8: เทพไทยปากสะอาด
9: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลย
7: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
10: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คุณกำลังฟังอสมท 91.5 อุดรธานีผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ลังๆเป็นยินบ่หมูในกระทะมันบอกให้เราสู้วะโอ้ยพี่อีทไม่ใช่แค่หมูกระเทียมพริกไทยก็บอกให้เราสู้
5: เข้าก็ขนออร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม
4: ่โอ้ยจะเมนูไหนก็ขายดีเกิน
5: อุ๊บะเข้มข้นถึงรสสองเท่าเลยเหรอ
4: แถมกระเทียมพริกไทยเพิ่มขึ้นคูณสาม
5: โอ้ยอร่อยสู้ทุกเมนูไทย
4: ให้ทุกคำอร่อยชัวร์ทุกครัวอร่อยจริง
5: ขนออร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม
4: ่ไม่ไม่ลองเลย
6: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
7: เพราะความดันผิดปกติหรือภาวะหัวใจผิดปกติสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัยใส่ใจตัวเองทุกวันด้วยใหม่ออมรอนรุ่น Complete เครื่องวัดความดันและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจในเครื่องเดียวแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นตรวจวัดความดันรู้ทันโรคร้ายออมรอนรุ่น Complete หาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำหรือออมรอน Official Store ออมรอน All for Healthcare โดยออมรอน Healthcare ประเทศไทยจำกัดโทร02-021-5555อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
8: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกันกับน้องยูดีพร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษที่นำมาฝากกันค่ะกับแคมเปญมื้อเที่ยงนี้ฟรีเครื่องดื่มที่ศูนย์อาหารยูดีทาวน์ฟู้ดเซ็นเตอร์เพียงซื้อบัตรแบบไม่แลกคืนในช่วงเวลา 11:00 น.ถึง 14:00 น.บัตร100บาทรับฟรีน้ำดื่มอะควาฟีน่า1ขวดบัตร200บาทรับฟรีเป๊ปซี่แม็ก1ขวดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ตู้แลกบัตรแคชการ์ดมื้อเที่ยงนี้ฟรีเครื่องดื่มที่ยูดีทาวน์ฟู้ดเซ็นเตอร์
9: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
10: M-Cord Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
11: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 MHz ออกอากาศจากอาคารทำการเลขที่ 83/27 ถนนวัฒนานุวงศ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี042-304-454จากนี้ไปขอเชิญคุณรับฟังรายการ M-Cord Radio ดำเนินรายการโดยธนิตชุดชา M-Cord Radio ช่วงเพลงเก่าเล่าชีวิตเพลงดีๆที่มีความหมายในทุกช่วงวัย
12: 10:11 นะครับกลับมาดูแลคุณรับฟังกันต่อครับเราเดินทางมาถึงชั่วโมงที่3กันแล้วนะครับชั่วโมงสุดท้ายแล้ว

นี้อยู่ในอัลบั้มมิสเตอร์มอสครับปี38เพลงนี้เขียนเพลงโดยพี่นิ่มสีฟ้านะครับกลับกรอกมอสปฏิพันธ์ครับ

0: มากๆครับไม่รักตัวเองอมิตาทาตายังขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราในชั่วโมงนี้ด้วยนะครับขอบคุณเวเบอร์ตาตุ๊กแก่นะครับผู้นำด้านโซลูชันนะครับสำหรับงานปูกระเบื้องงานป้องกันน้ำรั่วซึมและเคมีพันก่อสร้างนะครับที่อยู่เคียงข้างคนไทยมากกว่า40ปีนะครับตอบโจทย์ทั้งช่างผู้รับเหมาและเจ้าของบ้านด้วยคุณภาพที่เชื่อถือได้นะครับใส่ใจสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของผู้ใช้งานนะครับกาวซีเมนต์เวเบอร์ไทยฟิกตุ๊กแกแดงนะครับสำหรับงานปูกระเบื้องพื้นผนังและสระว่ายน้ำนะฮะติดแน่นทนนานได้มาตรฐานหมอก่อกาวยาแนวนะครับเวเบอร์คัลเลอร์พาวเวอร์นะครับช่วยป้องกันลาดำแบคทีเรียและตะไคร่น้ำได้มาตรฐานฉลากเขียวนะครับเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกันซึมพร้อมใช้งานนะครับเวเบอร์ดรายซิลนะครับสำหรับดาดฟ้าหลังคาและผนังปกป้องบ้านจากปัญหาน้ำรั่วซึมได้อย่างมั่นใจนะครับมาตรฐานครบดูแลจบทุกพื้นที่นะครับเวเบอร์ตราตุ๊กแกนะครับผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปีครับนี่คือผู้สนับสนุนรายการของเราในชั่วโมงนี้ครับ
1: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
0: 10นาฬิกา20นาทีครับคุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังที่นี้นะครับวิทยุอสมท91.5 จังหวัดอุดรธานีนะครับอยู่กับผม DJ TC นะครับผมนั่งบัญชาการเปิดเพลงเพราะๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันที่นี่ครับ

0: ับอย่าไปติดตามกันนะครับช่วงรู้ทันมิจฉาชีพครับ
1: ช่วงรู้ทันมิจฉาชีพกับดีเจทีซี
0: ผมพยายามที่จะย้ำให้คุณผู้ฟังได้จำเพราะว่าถ้าใครติดตามฟังนะครับช่วงของรู้ทันมิจฉาชีพเนี่ยเราจะสังเกตว่ามิจฉาชีพอย่างนี้เขามากันแบบหลายรูปแบบเลยนะครับหลายรูปแบบมากอย่างล่าสุดเมื่อวานคุณผู้ฟังจำได้ไหมนะคือมันเป็นเรื่องใกล้ตัวเราแล้วอะล่าสุดเกิดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานีของเราครับคุณผู้ฟังเล่าให้ฟังสั้นๆอีกรอบนึงคือมิจฉาชีพเนี่ยปลอมเป็นเจ้าหน้าที่กรมที่ดินแล้วออกไปหาชาวบ้านนะแล้วใส่ชุดเหมือนด้วยแล้วไม่ได้ไปคน2คนไปกันเป็นทีมงานคุณผู้ฟังแต่ผลปรากฏว่าชาวบ้านก็เอะใจเขาก็เลยโทรถามไปที่กรมที่ดินนะครับกรมที่ดินก็เลยบอกว่าไม่ได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกไปความก็เลยแตกก็เลยได้เป็นข่าวขึ้นมานี่แหละครับก็ต้องระวังดังนั้นให้คุณผู้ฟังจำเบอร์นี้ไว้เผื่อว่าเราโดนมิจฉาชีพหลอกนะครับไม่ว่าจะรูปแบบไหนโดนหลอกนะฮะให้รีบโทรไปที่เบอร์นี้เลยนะครับ1441จำไว้นะตำรวจไซเบอร์นะครับ1441เบอร์นี้ฮะโทรไปได้ตลอด24ชั่วโมงเลยจำไว้นะครับ
1: ช่วงรู้ทันมิจฉาชีพกับดีเจทีซี
0: เดี๋ยวพักสักครู่นะครับหลังโฆษณาเดี๋ยวกลับมาฟังงานเพลงกันต่อครับ
2: M-Court Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
3: หยุดเผาหยุดควันพิษควันจากการเผาของคุณคือความทุกข์ของคนอื่นทำลายสุขภาพทำร้ายประเทศและอาจจะเป็นจุดจบของอิสรภาพการเผาในที่โล่งสร้างมลพิษทำลายสุขภาพลูกหลานและมีความผิดทางกฎหมายอย่างร้ายแรงฝ่าฝืนมีโทษจำคุก20ปีและปรับ2ล้านบาทหยุดเผาป่าหยุดเผาขยะหยุดเผาพื้นที่การเกษตรเปลี่ยนมาใช้วิธีไถกลบหรือทำปุ๋ยหมักแทนการจุดไฟที่ทำลายทั้งอากาศและอนาคตของคุณเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Court Radio Go Green
4: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: M-Court Radio 91.5 อสมท. อุดรธานีสถานีเพลงฮิตข่าวสารทันสมัยฟังได้ทั่วโลกทาง radio.m-court.net และแอป M-Court Connect สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา Facebook Fanpage อสมท. อุดรธานีโทร042-304-454 Line ID M-Court 91.5
2: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ M-Court Radio Go Green
5: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
0: เดี๋ยวมาติดตามกันต่อนะครับ3เพลงในตำนานครับ
5: M-Court Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
0: ตามกันนะครับ3เพลงในตำนานนะครับว่าจะมีเพลงไหนบ้างที่เราชอบนะครับแต่ผมเชื่อว่า3เพลงนี้ทั้ง3เพลงอ่ะคุณผู้ฟังจะชอบแน่นอนนะครับอ่ะตำนานแรกครับแค่อินโทรขึ้นมานี่ก็โอ้โหทุกคนเนี้ยรู้เลยว่าเป็นเพลงอะไร3เพลงในตำนานเพลงแรกครับแววตา

และไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเพลงนี้ถึงครองใจแฟนเพลงได้เพราะว่าคนที่แต่งเพลงนี้ครับเพลงแววตาเนี่ยก็คือพี่ดีนิติพงษ์หอหน้าครับเป็นคนแต่งเพลงนี้ครับอ่ะมาที่ตำนานที่2นะครับ3เพลงในตำนานที่2ครับ

ลงก่อนหน้านี้แววตานะครับเขียนเพลงโดยที่ดีนิติพงษ์หอหน้าแล้วก็มาต่อด้วยเพลงนี้อย่าดีกว่านะครับแล้วอารมณ์มันต่อเนื่องคือความรู้สึกเหมือนเราฟัง2เพลงนี้คล้ายๆกันจะไม่ให้คล้ายกันได้ยังไงครับเพราะว่าคนแต่งเพลงนี้คนเดียวกันครับเขียนเพลงโดยพี่ดีนิติพงษ์หอหน้าอีกแล้วครับท่านโอ้สองเพลงเลยอ่ะตำนานที่3นะครับตำนานสุดท้ายคงจะต้องเป็นฝีมือการเขียนเพลงของพี่ดีเพลงสุดท้ายแล้วล่ะอยากจะลืมอัศนีวสันเขียนเพลงโดยพี่ดีนิติพงษ์หอหน้า3เพลงในตำนานครับ

0: ลืมยาดีกว่าแววตานะครับทั้ง3เพลงนี้นะครับเป็นฝีมือการเขียนเพลงจากพี่ดี้นิติพงษ์หอนาคครับ
1: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ

0: แถมด้วยครับเพลงในตำนานที่ฟังแล้วต้องร้องตามได้เดี๋ยวจัดให้ครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราในชั่วโมงนี้ด้วยนะครับ
1: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
0: ขอบคุณ Mega Spotlight Solar Cell นะครับคุณผู้ฟังเคยเจอปัญหานี้ไหมครับไฟหน้าบ้านไม่พอนะครับมืดมองไม่เห็นนะครับเสียงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือว่าบางจุดอยากติดไฟเพิ่มนะครับแต่ต้องเดินสายไฟวุ่นวายนะครับเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟนี่ก็ขึ้นทุกเดือนนะครับแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วย Mega Spotlight Solar Cell นะครับด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์นะครับใช้หลอดไฟ LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่นะครับ300ตารางเมตรนะครับตัวหลอด LED นะครับเป็นแบบประหยัดพลังงานนะครับแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีนะครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่นะครับความจุ 50,000 มิลลิแอมป์นะครับชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะครับการชาร์จ1ครั้งใช้ได้นานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงนะครับติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบชุดนะฮะนะปรับมุมได้กันฝนกันแดดได้เครื่องใช้งานง่ายครับสั่งงานด้วยระบบรีโมทนะครับสนใจสั่งซื้อเมกาสปอร์ตไลท์โซลาร์เซลล์วันนี้นะครับตอนนี้รับเลยครับเมกาสปอร์ตไลท์1ยังไม่พอนะครับแถมฟรีอีก1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดคราบแบบอีก1อันนะครับทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทโทรมาที่เบอร์นี้นะครับ02-114-399002-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทนะครับสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนี่ยครับ
1: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
0: ขอบคุณดินเน่าด้วยนะครับทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตนะครับใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมารุ่นสุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินนะครับให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชนะครับซากสัตว์ธาตุอาหารในพืชดูดซึมได้ทันทีนะครับการใช้งานก็ง่ายมากดินเน่าเพียง1ขวดนะครับขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ำ 200-500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่โปรโมชั่นพิเศษวันนี้นะครับดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปราบมาน1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อโทรด่วนนะครับโทร02-114-3990ครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียนะครับและทั้งหมดนี้คือผู้สนับสนุนรายการของเราในชั่วโมงนี้ครับ
1: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
0: คุณผู้ฟังขอมานะครับเพลงในตำนานที่ฟังแล้วต้องร้องตามไม่รู้ว่าคุณผู้ฟังจะร้องตามหรือเปล่านะแต่ทุกครั้งที่ผมเปิดเพลงนี้หรือว่าได้ยินเพลงนี้ผมมักจะร้อง

0: พลงแบบตำนานที่ฟังแล้วต้องร้องตามครับสวัสดีพี่แก่นอุดรด้วยนะครับว่าจะขอพี่แก่นอย่างนึงนะครับไม่รู้ว่าพี่แก่นจะให้หรือเปล่านะครับขอเสื้อหนังได้ไหม ผมจำได้มีอยู่วันหนึ่งนานมาแล้วก็ไปเล่นบ้านพี่แก่นนี่แหละพี่แก่นเอาเสื้อหนังคุณผู้ฟังมันจะมียุคนึงอะยุคไมโครยุคล็อกเล็กๆล็อกมือขวาพวกเราน่ะจะต้องมีเสื้อหนังสีดำเสื้อหนังสีดำเวลาขับรถเนี่ยจะต้องใส่เสื้อหนังหรือว่าเวลาไปดูคอนเสิร์ตเนี่ยจะต้องมีเสื้อหนังกางเกงยีนเสื้อยืดกางเกงยีนแล้วจะต้องมีเสื้อหนังสีดำด้วยต้องเป็นสีดำด้วยผมไปพี่แก่นบ้านพี่แก่นครับไปเล่นบ้านพี่แก่นพี่แก่นเอาออกมาโชว์ผมโอ้โหแบบผมร้องเลยโอ้ยนานมากที่เราไม่เห็นเสื้อหนังสีดำแบบนี้นึกภาพเหมือนที่หนุ่ยอัมพลเหมือนที่บิลลี่โอแกนที่เขาใส่อ่ะแบบเข้มๆเลยอ่ะโอ้โหเนี่ยฮะว่าจะขอพี่แก่นว่าจะขอยืมเสื้อครับเราเปิดเพลงไปแล้วเนี่ยโอเคการฟังเพลงอ่ะมันได้อารมณ์อยู่แล้วแหละแต่ถ้าเราได้ใส่เสื้อด้วยในยุคของพวกเราเนี่ยโอ้โหผมว่าอารมณ์น่าจะมากกว่านี้ขอยืมนะฮะอ้าวสายสุดท้ายวันนี้เราฟังเพลงแบบยาวเลยนะยังไม่ได้รับสายคุณผู้ฟังเลยสายสุดท้ายครับมาขอคุยกับคุณผู้ฟังหน้าไมค์หน่อย
1: MCOT Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
0: ไม่ได้คุยกับคุณผู้ฟังหน้าไมค์เลยนะครับวันนี้ฟังเพลงกันแบบยาวๆเลยเอาแบบตำนานแบบล้วนๆให้คุณผู้ฟังได้แบบตำนานกันเลยครับวันนี้อ่ะมาแล้วสายสุดท้ายสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับผมคุณอะไรครับ
2: ทางทอนคร
0: ับ ทางทอนเป็นไงวันนี้

0: สุดยอดนะตำนานเลย
1: ตำนานเลยโคแตกตาแตกเลย
0: พอพี่แก่นเขาส่งข้อความมาเนี่ยโอ้ผมสิ่งที่ผมอยากจะได้จากพี่แก่นเลยนะจะขอยืมก็คืออยากจะยืมเสื้อหนังสีดำของพี่แก่นนะครับมาใส่จัดรายการวิทยุหน่อยนะ ตั้งตอนมีความคิดเห็นยังไงดีไหมดีไหม
1: ก็มันจะดึงเราไปอยู่ในยุคนั้นบ้างครับ
0: ใช่คือเพลงเราเปิดเนี่ยเราอินกับเพลงอยู่แล้วเราแบบเฮ้ยเราอารมณ์เราได้อะถ้าเราได้ใส่เสื้อแบบเสื้อหนังในยุคนั้นด้วยคงจะแบบได้ฟิลเพิ่มมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยโอเค
1: คร
0: ับ ตังทอน
1: ครับ
0: สายสุดท้าย
1: ฟังเพลงประชาครับ
0: เพลง
1: เอาหลงกลครับหลงกล
0: หลงกลทำไมถึงอยากฟังเพลงนี้ล่ะ
1: มันเข้ากับช่วงหนึ่งครับไปกีบสาวไปหลงกลเขาครับ
0: ยังไงเอาเล่าให้ฟังหน่อยสั้นๆ
1: ก็หลงกลนี่แหละพี่
0: หลงกล
1: เธอแล้วทำไงได
0: ้โอ้เพลงวัยรุ่นในยุคนั้นเลยเนาะ
1: ครับ
0: มาหลอกให้รักมาหลอกให้เรารักให้เราหลงแล้วก็สุดท้ายเธอก็ไปมีคนใหม
1: ่ครับ
0: ประมาณนี
1: ้ครับ
0: แล้วก็หลงกลเลยใช่ไหม
1: หลงกลเลย
0: หลงกลเลยนะฮะสุดท้ายดีไหมจัดรายการวิทยุวันนี้ฟังตั้งแต่กี่โมงอ่ะ
1: ผมฟังตั้งแต่เช้าครับ
0: ตั้งแต่เช้าเลยตอนนี้ก็ยังฟังอยู่ใช่ไหม
1: คร
0: ับ เวลาเราขับรถไปทำงานเราฟังเนี่ยแล้วแบบมีเพื่อน
1: ฟังทุกช่วงแล้วพี่ต้นแกก็ฟังทุกช่วงเลยนะครับ
0: ใช่ไหม
1: ทุกจริงแกฟังหมดทุกช่วงเลย
0: เคยมีไหมเคยแบบเพื่อนแบบที่อื่นเขาฟังแล้วเขาได้ยินเสียงเราเขาเคยแซวเราไหมว่าเราพูดออกอากาศขอเพลงกับดีเจออกอากาศแล้วเขาฟัง
1: ทุกเช้าเหรอพี่คนทำงานด้วยกันตื่นเช้ามาไปลงชื่อแล้วทีนี้แกก็ถามว่าโอ้ตังทอนขอเพลงแล้วนะ
0: ใช่ไหมเห็นไหม
1: ครับ
0: ผมคิดว่าน่าจะแบบนั้นคือเราขอเพลงบางทีเสียงเราก็ออกอากาศวิทยุเขาก็ฟังวิทยุคลื่นเดียวกันบางทีเฮ้ยอย่างเงี้ยวันนี้ขอเพลงอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
1: ครับเขาก็ฟังเพราะว่าลุ้นว่าผมจะตัวติดไหมนะครับ
0: เวลาเขาเจอเราแบบนี้ตอนเช้าเวลาเราไปตอกเวลาแล้ว
1: มาพี่แกก็แซวสังพรขอเพลงอะไรนี่ขอเพลงให้หน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยคร
0: ับ
1: อ
0: ย่างงี้เลยนะฮะแล้วเราตอบพี่เขาว่าไง
1: เราจัดให้ครับเราจัดให้
0: เ
1: ลย
0: เดี๋ยวจัดให
1: ้พี่ได้ฟังไหมแกก็บอกว่าอู้ทางมันเกียงขึ้นไม่ชัดจริงๆบางครั้งเพราะว่าขึ้นเขาไปทางโน่นสั่งมันก็ไม่ชัดอะไรอย่างงี้ถ้าขึ้นเขาไปแล้ว
0: อ๋อเดี๋ยวขอให้เดี๋ยวขอให้ใช่ไหม
1: คร
0: ับ โอเค
1: บางครั้งก็ถามมันได้ฟังไหมพูดบางวันแกก็บอกว่าได้ฟังบางวันแกบอกว่าไม่ได้ฟังเพราะว่าบางที่ที่ไปมันไม่ค่อยมีขึ้นครับ
0: อืม
1: คร
0: ับ เป็นความสุขนะทางทอน
1: ครับ
0: บางทีความสุขอย่างเรารู้กันว่าปัจจุบันนี้ความทุกข์มันอยู่รอบตัวเราไปหมดเลยเนาะเราเครียดเครียดหลายๆด้านหลายๆอย่างนะครับกับชีวิต
1: บางคนก็อยากได้ความสุขเก่าๆอ่ะครับความสุขใหม่ๆมันก็ไม่ค่อยสู้ความสุขเก่าๆมันฟังเพลงวิทยุ
0: การฟังเพลงการได้โทรขอเพลง
1: เป็นรุ่นนะคร
0: ับ
1: มันหาฟังยาก
0: เนาะบางทีเราเป็นความสุขเล็กๆแต่มันดูยิ่งใหญ่สำหรับเราเนาะมันทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมันขับเคลื่อนไปต่อได้ในอนาคตในเวลาต่อไปได้เนาะโอเคอ่ะขอบคุณครับตังทอนสายสุดท้ายสวัสดีครับอ่ะลาไปพร้อมกับตังทอนนี่แหละครับพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่นะครับ8 โมงเช้าวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับมีความสุขมากๆสวัสดีครับ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มวนอเตรียมถกคณะใหญ่ที่มาเลเซียกันยายนนี้ลุ้นลงนามร่วมหักลงตัวส่วนนายกเยือนมาเลเซีย 9-10 กรกฎาคมคาดเตรียมขอช่วยเร่งรัดความสงบยั่งยืนนายวันมูฮัมหมัดนอมะทาที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองและในฐานะที่ปรึกษาคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลกล่าวถึงความคืบหน้าการพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้ว่ามีคณะกรรมการคณะย่อยพูดคุยเป็นการภายในก่อนซึ่งจะเหลือการประชุมอีกประมาณ2ครั้งจากนั้นจะประชุมคณะใหญ่ที่ประเทศมาเลเซียช่วงเดือนกันยายนหากคณะใหญ่ตกลงกันได้อาจจะมีการลงนามร่วมกันและแถลงออกเป็นมติซึ่งทิศทางน่าจะเป็นไปด้วยดีส่วนแนวโน้มการพูดคุยจะใช้เวลานานเท่าใดนายวันมูฮัมหมัดกล่าวว่าต้องรอดูผลการพูดคุยของคณะใหญ่ในเดือนกันยายนนี้ก่อนซึ่งคาดว่าจะมีความคืบหน้ามากกว่าเดิมส่วนนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเดินทางเยนมาเลเซียจะมีการพูดคุยเรื่องสถานการณ์ภาคใต้ด้วยหรือไม่นายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่านายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเดินทางเยนมาเลเซียวันที่ 9-10 กรกฎาคมเป็นการเยนในฐานะนายกรัฐมนตรีและสมาชิกอาเซียนแต่เรื่องความสงบเรียบร้อยของจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอาจจะมีการหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันด้วยตำรวจร่วมหน่วยกู้ชีพและชุดประดาน้ำเร่งค้นหาผู้สูญหายเหตุโป๊ะล่มจังหวัดสมุทรปราการต่อเนื่องพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่ากรณีเหตุเรือโป๊ะล่มบริเวณตรงข้ามสุขสวัสดิ์84ถนนสุขสวัสดิ์ตำบลปากคลองบางปรากฏอำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการเมื่อเวลาประมาณ 12:15 เมื่อวานที่ผ่านมามีผู้ได้รับบาดเจ็บ5รายสูญหาย1รายซึ่งวันนี้พันตำรวจเอกพจนกรกาญจนะผู้กำกับการสภ.พระสมุทรเจดีย์และพันตำรวจตรีฐานันมนูจันทรัตน์สารวัตรสถานีตำรวจน้ำ 3 กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจน้ำนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมทั้งเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพและชุดประดาน้ำได้ระดมกำลังเร่งค้นหาผู้สูญหายเหตุการณ์ดังกล่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุเรือโป๊ะประสบอุบัติเหตุจมน้ำสาเหตุเกิดจากแรงกระแทกของเรือขุดตักดินเบื้องต้นตรวจสอบพบว่ามีคนงานประจำเรือรวมทั้งสิ้น6รายสามารถช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บได้5รายนำส่งโรงพยาบาลและยังคงสูญหายอีก1รายเจ้าหน้าที่เร่งระดมกำลังค้นหาผู้สูญหายอย่างต่อเนื่องจนถึงช่วงค่ำแต่ยังไม่พบประกอบกับแม่น้ำเจ้าพระยามีคลื่นสูงจึงได้ยุติการค้นหาในเวลา 19:52 และดำเนินการค้นหาต่อในเช้าวันนี้ทรัมป์กวาดรายได้คริปโตทะลุ 40,000 ล้านบาทประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐรายงานในเอกสารการเงินปี2025ระบุว่ามีรายได้จากธุรกิจคริปโตเคอเรนซีของครอบครัวปีที่ผ่านมาสูงถึง 1,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 46,662 ล้านบาทสะท้อนว่าสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับประโยชน์จากนโยบายของเขาเองได้กลายมาเป็นแหล่งรายได้หลักในปัจจุบันรายได้ดังกล่าวมาจากบริษัท World Liberty Financial ที่ร่วมจัดตั้งกับบุตรชายกว่า 16,665 ล้านบาทและจากการขายเหรียญทรัมป์อีกกว่า 21,164 ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีรายได้จากการยอมความกับบริษัทสื่อและค่าลิขสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศรวมอีกหลายพันล้านบาท
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: เ ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
4: คุณกำลังฟังอสมท 91.5 อุดรธานีผลิตรายการโดยบริษัทอสมท จำกัดมหาชน
5: ลังๆได้ยินบ่หมูในกระทะมันบอกให้เราสู้ว่าโอ้ยพี่อีทไม่ใช่แค่หมูกระเทียมพริกไทยก็บอกให้เราสู้
6: เข้าออกขนออร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม
5: ่โอ้ยจะเมนูไหนก็ขายดีเกิน
6: ว้าเข้มข้นถึงรสสองเท่าเลยเหรอ
5: แถมกระเทียมพริกไทยเพิ่มขึ้นคูณสาม
6: โอ้ยอร่อยสู้ทุกเมนูไทย
5: ให้ทุกคำอร่อยชัวร์ทุกครัวอร่อยจริงขนออร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม
6: ่ไม่ไม
5: ่ลองเลย
7: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
8: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกันกับน้องยูดีพร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษที่นำมาฝากกันค่ะกับแคมเปญมื้อเที่ยงนี้ฟรีเครื่องดื่มที่ศูนย์อาหารยูดีทาวน์ฟู้ดเซ็นเตอร์เพียงซื้อบัตรแบบไม่แลกคืนในช่วงเวลา 11:00 น.ถึง 14:00 น.บัตร100บาทรับฟรีน้ำดื่มอะควาฟีน่า1ขวดบัตร200บาทรับฟรีเป๊ปซี่แม็ก1ขวดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ตู้แลกบัตรแคชการ์ดมื้อเที่ยงนี้ฟรีเครื่องดื่มที่ยูดีทาวน์ฟู้ดเซ็นเตอร์
9: เวเบอร์มีการซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราทุกแก่ปกป้องบ้านชัว
10: ทุกแก่
11: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดี่ยวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
12: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
13: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศจากอาคารทำการเลขที่ 83/27 ถนนวัฒนานุวงศ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี042-304-454จากนี้ไปขอเชิญคุณรับฟังรายการ M-Cord Radio ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
14: M-Cord Radio 91.5 อุดรธานีช่วงเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตฮิตเป็นพิเศษ

0: M-Cord Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
1: M-Cord Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
2: การเผาสร้างผลกระทบมากกว่าที่คิดทั้งทำลายสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศเกิดฝุ่นควันสร้างมลพิษทางอากาศก่อให้เกิด PM2.5 มาร่วมกันลดงดการเผาก่อนจุดหยุดคิดสักนิดหากฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Cord Radio Go Green
3: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
4: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
3: คุ้มสุดๆจัดช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1 ลิตร 2 ขวดเพียง699 บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1 ซอง
4: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
5: M-Cord Radio 91.5 อสมท. อุดรธานีสถานีเพลงฮิตข่าวสารทันสมัยฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcord.net และแอป M-Cord Connect สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา Facebook Fanpage อสมท. อุดรธานีโทร042-304-454 LINE ID M-Cord 91.5
1: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ M-Cord Radio Go Green
0: M-Cord Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
6: ต้อนรับเข้าสู่ในช่วงของรายการเพลงรักจากเพชรและหน้าที่ของปังปอนปิยพรพุทธีค่ะมาทักทายกันในช่วงนี้ 11:30 น.ถึง 12:00 น.โดยประมาณนะคะส่งงานเพลงเพราะให้คุณได้ติดตามและแน่นอนว่าเราอยู่กับช่วงของรายการเพลงรักจากเพชรนะคะสนับสนุนโดยแป้งเย็นเพชรและสบู่เพชรนั่นเองค่ะ
7: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
8: ยั่วโมโหเหรอ
7: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
8: ้ไม่รู้ไม่ชี
7: ้แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
9: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
7: ทำไมถึงหอมขนาดนี้
9: แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ

ุษบานะคะส่งได้ติดตามกันค่ะในช่วงของรายการเพลงรักจากเพศาสตร์นะคะทักทายคุณผู้ฟังที่โทรเข้ามาทางหลังไมค์ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่ต้นนนสูงนะคะขออ้ายสวนยางนางสวนอ้อยนะคะฝากถึงพี่วันชัยพ่อน้องน้องสุกน้องแบงค์นะคะหนุ่มภูทรบ้านผือร้านต้นคูนอำเภอประจักษ์ด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงแฟนรายการทุกคนนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งสายนะคะจากทางผู้ก่อการดีอำเภอประจักษ์นะคะขอเพลงเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะคะขอบคุณสำหรับหลังไมค์ทั้งสองสายนะคะที่ช่วยกันเลือกสรรงานเพลงเข้ามานะคะในช่วงของรายการเพลงรักจากเพศสัตว์นั่นเองค่ะและในช่วงของรายการเพลงรักจากเพศสัตว์นะคะคุณผู้ฟังช่วงนี้ขอบคุณทางด้านของแป้งเย็นเพศสัตว์ค่ะสำหรับสาวๆที่อยากรู้นะคะว่าเวลาหนุ่มๆเขาได้กลิ่นหอมนะคะจะมีอาการแบบไหนลองซื้อแป้งเย็นเพศสัตว์มาใช้ดูนะคะแนะนำว่าลองใช้กันทุกกลิ่นได้เลยค่ะดูว่ากลิ่นไหนหอมยั่วยวนใจได้มากกว่ากันนะคะแป้งเย็นเพศัตสีชมพูมาดามหอมแบบเย้ายวนเร้าใจค่ะแป้งเย็นเพศัตสีฟ้าคาเมล่าหอมแบบเล่นลับน่าค้นหาแป้งเย็นเพศัตสีเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่พร้อมขยี้หัวใจนะคะหอมแบบไหนผู้ชายก็ชอบรับรองว่าติดหนึบไม่ยอมห่างไปไหนแน่นอนค่ะ

0: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
2: หอมไกลไปถึงข้างบ้านนะคะหลายคนบอกว่าเอ๊ะจริงเหรอที่ว่าหอมไกลไปถึงข้างบ้านเนี่ยไม่เกินจริงนะคะหอมได้ขนาดนี้ต้องสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปเท่านั้นค่ะคนที่เคยใช้บอกเลยนะคะว่าหอมติดผิวมากๆนะคะแถมผิวยังดูใสขึ้นด้วยค่ะสาวตัวหอมผิวใสใครก็อยากอยู่ใกล้นะคะแล้วสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปค่ะเรามีให้คุณได้เลือกใช้กันถึง2กลิ่นด้วยกันนะคะสำหรับใครที่ชอบความหอมแบบ

ละมุนกลิ่นแบบน้ำนมข้าวนะคะเลือกสีเขียวไร้มิ้วค่ะส่วนใครที่ชอบความหอมสดชื่นกลิ่นผลไม้กลิ่นฟรุตตี้นะคะเลือกสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่ค่ะบ้านนี้หอมไปไกลถึงบ้านโน้นนะคะไม่เชื่อก็ต้องลองพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองค่ะตอนนี้นะคะมาถึงเพลงที่ขอมาจากหลังไมค์กันบ้างดีกว่านะคะพี่ต้นนนสูงนะคะขอเพลงเข้ามาอ้ายสวนยางนางสวนอ้อยนะคะฝากถึงพ่อน้องพี่วันชัยน้องสุขน้องแบงค์แล้วก็ร้านต้นคูณนะคะหนุ่มภูทรบ้านผือด้วยนะคะส่งงานเพลงให้ทุกคนทุกพื้นที่ที่ติดตามกันอยู่ตอนนี้ด้วยค่ะ

0: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ

ีวิตเมียเช่านะคะส่งให้ได้ติดตามกันค่ะในช่วงของรายการเพลงรักจากเภสัชและหน้าที่ของปังปอนนั่นเองนะคะและช่วงนี้ค่ะขอบคุณนะคะทางด้านของแป้งเย็นเภสัชนะคะสำหรับสาวๆนะคะที่อยากรู้ว่าอะไรทำให้หนุ่มๆเขาหลงไหลหลงเสน่ห์แบบที่เราไม่ต้องไปลงทุนเยอะค่ะไม่ต้องไปทำสวยให้เปลืองตังค์นะคะเรื่องของความหอมเย้ายวนยั่วใจนี่แหละค่ะหนุ่มหน้าไหนก็หลงนะคะเหมือนกับความหอมของแป้งเย็นเภสัชค่ะที่กลิ่นหอมเกินห้ามใจยั่วยวนเร้าอารมณ์หนุ่มๆเหลือเกินนะคะไม่ว่าจะเป็นแป้งเย็นเภสัชสีชมพูมาดามหอมแบบเย้ายวนเร้าใจนะคะแป้งเย็นเภสัชสีฟ้าคาเมล่าหอมแบบเล่นลับหน้าค้นหาค่ะแป้งเย็นเภสัชสีเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่พร้อมขยี้หัวใจนะคะหอมแบบไหนผู้ชายก็ชอบค่ะและขอบคุณทางด้านของสบู่เภสัชกันด้วยนะคะสบู่เภสัชมีให้เลือก2สี2กลิ่นนะคะสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปค่ะสีเขียวไร้มิ้วมีความหอมนวลๆละมุนกลิ่นแบบน้ำนมข้าวนะคะสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมใสๆกลิ่นผลไม้ค่ะอาบบ้านนี้หอมไกลถึงบ้านโน้นนะคะขอบคุณทางแป้งเย็นเภสัชและสบู่เภสัชกันด้วยค่ะรวมถึงขอบคุณสำหรับสายหลังไม้ด้วยนะคะวันนี้นะคะสายเข้ามาน่าจะเปิดให้ไม่หมดนะคะขออภัยคุณผู้ฟังด้วยละกันนะคะเดี๋ยวขอติดค้างกันไว้ก่อนเดี๋ยวช่วงบ่ายกลับมาเคลียร์ให้ก็ละกันนะคะตอนนี้นะคะเพลงที่อยู่ในลิสต์นะคะจะมีมาร์ตินมินตานะคะมีลุงขัดป้านะคะมีกระถินคืนทินมีผู้สาวคันเลาะนะคะเปิดให้ไม่ทันแน่นอนนะคะเดี๋ยวยังไงขออภัยล่วงหน้าไว้เลยละกันนะคะแต่ว่าอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายกลับมาเปิดชดใช้หนี้ใช้สินให้ก็ละกันนะคะ

ส่วนในช่วงนี้ค่ะช่วงของรายการเพลงรักจากเพศศาสตร์และหน้าที่ของปังปอนนะคะหมดเวลาแล้วค่ะขอพักเบรกกันก่อนนะคะอีกสักครู่ไปติดตามข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทยค่ะ

ณะนี้เวลา 12:00 น.สถานีวิทยุอสมท.อุดรธานีเสนอสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทย

0: ตัววันแรกหลังเกิดปัญหาทุจริตสอบต่างให้คำมั่นทำหน้าที่ข้าราชการให้ดีที่สุดไรเดอร์แสดงความบริสุทธิ์พบตำรวจเปิดข้อมูลส่งกระเป๋าขนเฮโรอีนให้แอร์สาวยันทำหน้าที่ส่งเท่านั้นด้านรัฐมนตรียุติธรรมจ่อถกรูปคดีกับออสเตรเลียบ่ายนี้ตำรวจเร่งตามหาคนลักลอบทิ้งหัวหมูร่วม160หัวลงบึงและฝายที่ใช้ผลิตน้ำประปาในอำเภอบัวใหญ่และอำเภอคงนครราชสีมาล่าสุดเทศบาลได้ล้างถังและใช้สารเคมีกำจัดเชื้อพร้อมเข้าแจ้งความกับตำรวจเด็กชายอายุเพียง3ขวบรอดชีวิตจากแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาหลังจากติดอยู่ในซากตึกนาน6วันทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับสำหรับวันนี้นะครับพุธที่1กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับเรื่องของปัญหาทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นจนเป็นข่าวใหญ่โตทำให้ก่อนหน้านี้มีการสั่งชะลอการรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้แต่ต่อมาครับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็มีหนังสือด่วนที่สุดให้ยกเลิกการชะลอคำสั่งดังกล่าวทำให้วันนี้ครับ1กรกฎาคมมีการบรรจุและแต่งตั้งผู้ที่สอบแข่งขันได้ตามกำหนดเดิมครับลงไปดูที่ภูเก็ตกันก่อนเลยนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีปัญหาร้องเรียนการทุจริตเช้าที่ผ่านมาที่สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตสารกลางจังหวัดภูเก็ตเปิดรับแรงงานตัวข้าราชการท้องถิ่นที่สอบบรรจุผ่านเมื่อเดือนธันวาคม2568โดยจังหวัดภูเก็ตมีข้าราชการท้องถิ่นที่สอบบรรจุผ่านและมีกำหนดเข้าแรงงานตัวรอบที่2จำนวน2คนทั้งคู่เดินทางมาแรงงานตัวตั้งแต่ก่อนถึงเวลานัดหมาย 9:00 นแม้ว่าวันนี้ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจะมีฝนตกลงมาอย่างหนักก็ตามครับสำหรับทั้ง2คนที่บรรจุแต่งตั้งในจังหวัดภูเก็ตรอบนี้คือตำแหน่งในช่างเครื่องกลและตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ของเทศบาลนครภูเก็ตและเทศบาลตำบลเทพกษัตริย์โดยทั้งคู่ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์หรือว่าให้ความเห็นเกี่ยวกับกรณีการเปิดโปงทุจริตโกงข้อสอบในช่วงที่ผ่านมาบอกเพียงสั้นๆว่าเดินทางมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชและจะตั้งใจทำหน้าที่ข้าราชการให้ดีที่สุดครับขณะที่นายวุฒิชัยบำรุงรัฐหัวหน้าสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตบอกว่าในส่วนของจังหวัดภูเก็ตมีการขอรับบรรจุแต่งตั้งตำแหน่งข้าราชการท้องถิ่นไปทั้งหมด300คนโดยมีการบรรจุแต่งตั้งรอบแรกไปแล้ว198คนรอบนี้ครับ2คนแล้วก็รอบถัดไปจะมีการเรียกบรรจุเพิ่มอีก100คนสำหรับผู้ที่เดินทางมารายงานตัวในวันนี้หลังรายงานตัวที่สำนักงานท้องถิ่นเสร็จแล้วทั้งคู่ก็จะเดินทางไปรายงานตัวยังต้นสังกัดเทศบาลที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งต่อไปส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์บรรยากาศก็คึกคักครับการรายงานตัวของข้าราชการท้องถิ่นทั้งในส่วนของอบต.อบจ.และเทศบาลทั่วจังหวัดเพื่อเข้ารายงานวันแรกวันนี้นะครับมีทั้งหมด59คนนายวิสิทธิ์เบญจพิทักษ์กุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวต้อนรับพร้อมให้คำแนะนำและก็แนวทางการปฏิบัติงานกับข้าราชการใหม่ขอให้ตั้งใจทำงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่า กังวลกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาเพราะมั่นใจว่าทุกคนที่สามารถสอบบรรจุเข้ามาในวันนี้เข้ามารับราชการได้ด้วยความสามารถของตนเองทั้งสิ้นพร้อมเล่าประสบการณ์การทำงานของตนให้กับน้องๆข้าราชการใหม่ได้นำไปเป็นแบบอย่างครับเน้นย้ำให้ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตส่วนหนึ่งในข้าราชการน้องใหม่อย่างนางสาวโสรยาขวัญศิลป์บอกว่าเคยเป็นพนักงานของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งตั้งใจสอบครั้งนี้เป็นครั้งที่2ครับจึงได้รับการบรรจุทันทีที่รู้ว่าถูกเรียกให้รายงานตัวก็รีบทำเรื่องลาออกจากบริษัทเดิมรีบหาที่พักใหม่ใกล้ที่ทำงานแล้วก็ย้ายของเข้าห้องพักใหม่ทันทีพอทราบข่าวว่าจะยกเลิกการบรรจุก็ตกใจและเสียใจแต่ก็ยังเชื่อว่าไม่น่าจะยกเลิกจนวันนี้ครับก็ได้บรรจุเข้าทำงานวันแรกรู้สึกดีใจมากและวันนี้คุณแม่ของน้องสุรยาก็มาให้กำลังใจลูกสาวด้วยบอกว่าก่อนหน้านี้ที่มีข่าวจะยกเลิกการบรรจุข้าราชการก็เสียใจมากเพราะลูกสาวตั้งใจหาความรู้หาหนังสือมาอ่านอย่างหนักมาเป็นเวลา2ปีแล้วนะครับยิ่งเห็นลูกสาวเสียใจก็ทำได้แค่ปลอบใจแล้วก็ให้กำลังใจว่าเดี๋ยวเขาก็เรียกเข้ามารับราชการเพราะเราสอบมาด้วยความสามารถ และในที่สุดก็ได้บรรจุเข้ารับราชการในวันนี้นะครับขณะที่คุณโสพลเบี้ยทาเป็นอดีตทหารเกณฑ์ที่ใช้เวลาช่วงเป็นทหารเกณฑ์ครับตั้งใจอ่านหนังสือเพื่อสอบบรรจุและสอบครั้งนี้เป็นครั้งแรกก็สอบผ่านจนได้รับการบรรจุเข้ารับราชการแต่เมื่อทราบข่าวว่าจะมีการยกเลิกการบรรจุครั้งนี้จากการโกงข้อสอบตนเองก็บอกว่าเสียใจตกใจเพราะครั้งนี้เป็นการสอบครั้งแรกไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแต่ถ้าจะให้สอบใหม่ก็มั่นใจว่าจะสอบได้ครับเพราะมั่นใจในความรู้ความสามารถที่ตนเองมีครับ
2: ด้านปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะก็เผยถึงความคืบหน้าในการพิจารณาของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นค่ะที่มีนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยดูแลด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการครบ7วันนะคะได้บอกว่านายสันติธรได้รายงานว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างสรุปข้อเท็จจริงค่ะก่อนที่จะนำข้อสรุปในวันนี้ที่รองปลัดและคณะกรรมการได้ตรวจสอบมารายงานตนอีกครั้งนึงและหลังจากนั้นก็จะแจ้งให้ทุกคนได้รับทราบอีกครั้งถึงผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งการตรวจสอบครั้งนี้เป็นการตรวจสอบของกระทรวงมหาดไทยนะคะจะมีผู้ที่บกพร่องของกระทรวงมหาดไทยที่จะต้องดำเนินการต่อไปแต่ว่าในส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมีการสอบสวนคดีอาญาอยู่ระหว่างการดำเนินการเช่นกันค่ะขณะเดียวกันสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ก็อยู่ระหว่างการเขียนไทม์ไลน์ซึ่งมีกรอบระยะเวลาในการตรวจสอบ 3-6 เดือนจะต้องมีการพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อให้ข้อมูลเป็นหนึ่งเดียวแต่ว่าในส่วนของกระทรวงมหาดไทยจะต้องชี้ให้ได้ว่ามีความบกพร่องหรือว่าผิดพลาดอย่างไรและใครอยู่ในกระบวนการนี้บ้างส่วนรายละเอียดว่ามีข้าราชการระดับใดเข้าไปเกี่ยวข้องบ้างหรือไม่นะคะนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกว่าต้องรอรายละเอียดจากรองปลัดที่เป็นประธานการตรวจสอบยืนยันว่าถ้าผลสอบแล้วเสร็จจะแถลงต่อสาธารณชนไม่มีการปกปิดแน่นอนค่ะส่วนผลสอบทั้งหมดจะส่งต่อไปยังปปช.หรือไม่ก็จะมีการพูดคุยกับปปช.นะคะปปช.เองก็มีการตรวจสอบต้องเอาข้อมูลมาเปรียบเทียบกันแต่ก็ยอมรับว่ามีข้อบกพร่องแต่ยังไม่ทราบถึงรายละเอียดจริงๆค่ะส่วนความคืบหน้าการแจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลในคลิปเสียงอ้างภรรยาปลัดกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นนั้นนายอาสิทธิ์บอกว่าตนได้ย้ำไปแล้วนะคะว่าข้อบังคับใช้กฎหมายในทุกกรณีเพราะฉะนั้นเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับสิ่งที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงคนที่นำเสนอข่าวผิดก็ลอยนวลแต่ยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อยู่แล้วค่ะพอถามว่าวันนี้มีกระแสข่าวว่าคนที่ชื่อกิจจะไปรับทราบข้อกล่าวหาที่สน.ทุ่งสองห้องนั้นนายอันสิทธิ์ก็บอกว่าไม่ทราบนะคะถามต่ออีกว่ามองอย่างไรถึงกรณีคนที่ชื่อกิจจะแจ้งความจับคนที่ชื่อส้มนายอันสิทธิ์บอกว่าเมื่อมีการเปิดเผยความจริงเราก็ยิ่งดีใจเพราะว่าสุดท้ายเราต้องการหาตัวการที่อยู่เบื้องหลังให้ได้เพราะฉะนั้นใครที่มีข้อมูลอะไรอย่างที่นายกบอกนะคะให้ไปร้องอย่างสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งปลัดสำนักนายกบอกว่าข้อมูลที่ให้เป็นความลับชั้นสุดยอดค่ะ
1: ช่วงนี้พักครู่นึงครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
5: ร่วมสนุกกับมหกรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Encore Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งหมวกยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประ

0: แต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ติดตามข่าวกันต่อครับตำรวจเร่งตามหาผู้ที่ใช้บัญชีแอคเคาท์ที่ชื่อแป้งที่แปลว่าแป้งและโรสครับที่ติดต่อแอร์มีนาหิ้วกระเป๋าที่มีเฮโรอีนเข้าออสเตรเลียหลังจากไรเดอร์ส่งพัสดุเข้ามาพบกับตำรวจครับยืนยันไม่รู้ว่ากล่องที่นำมาส่งนั้นเป็นกล่องพัสดุซุกยาเสพติดกลางดึกที่ผ่านมาครับนายกิติกรพนักงานขนส่งพัสดุบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งเข้าพบพันตำรวจเอกวิโรจน์ตัดโสผู้กำกับการสภ.สำโรงเหนือเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจหลังมีภาพปรากฏในกล้องวงจรปิดของคอนโดว่าเป็นผู้มาส่งพัสดุให้กับนางสาวมีนาแอร์สาววัย26ปีก่อนที่นางสาวมีนาจะเป็นข่าวถูกออสเตรเลียจับกุมฐานลักลอบนำเข้าเฮโรอีนนายกิติกรเล่าย้อนประวัติแล้วก็เหตุการณ์ครับว่าเพิ่งมาทำงานเป็นพนักงานส่งพัสดุของบริษัทดังกล่าวได้ประมาณ1ปี2เดือนครับแล้วก็23มิถุนายนได้นำพัสดุหลายชิ้นที่ส่งมาจากคลังสินค้าในย่านสำโรงเหนือขึ้นรถจักรยานยนต์ออกไปส่งตามขั้นตอนปกติโดยทราบเพียงว่าต้นทางของกล่องพัสดุที่ส่งมาจากย่านเทียนทะเลแล้วก็มีการสแกน QR code ตามระบบทุกขั้นตอนครับส่วนหนึ่งในจำนวนพัสดุทั้งหมดมีพัสดุกล่องหนึ่งที่ระบุนำส่งไปยังคอนโดย่านบางนาซึ่งเป็นของแอร์มีนาเมื่อไปถึงคอนโดก็ได้นำกล่องพัสดุไปวางไว้บริเวณโต๊ะรับพัสดุหน้าห้องนิติของคอนโดโดยไม่ทราบว่าในกล่องเป็นสิ่งของประเภทใดและไม่พบความผิดปกติใดๆในลักษณะของพัสดุนะครับภายหลังแสดงความบริสุทธิ์ใจนะครับสภ.สำโรงเหนือเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาทางปปส.เองก็เรียกสอบนายกิติกรแบบละเอียดยิบอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อย้อนที่มาของคนส่งเฮโรอีนให้กับแอร์มีนาโดยสำหรับประเด็นนี้นะครับจะสอบทุกมิติพลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับให้ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับประเด็นนี้ครับว่าช่วงบ่ายจะมีการประชุมร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานตำรวจสหพันธ์ของออสเตรเลียหรือว่า AFP ประจำประเทศไทยเพื่ออัปเดตรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งส่วนแอร์มีนาจะรู้เห็นหรือว่าทำเป็นขบวนการหรือไม่คงต้องดูรายละเอียดเพิ่มเติมเช่นเดียวกันกับกรณีว่าหากแอร์มีนารับฝากหิ้วตามปกติโดยไม่รู้ว่าข้างในนั้นเป็นยาเสพติดความผิดและข้อหาต่างๆคงต้องอยู่ที่ดุลยพินิจของตำรวจออสเตรเลียครับเพราะในส่วนของไทยก็หาพยานหลักฐานในไทยเพื่อเป็นการประกอบข้อมูลของออสเตรเลียรัฐมนตรียุติธรรมยังบอกด้วยนะครับว่าสิ่งที่สำคัญอีกอย่างคือต้องเร่งตามหาแอคเคาท์ที่ชื่อแป้งที่แปลว่าแป้งและก็โรสครับที่ถูกโยงว่าเป็นคนฝากหิ้วกลับกระเป๋าต้นทางของแอร์มีนาเพื่อให้การสอบสวนคลุมรอบด้านครับขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายเสียศักดิ์วงเกตแก้วนะครับพูดถึงคดีนี้ด้วยเหมือนกันว่าทราบว่าแอร์ดังกล่าวมีทนายความช่วยเหลือในเรื่องคดีแล้วส่วนการตรวจสอบต่างๆคงต้องให้ไปตามกระบวนการของกฎหมายและเชื่อว่าหลังจากนี้ครับออสเตรเลียคงจะมีการตรวจสอบการเข้าประเทศเข้มข้นขึ้นและเชื่อว่าการตรวจสอบพบเฮโรอีนของแอร์มีนาไม่ใช่แค่การสุ่มตรวจแต่ว่ามีข้อมูลมีแหล่งข่าวและพบพิรุธบางอย่างครับสำหรับแอร์มีนาเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นพ่อญี่ปุ่นแม่พะเยาปัจจุบันอายุ25ย่าง26มีดีกรีเป็นอดีตผู้ประกวดมิสแกรนด์เชียงใหม่ปี2021เรียนจบระดับปริญญาตรีคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นถึงอดีตผู้นำเชียร์คณะมนุษยศาสตร์มช.มีความโดดเด่นด้านภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นและมีทักษะด้านการเล่านิทานครับ
2: มาที่เรื่องของการเจรจาพูดคุยเรื่องของการนำเข้ากุ้งนะคะที่ยังมีปัญหากับมาเลเซียอยู่นะคะวันนี้นายเอกพจน์ยอดพินิจนายกสมาคมกุ้งไทยบอกว่าการที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะไปเจรจากับนายดาโตสรีมูฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียด้วยตนเองวันนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสในการเจรจาให้ประสบความสำเร็จค่ะเนื่องจากเป็นการหารือระดับรัฐมนตรีโดยตรงเบื้องต้นก็หวังให้ทั้งสองฝ่ายผ่อนปรนมาตรการทางการค้าระหว่างกันก่อนนะคะก่อนหารือในรายละเอียดของประเด็นที่แต่ละฝ่ายยังมีข้อกังวลนายเอกพจน์บอกว่าแม้ว่าผลการเจรจาจะต้องรอติดตามแต่ว่าการเดินทางครั้งนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของรัฐบาลในการเร่งแก้ปัญหาให้ผู้เลี้ยงกุ้งและผู้ประกอบการหลังจากก่อนหน้านี้มีความพยายามประสานการหารือมาแล้วหลายครั้งพร้อมกับเชื่อว่าหากการเจรจาเป็นไปด้วยดีก็จะเป็นประโยชน์ต่อการค้าสัตว์น้ำของทั้งสองประเทศค่ะ นอกจากนี้นะคะไทยยังต้องไปหารือกับมาเลเซียเรื่องของการสร้างความสงบสุขด้วยนะคะโดยในวันมูฮัมหมัดนอมัตฮาที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองและในฐานะที่ปรึกษาคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลก็พูดถึงความคืบหน้าในการพูดคุยสันติสุขชายแดนภาคใต้ค่ะโดยบอกว่ามีคณะกรรมการคณะย่อยพูดคุยเป็นการภายในก่อนนะคะก็เหลือการประชุมอีกประมาณ2ครั้งจากนั้นจะประชุมคณะใหญ่ที่ประเทศมาเลเซียช่วงกันยายนค่ะถ้าคณะใหญ่ตกลงกันได้ก็อาจจะมีการลงนามร่วมกันและแถลงออกเป็นมติซึ่งทิศทางน่าจะเป็นไปด้วยดีนะคะส่วนแนวโน้มการพูดคุยจะใช้ระยะเวลาเท่าใดในวันมูฮัมหมัดนอบอกว่าต้องรอดูผลการพูดคุยของคณะใหญ่ในเดือนกันยายนนี้ก่อนค่ะซึ่งคาดว่าจะมีความคืบหน้ามากกว่าเดิมส่วนนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเดินทางเยือนมาเลเซียจะมีการพูดคุยเรื่องสถานการณ์ภาคใต้ด้วยหรือไม่นะคะนายวันมูฮัมหมัดนอบอกว่านายกมีกำหนดการจะเยือนมาเลเซีย 9-10 กรกฎาคมนี้ก็เป็นการเยือนในฐานะนายกรัฐมนตรีแล้วก็สมาชิกอาเซียนแต่ว่าเรื่องของความสงบเรียบร้อยของจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญก็อาจจะมีการหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันด้วยค่ะ
1: ช่วงนี้ขอพักครู่หนึ่งครับ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
1: ติดตามข่าวกันต่อนะครับตำรวจไซเบอร์รับคำร้องทุกคดีขโมยข้อสอบจุฬาเพิ่มเติมครับหลังศาลมีคำพิพากษาจำคุกผู้กระทำความผิดในคดีแรกพลตำรวจตรีศิริวัตรดีพอผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี1เปิดเผยบอกว่าสืบเนื่องจากกรณีศาลอาญากรุงเทพใต้มีคำพิพากษาจำคุกนางคณิษฐาเลิศบรรเจิดวงหรือว่าดร.นิดในความผิดฐานร่วมกันทำให้เอกสารของผู้อื่นสูญหายหรือถูกนำไปใช้ในลักษณะที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายตามประมวลกฎหมายอาญากรณีการนำข้อสอบออกไปจากระบบการสอบของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประกอบกับพนักงานอัยการได้มีคำสั่งให้พนักงานสอบสวนปากคำพันตำรวจโทสมภพบวชเทศผู้กล่าวหาในคดีดังกล่าวเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดเพื่อดำเนินคดีแยกต่างหากจากคดีเดิมนั้นต่อมาเมื่อ30มิถุนายนที่ผ่านมาครับพันตำรวจโทสมภพบวชเทศผู้กล่าวหาในคดีดังกล่าวจึงได้มาร้องทุกข์กล่าวโทษเพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดเพิ่มเติมรวมถึงผู้ที่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการกระทำของนางคณิษฐาเพื่อให้พนักงานสอบสวนกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี1ดำเนินคดีกับผู้ร่วมกระทำความผิดตามกฎหมายต่อไปครับ
2: วันนี้ไทยช่วยไทยพลัสเดือนที่2นะคะได้อีก 1,000 บาทค่ะซึ่งรัฐบาลก็เชิญชวนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสเดินทางด้วยรถไฟนะคะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลได้เชิญชวนประชาชนร่วมใช้สิทธิ์ภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสใช้บริการเดินทางขนส่งสาธารณะทางรางของการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศกระตุ้นการใช้จ่ายและการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจเดินทางด้วยรถไฟสะดวกปลอดภัยประหยัดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะโดยสามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสารรถไฟได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30กันยายน2569นะคะผู้ได้รับสิทธิ์ภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสสามารถชำระเงินค่าตั๋วโดยสารได้ทุกขบวนและก็ทุกชั้นที่นั่งยกเว้นตั๋วหมู่คณะตั๋วรายเดือนและก็ตั๋วนำเที่ยวผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังณสถานีรถไฟที่เข้าร่วมโครงการ117สถานีทั่วประเทศค่ะทั้งนี้สามารถซื้อตั๋วได้เฉพาะในวันเดินทางเท่านั้นนะคะแล้วก็สามารถใช้สิทธิ์ได้จำกัดจำนวนครั้งภายใต้วงเงินสนับสนุนที่กำหนดตลอดจนสามารถใช้สิทธิ์กับสิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสารอื่นๆของการรถไฟตามเงื่อนไขที่กำหนดค่ะตัวโดยสารที่ซื้อภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสไม่สามารถขอคืนเงินได้ทุกกรณีถ้าผู้โดยสารไม่ประสงค์จะเดินทางค่ะ
1: ช่วงนี้พักสั้นๆครู่นึงครับ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ติดตามข่าวกันต่อครับภูเก็ตฝนถล่มครับน้ำท่วมขังหลายจุดผู้ว่าสั่งทุกพื้นที่รับมือ3วันเฝ้าระวังการเร่งระบายน้ำป้องกันผลกระทบต่อประชาชนครับฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าทำให้หลายพื้นที่ของภูเก็ตมีน้ำท่วมขังโดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจเมืองเก่าและก็เส้นทางสำคัญด้านผู้ว่าภูเก็ตสั่งทุกอำเภอและท้องถิ่นเฝ้าระวังสถานการณ์ในวันที่ 1-3 กรกฎาคมนี้พร้อมเร่งเปิดทางน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางและก็เตรียมกำลังช่วยเหลือประชาชนครับจังหวัดภูเก็ตเผชิญฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าส่งผลให้หลายพื้นที่เกิดน้ำท่วมขังและมีน้ำรอการระบายโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและก็เขตชุมชนในเขตเทศบาลนครภูเก็ตซึ่งได้รับผลกระทบจากปริมาณฝนสะสมทำให้ระดับน้ำในคลองบางใหญ่เพิ่มสูงกว่า3เมตรและเริ่มเอ่อล้นเข้าท่วมบางจุดเทศบาลนครภูเก็ตได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงครับให้เตรียมรับมือสถานการณ์พร้อมยกสิ่งของขึ้นที่สูงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากยังมีฝนตกต่อเนื่องขณะที่หลายเส้นทางได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังบริเวณแยกท่าแคลงเจ้าหน้าที่ต้องปิดจราจรชั่วคราวหลังระดับน้ำท่วมผิวจราจรจนไม่สามารถผ่านได้ส่วนบริเวณวงเวียนหอนาฬิกาถนนหลวงพ่อและก็ย่านเมืองเก่าภูเก็ตโดยเฉพาะจุดแลนด์มาร์คแยกธนาคารชาร์เตอร์พบมีน้ำท่วมขังบนผิวจราจรขณะที่พื้นที่อำเภอกระทู้เส้นทางป่าตองกระรนและก็ถนนพระภูเก็ตแก้วพบมีน้ำบางจุดส่งผลให้การจราจรเคลื่อนตัวช้ามีรถติดสะสมหลายช่วงโดยลักษณะส่วนใหญ่เป็นน้ำท่วมขังรอการระบายประกอบกับมีน้ำทะเลหนุนสูงครับซึ่งนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตบอกว่าจังหวัดติดตามสถานการณ์สภาพอากาศอย่างต่อเนื่องพร้อมแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักในช่วงวันที่ 1-3 กรกฎาคมนี้จากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันก็ทำให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องครับ
1: จากเรื่องของฝนตกหนักมาที่อุบัติเหตุทางน้ำนะคะโป๊ะล่มที่สมุทรปราการค่ะพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็พูดถึงกรณีเหตุเรือโป๊ะล่มที่ตรงข้ามสุขสวัสดิ์84ถนนสุขสวัสดิ์ตำบลปากคลองบางปรากฏอำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการเมื่อช่วงเที่ยงวานนี้นะคะซึ่งมีผู้บาดเจ็บ5รายแล้วก็สูญหาย1รายค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ทางตำรวจสภ.พระสมุทรเจดีกับตำรวจน้ำก็ช่วยกันกับทีมกู้ชีพแล้วก็ชุดประดาน้ำระดมกันค้นหาผู้สูญหายนะคะเหตุการณ์นี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งว่าสาเหตุเกิดจากแรงกระแทกของเรือขุดตักดินเบื้องต้นเนี่ยตรวจสอบพบว่ามีคนงานประจำเรือรวมทั้งสิ้น6รายช่วยเหลือมาได้5รายนำส่งโรงพยาบาลยังสูญหาย1รายค่ะเจ้าหน้าที่ก็ระดมกำลังกันค้นหาผู้สูญหายต่อเนื่องจนถึงช่วงค่ำแต่ก็ยังไม่พบนะคะประกอบกับแม่น้ำเจ้าพระยามีคลื่นสูงก็เลยยุติการค้นหาเมื่อช่วงเกือบ2ทุ่มค่ะแล้วก็ดำเนินการค้นหาต่อในช่วงเช้าวันนี้ค่ะ
0: ตำรวจเร่งตามหาคนลักลอบทิ้งหัวหมูร่วม160หัวลงที่บึงและก็ฝายที่ใช้ผลิตน้ำประปาในอำเภอบัวใหญ่และอำเภอคงนครราชสีมาครับล่าสุดทางเทศบาลได้ล้างถังและก็ใช้สารเคมีกำจัดเชื้อพร้อมเข้าแจ้งความกับตำรวจแล้วครับจากกรณีมีแก๊งลักลอบนำหัวหมูกว่า100หัวทิ้งลงในบึงสวนเฉลิมพระเกียรติเขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาและลักลอบทิ้งในฝายบ้านตะโกหมู่ที่7ตำบลบ้านปรางอำเภอคงจำนวน60หัวซึ่งแหล่งน้ำทั้ง2แห่งใช้ผลิตประปาอุปโภคบริโภคของประชาชนหลายหมู่บ้านส่งผลให้ประชาชนกังวลไม่กล้าใช้น้ำเกรงจะมีกลิ่นเหม็นและก็โรคระบาดตามมาเหตุนี้เกิดเมื่อ29มิถุนายนที่ผ่านมาครับล่าสุดทางเทศบาลเมืองบัวใหญ่และอบต.บ้านปรางได้เข้าแจ้งความกับตำรวจสภ.บัวใหญ่และสภ.บ้านปรางเพื่อให้ตำรวจสอบสวนนำตัวคนทิ้งหัวหมูมาดำเนินคดีนะครับเบื้องต้นพบว่าแก๊งทิ้งหัวหมูเป็นบุคคลกลุ่มเดียวกันที่นำหัวหมูไปทิ้งในแหล่งน้ำทั้งสองโดยใช้รถกระบะเป็นพาหนะตำรวจกำลังสืบสวนอยู่นะครับว่ารถกระบะคันดังกล่าวใครเป็นเจ้าของนอกจากนี้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

0: นำหัวหมูและก็เศษเนื้อหมูทั้งหมดขึ้นมาจากแหล่งน้ำเอาไปกำจัดด้วยการขุดหลุมฝังกลบแล้วโรยสารเคมีฆ่าเชื้อก่อนฝังส่วนแหล่งน้ำได้ใส่สารเคมีกำจัดเชื้อป้องกันการระบาดและนำตัวอย่างของน้ำส่งไปตรวจที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครราชสีมาแล้วตลอดจนล้างทำความสะอาดถังประปาตามหลักสาธารณสุขเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่ใช้น้ำครับ
1: ไทยติดอันดับ9ของโลกอันดับ1ของเอเชียประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการเกษียณอายุค่ะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนานรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่า International Living สื่อชั้นนำของสหรัฐด้านการใช้ชีวิตและการเกษียณอายุในต่างประเทศได้เผยแพร่ผลการจัดอันดับ Global Retirement Index 2026ซึ่งทำต่อเนื่องเป็นปีที่35แล้วนะคะประเทศไทยได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับที่9ของโลกและอันดับ1ของเอเชียในฐานะประเทศที่เหมาะสมสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณด้วยคะแนนรวม80คะแนนค่ะสะท้อนถึงศักยภาพของไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับผู้เกษียณอายุจากทั่วโลกทางด้านคุณภาพชีวิตระบบสาธารณสุขค่าครองชีพและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยนะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกบอกว่าดัชนีดังกล่าวประเมินมาจาก7ปัจจัยสำคัญค่ะก็มีเรื่องที่อยู่อาศัยวีซ่าและสิทธิประโยชน์สำหรับผู้เกษียณค่าครองชีพการพัฒนาและธรรมาภิบาลสภาพภูมิอากาศระบบสาธารณสุขและความเหมาะสมในการใช้ชีวิตโดยอาศัยข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญผู้สื่อข่าวและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในแต่ละประเทศนะคะสำหรับไทยนั้นได้รับคะแนนโดดเด่นทางด้านค่าครองชีพสูงถึง96คะแนนค่ะสะท้อนความคุ้มค่าในการใช้ชีวิตเมื่อเทียบกับคุณภาพที่ได้รับขณะที่ด้านการพัฒนาและธรรมาภิบาลได้84คะแนนก็แสดงถึงความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการภาครัฐส่วนด้านระบบสาธารณสุขได้79คะแนนค่ะซึ่งผลการจัดอันดับนี้ก็สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลนะคะที่มุ่งจะยกระดับประเทศไทยสู่การเป็น Medical and Wellness Hub ของโลกค่ะ
0: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างนะครับเกิดเรื่องราวปาฏิหาริย์ที่เด็กชายอายุเพียง3ขวบรอดชีวิตจากแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาหลังจากติดอยู่ในซากตึกนาน6วันครับทีมกู้ภัยจากประเทศจอร์แดนเป็นผู้พบแล้วก็นำร่างเด็กชายผู้โชคดีคนนี้ออกมาจากซากอาคารที่เมืองลากัวราซึ่งเสียหายหนักที่สุดจากแผ่นดินไหว2ครั้งเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเด็กน้อยได้รับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นพบว่ามีสัญญาณชีพที่ดีจากนั้นจึงนำไปพักฟื้นในกรุงการากัสสร้างความยินดีให้กับทีมกู้ภัยและผู้ประสบภัยที่เชื่อว่าเป็นสัญญาณแห่งความหวังเพราะเป็นผู้รอดชีวิตอายุน้อยในช่วงวิกฤต3วันหลังเกิดเหตุมาได้ครับขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตของทางการนั้นเพิ่มขึ้นเป็น 1,943 และผู้บาดเจ็บกว่าหมื่นคนโดยยังมีผู้สูญหายอยู่นับหมื่นคนเช่นกันองค์การนาซาของสหรัฐได้วิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมระบุว่าหายนะภัยครั้งนี้ทำให้อาคารบ้านเรือนพังถล่มหรือว่าเสียหาย 58,870 หลังซึ่งก็คือสาเหตุที่ทำให้สหประชาชาติกังวลถึงประชาชนหลายหมื่นคนที่ไร้ที่อยู่อาศัยขาดแคลนอาหารและก็ปัจจัยต่างๆหน่วยงานของสหประชาชาติและองค์กรต่างๆพยายามแจกจ่ายอาหารและความช่วยเหลือซึ่งส่งเข้าไปถึงแล้วประมาณ50ตันแต่เมื่อมีประมาณไม่เพียงพอก็ทำให้แรงงานการทะเลาะวิวาทแก่งแย่งอาหารกันในระยะยาวหน่วยงานต่างๆเช่นองค์การอนามัยโลกก็เตือนว่าต้องมีการวางแผนระยะยาวเพื่อช่วยเหลือประชาชนหลายแสนคนเพื่อป้องกันความเสี่ยงโรคระบาดเช่นโรคหัดและก็โรคคอตีบเพราะอัตราการฉีดวัคซีนในพื้นที่ต่ำมากครับ
1: เกิดเหตุหลังคาของศูนย์กวดวิชาเอกชนแห่งหนึ่งในเมืองลาฮอร์ของปากีสถานพังถล่มลงมาค่ะส่งผลให้เด็กเสียชีวิต14รายส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า9ปีค่ะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังพบร่างของครูผู้หญิงวัย30ปีติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังด้วยซึ่งตอนนี้ทางการก็เริ่มสอบสวนหาสาเหตุที่อาจเกิดจากความประมาทแล้วค่ะข้อมูลจากทางการรัฐปัญจาบนะคะพบว่าศูนย์กวดวิชาแห่งนี้ไม่ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องแล้วก็ดัดแปลงพื้นที่ภายในอาคารที่พักอาศัยส่วนบุคคลที่มีสภาพหลังคาทรุดโทรมมาเปิดทำการซึ่งสถานกวดวิชาในลักษณะนี้สามารถพบเห็นได้ทั่วไปทั่วปากีสถานค่ะเนื่องจากเด็กๆนิยมเรียนเสริมนอกเวลาเรียนปกติโดยทางการย้ำว่าหากพบว่ามีการละเลยหรือละเมิดกฎหมายผู้เกี่ยวข้องจะต้องถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดเหตุการณ์ครั้งนี้ส่งผลให้ทางการรัฐปัญจาบสั่งเร่งตรวจสอบอาคารที่ไม่ปลอดภัยทั้งหมดเพื่อเตรียมรับมือกับช่วงฤดูมรสุมพร้อมกับเตรียมออกกฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้นกับสถานศึกษาเอกชนที่ไม่ได้จดทะเบียนขณะที่ประธานาธิบดีอาซีฟอาลีซาดารีได้แสดงความเสียใจต่อความสูญเสียและเรียกร้องให้มีการบังคับใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยของอาคารอย่างมีประสิทธิ

0: ภาพเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะนี้ขึ้นอีกค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับเวลาหมดลงแล้วครับคุณนราการทองลิ่มผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: 1สถานี Mcord Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ประเทศไทยเราเป็นแหล่งผลิตผ้าไหมที่มีคุณภาพดีมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักเลื่องลือไปทั่วโลก
5: ผ้าต้อไหมมีความโดดเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะแต่ละท้องถิ่นชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทยเพราะเป็นสินค้าหัตถกรรมที่ทำด้วยมือและเป็นภูมิปัญญาของคนไทยที่มีคุณค่า
6: Mcord Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
7: ข้าราชการมีสิ่งสำคัญที่ควรยึดมั่นอยู่2อย่างอย่างหนึ่งคือผลประโยชน์ของแผ่นดินอีกอย่างหนึ่งคือความถูกต้องเป็นธรรมผลประโยชน์ของแผ่นดินเป็นเป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติราชการส่วนความถูกต้องเป็นธรรมเป็นทั้งรากฐานและแนวทางปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายนั้นพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
8: หยุดเผาสร้างมลพิษคืนสู่ชุมชนเผาในที่โล่งไม่ว่าจะเป็นขยะต่อสั่งข้าวนอกจากจะสร้างฝุ่น PM 2.5 ทำลายสุขภาพคนในครอบครัวแล้วยังมีความผิดทางกฎหมายจำไว้ให้ดีนะคะโทษฐานสร้างเหตุรำคาญมีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน 25,000 บาทหากลามไปที่ผู้อื่นโทษจะหนักขึ้นหลายเท่าทั้งจำทั้งปรับหยุดเผาตั้งแต่วันนี้ก่อนจะมีคดีติดตัวเปลี่ยนจากการเผามาเป็นไถ่กลบเพื่ออากาศที่สะอาดเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcord Radio Go Green
9: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
10: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
11: Mcord Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
12: ทรงคุณค่ามหาศาลในการผลิตน้ำให้แก่เราน้ำซึ่งเป็นความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์รวมไปถึงเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการพัฒนาต่างๆของชาติเราจึงมีการรณรงค์ให้ปลูกป่าและปลูกต้นไม้ตามสถานที่ทั่วไปอย่างขันแข็งเพื่อทนุบำรุงสภาพแวดล้อมอันจะส่งผลดีไปถึงชาวโลกทั้งมวลต่อไปด้วยพระราชกระแสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
13: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
14: Mcord Radio Networkลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
15: เครือข่ายวิทยุอสมทภาคอีสานขอเชิญติดตามรายการดีๆที่มีครบทุกแง่มุมอีสาน360องศาท่องเที่ยวกีฬาอาหารข่าวสารทุกเรื่องทุกประเด็นโดยเครือข่ายนักจัดรายการวิทยุภาคอีสาน เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ร่วมชี้เป้าข่าวสำคัญทั่วภาคอีสาน

0: ได้ที่ Facebook MCOT อีสาน
1: สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ฟังนะคะเข้าสู่อีสาน360องศากับดีเจปังปอนปิยพรพุดีนะคะช่วงเวลานี้ค่ะเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงนะคะเราก็จะมีข้อมูลข่าวสารนะคะนำมาฝากผู้ฟังกันเช่นเคยค่ะสำหรับในวันนี้นะคะอสมทอุดรธานีเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดนะคะและเราออกอากาศพร้อมกันค่ะสำหรับอสมทบุรีรัมย์และอสมทนครราชสีมากันด้วยนะคะมีเรื่องราวดีๆนำมาฝากกันเช่นเคยนะคะทั้งในพื้นที่อุดรธานีบุรีรัมย์และโคราชค่ะส่วนจะเป็นเรื่องราวอะไรยังไงกันบ้างเดี๋ยววันนี้เรามาติดตามกันนะคะกับช่วงของอีสาน360องศาและช่วงแรกของเราค่ะกับช่วงของ Talk of the Town ค่ะ
2: Talk of the Town Talk of the Town
1: Talk of the Town ของเรานะคะวันนี้ค่ะ Talk of the Town นะคะจะไปกันที่โคราชกันก่อนนะคะที่โคราชเนี่ยเขามีแถลงข่าวนะคะทุเรียนโคราชแล้วก็รวมถึงกิจกรรมรณรงค์การบริโภคผลไม้ภายในจังหวัดนครราชสีมานะคะแต่ว่ารายละเอียดเป็นแบบไหนยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวไปติดตามจากพี่หญิงนุ้ยคุณัญญาปรากระโทค่ะ
2: Talk of the Town Talk of the Town
3: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะดีเจหญิงนุ้ยคุณนันยาค่ะจากอสมทนครราชสีมาค่ะจังหวัดนครราชสีมาในช่วงเวลาของ Talk of the Town วันนี้นะคะทักไทยคุณผู้ฟังนะคะทั้งทางโคราชแล้วก็อุดรธานีและก็บุรีรัมย์ด้วยนะคะวันนี้เราจะพาทุกท่านนะคะไปพบกับอีกหนึ่งงานดีๆที่ต้องบอกเลยว่าคนรักทุเรียนไม่ควรพลาดค่ะกับงานกิจกรรมนะคะทุเรียนโคราชและก็กิจกรรมในส่วนของการรณรงค์การบริโภคผลไม้ในจังหวัดนครราชสีมาประจำปี2569ค่ะแต่ต้องบอกเลยว่าคนรักทุเรียนห้ามพลาดเลยนะคะงานนี้มาร่วมอุดหนุนผลไม้คุณภาพนะคะจากทางผู้ผลิตโดยตรงนะคะและก็เกษตรกรของทางจังหวัดนครราชสีมาค่ะพร้อมทางเลือกซื้อสินค้านะคะและก็รวมถึงผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของดีนะคะจากโคราชในราคาที่เรียกว่าพิเศษสุดๆเลยงานนี้จัดขึ้นค่ะวันที่1-3กรกฎาคม2569บริเวณสวนสาธารณะนะคะตรงข้ามโรงแรมเมืองทองอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาค่ะอยู่ตรงใกล้ๆลานย่าโมนี่เองนะคะภายในงานค่ะก็จะพบกับกิจกรรมค่ะเรียกว่าทุเรียนโคราชคุณภาพเยี่ยมนะคะรวมถึงทุเรียนหมอนทองเนื้อเนียนนุ่มละมุนลิ้นและก็มีโปรโมชั่นสุดพิเศษกันเลยนะคะสำหรับทุเรียนลูกละ100บาทย้ำนะคะว่าลูกละ100บาทมีจำนวนจำกัดค่ะรวมถึงผลไม้ขึ้นชื่อของโคราชนะคะเงาะหวานล่อนกรอบนะคะหรือจะเป็นในส่วนของอะโวคาโดเนื้อเนียนนุ่มคุณค่ามากมายนะคะน้อยนาหวานหอมมันอร่อยละมุนและก็รวมถึงพร้อมทั้งเลือกซื้อนะคะผลไม้รสดีใหม่สดจากสวนกันเลยมาจากชาวสวนโดยตรงนะคะของดีของเด็ดนะคะในโคราชที่เรียกว่าคัดสรรคุณภาพมาให้คุณผู้ชมนะคะแล้วก็รวมถึงคุณผู้ฟังเนี่ยแล้วก็พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับเรียกว่ามารับประทานกันนะคะกันถึงบ้านกันเลยทีเดียวเชียวนะคะสินค้าแปรรูปทางการเกษตรและสินค้าโอท็อปค่ะรวมถึงในส่วนของสินค้าราคาพิเศษนะคะตลอดทั้งงานเลยงานนี้ห้ามพลาดเลยนะคะพิเศษค่ะมีในส่วนของบริการจัดส่งไปรษณีย์ฟรีกันด้วยนะคะเพื่อความสะดวกในการซื้อบางคนบอกโอ้โหไม่มีรถขนกลับนะคะไม่ต้องกลัวค่ะไม่ต้องแบกกลับบ้านนะคะเอาเป็นว่าใครที่อยากจะซื้อผลไม้กลับบ้านนะคะไปรษณีย์เขามีบริการส่งฟรีด้วยนะคะหรือจะซื้อเป็นของฝากก็สามารถที่จะส่งไปให้ผู้รับกันได้แบบโดยตรงเลยนะคะซึ่งบอกเลยค่ะว่าไปซื้อที่งานและสามารถที่จะให้ผู้จัดงานเนี่ยส่งให้ได้นะคะก็เรียกว่าเงื่อนไขค่ะเป็นไปตามที่ผู้จัดงานกำหนดนะคะอันนี้ฝากไปด้วยนะจ๊ะมีบริการส่งฟรีแต่ว่าต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขนะคะรายละเอียดก็เข้าไปดูก็ได้ที่ในงานค่ะรวมถึงสนุกกับกิจกรรมภายในงานมากมายพร้อมทั้งลุ้นรับของรางวัลมากมายกันได้ด้วยอย่าลืมงานทุเรียนโคราช2569 1-3 กรกฎาคมนี้ที่บริเวณตรงข้ามเมืองทองนะคะสวนตรงข้ามเมืองทองใกล้ๆกับลานย่าโมโคราชเรานี่เองนะเอาเป็นว่าใครที่จะไปอย่าลืมนะคะอยู่ตรงบริเวณสวนตรงข้ามโรงแรมเมืองทองใกล้กับร้านย่าโมโคราชอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานี่เองค่ะ
2: Talk of the TownTalk of the Town
1: และนั่นก็คือ Talk of the Town นะคะจากโคราชค่ะสำหรับงานทุเรียนโคราช

0: ติเนี่ยค่ะแล้วก็รวมถึงกิจกรรมนะคะในการรณรงค์ค่ะการบริโภคผลไม้ภายในจังหวัดนครราชสีมานะคะบริเวณสวนสาธารณะตรงข้ามกับโรงแรมเมืองทองนะคะอำเภอเมืองนครราชสีมานั่นเองนะคะบอกเลยว่างานนี้โปรโมชั่นดีๆเพียบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทุเรียนนะคะลูกละ100นะคะแต่ว่ามีจำนวนจำกัดนะคะรวมถึงมีเงาะมีอะโวคาโดมีน้อยหน่านะคะมีสินค้านาทีทองภายในงานแล้วก็เมื่อกี้พี่หญิงหนุ่ยบอกแล้วว่าถ้าหากว่าเป็นไปตามเงื่อนไขนะคะสามารถที่จะส่งให้ฟรีด้วยนะคะอ่ะดังนั้นนะคะใครที่สนใจค่ะก็สามารถไปกันได้นะคะงานนี้นะคะจัดโดยจังหวัดนครราชสีมาโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมาร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมานั่นเองค่ะ 1-3 กรกฎาคมนี้นะคะกับงานทุเรียนโคราชและกิจกรรมรณรงค์การบริโภคผลไม้ภายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะขอบคุณสำหรับ Talk of the Town จากโคราชกันด้วยค่ะ
1: Talk of the town
0: จากทางโคราชนะคะพาไปงานผลไม้กันแล้วนะคะตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปทางบุรีรัมย์กันบ้างนะคะที่บุรีรัมย์นะคะวันนี้จะมาทอล์กเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันค่ะ
1: Talk of the town
0: Talk of the town ค่ะตอนนี้เรามาติดตามข่าวสารดีๆจากทางบุรีรัมย์นะคะตอนนี้พี่ปอยฝนอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะปังปอแล้วก็สวัสดีคุณฟังทางบ้านด้วยค่ะปลอยฝนจากอสมทบุรีรัมย์ค่ะ
0: แหมเมื่อกี้นี้ฟังพี่หญิงนุ้ยพาไปในส่วนของผลไม้กันแล้วนะคะมีทุเรียนมีเงาะนะคะตอนนี้ค่ะมาที่บุรีรัมย์อันนี้ถามก่อนบุรีรัมย์เป็นยังไงบ้างคะวันนี
2: ้สภาพอากาศนะคะ
0: ค่ะสภาพอากาศเป็นยังไงบ้างคะวันนี
2: ้โอ้วันนี้อึมครึมเมื่อวานฝนตกค่ะในช่วงเวลาตอนเย็นๆตอนกลางคืนก็ตกมาหนักพอสมควรนะแต่ว่าจะเป็นโซนในอำเภอเมืองในตัวเมืองค่ะแต่ว่าวันนี้ก็บรรยากาศก็อึมครึมนะคะโซนอีสานรู้สึกว่าจะ 80% ของพื้นที่แล้วก็มีบุรีรัมย์เป็นหนึ่งในนั้นด้วยอาจจะมาในช่วงเย็นก็ได้ค่ะปังปอน
0: ค่ะคล้ายๆกันเพราะว่าเมื่อวานนี้ที่อุดรช่วงเย็นก็ฝนตกมาพอสมควรเลยทีเดียวนะคะน่าจะบรรยากาศคล้ายๆกันนะคะในช่วงนี้เราก็รับน้ำฝนกันไปนะคะ
2: ในส่วนก็อยากให้ตกในต่างอำเภอเนาะอำเภอบางอำเภอก็แล้งอ่ะแห้งแล้งตอนนี้ข้าวก็เริ่มแห้งตายไปบางส่วนแล้วก็มีเหมือนกันค่ะ
0: จริงค่ะเพราะว่าเวลาที่บอกว่าฝนตกในเมืองทีอะไรคนที่อยู่ต่างอำเภอชอบบอกว่าบอกให้มาตกทางนี้น้อย
2: ใช่ค่ะ
0: ก็จะเป็นแบบบรรยากาศแบบนั้นนะคะอ่ะก็หวังว่าฝนตกจะกระจายไปในทั่วทุกพื้นที่ละกันนะคะเพราะว่าในส่วนของภาคเกษตรกรภาคการเกษตรเขาก็รอรับน้ำกันอยู่เนาะเอาละค่ะตอนนี้นะคะหลังจากในเรื่องของฝนฟ้าอากาศกันไปแล้วนะคะเราจะมา Talk of the Town จากบุรีรัมย์กันบ้างค่ะวันนี้บุรีรัมย์จะมาทอล์กเรื่องอะไรคะ
2: โอ้นะคะโอกาสทองสำหรับใครที่เป็นสายร้องน้องปังปอนชอบฟังเพลงชอบร้องเพลงไหม
0: ขอเป็นสายฟังดีกว่า
2: อ๋อสายฟังใช่ไหมนะคะตอนนี้มีโอกาสนะสำหรับใครที่เป็นแบบว่าชอบร้องเพลงสายร้องห้ามพลาดค่ะเพราะว่าทางสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาบุรีรัมย์เชิญชวนน้องๆเยาวชนร่วมประกวดร้องเพลงนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะงานนี้ก็จัดโดยสำนักงานพระคลังข้างที่นะคะก็ฝากเชิญชวนไปถึงผู้ที่มีใจรักเพลงไทยร่วมสมัยเพลงลูกกรุงหรือว่าลูกทุ่งได้ร่วมสมัครการประกวดร้องเพลงเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยค่ะซีซั่น3สำหรับปีนี้ปี2569นะคะเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยค่ะก็เรียกว่าเป็นเวทีที่เปิดให้คนที่รักเพลงไทยนะคะก็อย่างที่บอกไปไม่ว่าจะเป็นเพลงลูกกรุงหรือลูกทุ่งน้องๆได้แบบว่าไปโชว์ความสามารถกันได้แบบเต็มที่เลยงานนี้ชิงถ้วยรางวัลแล้วก็มีเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาทเลยล่ะค่ะก็สามารถที่จะสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง15กรกฎาคมนี้นะคะสำหรับน้องๆเยาวชนคนไหนที่สนใจอยากจะเข้าร่วมประกวดนะคะแต่คุณสมบัติก็คือจะต้องอายุไม่เกิน18ปีค่ะเป็นน้องๆเยาวชนที่อายุไม่เกิน18ปีนะคะหรือว่ากำลังศึกษาไม่เกินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6หรือเทียบเท่า แล้วก็ไม่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศอันดับ1รองชนะเลิศอันดับ2จากการประกวดร้องเพลงในโครงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นประเภทเพลงใดก็ตามค่ะและจะต้องไม่ติดสัญญานะคะกับสัญญาห้ามนะคะกับหน่วยงานบริษัทค่ายเพลงหรือรายการใดแต่ในกรณีที่มีสัญญาผูกมัดอาจจะต้องมีหนังสือยินยอมจากต้นสังกัดนะคะเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยโอ้ก็ถือว่าสำหรับใครที่ชอบในส่วนของการร้องเพลงเนา
0: ะ
2: ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งค่ะที่น้องๆ อาจจะมีโอกาสไปสู่ในวงการบันเทิงระดับประเทศด้วยนะคะก็ฝากนะคะสำหรับผู้ที่จะสมัครนะคะสามารถสมัครสามารถที่จะเลือกเข้าร่วมประกวดได้ประเภทละ1เพลงเท่านั้นนะคะ
0: ค่ะ
2: สำหรับน้องๆเยาวชนคนไหนที่สนใจอยากจะสมัครเข้าร่วมประกวดก็เข้าไปดูรายละเอียดในส่วนของการสมัครได้ค่ะผ่านทาง Facebook นะคะ Facebook เยาวชนสืบสานรักเพลงไทยหรือนะคะอาจจะโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0909755555ในวันและเวลาราชการก็คือตั้งแต่ช่วง 8:30 นถึง 16:30 นค่ะอันนี้ก็นะคะเป็นอีกหนึ่งข่าวดีนะคะที่นำมาฝากสำหรับน้องๆเยาวชนที่เป็นสายร้องนะคะที่อยากจะเข้าร่วมประกวดก็โอ้โหเวทีนี้น้องๆได้โชว์ความสามารถกันอย่างเต็มที่ค่ะ
0: ค่ะจากเมื่อสักครู่นี้ที่พี่ฝนบอกมาก็คือในเรื่องของกติกาการรับสมัครนะคะอย่างแรกเลยก็คือในเรื่องของคนที่จะมาประกวดเนี่ยอายุไม่เกิน18ปีหรือว่าอยู่ในชั้นม.6
2: ใช่ค่ะต้องไม่เกิน18ปีนะคะเกินนี้ไม่ได้
0: ค่ะแล้วทีนี้ในส่วนของกติกาเพิ่มเติมเมื่อกี้เห็นบอกว่าต้องไม่เคยผ่านการชนะเลิศหรือว่ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1อันดับ2หรือมีค่ายมีสังกัดอันนี้ถือว่าเป็นกำลังใจสำหรับน้องๆที่อยากจะหาเวทีแสดงความสามารถจริงๆเพราะว่าบางเวทีเนี่ยเขาก็มีในส่วนของจะบอกว่านักล่ารางวัลเนาะก็มาร่วมประกวดนะคะทำให้หลายคนเนี่ยอาจจะท้อกันนิดนึงถ้าหากว่าเจอตัวเต็งๆมาเข้าประกวดอีกแล้วนะคะอันนี้ถือว่าเป็นเวทีเปิดกว้างเลยทีเดียวนะคะ
2: ใช่ค่ะนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ได้รับรางวัลไปแล้วรองอันดับ1หรือชนะเลิศอันดับ1รองชนะเลิศอันดับ2คือน้องๆก็ไม่มีโอกาสที่จะได้เข้าร่วมนะคะ
0: ค่ะก็ถือว่าเปิดโอกาสให้คนที่ยังไม่เคยได้รับรางวัลมาร่วมประกวดในครั้งนี้นะคะเดี๋ยวให้พี่ฝนฝากช่องทางในการรับสมัครกันหน่อยค่ะ
2: ค่ะก็น้องๆ นะคะคนไหนที่สนใจค่ะก็เข้าไปดูนะคะรายละเอียดได้เลยค่ะที่ Facebook นะคะเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยค่ะรวมถึงน้องๆคนไหนที่สนใจอยากจะสมัครก็เข้าไปดูในรายละเอียดกันได้ค่ะเปิดรับถึง15กรกฎาคมนี้นะคะ
0: ยังพอมีเวลานะคะอาจจะในส่วนของใครวอร์มเสียงวอร์มเพลงเอาไว้นะคะก็สามารถไปสมัครกันได้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่ปอยฝนมากนะคะ
2: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะบอกเลยว่าถูกใจสายร้องเพลงแน่นอนนะคะแล้วก็โดยเฉพาะในส่วนของใครที่อยากจะร่วมประกวดนะคะเขามีกติกาชัดเจนนะคะสำหรับน้องๆที่อยากจะหาเวทีให้ตัวเองนะคะอยากจะเปิดโอกาสให้ตัวเองได้แสดงความสามารถนะคะเวทีนี้เปิดกว้างให้น้องๆแล้วนะคะเพราะว่าในส่วนของใครที่เคยผ่านเวทีการประกวดและได้รับรางวัลมาแล้วนะคะหมดสิทธิ์ในการประกวดงานนี้นะคะดังนั้นใครที่จะหาเวทีแสดงความสามารถเวทีนี้เปิดกว้างสำหรับทุกคนนะคะขอบคุณสำหรับข่าวสารดีๆจากพี่ปอยฝนกันด้วยนะคะกับช่วงของ Talk of the Town จากบุรีรัมย์ค่ะ
1: Talk of the Town
0: ทางบุรีรัมย์นะคะเขาประกวดในเรื่องของการร้องเพลงกันไปนะคะมาที่อุดรธานีค่ะที่อุดรธานีนะคะเขาประกวดค่ะแต่ว่าเป็นการประกวด cover dance นะคะโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีนะคะมาเชิญชวนค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะเราเปิดเวที stage ไฟลุกนะคะเชิญชวนน้องๆค่ะ dance ค่ะมาร่วมประชันความสามารถนะคะโอกาสปล่อยของมาถึงแล้วนะคะกับการประกวดรวมใจ Space Cover Dance Contest 2026นะคะเป็นเวทีที่จะเปลี่ยนพลังสร้างสรรค์ให้เป็นเสียงเชียร์แล้วก็ของรางวัลค่ะถ้าหากว่าคุณมีใจรักในด้านการเต้นนะคะแล้วก็พร้อมที่จะระเบิดความมันบนเวทีค่ะรีบฟอร์มทีมแล้วก็สมัครกันด่วนนะคะซึ่งวันแข่งขันนะคะจะตรงกับวันที่15สิงหาคมนี้นะคะคุณสมบัติในการสมัครนะคะก็คือต้องอายุไม่เกิน20ปีค่ะเป็นนักเรียนนักศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียงนะคะส่วนรูปแบบของการประกวดค่ะมีความสามารถในการเต้น cover dance นะคะอันนี้ไม่จำกัดศิลปินเลยค่ะไฮไลท์พิเศษก็คือการแต่งกายต้องมีการสอดคล้องนะคะสอดแทรกนะคะเรื่องของวัฒนธรรมเข้าไปด้วยอ่ะอันนี้ก็ต้องดีไซน์ชุดกันนี้

0: กันได้นะคะที่เพจ Facebook รวมใจ Space อุดรนะคะใครที่เป็นสายเต้นสายแดนสาย Cover Dance นะคะงานประกวดครั้งนี้นะคะทางวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีสนับสนุนน้องๆนะคะให้มาแสดงความสามารถกับงานประกวดรวมใจ Space Cover Dance Contest 2026 15 สิงหาคมนี้นะคะที่รวมใจ Space ค่ะก็สามารถไปร่วมชมร่วมเชียร์กันได้ส่วนใครที่อยากจะสมัครนะคะก็สมัครได้วันนี้ถึง31กรกฎาคมนี้นะคะติดตามรายละเอียดที่ Facebook Fanpage รวมใจ Space อุดรค่ะและนี้ก็คือ Talk of the Town จากอุดรธานีค่ะ
1: Talk of the Town Talk of the Town
2: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคธาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติMCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไปภัยแล้งภัยที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อมนุษย์สัตว์และสิ่งแวดล้อมภัยแล้งจากธรรมชาติฝนทิ้งช่วงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกสภาพภูมิอากาศการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลภัยแล้งจากน้ำมือมนุษย์การทำลายชั้นโอโซนภาวะเรือนกระจกการตัดไม้ทำลายป่าMCOT Radio Network ร่วมรณรงค์หยุดวิกฤตภัยแล้งจากน้ำมือมนุษย์หยุดทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: อีสาน
6: 360องศา
0: อีสาน360องศาค่ะกับดีเจปังปอนปิยพรพุทธีนะคะสวัสดีทักทายสำหรับผู้ฟังที่ติดตามผ่านทางไลฟ์สดทางเพจ Facebook อสมทอุดรธานีด้วยนะคะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเข้าสู่ในช่วงของฟรีสไตล์วาไรตี้ค่ะ
7: ฟรีสไตล์วาไรตี
0: ้ฟรีสไตล์วาไรตี้นะคะวันนี้ที่อุดรธานีค่ะมีข่าวมาบอกสำหรับคู่รักนะคะที่กำลังมีแพลนอยากจะจัดงานแต่งงานนะคะหรือแม้แต่ในส่วนของครอบครัวนะคะที่มีคนใกล้ชิดนะคะกำลังเตรียมจะจัดงานแต่งค่ะไม่ว่าจะเป็นปลายปีปีหน้าหรือว่าในอนาคตนะคะตอนนี้ค่ะที่อุดรธานีจะมีงาน CHR Wedding Fair 2026นะคะเป็นงาน Wedding Fair แห่งปีค่ะรวมทุกแรงบันดาลใจในงานแต่งของคุณนะคะบอกเลยว่าในงานนี้นะคะอยากจะเชิญชวนคู่รักค่ะมาเดินชมไอเดียงานแต่งในสไตล์ Garden Chic Wedding นะคะเป็นงาน Outdoor Wedding นะคะที่มีความอบอุ่นเรียบหรูเป็นธรรมชาตินะคะแค่ใช้เวลานะคะเดินดู mood ดู vibe เก็บเรฟถ่ายรูปแล้วก็จินตนาการนะคะถึงวันสำคัญของตัวเองเนี่ยก็เหมาะสำหรับคู่รักที่กำลังวางแผนแต่งงานในช่วงปลายปีหรือว่าต้นปีหน้านะคะกับงาน CHR Wedding Fair 2026นะคะบอกเลยว่าไปงานนี้นะคะมีทั้งในส่วนของการไปดูเรื่องของชุดแต่งงานนะคะเครื่องประดับการตกแต่งสถานที่นะคะช่างภาพค่ะอาหารเครื่องดื่ม

0: เค้กงานแต่งหรือแม้แต่ในเรื่องของความสวยความงามนะคะไปที่เดียวครบเลยทีเดียวนะคะงานจะจัดขึ้น4และ5กรกฎาคมนี้ค่ะตั้งแต่เวลา 16:00 นถึง 20:00 นนะคะที่โรงแรมบาวเฮาส์นะคะงานนี้บอกเลยว่าเข้าชมฟรีนะคะไปเดินดูกันค่ะว่างานแต่งในฝันของคุณนะคะจะเป็นหน้าตาแบบไหนนะคะเสื้อผ้าชุดแต่งงานนะคะจะเป็นสไตล์ไหนเครื่องประดับนะคะแหวนแต่งงานนะคะควรเป็นรูปแบบไหนหรือใครที่กำลังตามหานะคะทีมที่ช่วยจัดการนะคะดูแลเรื่องของงานแต่งนะคะไปที่นี่นะคะก็อาจจะได้คอนเนคชั่นนะคะไปดูในเรื่องของการจัดตกแต่งสถานที่หรือทีมรันคิวกันด้วยนะคะก็อยากจะฝากถึงผู้ฟังนะคะใครที่มีแพลนอยากจะแต่งงานนะคะจัดวางแผนกันไว้นะคะจะแต่งปลายปีจะแต่งต้นปีหรือว่าแต่งปีหน้านะคะลองมาดูกันก่อนนะคะว่าเทรนในเรื่องของการจัดเวดดิ้งแบบเอาท์ดอร์นะคะควรจัดแบบไหนสไตล์ไหนนะคะบอกเลยว่าอาจจะสร้างไอเดียนะคะสำหรับงานสำคัญของคุณก็ได้นะคะกับ CHR Wedding Fair 2026ค่ะ 4-5 กรกฎาคมนี้นะคะตั้งแต่ 16:00 ถึง 20:00 ค่ะที่โรงแรมบาวเฮาส์อุดรธานีค่ะและนี่ก็คือฟรีสไตล์วาไรตี้จากอุดรธานีค่ะ
1: ฟรีสไตล์วาไรตี้
0: เรียกได้ว่าวันนี้นะคะข้อมูลข่าวสารครบรถกันเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารจากทางโคราชนะคะที่พาเรานะคะไปงานผลไม้นะคะทางบุรีรัมย์นะคะก็ชวนน้องๆนะคะอายุไม่เกิน18ปีไปประกวดร้องเพลงนะคะอุดรธานีค่ะกับงานประกวด Cover Dance นะคะรวมใจ Space Cover Dance นะคะและรวมถึงในส่วนของงาน CSR Wedding Fair 2026ด้วยนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็คืออีสาน360องศาจากพื้นที่ภาคอีสานของเรานะคะและเราออกอากาศพร้อมกันค่ะอสมทอุดรธานีอสมทบุรีรัมย์นะคะและอสมทนครราชสีมารวมถึงทางออนไลน์นะคะแอปพลิเคชัน Mcord Connect และ Facebook Fanpage อสมทอุดรธานีกันด้วยค่ะช่วงนี้นะคะหมดเวลาแล้วขอบคุณสำหรับทุกพื้นที่ในการติดตามนะคะดีเจปังปอนปิยพรพุทธีวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: อีสาน
3: 360องศา

0: ณะนี้เวลา 13:00 นสถานีวิทยุอสมทอุดรธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้องยื่นฟ้องกกต.จัดพิมพ์บาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งอ้างทำลายความลับและละเมิดสิทธิ์ชี้ผู้ร้องไม่ใช่ถูกละเมิดสิทธิ์โดยตรงศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์มีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยในคดีที่นางสาวณัฐธิดานิโคทางกูลผู้ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา213โดยกล่าวอ้างว่าการกระทำของคณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่กำหนดรูปแบบและจัดพิมพ์รหัสแท่งหรือบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณที่กำหนดให้มีรหัส QR code เท่านั้นและจากการร้องเรียนของบุคคลอื่นเห็นได้ว่าการเลือกตั้งไม่เป็นความลับและเมื่อสิทธิ์เลือกตั้งขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา3มาตรา25และมาตรา41วงเล็บ3ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยการอภิปรายแล้วเห็นว่าข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบไม่ได้บรรยายว่าผู้ร้องถูกละเมิดสิทธิ์หรือเสรีภาพโดยตรงและได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการกระทำของผู้ถูกร้องทั้งสองอย่างไรเป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นของผู้ร้องเท่านั้นประกอบกับผู้ร้องไม่ได้แสดงเหตุผลประกอบข้อโต้แย้งว่าการเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยลับอย่างไรกรณีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ2561มาตรา46วรรค1และวรรค2ดังนั้นผู้ร้องไม่อาจยื่นคำร้องดังกล่าวตามรัฐธรรมนูญมาตรา213อันสิทธิ์ขอรอผลคณะกรรมการสอบทุจริตท้องถิ่นสรุปผลครบ7วันรายงานตรงวันพรุ่งนี้พร้อมดำเนินการข้าราชการเอี่ยวขบวนการนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการพิจารณาของกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นที่มีนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยดูแลด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการครบ7วันว่านายสันติธรได้รายงานว่าขณะนี้อยู่ระหว่างสรุปข้อเท็จจริงก่อนที่จะนำข้อสรุปในวันนี้ที่รองปลัดและคณะกรรมการได้ตรวจสอบมารายงานตนอีกครั้งหลังจากนั้นจะแจ้งให้ทุกคนได้รับทราบอีกครั้งถึงผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งการตรวจสอบครั้งนี้เป็นการตรวจสอบของกระทรวงมหาดไทยส่วนคดีอาญาเป็นการดำเนินการของตำรวจขณะเดียวกันปปช.อยู่ระหว่างการเขียนไทม์ไลน์ซึ่งมีกรอบเวลาตรวจสอบ 3-6 เดือนซึ่งจะมีการพูดคุยกันอีกครั้งเพื่อให้ข้อมูลเป็นหนึ่งเดียวแต่ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยจะต้องชี้ให้ได้ว่ามีความบกพร่องหรือผิดพลาดอย่างไรและใครอยู่ในกระบวนการนี้ส่วนรายละเอียดว่ามีข้าราชการระดับใดเข้าไปเกี่ยวข้องบ้างหรือไม่นายอันสิทธิ์กล่าวว่าต้องรอรายละเอียดจากรองปลัดที่เป็นประธานการตรวจสอบยืนยันว่าหากผลสอบแล้วเสร็จจะต้องแถลงต่อสาธารณชนไม่มีการปกปิดแน่นอนทางนี้มีการพูดคุยกับปปช.โดยตลอดแต่ยอมรับว่ามีข้อบกพร่องแต่ยังไม่ทราบเรื่องรายละเอียดส่วนความคืบหน้าการแจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลในคลิปเสียงอ้างภรรยาปลัดกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นนั้นย้ำไปแล้วว่าต้องบังคับใช้กฎหมายในทุกกรณีส่วนคนที่ชื่อกิจจะแจ้งความจับคนที่ชื่อส้มนั้นมองว่าเมื่อมีการเปิดเผยความจริงก็ยิ่งดีเพราะต้องการหาตัวการที่อยู่ข้างหลังให้ได
2: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริง
8: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคต ภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
11: คลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
10: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
12: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย

0: จำกัดมหาชนติดขัดเรื่องการรักษาไม่รู้จะใช้สิทธิบัตรทองยังไงไปที่ไหนได้บ้างต้องการร้องเรียนร้องทุกข์มีคำถามมากมายเกี่ยวกับการใช้สิทธิบัตรทองสอบถามได้ที่สายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงตอบทุกคำถามให้คุณรู้ทุกเรื่องเพื่อไม่พลาดทุกสิทธิการรักษา
1: รายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกันกับน้องยูดีพร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษที่นำมาฝากกันค่ะกับแคมเปญมื้อเที่ยงนี้ฟรีเครื่องดื่มที่ศูนย์อาหารยูดีทาวน์ฟู้ดเซ็นเตอร์เพียงซื้อบัตรแบบไม่แลกคืนในช่วงเวลา 11:00 น.ถึง 14:00 น.บัตร100บาทรับฟรีน้ำดื่มอะควาฟีน่า1ขวดบัตร200บาทรับฟรีเป๊ปซี่แม็ก1ขวดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ตู้แลกบัตรแคชการ์ดมื้อเที่ยงนี้ฟรีเครื่องดื่มที่ยูดีทาวน์ฟู้ดเซ็นเตอร์
3: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
0: M-Cot Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
4: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 MHz ออกอากาศจากอาคารทำการเลขที่ 83/27 ถนนวัฒนานุวงศ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี042-304-454จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ M-Cot Radio ช่วงอสมทเพื่อชุมชนดำเนินรายการโดยพิยาพรพุทธดี

0: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
1: และแน่นอนค่ะในช่วงของอสมทเพื่อชุมชนนะคะเรามีข้อมูลข่าวสารดีๆจากคุณยุทธพงศ์กำหนดแน่มาให้ติดตามกันค่ะ
2: สวัสดีครับยุทธพงศ์กำหนดแน่กลับมาพบพูดคุยกับท่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM จังหวัดอุดรธานีกันเช่นเคยวันนี้ตรงกับวันพุธที่1กรกฎาคม2569วันนี้มาคุยกันเรื่องร้อนๆในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาแล้วก็ยังไม่มีข้อสรุปครับนั่นก็คือเรื่องของสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีมีภาคประชาชนออกมาเคลื่อนไหวร้องเรียนให้มีการสอบสวนสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์บางแห่งบางที่ค้างเงินค่าโปรงศพให้กับทายาทของสมาชิกจำนวนมากซึ่งท่านผู้ว่าการจังหวัดอุดรธานีนะครับที่มอบหมายให้คุณพิสิทธิ์ชัยอภัยปิยกุลรองผู้ว่าการจังหวัดออกมาติดตามตรวจสอบเรื่องนี้หน่อยซิพร้อมกับมีคำสั่งใน2 ส่วนส่วนหนึ่งก็คือสั่งให้ศูนย์ดำรงธรรมรับเรื่องราวร้องเรียนจากประชาชนทั่วไปว่าใครบ้างเอ่ยยังไม่รับค่าโปรงศพจากชาปนกิจสงเคราะห์ในส่วนใดกันบ้างวงเงินสักเท่าไหร่พร้อมกับสั่งการลงไปนายอำเภอทั้ง20อำเภอไปประสานกับผู้นำองค์กรปกครองท้องถิ่นซึ่งเป็นนายทะเบียนสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์กันอยู่ตรวจสอบหน่อยซิว่าพื้นที่ของท่านมีกี่สมาคมชาปนกิจมีสมาชิกเท่าไหร่คงค้างสมาชิกอยู่บ้างหรือไม่และจำนวนเท่าใดซึ่งเวลาก็ผ่านมาพอสมควรแล้วนะครับเมื่อวานนี้ที่ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมชั้น5อาคาร1สารกลางจังหวัดอุดรธานีนายพิสิทธิ์ชัยอภัยปิยกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีท่านก็เป็นประธานในการประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาการร้องเรียนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ทั้งจังหวัดอุดรธานีครับซึ่งก็มีคุณเชิดชัยพรหมอารักษ์อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์ช่วยเหลือทางกฎหมายแล้วก็การบังคับคดีของจังหวัดอุดรธานีมาร่วมรับฟังปัญหาแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะแนวทางกันด้วยโดยมีหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานีซึ่งถือกฎหมายฉบับนี้อยู่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานีซึ่งรับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนกอรมน.จังหวัดอุดรธานีก็สำรวจตรวจสอบความมั่นคงหน่อยซิตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีซึ่งอนาคตอาจต้องดำเนินคดีกับใครปลัดอำเภอจากผู้แทน20อำเภอแล้วก็นายกหรือว่าปลัดขององค์กรปกครองท้องถิ่นทั้งจังหวัดอุดรธานีเดินทางมาร่วมประชุมกันเริ่มต้นจากการรายงานผลการสอบสวนสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ในเขตเทศบาลนครอุดรธานีซึ่งมีประชาชนร้องเรียนเข้ามามากที่สุดครับเรื่องนี้นายกิติกรทีฆธนนท์นายกเทศมนตรีนครอุดรธานีในฐานะนายทะเบียนก็รายงานความคืบหน้าด้วยตัวเองขณะเดียวกันก็มีนิติกรของเทศบาลนครอุดรธานีได้กล่าวถึงข้อมูลเสริมนะครับในการประชุมก็พูดถึงข้อเท็จจริงว่าสมาคมชาปนกิจดังกล่าวเนี่ยยังไม่ได้จ่ายสตุ้งสตังค์ให้กับทายาทผู้เสียชีวิตจำนวนมากก็เลยมีคำสั่งไปยังสมาคมชาปนกิจดังกล่าวให้หยุดรับชำระเงินสงเคราะห์จากสมาชิกทั้ง20อำเภอและรายงานการตรวจสอบพบว่ามีผู้ร้องเรียนที่ยังไม่ได้รับเงินชดเชยหรือเงินเยียวยาจากสมาคมรวมทั้งสิ้น657คนซึ่งทั้งหมดเนี่ยคณะกรรมการและนิติกรเดินทางลงไปสอบสวนในทุกพื้นที่และทุกอำเภอโดยระบุว่าสมาชิกไม่ได้รับเงินสงเคราะห์เริ่มมาตั้งแต่ปี2564เริ่มจากการเก็บเงินสมาชิกไม่ได้ 100% ตรวจสอบย้อนหลังไปเมื่อปี2565พบว่าสมาคมรับเงินจากสมาชิก151ล้านบาทแต่ต้องจ่ายเงินสงเคราะห์154ล้านบาทเงินที่จ่ายไปเกินกว่ารายรับมากกว่า3ล้านบาทและในปี2566รายรับ100ล้านบาทแต่ต้องจ่ายไป128ล้านบาทกระทั่งในปี2568ก็เกิดภาวะหนี้สะสมทำให้ความเชื่อมั่นสมาคมลดลงสมาชิกลดลงเหลือประมาณ 8,000 รายแล้วก็เหลือ 4,000 รายท ทำให้รายรับเหลือเพียงแค่63ล้านบาทขณะที่รายจ่ายที่ต้องจ่ายเงินสงเคราะห์มีสูงถึง100ล้านบาทเมื่อมีการตรวจสอบลงไปรายละเอียดเพิ่มเติมพบว่ามีเงินค้างชำระเงินสงเคราะห์ตั้งแต่เดือนมกราคมปี2067ถึงปัจจุบันประมาณความเสียหายจากถ้อยคำถึงผู้เสียหายราวมากกว่า60ล้านบาทส่วนความเห็นของคณะกรรมการพบว่าลักษณะในการจ่ายเงินสงเคราะห์ไม่ถูกต้องตามประกาศของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์การกำหนดค่าใช้จ่ายให้กับตัวแทนในการไปเก็บเงินหากเก็บเงินได้เร็วจะได้ร้อยละ3หากเก็บเงินที่ค้างจ่ายจะได้เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ1ทำให้เงินในการจ่ายสงเคราะห์ส่วนนี้หายไปด้วยรวมทั้งการหักค่าดำเนินการของสมาคมอีกร้อยละ6หรือร้อยละ8ตามอัตราสมาชิกที่มีอยู่ก็ทำให้เงินส่วนนี้หายไปด้วยเช่นกันตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการเพื่อเสนอต่อนายทะเบียนดำเนินการตามกฎหมายตามที่อำนาจทางกฎหมายมีอยู่นายพิสิทธิ์ชัยอภัยปิยกุลประธานครับท่านกล่าวชื่นชมเทศบาลนครอุดรธานีที่สั่งให้สมาคมยุติการรับเงินสงเคราะห์จากสมาชิกนำไปสู่การยึดแนวทางการปฏิบัติของเทศบาลนครอุดรธานีไปยังพื้นที่ทั้ง20อำเภอซึ่งเบื้องต้นทราบว่ามีสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีมากกว่า100แห่งตรวจสอบลงไปพบว่ามีเพียง88แห่งที่ได้รับอนุญาตและมีอยู่16แห่งได้จดทะเบียนยกเลิกสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ไปแล้วในส่วนที่ประชาชนมาร้องเรียนสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานียังไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนหรือค่าปลงศพรวมทั้งสิ้น16สมาคมจำนวนมากที่สุดก็คือในพื้นที่อำเภอเมืองซึ่งมี8สมาคมมีผู้ร้องเรียนมากกว่า 1,000 รายรองลงมาก็คืออำเภอโนนสะอาด116รายนอกนั้นเป็นสมาคมชาปนกิจในพื้นที่อำเภอบ้านดุงอำเภอกุมภาวะปีอำเภอกุดจับแห่งละ 1-2 รายสมาชิกที่ได้รับความเดือดร้อนค้างจ่ายค่าสงเคราะห์ศพได้รับค่าสงเคราะห์ศพไม่ครบหรือผัดผ่อนการจ่ายค่าสงเคราะห์ศพเป็นเวลานานๆสามารถร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานีและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทั้ง20อำเภอยุทธพงศ์กำหนดแน่ขอบคุณทุกฝ่ายลาท่านสวัสดีครับ
1: ข่าวสารดีๆมีให้ฟังกันทุกวันนะคะที่นี่อสมทอุดรธานี 91.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ

0: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง M-Card Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
1: M-Card Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
2: หยุดเผาสร้างมลพิษคืนสู่ชุมชนเผาในที่โล่งไม่ว่าจะเป็นขยะต่อสั่งข้าวนอกจากจะสร้างฝุ่น PM 2.5 ทำลายสุขภาพคนในครอบครัวแล้วยังมีความผิดทางกฎหมายจำไว้ให้ดีนะคะโทษฐานสร้างเหตุรำคาญมีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน 25,000 บาทหากลามไปที่ผู้อื่นโทษจะหนักขึ้นหลายเท่าทั้งจำทั้งปรับหยุดเผาตั้งแต่วันนี้ก่อนจะมีคดีติดตัวเปลี่ยนจากการเผามาเป็นไถกลบเพื่ออากาศที่สะอาดเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Card Radio Go Green
3: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: M-Card Radio 91.5 อสมทอุดรธานีสถานีเพลงฮิตข่าวสารทันสมัยฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcard.net และแอป M-Card Connect สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา Facebook Fanpage อสมทอุดรธานีโทร042-304-454 LINE ID M-Card 91.5
1: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ M-Card Radio Go Green
0: M-Card Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี

0: Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
1: ขณะนี้เวลา 14:00 นสถานีวิทยุอสมทอุดรธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: นีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันศาลรัฐธรรมนูญมีมติกระฉันไม่รับคำร้องอนุทินแต่งตั้งพิพัฒน์คุมนโยบายพลังงานเอื้อประโยชน์ธุรกิจเครือญาติแต่เหตุผู้ร้องไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรงศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์มีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยในคำร้องที่นายธนาวิทย์วงศ์ทานทิพย์ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยโดยอ้างว่าการกระทำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่มีคำสั่งแต่งตั้งนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้ดำรงตำแหน่งที่มีอำนาจกำกับดูแลและสั่งการเกี่ยวกับนโยบายพลังงานการบริหารจัดการสถานการณ์น้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียในธุรกิจพลังงานอาจส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับตนเองและเครือญาติโดยศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยการอภิปรายแล้วเห็นว่าข้อเท็จจริงตามคำร้องเพิ่มเติมและเอกสารประกอบไม่ปรากฏว่าผู้ร้องถูกละเมิดสิทธิ์หรือเสรีภาพโดยตรงและได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิ์หรือเสรีภาพจากการแต่งตั้งผู้ถูกร้องทั้งสองอย่างไรผู้ร้องไม่ใช่บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิ์หรือเสรีภาพศาลรัฐธรรมนูญสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาดังนั้นผู้ร้องไม่อาจยื่นคำร้องดังกล่าวตามรัฐธรรมนูญมาตรา213วรงเปิดกองทุนบำนาญสสสวของงบ294ล้านบาทจีนักการเมืองเสียสละอย่าเบียดเบียนภาษีประชาชนนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมสสบัญชีรายชื่อพรรคไทยภักดีอภิปรายต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวาระพิจารณาเรื่องด่วนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3.788 ล้านล้านบาทซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอต่อเนื่องวันที่3ถึงการเสนอของงบประมาณให้แก่กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาโดยในปีงบประมาณ2570ขอจัดสรร294ล้านบาทเพื่อจ่ายบำนาญและสวัสดิการให้ส.ส.และส.ว.โดยในปี2569ใช้งบประมาณจำนวน420ล้านบาททั้งนี้มีรายงานคาดการณ์ปี2569จะใช้เงินสูงถึง941ล้านบาทในขณะที่มีการสมทบจากสมาชิกรัฐสภาเพียงปีละ29ล้าน4แสนบาททำให้มีค่าใช้จ่ายสูงถึงเกือบ30เท่าซึ่งตนมองว่าการเอาเปรียบประชาชนและในปีงบประมาณ2570เชื่อว่าจะเกิดปัญหากองทุนติดลบโดยปี2570ตั้งงบไว้294ล้านบาทเท่ากับจะติดลบกว่า645ล้านบาทการแก้ปัญหาอาจต้องของงบกลางแม้รัฐบาลตั้งงบกลางไว้5แสนล้านบาทแต่เพื่อช่วยเหลือประชาชนเมื่อมีสถานการณ์ฉุกเฉินมีภัยพิบัติซึ่งงบกลางไม่ได้ตั้งไว้เพื่อช่วยเหลือนักการเมืองด้วยหลักคิดและเหตุผลของการตั้งกองทุนแต่จากระบบบัญชีไปต่อลำบากจึงเรียกร้องให้เสียสละเพื่อให้ประชาชนรู้สึกว่าเป็นที่พึ่งไม่ใช่เบียดเบียนภาษีของประชาชนผลกระทบกรณีนักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังไม่มีนักท่องเที่ยวยกเลิกการจองห้องพักที่สงขลาแต่กังวลหากรัฐควบคุมสถานการณ์ไม่ได้ที่ดารัชชิดวงรายงานค่ะ
1: กรณีเกิดเหตุการณ์ไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยหนึ่งเหตุการณ์ทำให้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียได้รับบาดเจ็บทำให้ทางการมาเลเซียมีการประกาศเตือนให้พลเมืองของมาเลเซียเพิ่มความระมัดระวังหากเดินทางเข้ามาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยนายสิทธิพงศ์สิทธิพัทรประภานายกสมาคมโรงแรมหาดใหญ่สงขลากล่าวว่าสิ่งสำคัญคือรัฐจะต้องมีมาตรการควบคุมไม่ให้สถานการณ์บานปลายมายังเมืองท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลาโดยเฉพาะในอำเภอหาดใหญ่ไม่อย่างนั้นจะสูญเสียความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่ถือเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มหลักของจังหวัดสงขลาส่วนข้อเสนอแนะนั้นเห็นว่ารัฐควรมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ต่อเนื่องในอำเภอหาดใหญ่นั้นมีมาตรการปฏิบัติการต่อเนื่องในส่วนของภาคเอกชนจะมีมาตรการในการตรวจบัตรประจำตัวประชาชนการแสดงตัวตนที่ชัดเจนของทั้งคนไทยและชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าหรือโรงแรมซึ่งเป็นมาตรการที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นถือเป็นมาตรการที่ดำเนินการมาแล้วต่อเนื่องหลายปีจนทำให้นักท่องเที่ยวมีความเข้าใจว่ามาตรการเข้มงวดที่ดำเนินการนั้นเป็นมาตรการที่สร้างความปลอดภัยทำให้นักท่องเที่ยวไม่ได้มองเป็นปัญหาหรืออุปสรรคต่อการท่องเที่ยวแต่กลับทำให้มีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นอย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการยกเลิกการจองห้องพักโรงแรมในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาแต่อย่างใดโดยนักท่องเที่ยวมีความเข้าใจว่าอำเภอหาดใหญ่นั้นอยู่ห่างจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ดารัชชิดวงสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทาง

0: การเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย

0: จากมหาชน
1: เพราะความดันผิดปกติหรือภาวะหัวใจผิดปกติสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัยใส่ใจตัวเองทุกวันด้วยใหม่ Omron รุ่น Complete เครื่องวัดความดันและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจในเครื่องเดียวแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นตรวจวัดความดันรู้ทันโรคร้าย Omron รุ่น Complete หาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำหรือ Omron Official Store Omron All for Healthcare โดย Omron Healthcare ประเทศไทยจำกัดโทร020215555อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
2: ้สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกันกับน้องยูดีพร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษที่นำมาฝากกันค่ะกับแคมเปญมื้อเที่ยงนี้ฟรีเครื่องดื่มที่ศูนย์อาหารยูดีทาวน์ฟู้ดเซ็นเตอร์เพียงซื้อบัตรแบบไม่แลกคืนในช่วงเวลา 11:00 น.ถึง 14:00 น.บัตร100บาทรับฟรีน้ำดื่มอะควาฟีน่า1ขวดบัตร200บาทรับฟรีเป๊ปซี่แม็ก1ขวดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ตู้แลกบัตรแคชการ์ดมื้อเที่ยงนี้ฟรีเครื่องดื่มที่ยูดีทาวน์ฟู้ดเซ็นเตอร์
3: เวเบอร์มีการซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ปกป้องบ้านชัว
4: ตุ๊กแก่
5: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
6: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
7: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 MHz ออกอากาศจากอาคารทำการเลขที่ 83/27 ถนนวัฒนานุวงศ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี042-304-454จากนี้ไปขอเชิญคุณรับฟังรายการ M-Pod Radio ดำเนินรายการโดยปิยาพรพุทธดี

สวัสดีทักทายยามบ่ายนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่สมท. ดอทธานี 91.5 เมกะเฮิรตซ์กับหน้าที่ของปังปอนนะคะช่วงเวลานี้ส่งงานเพลงเพราะให้คุณได้ติดตามและแนะนำเพลงกับเรากันได้ทาง042-304-146 Facebook Fanpage อสมท. อุดรธานี LINE ID mcord 91.5 ค่ะ

สวัสดีทักทายสายหลังใหม่กันด้วยนะคะ0423041465ค่ะสวัสดีทักทายผู้ก่อการดีจากอำเภอประจักษ์นะคะวันนี้คุยกันแบบลำบากนิดนึงฟังแล้วแบบเสียงก็ไม่ค่อยชัดนะคะคลื่นก็ไม่ค่อยดีนะคะฟ้ามืดครึ้มฝนกำลังตกหนักเลยนะคะว่าอย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวยังไงตอนนี้นะคะในหลายๆพื้นที่เป็นยังไงกันบ้างสามารถแจ้งการรับฟังกันได้ทาง0423041465นะคะเมื่อสักครู่นี้เปิดเพลงชัยนี่กันไปนะคะมีโทรมาทวงติดหนี้ผมอยู่หรือเปล่าใช่ค่ะเมื่อเช้านี้ติดอยู่ 2-3 เพลงนะคะทยอยเปิดชัยนี่กันก่อนนะคะสำหรับเพลงที่ติดค้างกันอยู่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะขอบคุณสำหรับสายหลังไมค์นะคะที่เพิ่มเติมงานเพลงกันเข้ามาด้วยนะคะกับอสมท. อุดรธานี 91.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ

0: แอบรักแฟนเก่านะคะหนึ่งเพลงที่ขอมาจากผู้ก่อการดีอำเภอประจักษ์นะคะจัดให้แล้วเรียบร้อยบอกว่าเมื่อเช้านี้ไปเจอแฟนเก่ามาเขายังสวยเหมือนเดิมนะคะขอบคุณมากนะคะสำหรับเพลงที่เพิ่มเติมกันเข้ามานะคะแล้วก็รวมถึงเรื่องราวดีๆที่นำมาเล่าสู่กันฟังด้วยนะคะกับอสมทอุดรธานี 91.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะสวัสดีทักทายทางสะพานเหลืองด้วยนะคะพี่สาวทักทายเข้ามานะคะทางหลังไมค์บอกว่าแถวสะพานเหลืองฝนยังไม่ตกนะแล้วก็มีขอเพลงเพิ่มเติมมานะคะลาสาวแม่กลองนะคะเดี๋ยวรอสักครู่ปอมเปิดให้นะคะช่วงนี้ค่ะขอบคุณทางด้านของออมร่อนกันก่อนนะคะเรื่องของความดันผิดปกติหรือว่าภาวะหัวใจผิดปกตินะคะสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัยค่ะใส่ใจตัวเองทุกวันนะคะด้วยออมร่อนรุ่นคอมพีทนะคะเครื่องวัดความดันและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจในเครื่องเดียวนะคะแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นค่ะตรวจวัดความดันรู้ทันโรคร้ายนะคะออมร่อนรุ่นคอมพีทนะคะหาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำหรือว่าออมร่อน Official Store นะคะออมร่อนFor Healthcare นะคะแล้วก็บริษัทออมร่อน Healthcare ประเทศไทยจำกัดนะคะสามารถที่จะโทรสอบถามเพิ่มเติมนะคะได้ที่020215555 020215555ค่ะอย่าลืมอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้กันด้วยนะคะขอบคุณสำหรับทางด้านของออมร่อนรุ่นคอมพีทค่ะ
1: MCOT Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง MCOT Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานีMCOT Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Radio 91.5 อสมทอุดรธานีสถานีเพลงฮิตข่าวสารทันสมัยฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา Facebook Fanpage อสมทอุดรธานีโทร042-304-454 LINE ID MCOT 91.5
1: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ MCOT Radio Go Green MCOT Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี

0: หนึ่งเพลงเพราะๆซึ้งๆนะคะขอเป็นเวอร์ชั่นของไททนาวุฒินะคะลาสาวแม่กรองค่ะเพลงที่ขอมาจากพี่สาวทางสะพานเหลืองนะคะทักทายเข้ามาแล้วก็บอกว่าแถวทางนั้นยังไม่ตกนะจ๊ะส่วนทางผู้ก่อการดีนะคะที่บอกมาว่าฝนตกฟ้าครึ้มกันเลยทีเดียวนะคะส่วนพื้นที่อื่นก็สามารถแจ้งผลการรับฟังกันได้นะคะทาง042304146นะคะ Facebook Fanpage อสมทอุดรธานีและ LINE ID mcord91.5 ค่ะแล้วแต่เลยว่าจะสะดวกช่องทางไหนนะคะสามารถที่จะพูดคุยกับเรากันได้ทุกช่องทางนะคะและช่วงนี้นะคะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะร่วมสร้างสีสันและความสนุกนะคะเฟ้นหา mcord superfan ค่ะในช่วงของการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกนะคะผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันค่ะเปิดโอกาสให้แฟนบอลนะคะร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือว่าทีมชาติที่ชื่นชอบนะคะลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทค่ะร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net นะคะเพียงแค่ลงทะเบียนแล้วก็เข้าสู่ระบบค่ะเลือกแพ็กเกจ mcord superfan นะคะเพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตร่วมเชียร์ทีมโปรดนะคะกับแพ็กเกจเริ่มต้นนะคะที่ mcord superfan starter 20 บาทได้10 สิทธิ์ในการร่วมโหวตค่ะไปจนถึง500 บาทนะคะกับ mcord superfan diamond ได้รับ300 สิทธิ์ในการร่วมโหวตกิจกรรมค่ะซึ่งของรางวัลสำหรับภารกิจหลักนะคะลุ้นรับรางวัลค่ะรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะคะฟาริซอน MPV EV Superware มูลค่า 1,599,000 บาทจำนวน1 รางวัลค่ะรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC 3จำนวน5 รางวัลตั๋วเครื่องบิน Bangkok Airways ภายในประเทศจำนวน24 รางวัลค่ะ Go Give Voucher จำนวน5 รางวัลนะคะแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcord Superfan ค่ะที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100 อันดับแรกนะคะจะได้รับรางวัลพิเศษเพิ่มเติมค่ะติดตามรายละเอียดเงื่อนไขนะคะการเข้าร่วมกิจกรรมแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net นะคะร่วมสนุกได้วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20 กรกฎาคมนี้ค่ะกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันค่ะ
1: Mcord Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24 ชั่วโมง
0: เอาละค่ะตอนนี้นะคะมาทักทายกับเพลงที่ขอมาทักทายเริ่มต้นด้วยสวัสดีวันหวยออกว่าอย่างนั้นนะคะขอบคุณพี่ต้นด้วยนะคะขอเพลงเข้ามาวันนี้เลือกเพลงหม้อหุงข้าวนะคะฝากถึงพี่วันชัยพ่อหนองน้องสุกน้องแบงค์นะคะหนุ่มภูธรบ้านผือนะคะร้านต้นคูนด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงแฟนรายการทุกคนด้วยนะคะวันนี้ส่งหม้อหุงข้าวให้ทุกคนได้ติดตามกันค่ะ

0: จัดไปนะคะสำหรับหม้อหุงข้าวค่ะเพลงที่เขามาจากพี่ต้นนนสูงนะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับเพลงที่เพิ่มเติมกันเข้ามาค่ะทาง0423041416กันด้วยนะคะและช่วงนี้นะคะขอขอบคุณค่ะทางด้านของคณอนะคะคณออร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม่ค่ะเข้มข้นถึงรส2เท่านะคะทำได้ทุกเมนูทุกคำอร่อยชัวร์ทุกครัวอร่อยจริงค่ะคณออร่อยชัวร์สูตรใหม่นะคะเข้มข้นกว่าเดิม2เท่าดับเบิลความหอมของเครื่องเทศค่ะให้ทุกคำอร่อยชัวร์ทุกครัวอร่อยจริงนะคะหอมเครื่องเทศกว่าเดิมเพิ่มกระเทียม3เท่าพร้อมพริกไทยค่ะและมีส่วนผสมของเนื้อหมูแท้นะคะคุ้มค่าซอง800กรัมปรุงได้200จานค่ะละลายง่ายนะคะเข้มข้นเข้าเนื้อเร็วชูรสชาติทุกจานเด็ดเลยค่ะทั้งผัดหมักต้มทอดนะคะทำได้หลายจานควบคุมต้นทุนได้คงที่ทำอาหารได้ทุกเมนูไม่ว่าจะเป็นเมนูไหนนะคะยิ่งปรุงในอาหารอีสานยิ่งแซ่บเลยค่ะคณออร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม่เข้มข้นถึงรส2เท่าทำได้ทุกเมนูทุกคำอร่อยชัวร์ทุกครัวอร่อยจริงค่ะ
1: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดี

0: โอละน้อหมอลำนะคะเวียงนฤมลค่ะส่งให้ได้ติดตามกันในช่วงนี้นะคะอสมทอุดรธานี 91.5 เมกะเฮิรตซ์คุณฟังคะช่วงนี้ฝากข่าวจากกรมการจัดหางานค่ะกับการรับสมัครนะคะทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะทำงาน 3,300 คนค่ะสมัครผ่านออนไลน์ได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะคะ2กรกฎาคมค่ะถึง6กรกฎาคมนะคะนายสมชายมรกตศรีวานค่ะอธิบดีกรมการจัดหางานนะคะได้กล่าวถึงกรมการจัดหางานค่ะประกาศรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงานนะคะครั้งที่18ค่ะเพื่อรับสมัครคนงานไทยไปทำงานที่สาธารณรัฐเกาหลีตามระบบอนุญาตการจ้างแรงงานต่างชาตินะคะโดยประเภทกิจการค่ะที่เปิดรับสมัครในครั้งนี้นะคะจำนวน 3,300 คนค่ะได้แก่กิจการอุตสาหกรรมการผลิตจำนวน 2,000 คนนะคะกิจการเกษตรและปศุสัตว์นะคะจำนวน 1,000 คนค่ะรวมถึงกิจการก่อสร้างจำนวน300คนนะคะเพื่อเสนอให้นายจ้างพิจารณาคัดเลือกไปทำงานที่สาธารณรัฐเกาหลีค่ะโดยผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ toeia.doe.go.th นะคะตั้งแต่วันที่2กรกฎาคมถึง6กรกฎาคมตลอด24ชั่วโมงค่ะขอบคุณข้อมูลข่าวสารดีๆจากกรมการจัดหางานกันด้วยค่ะ
1: Mcard Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
0: เดี๋ยวช่วงนี้ส่งท้ายปิดเบรกกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาในช่วงเวลาดีๆนะคะช่วงของงานเพลงสติงฮิตค่ะ
1: Mcard Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ

0: MCOT Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
1: MCOT Radio 91.5 อสมทอุดรธานีสถานีเพลงฮิตข่าวสารทันสมัยฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา Facebook Fanpage อสมทอุดรธานีโทร042-304-454 Line ID MCOT 91.5

ถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันตำรวจไซเบอร์ทลายเว็บพนันรายใหญ่เงินหมุนเวียนกว่า 2,500 ล้านบาทต่อปีใจ AI ปลอมหน้าไฮอภพรหลอกโปรโมทเว็บบุกค้นบริษัทเพลย์เมนต์เกตเวย์รับโอนเงินตำรวจไซเบอร์เปิดปฏิบัติการปราบปรามเครือข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์รายใหญ่ที่มีเงินหมุนเวียนกว่า 2,500 ล้านบาทต่อปีพบหลังพบใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ปลอมใบหน้าและเสียงของนักร้องลูกทุ่งชื่อดังไฮอภพรนครสวรรค์ไปใช้โฆษณาชักชวนประชาชนเล่นพนันออนไลน์ปลอมเข้าตรวจค้นบริษัทผู้ให้บริการระบบรับชำระเงินหรือ Payment Gateway ที่มีเชื่อมโยงที่เชื่อมโยงกับการโอนเงินของเว็บไซต์พนันพลตำรวจตรีชัดปันธการคล้ายคลึง

0: รองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพร้อมด้วยพลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี1และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงผลปฏิบัติการทลายเครือข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์รายใหญ่ภายหลังจากสืบสวนพบการใช้เทคโนโลยี AI ปลอมแปลงเสียงภาพและกิริยาท่าทางของนักร้องลูกทุ่งชื่อดังฮายอภพรเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและหลอกลวงประชาชนให้สมัครเล่นพนันออนไลน์ตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่าเว็บไซต์ดังกล่าวมีเงินทุนหมุนเวียนเฉลี่ยกว่า120ล้านบาทต่อเดือนหรือคิดเป็นมูลค่ากว่า 2,500 ล้านบาทต่อปีเจ้าหน้าที่จึงรวบรวมพยานหลักฐานขอออกหมายค้นจากศาลอาญาก่อนเปิดปฏิบัติการเข้าตรวจค้นเป้าหมายพร้อมกัน2จุดจุดแรกเป็นบ้านพักภายในโครงการหรูย่านรามคำแหงผลการตรวจค้นไม่พบตัวผู้ต้องสงสัยหรือสิ่งผิดกฎหมายส่วนจุดที่2เป็นสำนักงานของบริษัทเพรเมนต์เกตเวย์แห่ง1ย่านถนนพระราม4สามารถตรวจยึดคอมพิวเตอร์2ชุดและเอกสารสำคัญอีก5แฟ้มระหว่างตรวจค้นผู้ต้องหาไม่ให้ความร่วมมือขณะนี้พนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทเพรเมนต์เกตเวย์ดังกล่าวเข้าให้รับทราบข้อกล่าวหาในความผิดฐานร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาตผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กรณีนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จรวมถึงการนำภาพของบุคคลอื่นที่เกิดจากการสร้างต่อหรือดัดแปลงด้วย AI เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนตามกฎหมายวรสิทธิ์เผยคณะกรรมการตรวจสอบเตรียมสรุปผลทุจริตสอบท้องถิ่นส่งให้ปลัดกระทรวงมหาดไทย 1-2 วันนี้ยืนยันเรื่องไม่เงียบอย่างที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกระบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นว่าการเชิญบุคคลเข้าให้ข้อมูลขนาดนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วอีก 1-2 วันที่เหลือจะเป็นการสรุปข้อมูลเพื่อสรุปผลรายงานต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยต่อไปซึ่งสิ่งที่คณะกรรมการตรวจสอบก็ได้จริงได้ลงไปดูและคาดว่าจะได้เห็นพฤติการอยู่แล้วและเมื่อสรุปข้อได้จริงเสร็จแล้วหน่วยงานอื่นๆจะนำไปดำเนินการอย่างไรต่อก็เป็นเรื่องที่จะต้องว่ากันต่อไปพร้อมย้ำว่าการสรุปข้อได้จริงจะมีออกมา 1-2 วันนี้ทั้งนี้กรอบการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบข้อได้จริงของกระทรวงมหาดไทยจะโฟกัสเฉพาะในส่วนของกระทรวงมหาดไทยแต่ในส่วนของภาพรวมทั้งหมดว่ามีใครเกี่ยวข้องบ้างซึ่งมีบุคคลภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องจำนวนมากหลายคนทราบแล้วว่าเป็นใครบ้างจะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและตำรวจซึ่งขณะนี้มีหลายคนพูดว่าวันก่อนเจอแล้วจับแล้วแต่วันนี้เงียบแล้วยังหาคนผิดไม่ได้เราทำงานบนข้อเท็จจริงที่กระจัดกระจายและมีจำนวนมากจึงอยากขอเวลาให้ทีมตรวจสอบทำงานเพราะสิ่งที่แย่กว่าการทำงานช้าคือการวินิจฉัยที่ผิด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คุณกำลัง ำลังฟังอสมท 91.5 อุดรธานีผลิต

0: ลังๆได้ยินบ่หมูในกระทะมันบอกให้เราสู้ว่าโอ้ยพี่อีทไม่ใช่แค่หมูกระเทียมพริกไทยก็บอกให้เราสู้
1: เข้าก็ขนมอร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม
0: ่โอ้ยจะเมนูไหนก็ขายดีเกิน
1: ว้าเข้มข้นถึงรส2เท่าเลยเหรอ
0: แถมกระเทียมพริกไทยเพิ่มขึ้นคูณ3
1: โอ้ยอร่อยสู้ทุกเมนูไทย
0: ให้ทุกคำอร่อยชัวร์ทุกครัวอร่อยจริงขนมอร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม
1: ่ไม่ไม
0: ่ลองเลย
2: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
3: เพราะความดันผิดปกติหรือภาวะหัวใจผิดปกติสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัยใส่ใจตัวเองทุกวันด้วยใหม่ออมรอนรุ่น Complete เครื่องวัดความดันและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจในเครื่องเดียวแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นตรวจวัดความดันรู้ทันโรคร้ายออมรอนรุ่น Complete หาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำหรือออมรอน Official Store ออมรอน All for Healthcare โดยออมรอน Healthcare ประเทศไทยจำกัดโทร020215555อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
4: ้ MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connectเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
5: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
6: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศจากอาคารทำการเลขที่ 83/27 ถนนวัฒนานุวงศ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี042-304-454จากนี้ไปขอเชิญคุณรับฟังรายการ M-Pod Radio ดำเนินรายการโดยปิยาพรพุทธดี
7: M-Pod Radio Think

0: กลับมาอยู่ด้วยกันนะคะในช่วงของงานเพลงสตริงฮิตและหน้าที่ของปังปอนค่ะช่วงเวลาดีๆอสมทอุดรธานี 91.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะ0423041465 Facebook Fanpage อสมทอุดรธานีและ LINE ID mcord 91.5 นะคะคุณฟังสามารถที่จะทักทายพูดคุยกับเรากันได้นะคะอยากฟังเพลงไหนหรือว่าฟังจากพื้นที่ไหนนะคะแจ้งผลการรับฟังกันได้นะคะเพราะว่าช่วงนี้หลายพื้นที่เลยนะคะฝนกำลังตั้งเขากันมาแล้วนะคะสัญญาณยังคงชัดเจนกันอยู่หรือเปล่าแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้ค่ะ
1: Mcord Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดี

0: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
1: อยากอินเพลงรักนะคะซีซั่น5กับ No One Else ค่ะส่งให้ได้ติดตามกันก่อนหน้านั้นดาวหางฮันเล่นะคะเฟลโลค่ะช่วงนี้นะคะคุณฟังค่ะฝากดาวน์โหลดกันหน่อยนะคะโหลดแอปพลิเคชันค่ะที่จะทำให้เราใกล้ชิดกันมากขึ้นนะคะนั่นก็คือแอปพลิเคชัน M-Card Connect ค่ะแอปนี้นะคะดาวน์โหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเป็นแอปที่เชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงของอสมทเอาไว้ในแอปพลิเคชันเดียวค่ะทั้งทีวีดิจิทัลนะคะวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมวาไรตี้ที่น่าสนใจนะคะคุณเข้าไปเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวกันได้เลยนะคะถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-Card Connect ค่ะดาวน์โหลดได้ฟรีทั้งระบบ iOS และ Android นะคะ M-Card Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาค่ะ
0: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
1: สวัสดีทักทายข้อความจากน้องต้นน้ำสุราธานีด้วยนะคะสวัสดีครึ่งปีหลัง2569นะคะสวัสดีทักทายน้องต้นน้ำด้วยนะคะสวัสดีทักทายแม่นี้สุนิการนะคะแม่นี้วันนี้เลือกเพลงเข้ามานะคะขอเพลงรักกันครั้งสุดท้ายนะคะของเป๊กผลิตโชคขอบคุณสำหรับเพลงที่เพิ่มเติมเข้ามาทาง Facebook Fanpage อสมทอุดรธานีนะคะ

0: M-Cot Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
1: M-Cot Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ปัญหาใหญ่ที่มีผลต่อสุขภาพคนไทยการเผาเป็นสาเหตุสำคัญของปริมาณฝุ่น PM 2.5คุณทราบหรือไม่หากเผามีโทษปรับและจำคุกเผาในพื้นที่ข้างทางริมถนนเผาขยะในพื้นที่ตนเองหรือพื้นที่สาธารณะเผาในพื้นที่เกษตรกรรมโดนตัดสิทธิ์เงินช่วยเหลือจากภาครัฐด้านการเกษตรและเผาในพื้นที่ป่าสงวนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรืออุทยานแห่งชาติโทษปรับสูงสุด 400,000 ถึง 2 ล้านบาทและจำคุก 4-20 ปีหยุดเผาเผาหยุดฝุ่นฝุ่นเอ็มคอร์ดเรดิโอโกกรีนร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา
5: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
6: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
5: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
6: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
7: M-Cot Radio 91.5 อสมท. อุดรธานีสถานีเพลงฮิตข่าวสารทันสมัยฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป M-Cot Connect สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา Facebook Fanpage อสมท. อุดรธานีโทร042-304-454 LINE ID M-Cot 91.5
1: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ M-Cot Radio Go Green
0: M-Cot Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี

0: M-Court Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
1: คุณฟังค่ะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะคะร่วมสร้างสีสันและความสนุกค่ะเฟ้นหา M-Court Superfan นะคะในช่วงของการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกค่ะผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันนะคะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบค่ะลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทนะคะร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcourt.net ค่ะเพียงแค่ลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบนะคะเลือกแพ็กเกจ M-Court Superfan ค่ะเพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตร่วมเชียร์ทีมโปรดนะคะแพ็กเกจเริ่มต้นง่ายๆค่ะที่ M-Court Superfan Starter 20บาทได้10สิทธิ์ในการร่วมโหวตนะคะไปจนถึง500บาทกับ M-Court Superfan Diamond ค่ะได้รับสิทธิ์สุดคุ้มนะคะ300สิทธิ์กับการร่วมโหวตกิจกรรมค่ะของรางวัลสำหรับภารกิจหลักนะคะลุ้นรับรางวัลนะคะรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ค่ะ Farizon MPV EV Supervan นะคะมูลค่า1,599,000 บาทนะคะจำนวน1รางวัลค่ะรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC 3จำนวน5รางวัลนะคะตัวเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ค่ะภายในประเทศจำนวน24รางวัลนะคะ Go Give Voucher จำนวน5รางวัลค่ะแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก M-Court Superfan ค่ะที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกนะคะจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcourt.net ค่ะร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงเวลา 1:45 ของวันที่20กรกฎาคมนี้ค่ะกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันค่ะ
0: M-Court Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ

คุณฟังคะขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามค่ะกับหน้าที่ของปังปอนตอนนี้หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะไปติดตามกันต่อนะคะในช่วงของสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะคะแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้ปอนกลับมาเจอคุณผู้ฟังกันใหม่นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 16:00 นสถานีวิทยุอสมทอุดรธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองกฤตเปิดหน้ารับเป็นเจ้าของคลิปเสียงกฤตส้มปมตบโกงทรัพย์สอบเข้าพนักงานสอบสวนยืนยันความบริสุทธิ์ใจไม่เกี่ยวข้องขบวนการทุจริตจากกรณีในที่ว่าการกระสังทนายความผู้รับมอบอำนาจจากนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีหอบหลักฐานเข้าแจ้งความที่สน.ทุ่ง2ห้องดำเนินคดีกับบุคคล3รายคือส้มกฤตผู้อยู่ในคลิปเสียงและบางแจ็คผู้เผยแพร่ในข้อหาร่วมกันหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาและพรบ.คอมพิวเตอร์ล่าสุดในพงศกรเสาทนหรือกฤตอดีตคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หนึ่งในผู้เป็นเจ้าของเสียงในคลิปเสียงตบซับปมโกงข้อสอบกฤตส้มพร้อมด้วยนายยุทธพงษ์เพชรโชติทนายความส่วนตัวเข้าพบพนักงานสอบสวนสน.ทุ่ง2ห้องเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจยืนยันว่าไม่มีพฤติการหลบหนียอมรับว่าเสียงในคลิปกฤตส้มเป็นตนเองจริงไม่ใช่เสียง AI พร้อมยกมือไหว้ขออภัยในทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีที่ทำให้เดือดร้อนและเสื่อมเสียชื่อเสียงจากการถูกนำไปพาดพิงตนเองและนายทรงศักดิ์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นใดๆกับขบวนการทุจริตสอบในครั้งนี้ส่วนปมความสัมพันธ์กับส้มคู่สนทนานั้นนายกฤตชี้แจงว่าเพิ่งรู้จักกันไม่นานจากการแนะนำของคนอื่นและเคยเจอกันเพียงครั้งเดียวที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่ได้สนิทสนมกันเป็นพิเศษและปฏิเสธเรื่องของการต่อ

0: รองเพื่อหาผลประโยชน์ใดๆคลิปเสียงดังกล่าวถูกอัดไว้ตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วซึ่งเหตุผลและเบื้องหลังที่ตนพูดพาดพิงในวันนั้นได้ให้การกับพนักงานสอบสวนและเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายแล้วขณะที่ทรงศักดิ์ยังไม่จบยืนยันเดินหน้าฟ้องในกลิบแม้ออกมาขอโทษและยอมรับไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคลิปเสียงนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์อีกครั้งภายหลังจากนายพงศกรเสาธนหรือนายกฤตออกมายอมรับว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องคลิปเสียงที่มีการแอบอ้างชื่อว่าเท่าที่ทราบนายกฤตได้ข้อมูลนี้กับปปช.ด้วยซึ่งเป็นไปตามคลิปที่ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวช่องหนึ่งเมื่อถามว่าทราบแล้วหรือไม่ที่นายกฤตออกมาขอโทษพร้อมระบุว่านายทรงศักดิ์ไม่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นายทรงศักดิ์กล่าวว่าเขาพูดไปตามทำนองแบบนั้นแต่ตนยังไม่สบายใจเพราะคนที่พูดทำให้ตนเสียหายแล้วนายทรงศักดิ์ยืนยันว่าการฟ้องการยื่นแจ้งความในกลิดก่อนหน้านี้ยังคงจะเดินหน้าต่อไปการขอใช้สิทธิ์ดังกล่าวเพราะมีคนนำชื่อตนไปอ้างให้เสียหายซึ่งความเสียหายคือเรื่องไม่จริงที่เกิดขึ้นจึงต้องดำเนินการกับบุคคลที่ทำให้เกิดความเสียหายอย่างถึงที่สุดมติพรรคประชาชนโหวตคว่ำวาระ1ร่างงบ70มองจัดสรรงบไม่เหมาะสมตามความจำเป็นการนำพรรคประชาชนนำโดยนายพฤทธิ์วัชรศิลป์และนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมด้วยนางสาวภคมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคประชาชนร่วมแถลงเกี่ยวกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นายพฤทธิ์กล่าวถึงการประชุมวิปฝ่ายค้านว่าในที่ประชุมได้แต่ละพรรคการเมืองไปหารือถึงทิศทางการลงมติในวาระหนึ่งว่าจะโหวตไม่เห็นชอบหรือโหวตงดออกเสียงแต่สำหรับมติของพรรคประชาชนยืนยันลงคะแนนไม่เห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี70ด้านนางสาวสิริกัญญากล่าวว่าการอภิปรายทำให้เห็นแผลเรื้อรังกันคลังที่ไม่ถูกแก้ไขและรัฐบาลเองก็ออกมายอมรับว่าเป็นปัญหาตามที่ฝ่ายค้านพูดและเมื่อดูเนื้อหาของงบประมาณแล้วพบว่างบประมาณทุกกระทรวงทุกหน่วยงานถูกตัดลงท่วนหน้าซึ่งยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนมีการปรับลดงบประมาณเกี่ยวกับสวัสดิการที่จะช่วยเหลือประชาชนหลายตัวขณะที่งบประมาณในส่วนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และดิจิทัลกลับเพิ่มขึ้นและไม่ลำดับความสำคัญว่าจะให้ความสำคัญเรื่องใดก่อนหลังจึงทำให้เราไม่สามารถให้ความเห็นชอบได
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยเหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
7: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
10: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
11: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
12: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
13: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี
14: ติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมา

0: Mania. คุณกำลังฟังอสมท 91.5 อุดรธานีผลิตรายการโดยบริษัทอสมท จำกัดมหาชน
1: ลังๆไปยินบ่หมูในกระทะมันบอกให้เราสู้วะโอ้ยพี่อีทไม่ใช่แค่หมูกระเทียมพริกไทยก็บอกให้เราสู้
2: เข้าก็ขนออร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม
1: ่โอ้ยจะเมนูไหนก็ขายดีเกิน
2: ว้าเข้มข้นถึงรสสองเท่าเลยเหรอ
1: แถมกระเทียมพริกไทยเพิ่มขึ้นคูณสาม
2: โอ้ยอร่อยสู้ทุกเมนูไทย
1: ให้ทุกคำอร่อยชัวร์ทุกครัวอร่อยจริงขนออร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม
2: ่ไม่ไม
1: ่ลองเลย
3: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
4: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
3: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
4: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
5: เพราะความดันผิดปกติหรือภาวะหัวใจผิดปกติสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัยใส่ใจตัวเองทุกวันด้วยใหม่Omron รุ่น Complete เครื่องวัดความดันและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจในเครื่องเดียวแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นตรวจวัดความดันรู้ทันโรคร้าย Omron รุ่น Complete หาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำหรือ Omron Official Store Omron All for Healthcare โดย Omron Healthcare ประเทศไทยจำกัดโทร02-021-5555อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
3: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาจะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
6: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 MHz ออกอากาศจากอาคารทำการเลขที่ 83/27 ถนนวัฒนานุวงศ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี042-304-454จากนี้ไปขอเชิญคุณรับฟังรายการ MCOT Radio ดำเนินรายการโดยวารุณีบัวมาศ
7: รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางสนับสนุนโดยกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
4: MCOT Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดี

0: ชื่อเพลงนะคะคุณผู้ฟังเพลงรักจากครีแมนดาวค่ะหยิบมาสวัสดีทักทายกันนะคะ M-Cod Radio ค่ะ2ชั่วโมงสุดท้ายก่อนกลับบ้านสำหรับคนหน้าใหม่นะคะ 16:15 นช่วงเวลาเริ่มต้นจนถึง 18:00 นนะคะดีเจนุ่มวารุณีรายงานตัวค่ะรับช่วงต่อจากดีเจปังปอนนะคะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังต่อเนื่องกันไปจนถึง 18:00 นนะคะอยากฟังเพลงด้วยกันค่ะขอเพลงเพิ่มเติมได้ผ่านทาง LINE ID ค่ะ M-Cod 91.5M-Cod 91.5 นะคะภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก MCOT 91.5 หลังไมค์0423-04146นะคะชั่วโมงแรกค่ะคุณผู้ฟังช่วงหลังรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยนะคะเพื่อให้ทุกชีวิตบนท้องถนนค่ะเดินทางใกล้ๆถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพสนับสนุนรายการโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกค่ะ
1: M-Cod Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
2: เราเห็นคนขับรถผิดกฎจราจรเห็นอุบัติเหตุจากความประมาทถ้ายังมองผ่านคงไม่มีเรื่องดีเกิดขึ้นอีกต่อไปมาสร้างเส้นทางสุขเพื่อความปลอดภัยขับขี่มีวินัยไม่ประมาทเห็นแก่เพื่อนร่วมทางส่งความคิดบวกและส่งต่อน้ำใจสร้างความสุขทุกเส้นทางให้ปลอดภัยเพื่อเราทุกคนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: M-Cod Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี

ของขวัญ นะคะคุณผู้ฟังคริสแล้วก็สิงโตส่งให้ได้ฟังกันค่ะก่อนที่จะไปฟังเพลงกันต่อนะคะมาตรวจผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะวันนี้ค่ะงวดประจำวันที่1กรกฎาคม2569นะคะมีใครตั้งหน้าตั้งตารอรับรางวัลเป็นเศรษฐีใหม่กันบ้างนะคะรางวัลที่1ค่ะผลออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะเลขที่ออกค่ะ751495

0: นะคะเลขหน้า3ตัว001980นะคะอีกตัวหนึ่งนะคะเลขท้าย3ตัว304และ531ส่วนเลขท้าย2ตัว62ค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเย็นๆนะคะหรือไม่ก็อีกไม่นานเดี๋ยวเราคงจะได้เจอหน้าค่าตานะคะสำหรับเศรษฐีใหม่ในงวดประจำวันที่1กรกฎาคมส่วนใครที่เสียสตุ้งสตังไปนะต้นเดือนละยังต้องทำงานต่อกันอีกนะคะก็ตั้งหน้าตั้งตาประกอบสมาอาชีพของเรากันต่อไปค่ะ
1: MCOT Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
0: ทักทายข้อความนะคะทางหลังไมค์ด้วยนะคะทักทายคุณต้นนะคะวันนี้ทักทายเรามาได้วันก่อนหน้านี้ฝนตกหนักนะคะที่แถวๆนนสูงต้องมีการปิดนะคะวิทยุปิดทีวีกันด้วยเพราะว่าฝนมาลมมาน่ากลัวมากนะคะวันนี้ก็อีกหนึ่งวันที่ทักทายเราเข้ามาตั้งแต่ต้นรายการด้วยเช่นกันขอเพลงเพื่อเธอนะคะฝากถึงพ่อหนองฝากถึงพี่วันชัยแล้วก็แฟนๆรายการทุกท่านด้วยพี่วันชัยขอเพลงอะไรนะพี่วันชัยขอเพลงขอเช็ดน้ำตาของแครชนะคะเดี๋ยวส่งให้ได้ฟังกันกับเอ็มคอร์ดเรดิโอค่ะเป็นเพื่อนคุณที่นี่อสมทอุดรธานี FM 91.5 MHz นะคะช่วงเวลาของรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะคะอยู่ที่ไหนใกล้ๆค่ะคุณผู้ฟังการขับขี่ปลอดภัยการเคารพกฎจราจรคือหัวใจที่สำคัญนะคะเพื่อให้ทุกท่านทุกคนนะคะได้เดินทางถึงจุดหมายปลายทางกันโดยสวัสดิภาพไม่ว่าจะเป็นถนนสายหลักถนนสายรองก็ตามแต่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราก็จะไปติดตามสารคดี1นาทีกับกปท.กันด้วยนะคะวันนี้จะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวเราจะส่งให้ได้ฟังให้ได้ติดตามกันนะคะเอาละมาแล้วนะคะเพื่อเธองานจากหินเหล็กไฟขอมาจัดไปค่ะ

0: เช็ดน้ำตานะคะเสียงจากแบงค์แครชค่ะมาถึงช่วงนี้ค่ะไปติดตามสารคดี1นาทีกับกปท.กันนะคะไปติดตามเรื่องของเบรกค่ะคุณผู้ฟังการขับรถนี่เบรกก็คือเรื่องสำคัญนะคะความผิดปกติของเบรกที่เราสังเกตได้นะคะมันจะส่งผลอะไรอย่างไรใครที่ขับรถเป็นประจำต้องใส่ใจไปติดตามกันค่ะ
1: 1นาทีกับกปท.
2: หากผู้ขับขี่พบปัญหาเบรกมีเสียงดังผิดปกติหรือคล้ายเสียงหอนในขณะเหยียบเบรกเพื่อหยุดรถหรือชะลอความเร็วให้ตระหนักว่านั่นเป็นสัญญาณเตือนว่าระบบเบรกกำลังมีปัญหาโดยเฉพาะเสียงที่ดังหลังจากจอดรถทิ้งไว้เป็นเวลานานหรือหลังจากล้างรถหรือหากมีเสียงสูงๆต่ำๆสลับกันขณะเหยียบเบรกหรือมีเสียงคล้ายโลหะเสียดสีกันมักมีสาเหตุมาจากผ้าเบรกและจานเบรกเช่นผ้าเบรกหมดจนโลหะเสียดสีกับจานเบรกจานเบรกสึกหรอซึ่งไม่ควรปล่อยทิ้งไว้ต้องรีบนำเข้าตรวจสอบทันทีและเพื่อความปลอดภัยควรเปลี่ยนน้ำมันเบรกอย่างน้อยปีละครั้งหรือทุก 20,000 กิโลเมตรเพราะหากน้ำมันเบรกเสื่อมสภาพจะทำให้แรงดันลูกสูบเบรกลดลงจนเกิดการเสียดสีและมีเสียงดังซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการหยุดรถและอาจนำไปสู่อุบัติเหตุได้ครับ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดี

0: พลงส่งให้ได้ฟังนะคะ Memory Moonlight Floor หรือ Kiss Me ของน้องลิซ่าแล้วก็ Cinderella นะคะ 16:43 น.สวัสดีทักทายพ่อน้องนะคะบอกว่าพ่อขอฟังเพลงครึ่งใจของมิกกี้นะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งส่งให้ได้ฟังกันค่ะไปติดตามค่ะเรื่องราวดีๆของการบริการเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนนะคะทุกเพศทุกวัยแล้วก็ทุกสภาพได้สามารถเข้าถึงเรื่องของการบริการค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ฟัง1 กรกฎาคม 2569เมื่อช่วงสายที่ผ่านมานะคะทางสำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานีได้มีโอกาสต้อนรับค่ะคณะมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวลเข้าเยี่ยมชมสถานที่ณสำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานีแห่งที่1 นะคะโดยมีนายธีรนัยนบตะลุงขนส่งจังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มฝ่ายงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานีร่วมต้อนรับคณะมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวลค่ะเพื่อที่จะไปเข้าเยี่ยมชมสถานที่แล้วก็ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์พร้อมทั้งกล่าวชื่นชมความมุ่งมั่นของสำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานีแห่งที่1ค่ะที่ได้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อให้รองรับการเข้าถึงบริการของผู้พิการและผู้สูงอายุได้อย่างเท่าเทียมนะคะซึ่งในโอกาสนี้ค่ะทางมูลนิธิค่ะได้มีการมอบป้ายสัญลักษณ์รับรองมาตรฐานอารยสถาปัตย์นะคะที่มีชื่อว่า FD Guide for All หรือ Friendly Design Guide for All ค่ะหรือการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวลให้กับสำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานีแห่งที่1 นะคะเพื่อเป็นการรับรองและเชิดชูเกียรติในฐานะหน่วยงานต้นแบบค่ะที่ให้ความสำคัญกับการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมนั่นเองค่ะ
1: ความปลอดภัยคือของขวัญที่ดีที่สุดขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
2: M-Corp Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลาง

0: หลายต่อหลายเรื่องหลายต่อหลายอย่างนะคะคุณผู้ฟังพูดง่ายค่ะคำแนะนำก็ง่ายๆนะคะแต่ทำตามมันทำยากยากอะนะคะ
1: M-Corp Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง
2: วัยรุ่นไทยชอบขี่มอเตอร์ไซค์หัวใจไม่ธรรมดาหมวกกันน็อกล็อกให้แน่นใส่ก่อนไปโลดแล่นไม่เร่งไม่เร็วไม่แรงไม่แสงไม่ปาดทำตามกฎจราจรอารมณ์ไม่ร้อนกับเพื่อนร่วมทางวัยรุ่นยุคใหม่ขับขี่ดีมีวินัยสร้างสังคมใหม่เราทำได้นายก็ทำได้ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
0: มาถึงช่วงท้ายของรายการกันแล้วล่ะค่ะคุณผู้ฟังสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะคะสนับสนุนรายการโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกค่ะเดินทางใกล้ๆค่ะความปลอดภัยคือหัวใจที่สำคัญนะคะอย่าลืมค่ะคาดเข็มขัดนิรภัยทั้งคนขับคนโดยสารนะคะรวมไปถึงใครขับมอเตอร์ไซค์สวมใส่หมวกกันน็อกทั้งคนขับแล้วก็คนซ้อนท้ายด้วยเพื่อความปลอดภัยเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินนี่มันเซฟชีวิตของเราได้ดีทีเดียวนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าค่ะ17 นาฬิกาไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกับทีมข่าวสำนักข่าวไทยอสมทนะคะหลังข่าววารุณีกลับมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังอีก1ชั่วโมงอยากฟังเพลงไหนชั่วโมงหน้าก็จองเพลงมาได้ผ่านทาง LINE ID mcot91.5 นะคะหลังไมค์เบอร์เดิมนะคะ0423-04-146กลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าค่ะ
1: รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยห่วงใยใส่ใจเพื่อนร่วมทางสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

0: นี้เวลา 17:00 นสถานีวิทยุอสมทอุดรธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองปปส.จับมือตำรวจออสเตรเลียขยายผลคดีมีนาแอร์สาวขนเฮโรอีนแย้มรู้ตัวกลุ่มรับพัสดุปลายทางแล้วจับแน่ 1-2 วันนี้ความคืบหน้าล่าสุดพันตำรวจตรีสุริยาสิงห์กมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับผู้แทนจาก AFP ตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียและ ABFสำนักงานพิทักษ์เขตแดนออสเตรเลียซึ่งเป็นหน่วยงานต้นเรื่องที่ทำการตรวจค้นและจับกลุ่มนางสาวมีนาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการสืบสวนสอบสวนอย่างใกล้ชิดตั้งแต่เริ่มมีการจับกลุ่มจนถึงปัจจุบันเพื่อสาวให้ถึงต้นตอของขบวนการทั้งในไทยและออสเตรเลียประเด็นข้อต่อสู้ของนางสาวมีนาว่าจะสามารถพิสูจน์ได้หรือไม่ว่าเธอตกเป็นเหยื่อของขบวนการนี้พันตำรวจตรีสุริยาระบุว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมของออสเตรเลียแต่ทางไทยไม่ได้นิ่งนอนใจจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกในวันนี้ทางการออสเตรเลียและไทยทราบเบาะแสของกลุ่มบุคคลปลายทางที่จะมารอรับพัสดุต่อจากนางสาวมีนาแล้วรวมถึงพบตัวละครสำคัญที่มีความเชื่อมโยงทั้งคนรับคนส่งและคนโอนเงินรวมถึงเครือข่ายลำเลียงยาเสพติดจากแหล่งผลิตผ่านไทยไปออสเตรเลียแต่ยังต้องขอไม่เปิดเผยรายละเอียดและสัญชาติเพื่อความรับกุมในการติดตามจับกุมในส่วนของประเทศไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยกองบัญชาการตำรวจนครบาลและกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดมีข้อมูลเครือข่ายนี้อยู่ในมือแล้วคาดว่าภายใน 1-2 วันนี้จะมีการเปิดปฏิบัติการจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการในประเทศไทยอย่างแน่นอนนอกจากนี้หลังที่มีการประชาสัมพันธ์ให้คนส่งกล่องพัสดุที่แท้จริงเข้ามารายงานตัวขณะนี้เริ่มมีผู้ติดต่อให้เบาะแสเข้ามาบ้างแล้วซึ่งปปส.กำลังอยู่ระหว่างขั้นตอนการคัดกรองว่าใครคือตัวจริงรอมดอนชี้งบปี70ดับไฟใต้ล้มเหลวการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วันสุ

0: ท้ายซึ่งมีนางสาวมัลลิกาจิรพันธ์วานิชรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมโดยนายรอมดอนปัญจอสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนร่วมอภิปรายว่างบประมาณเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้รอบนี้ตั้งหัวว่าความล้มเหลวของการบูรณาการชายแดนภาคใต้ยอดงบประมาณโดยสรุปของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้มีอยู่ถึง 28,400 กว่าล้านบาทตลอด24ปีงบประมาณอยู่ที่ 6.2 แสนล้านบาทที่น่าสนใจคือแผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ปีนี้หายไปซึ่งเป็นปีแรกในรอบกว่า10ปีแผนงานมากที่สุดคือแผนที่สร้างขึ้นมาใหม่ในปี70คือยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้8วันกว่าล้านบาทหน่วยงานที่ได้มากที่สุดคือกรมน. 4,300 กว่าล้านบาทเป้าหมายเดิมของแผนยุทธศาสตร์ชาติวางเอาไว้ว่าปี70ความรุนแรงจะต้องยุติลงกลายเป็นว่าในปีที่สำคัญแบบนี้แผนบูรณาการดับไฟใต้หายไปการยกเลิกแผนบูรณาการเท่ากับเป็นการยอมรับอย่างตรงไปตรงมาหรือไม่ว่าการแก้ปัญหาล้มเหลวนายรอมดอนกล่าวว่าในช่วงหลังปี2566จะเริ่มเห็นว่ายอดงบประมาณเพิ่มสูงขึ้นตามสถานการณ์ที่เพิ่มสูงขึ้นจึงอยากตั้งข้อสังเกตว่าผ่านมา24ปีงบประมาณเพิ่มขึ้นมากแต่เหตุการณ์ลดลงในอัตราที่ช้าลงเรื่อยๆตั้งแต่ปี2562เป็นต้นมาซ้ำร้ายเริ่มมีสัญญาณที่เพิ่มขึ้นและยังมีสถานการณ์รายวันที่หวนกลับมาอีกรอบหนึ่ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คลีนคลีนคุณกำลังฟังอสมท 91.5 อุดรธานีผลิตรายการโดยบริษัทอสมท จำกัดมหาชน
7: ลังๆได้ยินบ่หมูในกระทะมันบอกให้เราสู้ว่าโอ้ยพี่อีทไม่ใช่แค่หมูกระเทียมพริกไทยก็บอกให้เราสู้
8: เข้าก็ขนออร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม
7: ่โอ้ยจะเมนูไหนก็ขายดีเกิน
8: อุ๊บะเข้มข้นถึงรส2เท่าเลยเหรอ
7: แถมกระเทียมพริกไทยเพิ่มขึ้นคูณ3
8: โอ้ยอร่อยสู้ทุกเมนูไทย
7: ให้ทุกคำอร่อยชัวร์ทุกครัวอร่อยจริงขนออร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม
8: ่ไม่
7: ๆลองเลย
9: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
10: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกันกับน้องยูดีพร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษที่นำมาฝากกันค่ะกับแคมเปญมื้อเที่ยงนี้ฟรีเครื่องดื่มที่ศูนย์อาหารยูดีทาวน์ฟู้ดเซ็นเตอร์เพียงซื้อบัตรแบบไม่แลกคืนในช่วงเวลา 11:00 น.ถึง 14:00 น.บัตร100บาทรับฟรีน้ำดื่มอะควาฟีน่า1ขวดบัตร200บาทรับฟรีเป๊ปซี่แม็ก1ขวดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ตู้แลกบัตรแคชการ์ดมื้อเที่ยงนี้ฟรีเครื่องดื่มที่ยูดีทาวน์ฟู้ดเซ็นเตอร์
11: เวเบอร์มีการซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราทุกแก่ปกป้องบ้านชัว
12: ทุกแก่M-Pod Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-Pod Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Pod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
13: M-Cord Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
14: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศจากอาคารทำการเลขที่ 83/27 ถนนวัฒนานุวงศ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี042-304-454จากนี้ไปขอเชิญคุณรับฟังรายการ M-Cord Radio ดำเนินรายการโดยวารุณีบัวมาศ

ตรงกับใจนะคะตู่ภพธรค่ะแล้วก็จบไปก่อนหน้านั้นเสียงของอิงค์วรันธรนะคะแอบรักได้สมบูรณ์แบบนะคะส่งให้ฟังกัน2เพลงค่ะชั่วโมงสุดท้าย Mcard Radio นะคะที่นี่สมทอุดรธานี FM 91.5 MHz ค่ะอยู่กับดีเจนุ่มวารุณีจนถึง18นาฬิกาช่วงเวลาที่หลายท่านเลิกงานแล้วก็กำลังขับรถกลับบ้านนะคะท้องฟ้ายังครึ้มๆอึมครึมนะคะก่อนหน้านี้น่าจะประมาณบ่ายโมงบ่าย2เนี่ยนะคะคุณผู้ฟังเมฆมาเยอะมากๆนะคะตอนแรกก็ถ่ายนะว่าฝนจะตกไหมลุ้นกันอยู่เหมือนกันปรากฏว่าลมพัดไม่แน่ใจว่าพัดไปพื้นที่ไหนพื้นที่ไหนฝนตกกันบ้างแหละนะคะแต่ว่าในตัวเมืองอุดรธานีก็ท้องฟ้านะคะมีแสงสว่างเยอะนะคะฝนยังไม่ลงเม็ดค่ะช่วงนี้ใครขับรถเดินทางกลับบ้านเพิ่มความระมัดระวังกันหน่อยนะคะมาถึงช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังไปติดตามข่าวสารเรื่องของแอร์สาวนะคะการบินไทยที่ขนเฮโรอีนนะคะกันบ้างไปที่จากการตรวจเช็คเส้นเงินนะคะผู้สื่อข่าวทางสำนักข่าวไทยบอกว่าตอนนี้รู้ตัวหมดแล้วทั้งคนรับคนส่งคนโอนเงินให้กับแอร์สาวเชื่อว่า 1-2 วันนี้นะคะจะมีการจับแน่นอนนะคะแต่ว่ายังไม่ฟันธงว่าเธอเป็นเหยื่อหรือไม่อย่างไรนะคะเดี๋ยวติดตามความเคลื่อนไหวกันต่อนะคะส่วนใครที่นะคะคุณผู้ฟังติดตามเรื่องของสอบทุจริตนะคะท้องถิ่นนะคะเขาบอกว่าตอนนี้เรื่องยังไม่เงียบนะยังคงอยู่ในช่วงของการสรุปผลส่งปลัดกระทรวงมหาดไทย 1-2 วันนี่แหละนะคะคุณผู้ฟังคงจะได้ทราบรายละเอียดนะคะมีหลายคนพูดนะคะคุณผู้ฟังโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ออกมาเปิดเผยความคืบหน้านะคะกระบวนการสอบการทุจริตสอบท้องถิ่นบอกว่าอีก 1-2 วันสรุปข้อมูลส่งให้กับปลัดกระทรวงมหาดไทยขณะนี้ก็มีหลายคนพูดว่าวันก่อนเจอแล้วจับแล้วแต่วันนี้ยังหาคนผิดไม่ได้

0: ได้นะคะขอให้สบายใจบอกว่าเรื่องไม่เงียบนะยังดำเนินการกันอยู่นะคะส่วนใครที่ติดตามข้อมูลข่าวสารก็จะทราบแล้วนะคะว่าวันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าคนที่เขาสอบได้เขาก็ไปรายงานตัวนะคะในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดต่างๆนะคะทีนี้เนี่ยก็อยู่ในขั้นตอนแล้วล่ะว่าจะสาวไปถึงใครใครที่ทุจริตบ้างเรียกได้ว่ารายงานตัวไปก่อนสอยทีหลังนะคะใครที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรื่องของการทุจริตก็สามารถปฏิบัติภารกิจหน้าที่ของตัวเองกับตำแหน่งใหม่งานใหม่ในส่วนของข้าราชการส่วนท้องถิ่นกันต่อไปนะคะยังคงต้องติดตามค่ะถ้าเกิดว่าสาวกันจริงๆก็บอกว่าจะมีคนติดคุกนั้นเป็นหมื่นเลยนะคะคุณผู้ฟังแต่จะเป็นจริงเท็จแค่ไหนเดี๋ยวติดตามความเคลื่อนไหวกันต่อนะคะ
1: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลาง

อุตสาสางนะคะคุณผู้ฟังก็เป็นอีกหนึ่งงานเพลงที่หลายคนฟังแล้วชอบมากๆน่าจะเป็นเพลงประกอบละครนะนะคะก็มีการนำลงนะคะในโลกโซเชียลบ้านแดงนี่มีคนติดตามทะลุหลายล้านกันไปเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะมาถึงช่วงนี้ค่ะมาติดตามกิจกรรมดีๆร่วมลุ้นรางวัลสำหรับคอบอลกันหน่อยนะคะคุณผู้ฟังอย่าพลาด

0: าติค่ะลุ้นฟุตบอลลุ้นโชคกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะอสมทค่ะชวนร่วมภารกิจเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเกาะติดกับกระแสลูกหนังโลก2026ที่ได้ลุ้นรางวัลมูลค่ารวมกว่า2ล้าน6แสนบาทนะคะเพียงเข้าไปเชียร์ทีมโปรดหรือว่าเชียร์ทีมที่ชื่นชอบในศึกลูกหนังระดับโลก2026ได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะทุกสิทธิ์ที่ร่วมเชียร์ทีมโปรดมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลใหญ่นะคะรางวัลที่1ค่ะรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน EV MPV Superwan นะคะจากบริษัทคิงเจนจำกัดมหาชน1รางวัลรางวัลที่2รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda UC3 5รางวัลรางวัลที่3ตัวเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์สไปกลับภายในประเทศ24รางวัลแล้วก็รางวัลที่4นะคะ Go Gift Voucher นะคะจาก Super Rich 5รางวัลค่ะรวมมูลค่ากว่า2ล้าน6แสนบาทร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569เชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันค่ะติดตามรายละเอียดและกติกาการร่วมสนุกเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะสนใจรายละเอียดก็เข้าไปดูเพิ่มเติมกันได้นะคะส่วนคุณผู้ฟังที่ชื่นชอบอัปเดตข้อมูลข่าวสารชอบดูทีวีชอบฟังวิทยุนะคะสามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน mcot connect มาใช้งานกันได้MCOT Connect นั้นเป็นแอปพลิเคชันเดียวค่ะที่เชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทไม่ว่าจะเป็นดิจิทัลทีวี MCOT HD หมายเลข30วิทยุในเครืออสมทฟังได้ทุกคลื่นทั่วประเทศค่ะเว็บไซต์ออนไลน์นะคะกิจกรรมวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายค่ะให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์นะคะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน MCOT Connect มาใช้งานกันได้แล้ววันนี้ทั้งในระบบ iOS และ Android ค่ะ
1: M-Cop Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่ง

0: ห้องสี่มุมซ้ายนะคะสิงจากปามีค่ะสวัสดีทักทายพ่อนองนะคะอยากฟังเพลงช่วงเพลงสากลจองเพลงมานะคะ The Day You Went The Way นะคะจาก M2M ค่ะส่วน Paradise นะคะทางหลังไมค์ที่ขอมาเพลงนี้ไม่มีนะคะขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงจะส่งเพลงอื่นให้ฟังแทนละกันส่งท้ายครึ่งชั่วโมงนี้นะคะฝากข้อมูลข่าวสารจากทางประกันสังคมหน่อยนะคะทางสำนักงานประกันสังคมแนะนำผู้ประกันตนที่มีสถานะโสดนะคะหรือไม่มีทายาทตามกฎหมายให้จัดทำหนังสือระบุผู้รับเงินสงเคราะห์กรณีตายไว้ล่วงหน้านะคะเพื่อให้สิทธิประโยชน์ตกถึงบุคลากรที่ต้องการค่ะผู้ที่มีสิทธิ์ยื่นขอรับเงินได้ภายใน2ปีนับตั้งแต่วันที่ผู้ประกันตนเสียชีวิตพร้อมรับค่าทำศพแล้วก็เงินสงเคราะห์ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดนะคะก็ประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันโดยทั่วกันนะคะส่งท้ายรายการครึ่งชั่วโมงนี้สำหรับเพลงนี้ละกันนะคะเพลงนี้ไม่ได้ฟังมานานนะงานจากพี่โต๊ะวสันต์โชติกุลกับแทนคำนั้นและเดี๋ยวพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งครึ่งชั่วโมงหลังมีเพลงเพราะๆรออยู่เดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อค่ะ
1: คอร์ดเรดิโอ 91.5 อสมท. อุดรธานี

0: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
1: M-Court Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: M-Court Radio 91.5 อสมท. อุดรธานีสถานีเพลงฮิตข่าวสารทันสมัยฟังได้ทั่วโลกทาง radio.m-court.net และแอป M-Court Connect สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา Facebook Fanpage อสมท. อุดรธานีโทร042-304-454 LINE ID M-Court 91.5
1: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ M-Court Radio Go Green
0: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี M-Court Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่ง

0: ดเรดิโอ 91.5 อสมทอุดรธานีสถานีเพลงฮิตข่าวสารทันสมัยฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mkot.net และแอป mkot connect สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา Facebook Fanpage อสมทอุดรธานีโทร042-304-454 Line ID mkot 91.5
1: อสมทอุดรธานีนะคะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงนะคะสำหรับบริษัททั้งร้านเจ้าของธุรกิจสนใจลงโฆษณาติดต่อได้นะคะ042-304-454หรือจะเป็นทางหลังไมค์042-304-146นะคะมาถึงช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังนะฝนก็มานะคะวันนี้อาจจะมีฟ้ามืดครึ้มแต่ฝนยังไม่ตกละนะคะแต่ว่าตั้งแต่18นาฬิกาวันนี้ถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้ปริมาณฝนทั่วประเทศนี่ก็เรียกได้ว่าเพิ่มขึ้นนะคะค่อนข้างเยอะทีเดียวโดยเฉพาะยิ่งสำหรับในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะคุณผู้ฟังก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งนะคะในพื้นที่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษบุรีรัมย์สุรินทร์ขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคาม101ยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษแล้วก็อุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุดนะคะจะอยู่ที่ 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดนะคะ 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะเพราะฉะนั้นก็เตรียมรับมือกับเรื่องของฝนวันนี้ไม่ตกนะคะแต่ว่าพรุ่งนี้ไม่แน่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะตกแหละนะคะจะเย็นนี้หรือเปล่าเพราะว่าหลายวันสังเกตได้หลัง6ทุ่มนี่ฝนมักจะตกวันนี้แล้วก็ตกยันเช้าด้วยเช่นเดียวกันนะคะใครที่ต้องเดินทางไกลก็เตรียมรับมือกับเรื่องของฝนกันหน่อยละกันนะคะในช่วงของหน้าฝนค่ะคุณผู้ฟังนอกจากฝนมานะคะยุงมาแมลงมาเยอะด้วยนะคะหลายๆบ้านเวลาจะนอนหลับพักผ่อนเนี่ยรำคาญมากๆและถ้าเกิดยุงกัดก็เจอโรคร้ายอีกได้ง่ายๆถ้าไม่ป้องกันตัวเองไม่ว่าจะเป็นไข้เลือดออกมาลาเรียโรคเท้าช้างแล้วก็โรคร้ายอีกมากมายแต่คุณป้องกันได้ค่ะเวลานอนในมุ้งนะคะขอแนะนำตัวช่วยใหม่ที่จะทำให้คุณนอนหลับสบายกับมุ้งครอบแบบพับกันยุงขนาด6ฟุต

0: เป็นมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยนะคะไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศานะคะใช้งานง่ายพับเก็บได้ค่ะตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆค่ะสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือว่าไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกค่ะโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1หลังแถมอีก1ในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทรไปที่หมายเลขนี้ค่ะ02-114-3990นะคะ02-114-3990ค่ะมีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียโทรไปสอบถามรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกันได้เลยค่ะ
1: M-Corp Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดี

0: ชื่อเพลงแต่งงานนะคะจากวงเปรมค่ะข้อความจากทางขอนแก่นช่วยเลือกมานะคะเพลงจบก็มาถึงช่วงท้ายรายการกันแล้วค่ะคุณผู้ฟังกับ Mcord Radio ที่นี่อสมทอุดรธานี FM 91.5 MHz ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะชั่วโมงหน้าหลังเคารพธงชาติค่ะติดตามรับฟังกันต่อกับรายการ2มุมข่าวนะคะฟังคุณไพศาลมังกรชยาคุณอัญชลีพรกุศุมหรือจะเป็นคุณณรงค์จันทองนะคะมาวิเคราะห์ข่าวที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในรอบวันให้ได้ฟังกันพร้อมรายการต่างๆที่อยู่เป็นเพื่อนคุณ24ชั่วโมงนะคะพรุ่งนี้เช้าค่ะส่งช่วงต่อให้กับ DJ TC ค่ะใครชื่นชอบเพลงยุค90เพราะๆนะคะฟังกันได้แบบเต็มอิ่มตั้งแต่8โมงจนถึง11โมงเช้านะคะภาคกลางวันและรอบบ่ายฟังเพลงลูกทุ่งฮิตสตริงฮิตสากลฮอตกับ DJ ปังปอนนะคะ2ชั่วโมงสุดท้ายค่ะวารุณีกลับมาใหม่อยู่เป็นเพื่อนคุณบ่าย 4:00 นถึง 6:00 นนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วลากันไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
1: M-Cord Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดี

ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 MHz ในเวลา 18 นาฬิกาขอเชิญเคารพธงชาติจากนั้นขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงรายการ2มุมข่าวจาก MCOT News Network FM 100

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า M-Cord News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
1: วัชรินทร์เศรษฐกุดันจากรายการ Good Morning อาเซียนค่ะนับวันอุณหภูมิโลกยิ่งระอุขึ้นท่ามกลางปัญหาและความท้าทายทั้งจากภูมิรัฐศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจการค้ารวมทั้งผลจากภาวะโลกร้อนขึ้นเชิญชวนมาติดตามอัปเดตสถานการณ์โลกและอาเซียนกันในรายการ Good Morning อาเซียนทุกวันตั้งแต่6โมงเช้าถึง7โมงครึ่งนะคะ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning อาเซียนทาง M-Cord News FM 100.5100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับ2มุมข่าวคุณอัญชลีพรผมไพศาลกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
3: พี่สายชาสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณอัญครับ
3: สว
2: ั
3: สดีค่ะสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะ
2: ได้ยินครับเห็นภาพแล้วด้วยครับ
3: เดี๋ยวนะคะขออนุญาตแก้ไขเสียงแป๊บหนึ่งนะคะ
2: ครับครับ

0: นะฮะก็พบกันช่วงเย็นวันนี้วันที่1กรกฎาคมนะครับก
1: ็ไอ้ท่านคงไม่ได้ยินเสียงออกมาจากทางนี่เลยเดี๋ยวนี้ขอปรับเสียงนิดหนึ่งพี่เลยนะ
0: ก็วันนี้วันลอตเตอรี่ออก
1: ถ้าไม่ใส่หูฟังก็จะมีเสียงนี้ไม่มีเลย
0: ครับ
1: ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยค่ะ
0: ก็ระหว่างที่รอคุณอันก็แสดงความยินดีนะฮะท่านที่ถูกรางวัลใครถูกอะไรบ้างก็แจ้งกันมานะครับส่วนท่านที่ไม่ถูกไม่ต้องแจ้งนะฮะเพราะว่าเข้าใจอยู่ฮะเป็น
1: ค่ะพร้อมค่ะ
0: เป็นพลเมืองส่วนใหญ่ของประเทศไทยอยู่ละ
1: พูดถึง
0: เร
1: ื่อง
0: วันหวยออกฮะบอกว่าใครถูกลอตเตอรี่ก็ส่งข่าวมาบอกกันหน่อยท่านผู้ฟังของเราแต่ว่าถ้าไม่ถูก
1: วันนี้วันที่หนึ่งเนี่ยฮะ
0: ไม่ต้องถ้าไม่ถูกไม่ต้องบอกเพราะว่าก็เป็นพลเมืองส่วนใหญ่อยู่แล้วพอเข้าใจได้
1: เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ก็มีความคืบหน้าเรื่องของกรณีแอร์โฮสเตสสายการบินไทยนะฮ
1: ะ
0: ที่ไปถูกจับที่เมลเบิร์นนำเข้าเฮโรอีนน้ำหนัก9ขีดนะหรือว่า900กรัมนะในถุงผ้า
1: ย่าม
0: ในถุงย่ามที่
1: เอาเข้าไป12ใบหรือว่า1โหล
0: ที่เป็นลักษณะเป็นเหมือนกับเขาใช
1: ้ซูเวเนียร์
0: ทอขึ้นเป็นการทอขึ้น
1: ค่ะ
0: ก็ถ้ามีความคืบหน้าเรื่องแรกนี่ที่จะรายงานได้ทราบก็คือสื่อก็รายงานเหมือนกันทุกสำนักข่าวนะครับบอกว่านายกฉุนขาดสั่งการด่วนจากฝรั่งเศสนายกยังอยู่ฝรั่งเศสนะเข้าใจว่าวันนี้จะเป็นภารกิจวันสุดท้ายแล้วล่ะสั่งการด่วนจากฝรั่งเศสนัดถกใหญ่หน่วยปราบยาเสพติดแล้วก็การท่าอากาศยานสุกนี้วางมาตรการเด็ดขาดหลังแอร์การบินไทยลอบขนเฮโรอีนเข้าออสเตรเลียนายกบอกว่าทุบภาพลักษณ์ประเทศกระทบเป้าดันไทยเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคและแผนเข้าเป็นสมาชิก OECD ปี71อันนี้เป็นประเด็นเรื่องแรกนะก็บางก็บอกว่านายกกริ้วบางก็บอกนายกฉุนขาดแต่ว่าก็นี่แหละนายกอารมณ์ไม่ดีมากแล้วก็สั่งการมานะครับแต่ว่าก็จะเริ่มได้ก็ต้องรอนายกกลับมาก่อนวันศุกร์ส่วนนอกจากนี้มันก็มีโอละพ่ออะไรอยู่ด้วยนะคุณอัน
1: ค่ะ
0: อันแรกเลยก็คือไรเดอร
1: ์ผิดคน
0: ซึ่งปรากฏว่าไปเอาภาพโชว์ละว่าไรเดอร์คนนี้อะไรเงี้ยเจ้าตัวเขาเดือดร้อนเราเลยต้องไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันแล้วก็เดินทางมาที่ปปส.ให้ชี้แจงให้ข้อมูลไปให้ข้อมูลมาท่านเลขาปปส.ออกมาบอกว่าผิดคน
1: ค
0: นเนี้ยเข้ามาวันที่23แต่กล่องเนี้ยมันมีคนเอามาส่งวันที่22มันก็แต่ว่าโอเคละมันเป็นของที่มาส่งถึงคุณมีนาด้วยกันทั้ง2ราย
1: คือทั้งตัววันเวลาก็ผิดและตัวลักษณะกล่องก็ผิดค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ๆผมดูใน
1: ภาพ
0: จริงๆมันก็น่าเห็นว่าเอ๊ะทำไมกล่องมันเราดูในห้องมันกล่องใหญ่นะ
1: ค่ะ
0: แต่นี่มันหิ้วมาเล็กๆ
1: ถุงดำ
0: ถือมาก็ทางปปส.ก็คงจะต้องไปตามดูนะว่าตกลงใครคือคนที่เอากล่องนี้มามอบให้ที่คอนโดของแอร์โฮสเตสดังกล่าวนะครับ
1: ค่ะ
0: ส่วนอีกเรื่องหนึ่งผมคิดว่าน่าจะสืบเรื่องมาจากวันนี้มีตำรวจของ
1: ออสเตรเลีย
0: นะครับทั้งที่เป็นตำรวจที่เขาเรียกว่าตำรวจ AFP นะฮะก็คือตำรวจแห่งสหพันธ์ออสเตรเลียเนี่ยหรือว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติออสเตรเลียนะแล้วก็มีเห็นบอกว่ามีคนที่ใส่เสื้อแจ็คเก็ตแล้วข้างหลังเนี่ยปรากฏว่าเขียนว่าเป็นนั่นนะฮะเป็น
1: มีทั้ง AFP แล้วก็มีทั้งออสเตรเลีย Border

0: Force ค่ะ
1: ใช
0: ่ค่ะ
1: ก็
0: สองหน่วยงาน
1: สองหน่วยงานที่เข้ามาแล้วก็ถือแฟ้มเอกสารเข้ามานะ
0: ค่ะ
1: นะก็คืออะไรนะนอกจาก AFP แล้วก็มี ABF Australian Border Force
0: ค่ะ
1: นะครับ ABF ซึ่ง ABF เนี่ยเขาจะเป็นหน่วยงานที่เขาจะดูทั้งเรื่องของ
0: ศุลกากร
1: ตรวจคนเข้าเมืองเขาจะดูทั้งเรื่องงานของตม.ของบ้านเรานะแล้วก็ดูในหน้าที่ศุลกากรด้วยดูเรื่องสัมพันธ์ละดูเรื่องการนำข้าวของเข้าออกด้วยทั้งคนทั้งของอ่ะเขาดูรวมหมดนะครับก็เห็นว่าถือแฟ้มเอกสารเข้ามานะไม่ยอมให้สัมภาษณ์สื่อเลยสื่อพยายามจะเซฮัลโหลอะไรก็พยายามก็ไม่พูดเลยไม่มีใครทักทายหรือว่าตอบอะไรสื่อเลยแม้แต่แอะเดียวนะ
0: เขามาทำหน้าที่เขาไม่มาให้ข่าวอะ
1: ครับ
0: เขาจะพูดก็ต่อเมื่อมีการแถลงข่าว
1: หลังจากนั้นเนี่ยเลขาปปส.ก็แถลงก็กลายเป็นว่ามันมีข้อมูลที่น่าจะชัดเจนละแต่ผมก็ได้ยินมาก่อนหน้านี้ทางแอร์ที่เขาพูดกันนะ
0: ค่ะ
1: เขาบอกว่าคุณมีนาเนี่ยไม่ใช่ว่าถูกสุนัขดมกลิ่นแล้วก็พบว่ามีพิรุธในกระเป๋าที่โหลดเข้าเครื่องเธอจนกระทั่งนำไปสู่การสแกนแล้วก็เปิดกระเป๋ามาแล้วเจอไอ
0: ้ไม่ใช่โดนดักจับว่างั้นเถอะ
1: ใช่แต่เป็นเพราะว่าในขั้นตอนซึ่งออสเตรเลียเนี่ยทุกคนเขาทราบอยู่แล้วว่าตรวจเข้ม
0: ค่ะ
1: ตอนตม.เนี่ยเขาก็ซักเรื่องตัวตนคุณเข้มอยู่แล้วพอรับกระเป๋าเสร็จคุณจะออกเนี่ยคุณจะเจอเนี่ยฮะคุณจะเจอตำรวจ ABF เนี่ยนะหน่วย ABF เนี่ยซึ่งเขาจะมีสูตรเลยเขาจะบอกเลยว่ากระเป๋าเขาจะมีสูตรในการถามเลยกระเป๋านี่คุณแพ็คมาเองหรือเปล่า ในกระเป๋ามีอะไรบ้างนะมีข้าวของที่ไม่ใช่ของใช้ส่วนตัวไหมอะไรเงี้ยเขาจะถามเขาจะมีคำถามที่เป็นแพทเทิร์นอยู่นะซึ่งทุกคนต้องตอบหมดต้องตอบจนเคลียร์เรียบร้อยแล้วก็ปล่อยไปโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นแอร์หรือเป็นอะไรเนี่ยเขาก็จะตอบทุกอย่างให้ไม่มีสิ่ง
0: ให้ไม่ต้องโดนเปิดกระเป๋า
1: สิ่งที่จะต้องมาเปิดกระเป๋ากันดูอีกทีอ่ะ
0: ค่ะ
1: อย่างเช่นว่าถามว่าคุณแพ็คกระเป๋าเองใช่ไหมใช่ค่ะรับฝากของจากใครไหมหรือไม่
0: ค่ะของหนูค
1: ่ะมีของอะไรที่ไม่ใช่ของใช้ส่วนตัวของคุณไหมไม่มีค่ะ
0: อ
1: ะไรประมาณนี้เขาก็โอเคโดยทั่วไปแล้วเขาก็ให้ผ่านไปได้แต่คุณมีนาเนี่ยเธอเนี่ยโอเคเห็นเขาบอกว่าตอบว่าไม่ได้รับฝากของอะไรก็จริงแต่ถามในการถามว่าแล้วมีของอะไรที่ไม่ใช่ของใช้ส่วนตัวไหมเธอบอกว่ามีกระเป๋าย่ามอยู่12ใบคราวนี้เจ้าหน้าที่ก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะแล้วมันคืออะไรยังไงเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่จู่ๆแล้วคนทั่วไปมักจะไม่ตอบเราจะตอบว่าไม่มีก็จบกันไปอันนี้ตอบว่ามีปั๊บเขาก็ต้องเชิญไปที่ให้เปิดกระเป๋าแต่น่ะเขาบอกเป็นที่มานะอันนี้เป็นข้อมูลที่ออกมาจากการแถลงของทางเลขาปปส.ด้วยนะฮะแล้วก็ผมก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นข้อมูลที่ทางฝ่ายออสเตรเลียเขาเอามาส่งให้เป็นรายละเอียดว่าในก่อนการจับกุมระหว่างการจับกุมอะไรต่างๆเนี่ยผู้ต้องหานะก็คือตัวแอร์คุณมีนาเนี่ยได้มีพฤติกรรมอย่างไร
0: ถ้าเราไปดูใน Facebook ของปปส.เลยนะคะเขียนว่าสำนักงานปปส.เนี่ยเขาเขียนอย่างนี้ค่ะว่าแถลงความคืบหน้าคดีแอร์โฮสเตสคนยาเสพติดพาดหัวเหมือนนักข่าวเขียนเลยยืนยันไรเดอร์ที่เข้าพบเป็นคนละคนแล้วก็เร่งล่าตัวบงการบัญชีอวตารที่ชื่อว่าโรสนี่ปปส.พาดหัวเองนะคะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวนี้เขาเขียน
1: นักข่าวเขาไปทำงานปปส.กันเยอะ
0: เขาแถลงเขาเขียนใน Facebook เหมือนนักข่าวเขียนเขาพาดหัวให้เรียบร้อยเลย
1: ไม่ใช่
0: เขา
1: คือพูดง่ายๆว่าพาดหัวให้เสร็จไปถึงก็ไม่ต้องไปผ่าน
0: เขาไม่ได้ใส่แค่คอนเทนต์นะคะเขาพาดหัวให้นักข่าวเลยนี่ที่ฉันอ่านจาก Facebook ของสำนักงานปปส. ONCB เร่งล่าตัวบัญชีอวตารชื่อโรสค่ะพันตำรวจตรีสุริยาสิงห์กำมลเลขาพร้อมด้วยนายคณิศรภาพีรนนท์ผอ.สำนักงานปราบปราม

0: ปปส.ร่วมการแถลงข่าวกรณีนี้นะคะAFP ที่เราเรียกเนี่ยในปปส.เขาใช้คำว่าตำรวจสหพันธรัฐตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียค่ะ
1: ใช่ Australian Federal Police
0: เขาใช้คำง่ายๆเลยตำรวจของสหพันธ์ออสเตรเลียนะคะแล้วก็ประเด็นก็คือจากการตรวจสอบพยานหลักฐานเทียบเคียงภาพวงจรปิดอย่างวงจรปิดอย่างละเอียดเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าไรเดอร์รายนี้ไม่ใช่ผู้ต้องสงสัยผิดวันผิดเวลาอย่างที่ว่านะคะไอ้กล่องที่ส่งกระเป๋ายาเสพติดมาเนี่ยมันเป็นลังกระดาษสีน้ำตาลส่วนไรเดอร์ที่มาแสดงตนเนี่ยเป็นกล่องพลาสติกสีดำแต่งตัวก็ไม่เหมือนสีหมวกกันน็อกก็ไม่เหมือนเพราะฉะนั้นไรเดอร์คนนั้นโปรดมาพบเจ้าหน้าที่เดี๋ยวนี้แล้วก็จะขยายผลล่าตัวการใหญ่ต่อไปตำรวจออสเตรเลียบอกว่าในกระเป๋า12ใบมันฝังไว้แค่2ใบเท่านั้นนะคะพี่ไพศาลไม่ได้มีครบ12ใ
1: บ
0: ในโหลหนึ่งที่เอาไปอ่ะฝังไว้ในเนื้อผ้าเลยค่ะ2ใบและเขาก็กรีดกระเป๋าเพื่อชั่งน้ำหนัก1ใบพบว่าขนาดในใบหนึ่งน่ะมีประมาณ900กรัมเจ้าหน้าที่ออสเตรเลียได้ทำการกรีดกระเป๋าเพื่อชั่งน้ำหนัก1ใบพบว่ามียาเสพติดประมาณ900กรัมจึงคาดการเบื้องต้นว่ากระเป๋าทั้ง2ใบน่าจะมียาเสพติดรวมกันขอแก้ไขข้อมูลใหม่นะคะที่เราพูดว่าเอาเข้าไปแค่900กรัมหรือว่า1กิโลเป็น2กิโลค่ะ
1: สรุปแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: ข้อมูลล่าสุด
0: นี่คือข่าวจากปปส.ค่ะขนาดหนึ่งใบที่กรีดเขย่าออกมาได้900กรัมอีกใบหนึ่งยังไม่ได้เขย่าในข่าวเขียนว่าเบื้องต้นทั้งสองใบจะมีน้ำหนักยาเสพติดรวมกันไม่เกิน2กิโลกรัมขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการตรวจจากห้องปฏิบัติการอย่างเป็นทางการข้อมูลใหม่นะ2กิโลนะคะไม่ใช่กิโลเดียวค่ะเลขาปปส.ยืนยันว่ายาเสพติดประเภทไอซ์เฮโรอีนยาบ้าไม่ได้มีแหล่งผลิตในประเทศไทยแต่ถูกนำเข้ามาจากพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำในประเทศเพื่อนบ้านส่วนการบรรจุหีบห่อหรือซุกซ่อนลงในเนื้อผ้าเกิดขึ้นได้ทั้งในไทยและประเทศเพื่อนบ้านคือมันก็ฟังดูดีนะว่าเราไม่ได้ผลิตแต่เราเป็นฮับในการส่งออกเลยนะคะพี่ไพศาลในส่วนผู้ว่าจ้างที่ชื่อโรสเนี่ยบัญชีโรสปปส.ไม่ปักใจเชื่อข้อมูลหน้าโปรไฟล์และกำลังเร่งติดตามผู้ใช้งานที่แท้จริงแล้วเขาก็บอกว่าเขาบูรณาการทำงานกันไม่ว่ากรมศูนย์ของเรา DSI ของเราก็ไปร่วมมือกันกับตำรวจของออสเตรเลียแล้วก็เป็นการร่วมมือกันภายใต้ชุดปฏิบัติการร่วมทาสก์ฟอร์สสตอร์มค่ะวันที่1กรกฎาคมนี้ในช่วงบ่ายได้มีการหารือกับตัวแทนจาก AFP เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกมุ่งลากไส้ตัวการใหญ่และขบวนแต่ว่าในข่าวของปปส.เนี่ยไม่ได้พูดเรื่องว่า
1: อันนั้น
0: มีนาเดินเข้าไปบอกเองไม่ได้บอกเองเลยนะ
1: อันนั้นเป็นสิ่งที่ท่านเลขาท่านแถลงข่าว
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะโดยมีเจ้าหน้าที่ของ
0: ออสเตรเลียนั่งอย
1: ู่ด้วยออสเตรเลียก็ยืนอยู่ด้วย
0: ใช่แต่ว่าแปลกนะถ้าจะพาดหัวให้หน่อยก็ไม่มีข้อมูลตรงนี้ใส่เข้ามาในข่าวเลยแต่ข้อมูลในข่าวของคุณเนี่ยที่สำคัญที่สุดคือยาเสพติด2กิโลไม่ใช่กิโลเดียว
1: ครับ
0: นี่คือประเด็นสำคัญนะคะปริมาณยาเสพติด
1: ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันนะครับ
0: ค่ะ
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ

0: ่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้อง

0: ใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
3: สิบแปดนาฬิกาสิบเก้านาทีครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
4: บางคนเขาไม่เชื่อเรื่องที่ว่าอยู่ๆมีนายจะไปบอกกับตำรวจว่ามีกระเป๋า12ใบมาด้วยมันผิดวิสัยมากเลยให้เราขนของผิดกฎหมายหรือเราไม่ได้ขนของผิดกฎหมายแค่เราไปเที่ยวกลับมาแล้วเราก็มีรองเท้าใหม่ๆมาสักสองคู่มีเครื่องสำอางมาสักสองสามชิ้นเราก็จะไม่บอกตำรวจนะคะ
5: มัน
4: คนไม่เชื่อเลยว่าอยู่ๆชีจะไปสารภาพว
5: ่
4: ามีกระเป๋า12ใบอย่างเงี้ย
3: ก็โอเคก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็เห็นมันมีข่าวที่ออกมาทำนองว่าเป็นรายงานข่าวนะไม่ได้ระบุตัวตนแต่ว่าเป็นเพื่อนแอร์โฮสเตสที่ไปในเที่ยวบินเดียวกันเนี่ยให้ความเห็นว่าแปลกใจเหมือนกันที่มีนาเนี่ยดูจะไปแสดงเจตนาที่จะทำให้ในที่สุดแล้วต้องถูกเปิดกระเป๋ามีการคอมเมนต์อย่างนี้นะ
4: อ๋อพี่ได้ยินอย่างนั้นเลย
3: มันมีรายงานเป็นข่าวอยู่เนี้ยแต่ว่าเราก็คิดว่ามันไม่มีอะไรที่มันเป็นตัวตนผู้ที่ให้ข้อมูลที่ชัดเจนจนกระทั่งวันเนี้ยเมื่อตำรวจของทางออสเตรเลียเขามานะแล้วก็อันนี้มันเป็นการแถลงของเลขาปปส.ยังเป็นทางการ
4: แล้วก็ต่อหน้า
3: เขาบอก
4: ออสเตรเลียด้วยม
3: ัน
4: จะเป็นอย่างอื่นก็ยาก
3: มันบอกเขาเพื่อที่จะเคลียร์ว่าตกลงสรุปว่าที่เจอเนี่ยที่มีข่าวก่อนหน้านี้ว่าเป็นเพราะว่าสุนัขดมกลิ่นอะไรเงี้ยไม่ใช่ตกลงเป็นเพราะว่าขั้นตอนเนี้ยซึ่งทุกคนที่เขาเป็นแอร์แล้วเคยเข้าคนที่เคยเข้าออสเตรเลียก็จะทราบเลยมันมีขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายเลยปกติแล้วเราจะเดินผ่านศุลกากรเราก็จะมีเส้นแดงเส้นเขียวใช่ไหมแต่สำหรับออสเตรเลียไม่ใช่หรือคุณต้องไปเจอเจ้าหน้าที่ไม่มีแดงมีเขียวมาแล้วเขาจะต้องดักถามคุณทุกคนเขาจะต้องดักถามผู้โดยสารทุกคนเลยอันนี้คำถามสั้นๆไม่กี่คำถามกระเป๋าแพ็คเองใช่ไหมครับไม่เคยเปิดใช่ไหมอะไรเงี้ยมันจะมีแล้วก็ขั้นตอนที่ทำนำไปสู่การตรวจค้นแล้วจนท่านเจอเนี่ยเป็นว่าเธอเป็นคนที่ให้ข้อมูลเองทำให้เจ้าหน้าที่เขาต้องเปิดกระเป๋าสรุปว่าอย่างนั้นกันแล้วกันซึ่งมันก็เลยเกิดปริศนามากมายเลยว่ามันเรื่องอะไรทำไมจะต้องไปทำอย่างนั้นแต่ว่าเขาบอกว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยพอต่อสู้คดีแล้วเธอมีโอกาสจะหลุดนะด้วย
4: ทั้งบริสุทธิ์ใจทั้งไม่รู้ไม่เห็น
3: ด้วยข้อมูลตรงนี
4: ้โดนหลอกจากเยลโลสอะไรอย่างเงี้ยสารพัดตลอด
3: ใช่แล้วก็พร้อมเลยพร้อมแบบคือถ้าเป็นคนที่รู้ว่ามีสิทธิ์ยาเสพติดมีสิ่งผิดกฎหมายเนี่ยคงจะต้องพยายามปกปิดให้มากที่สุดใช่ไหมแต่นี่แสดงความบริสุทธิ์ใจแล้วก็
4: ไม่ได้คิดว่ามัน
3: เป็นอะไรที่ดีเลยเขาเก็บพงเก็บผ้าไว้หมดอ่ะว่าเธอคงยังไม่แสดงอาการที่ดูแล้วมีพิรุธอะไรนะคล้ายๆแบบใสๆซื่อๆคิดว่าไม่มีอะไรแต่เพียงแต่ว่ามันมีของที่ไม่ใช่ของใช้อยู่จริงก็คือเป็นกระเป๋าอะไรพวกเนี้ยเขากลัวอาจจะกลัวหรือไม่ปั๊บเดี๋ยวเกือบว่าเขาบอกขอให้เปิดแล้วเจอพวกนี้แล้วบอกอ้าวแล้วไหนคุณบอกว่ามีแต่ของใช้ส่วนตัวแล้วอันนี้เป็นต้อง12ใบอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ของใช้ส่วนตัวแน่มีเหมือนกัน12ใบผมคิดแทนนะว่าในขณะนั้นในหัวเธอจะคิดว่าอย่างอะไรยังไงบ้างแต่มันคือที่มาที่ข้อมูลล่าสุดยืนยันว่าเป็นอย่างนั้นที่ทำให้เธอ

0: ถูกจับกุม
1: ฟังดูก็น่าจะดีหน่อยที่เธอไม่ได้ไปรู้เห็นหรือว่าโทษก็น่าจะเบาลงอะค่ะเพราะว่าดิฉันก็ดูได้คุยกับผู้สื่อข่าวที่เขาจะตามข่าวในต่างประเทศมาโดยตลอดข่าวในต่างประเทศโดยตลอดเมื่อวานเนี้ยมันตรงกันข้ามกับที่แถลงวันนี้ก็แล้วกันใช้คำเนี้ย
0: มันฟังเป็นกระบวนการเลยใช่ไหม
1: มันฟังดูไม่ดีค่ะแต่ว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้ก็โอเคก็ไม่พูด
0: คือวันนี้เนี่ยก็มีท่านรองเลขาปปส.ท่านหนึ่งมาเป็นสุภาพสตรีมาให้สัมภาษณ์รายการของช่อง3เป็นรายการช่วงที่ไม่ได้ออกอากาศทาง
1: เป็นออนไลน
0: ์เป็นออนไลน์เป็นไอทางแพลตฟอร์มของเขาอะรู้สึกพิธีกรคุณสรยุทธเขาจะถามว่าเคสของคุณมีนาเนี่ยถือเคสแรกใช่ไหมที่แอร์โฮสเตสเป็นคนนำเฮโรอีนยาเสพติดเข้าออสเตรเลียรองเลขาบอกว่า
1: ไม่ใช่
0: เกิดขึ้นก่อนหน้านี้อีกหนึ่งรายไม่นานมานี้เกิดขึ้นหนึ่งรายเป็นแอร์โฮสเตสของสายการบินเช่นกันไม่บอกว่าสายการบินไหนแต่ถูกสกัดได้ที่สุวรรณภูมิยังไม่ได้เดินทางไปถึงออสเตรเลียแต่ว่าเป็นลูกเรือที่จะ
1: บินจากสุวรรณภูมิไป
0: จากสุวรรณภูมิไปออสเตรเลียเหมือนกันแต่ถูกสกัดจับได้ที่สุวรรณภูมิซะก่อนก็บอกว่าแล้วมันยังไงมีความเชื่อมโยงไหมบอกว่าเป็นเรื่องที่ปปส.กำลังสืบในเชิงลึกอยู่ว่าน่าจะเป็นกระบวนการที่มีความเชื่อมโยงนะคือใช้ลูกเรือของสายการบินลักลอบนำเข้าไปในรูปแบบซุกซ่อนอะไรต่างๆเข้าไป
1: คือในความเป็นจริงมันมีการออกคำเตือนมาอยู่แล้วนะคะก่อนหน้านี้ก็คืออย่างที่อังกฤษเนี่ยพลเมืองของเขาโดดจับบ่อยขึ้นเนื่องจากเขาก็เอาพวกที่หน้าใหม่ที่ไม่เคยเข้าอยู่ในวงการพวกเนี้ยรับฝากของแล้วก็เดินทางกลับไปประเทศเขาก็โดนนี่ก็เหมือนกันใช้คนที่เป็นหน้าใหม่ที่ไปอยู่ในวงการแล้วก็มีความดูมันจะมีความน่าเชื่อถือไม่น่าจะมาต้องขนยาเสพติดเข้ามาใช้เข้ามาอยู่ในวงการนี้ค่ะพี่ไพศาลนักท่องเที่ยวอังกฤษที่ออกจดหมายเตือนแล้วเตือนอีกก็เพิ่งออกมาเมื่อวานนี้ด้วยใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: เตือนในเรื่องไม่ดิฉันไม่แน่ใจว่าอ่านให้ท่านผู้ชมได้ฟังไปรอบหนึ่งหรือยังเมื่อวานนี้ก็มีเตือนค่ะ
0: คือนะของเราเนี่ยผมคิดว่าที่นายกเขารีบแจ้งมาเลยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดแล้วก็การท่าอะไรต่างเนี่ยให้เตรียมประชุมกันวันศุกร์ถ้านายกกลับมาจะรีบประชุมด่วนเลยหามาตรการสกัดกั้นเพราะว่ามันติดกันเลยฮะเพียงแต่ว่าเคสที่สองที่เกิดขึ้นติดกันเนี่ยเป็นหญิงสาวชาวฝรั่งเศสเดินทางเข้าออสเตรเลียกันแล้วก็บรรจุยาเสพติดอยู่ในไอ้หลอดครีมอะไรพวกนี
1: ้ค่ะ
0: นะ
1: ล่าสุดนี่นะคะ ForeignCommonwealth and Development Office ค่ะ Foreign Commonwealth and Development Office #Thailand Read our last travel advice for updated information about cannabis ถ้าคุณ
0: กัญชา
1: ถ้าคุณอนุทินจะโกรธคุณอนุทินต้องรู้ด้วยนะคะว่านโยบายที่ทำให้คนเข้าถึงกัญชาได้มากขึ้นในประเทศไทยเนี่ยมันส่งผลกระทบกับประเทศไทยมากกระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษเครือจักรภพและการพัฒนาแห่งสหราชอาณาจักรได้อัปเดตคำเตือนสำหรับชาวอังกฤษที่เข้ามาในไทยเมื่อวานนี้ค่ะโดยระบุว่ามีรายงานว่าพลเมืองอังกฤษถูกจับขณะขนกัญชาออกจากไทยและยังพบกรณีที่ถูกจับขณะต่อเครื่องที่สนามบินในประเทศอื่นปัจจุบันสนามบินนานาชาติหลายแห่งมีเทคโนโลยีและระบบรักษาความปลอดภัยในการตรวจจับสิ่งของผิดกฎหมายซึ่งอาจนำมาใช้สแกนสัมภาระของผู้โดยสารที่เดินผ่านสนามบิน เดินทางผ่านสนามบินสถานทูตอังกฤษขอเตือนพลเมืองห้ามพกพากัญชาหรือรับหิ้วของให้ผู้อื่นขณะเดินทางคนของเขาเสียอนาคตไปเยอะมากหลังจากที่มาเที่ยวประเทศไทยค่ะพี่ไพศาลคะหลังจากมาเที่ยวประเทศไทยก็ทั้งรับจ้างทั้งพกของไปแล้วก็ไปเจอโดนจับในประเทศที่มีโทษรุนแรงในมาเลเซียก็มีนะคะที่ไปโดนจับในมาเลเซียเดินทางจากประเทศไทยแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ทำให้ออสเตรเลียเนี่ยเขาจับพวกยาเสพติดนี้ได้เยอะก็เพราะว่าตั้งแต่ปี2565ที่เราเนี่ยเริ่มมีกัญชาเสรีมันทำให้เปลี่ยนโปรไฟล์ความเสี่ยงของไทยในรายงานวิเคราะห์จากกองกำลังพิทักษ์ชายแดนของออสเตรเลียคือ ABF เนี่ยว่านี่คือความเสี่ยงระดับสูงค่ะเขาจัดการเที่ยวบินที่มาจากเมืองไทยให้อยู่ในพื้นที่เฝ้าระวังสีแดงเลยดอกกัญชาแห้งน้ำมันกัญชาผลิตภัณฑ์อาหารผสมกัญชาและทั้งหมดที่เขากองตะข่ายกลางตะข่ายดักจับกัญชาเลยมีผลทำให้เฮโรอีนจากประเทศไทยโดนจับไปด้วยค่ะก็ข่าวนี้ก็ออกมาต่อเนื่องกันกับข่าวที่บอกว่าคุณอนุทินฉุนจัดนี่แหละอนุทินฉุนจัดแอร์สาวฮิ้วเฮโรอีนสั่งด่วนจากฝรั่งเศสนัดถกใหญ่ปราบยาสุกนี้วันกระทบฮับการบินแล้วก็วันการเข้า OECD ทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นจากกัญชานั่นแหละกัญชาปี65ของคุณ
0: ซึ่งก็แปลกนะจนถึงบัดนี้ก็ยังไม่มีกฎหมายหรือว่ามาตรการอะไรที่จะจัดระเบียบให้ชัดเจนนะคือคุณจะเปิดแค่ไหนแล้วก็ควบคุมยังไงต่างๆก็ยังไปปล่อยกันไปอย่างนั้น
1: แล้วพวกเรารวยกันทุกคนแล้วหรือยังคะที่ให้ปลูกกัญชากันทุกบ้านเนี่ยรวย
0: ไม่ได้เสรีแล้วก็พูดไปแต่ว่าในทางข้อที่จริงเราก็เห็นอยู่ร้านไอ้กัญชาเหล่านี้ก็ยังมีอยู่ทุกหัวและแหงของประเทศไทยโดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยวยุบเลย
1: แฮปปี้อะไรของเขานะเขาจะเรียกเมล็ดพันธุ์แห่งความสุขอะไรอย่างเงี้ยแฮปปี้ซีด
0: อะไรไม่รู้แล้วเรียกกันนะ
1: แต่
0: มันยังมีอยู่หมดแล้วก็มันก็
1: ทำให้ภาพพจน์ประเทศไทยเป็นแบบนี้แล้วก็เป็นความจริงด้วยที่โดนจับมากที่สุดที่ออสเตรเลียก็เพราะเขากางตะข่ายดักกัญชาก็เลยได้เฮโรอีนไปด้วย
0: ผมเห็นเดินเข้าไปในร้านพวกนี้ก็ไม่น่าจะเป็นคนป่วยมั้งก็ถูกปกติดี
1: หมอเองหมอก็ไม่จ่ายค่ะเพราะหมอบอกว่ามาตรฐานยาทั่วโลกมันไปไกลแล้วคุณจะย้อนกลับมาใช้ตรงนี้โดยที่มันยังไม่ได้มีเดี๋ยวพูดกันก็จะโกรธ
0: พูดกันเยอะอาจารย์เดชาก็จะโกรธ
1: คนที่เขาข้างใครก็เยอะอยู่
0: ที่เขาเชื่อถือเขาผลักดันเขาอยู
1: ่ยาแล้วก็ส่วนยาแต่ทุกวันนี้มันยาที่ไหนล่ะ
0: ไม่ถึง 10% ของการใช้ประโยชน์เรื่อง
1: ที่คุยกับหมอจริงหมอก็ไม่ใช้หมอบอกว่าก็มันมีคู่มือในการใช้ยาที่มันได้ประสิทธิภาพอยู่ฝั่งอีกฝั่งนึงก็บอกก็หมอไม่ใช่เพราะหมอเป็นทาสบริษัทยา
0: 80-90% เป็นเรื่องของเนี่ยนันทนาการ
1: ไม่เชื่อไปถามเสี่ยไหมดูสิถามนางงามนั่นก็ได้โรสนะ
0: ใช
1: ่ถามเสี่ยไหมกับนางงามนั่นก็ได้เป็นป่วยเป็นโรคอะไรกันเหรอ
0: สายเขียวโดยตรงอยู่
1: นะเขาป่วยเป็นโรคอะไรกันนะฮะเขานั่ง
0: โอเคพักกันก่อนนะเดี๋ยวกลับมาครับ
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกลด์

0: ่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150 บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะ

0: แล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
3: สิบแปดนาฬิกาสามสิบสามนาทีนะครับมาคุยกันต่อนะครับคุณอันครับ
4: ค่ะพูดเติมนิดนึงคือเรื่องเฮโรอีนก็เฮโรอีนนะคะแต่ว่าอยากจะฝากคุณอนุทินด้วยว่ากัญชาเนี่ยตกลงว่าจะปล่อยให้เป็นนี้ตลอดไปหรือเปล่า
3: ม,
4: มันก็เสียภาพพจน์นะประเทศต่างๆต้องมาไล่จับกัญชาจากประเทศไทยหรือว่าอังกฤษเองออกจดหมายเตือนแล้วเตือนอีกแล้วก็ไม่เห็นมีตัวเลขประเมินมาเลยนะคะที่เคยพูดว่าเราจะปลูกกัญชาได้ทุกบ้านบ้านละ4ต้น6ต้นเนี่ยแล้วมันมีคำว่าเราจะรวยจากกัญชาที่เราสามารถปลูกได
3: ้อ๋อตอนนี้ไม่พูดกันแล้ว
4: ก็อยากจะทราบ
3: ปลูกกันบ้านละ10ต้นก็ต้องรีบถอนออกหมด
4: อยากจะทราบว่ามีงานมีการสำรวจไหมว่าเศรษฐกิจในประเทศไทยเนี่ยมันดีหรือว่าเรารวยขึ้นจากการปลูกกัญชาตามนโยบายของพรรคการเมืองที่สนับสนุนด้วยค่ะหรือว่าตัวเลขผู้ป่วยที่เข้าถึงยาจากกัญชาอะไรอย่างเงี้ยก็เอาตัวเลขมาดูบ้างก็ดีเหมือนกันนะฮะค่ะ
3: ในตอนพูดก็ดูมันยิ่งใหญ่
4: เราจะรวยใช่ไหมที่ฉันจำไม่ผิดใช่ไหมพี่ไพศาลเราจะรวยกันทุกคนจากการปลูกกัญชากันทุกบ้านอะไรอย่างเงี้ย
3: ก็คล้ายๆทำนองนั้นแต่
4: เหมือนจะพูดว่าเราจะรวยกันแล้วอะไรอย่างเง
3: ี้
4: ย
3: น่าจะมีงั้นนะแต่ไอตอนหลังนี่กลายเป็นว่ารวยจนรวยไม่ไหวแล้วใช่ไหม
4: รวยจนรวยไม่ไหวแล้ว
3: รวยจนรวยไม่ไหวแล้วรวยจากกัญชาแล้วมารวยอย่างอื่นด้วยอะไรทำนองนั้นหรือเปล่า
4: ค่ะ
3: ตบท้ายเรื่องของแอร์สาวเนี่ยปปส.ยืนยันว่ามีข้อมูลตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางหมดแล้วนะข้อมูลเรื่องของยาเสพติดล็อตที่มีการลำเลียงผ่านแอร์ไปที่ออสเตรเลียเนี่ยก็คือเขาเนี่ยทางเข้าใจว่าจะเป็นข้อมูลทางฝั่งออสเตรเลียนะเขาสามารถทราบแล้วว่าใครคือผู้ที่จะมารับกระเป๋าจากแอร์มีนาแล้วอยู่ในขบวนการอะไรเป็นเกี่ยวข้องอะไรยังไงเนี่ยมีข้อมูลตรงนั้นละก็กำลังดำเนินการตามขั้นตอนของการจับกลุ่มต่อไป
4: ข่าวที่มาเมื่อวานเนี่ยที่เขาประเมินจากข่าวจากออสเตรเลียทั้งหมดเนี่ยนะพี่ไพศาลมันคนละเรื่องกับที่แถลงวันนี้เลยอะพูดเหมือนกับว่าตำรวจออสเตรเลียเนี่ยรู้แล้วก็ล็อกแล้วก็รู้ต้นทางรู้ปลายทางรู้กระบวนการทั้งหมด
3: ใช
4: ่ข่าวออกมาแบบนี้ฮะ
3: ครับ
4: ฮะแต่โอเคจากคำแถลงก็เป็นอีกทาง
3: ก็บอกว่าผู้แทน AFP นำแฟ้มเอกสารปกสีดำก็เข้ามาด้วยเนี่ยนะผมดูเนี่ยตอนแถลงแล้วกันนะพันตุรตีสุริยาเปิดเผยภายหลังร่วมประชุมหาลือและแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการข่าวกับตัวแทน AFP และเจ้าหน้าที่ ABF นานกว่า1 ชั่วโมงว่าภายหลังจากที่ได้มีการประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ AFP และ ABFซึ่งเป็นหน่วยงานต้นทางในการดำเนินการตรวจค้นและจับกุมนางสาวมีนาที่ประเทศออสเตรเลียโดยวันนี้เป็นการประชุมร่วมกันภายใต้โครงการเฉพาะกิจร่วมนะ Task Force Storm ซึ่งมีมาตั้งแต่ปี2559อย่างไรก็ดีการหารือในวันนี้

0: มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลการสืบสวนสอบสวนตั้งแต่เริ่มการจับกุมและเป็นการติดตามความคืบหน้าการดำเนินการของทั้งสองฝ่ายทำให้เราทราบถึงที่มาและต้นตอของกระบวนการซึ่งเรามีข้อมูลร่วมกันทั้งหมดแล้วแต่รายละเอียดอาจจะต้องขอสงวนไว้เล็กน้อยเพราะเรามีความปรารถนาร่วมกันที่จะพิสูจน์ทราบถึงสิ่งที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประเทศไทยและประเทศออสเตรเลียพันตรีสุริยาบอกว่าตอนนี้ในภาพรวมการดำเนินคดีกับทางนางสาวมีนาต้องเรียนว่ามาตรฐานการทำงานของออสเตรเลียนั้นเขาได้ให้ความเป็นธรรมและมีการจัดหาทนายให้กับนางสาวมีนาส่วนการขยายผลว่าใครเป็นคนส่งหรือเป็นเครือข่ายอย่างไรนั้นเราก็ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกแต่เนื่องจากอยู่ระหว่างการขยายผลทั้งสองประเทศจึงขอสงวนข้อมูลไว้เล็กน้อยนะฮะส่วนกรณีที่มีประเด็นว่านางสาวมีนาแสดงเจตจำนงขอสำแดงสิ่งของที่นำพามาในสัมภาระกระเป๋าเดินทางนั้นพันตรีสุริยาบอกว่าข้อที่จริงตรงนี้เป็นขั้นตอนของการตรวจพบกระเป๋าที่มียาเสพติดตั้งแต่ในชั้นต้นประเด็นนี้มีความชัดเจนแล้วว่าเมื่อนางสาวมีนาเดินทางมาถึงสนามบินแล้วมีการตรวจโดยศุลกากรก็จะมีการสอบถามอยู่แล้วซึ่งเป็นข้อกำหนดของทางออสเตรเลียเพราะลูกเรือแต่ละคนหากใครนำพาสิ่งของที่ไม่ใช่ของตัวเองติดตัวมาด้วยหรือในกระเป๋ามีสิ่งของที่จะต้องสำแดงหรือไม่ซึ่งทางการออสเตรเลียย่อมมีการสอบถามทุกคนอยู่แล้วในกรณีนางสาวมีนาก็ได้ตอบว่าตัวเองนำกระเป๋า12ใบและยินยอมให้มีการตรวจสอบจึงเป็นที่มาที่ศุลกากรเข้าตรวจสอบและพบว่าส่วนหนึ่งเป็นเฮโรอีนซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบในห้องแลบยังไม่ได้ผลชัดเจนว่ามีจำนวนและปริมาณเท่าไหร่นะพันตรีสุริยาบอกว่าหากถามว่าการแสดงเจตจำนงสำแดงสัพพละสิ่งของที่นำพาไปด้วยจะเป็นข้อต่อสู้ที่ช่วยให้นางสาวมีนาได้รับความยุติธรรมหรือไม่นั้นบอกว่าเรื่องข้อต่อสู้ให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมของออสเตรเลียขณะนี้เราไม่ได้นิ่งนอนใจว่าเขาเป็นคนผิดจริงหรือไม่หรือเป็นคนที่ตกเป็นเหยื่อในการนำพายาเสพติดออกนอกประเทศหรือไม่ซึ่งทางการออสเตรเลียค่อนข้างให้ความเป็นธรรมโดยแต่งตั้งทนายในการเป็นผู้ช่วยเหลือทางด้านกฎหมายขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนขยายผลการทำงานซึ่งต้องขอสงวนรายละเอียดไว้เล็กน้อยแต่มีตัวละครที่เกี่ยวข้องจริงๆที่อยู่รอรับของปลายทางส่วนจะเป็นคนไทยหรือคนต่างชาตินั้นยังไม่ขอเปิดเผยเพราะอยู่ในกระบวนการติดตามตัวของออสเตรเลียและทราบว่าทางออสเตรเลียก็ยังไม่ได้มีการออกหมายเรียกต่อบุคคลใดเพราะเป็นเรื่องระหว่างการสืบสวนอยู่ส่วนจำนวนตัวละครที่เกี่ยวข้องยังประมาณไม่ได้ขนาดนั้นว่ามีกี่คนแต่รู้ว่ามีคนรับและคนส่งของส่วนคนส่งของคนรอรับและคนโอนเงินเราก็ต้องขยายผลให้เกิดความครอบคลุมทางด้านข้อมูลให้มากที่สุด
1: จากการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกนะคะเขารู้ข้อมูลบุคคลปลายทางที่จะมารอรับพิสพัสดุต่อจากมีนาแล้วรวมถึงพบตัวละครสำคัญที่มีความเชื่อมโยงทั้งผู้รับผู้ส่งผู้ทำธุรกรรมการเงินและเครือข่ายลำเลียงยาเสพติดจากแหล่งผลิตผ่านไทยไปยังออสเตรเลียด้วยค่ะรู้ผู้ทำธุรกรรมทางการเงินและเครือข่ายลำเลียงยาเสพติดจากแหล่งผลิตผ่านไทยไปยังออสเตรเลียด้วยแต่เรายังต้องสงวนรายละเอียดและสัญชาติไว้เพื่อความรัดกุมในการติดตามจับกุมค่ะดูเหมือนจะรู้หมดเลยนะ
0: ครับอันนี้ก็เป็นความคืบหน้านะครับล่าสุดในวันนี้ของเรื่องกรณีนี้นะครับ
1: เคยอ่านบทสัมภาษณ์ขุนสาไหมคะพี่ไพศาล
0: ขุนสาเลยฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: สื่อมวลชนโอเพียมวอร์ลอร์ด
1: สื่อมวลชนไทยเนี่ยในยุคประมาณ20ปีที่แล้วเนี่ยเข้าไปสัมภาษณ์ขุนสาหลายรอบนะฮะแล้วเขาก็เล่าว่าก่อนที่เขาจะไปถึงขุนสาได้เนี่ยเขาต้องนั่งบนหลังลาไปทั้งหมด 4-5 ชั่วโมงถึงจะเจอรถแล้วก็นั่งรถต่อไปอีกชั่วโมงหนึ่งถึงจะไปถึงฐานของขุนสาแล้วก็ตรงฐานของขุนสาเนี่ยมีลานจอดเฮลิคอปเตอร์ประเด็นมันอยู่ตรงนั้นค่ะประเด็นมันอยู่ที่ว่าถามว่าทำไมยาเสพ

0: ติดเนี่ยถึงปราบไม่ได้เขาก็ถามนักข่าวไทยกลับมาว่ากว่าคุณจะมาถึงที่นี่คุณมายังไงคุณนั่งลามา5ชั่วโมงและนั่งรถอีกชั่วโมงหนึ่งแต่พอคุณมาถึงนี่คุณมีเฮลิคอปเตอร์เลยคุณคิดว่าคนที่ขนยาเสพติดเขามาทางไหนและคุณคิดว่าใครอ่ะที่ขึ้นฮอลงฮอได
1: ้ขุนสานี่เป็น CIA เขาอุปถัมภ์อยู่นะ
0: นี่คือบทสัมภาษณ์ขุนสาเขาก็ไม่ได้ตอบโดยตรงเพราะก็ถามว่าคุณจะปราบยาเสพติดก็คุณคิดว่าคนที่ทำยาเสพติดระดับไหนล่ะคุณมาคุณต้องนั่งลามา5ชั่วโมงแต่พอมาถึงแล้วมีฮอคุณคิดว่าคนที่ขึ้นลงฮอได้เป็นใคร
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เงินมันเยอะนะเงินมันเยอะมันก็คนที่เกี่ยวข้องก็โอเคนะผมก็ต้อง
0: ไม่ใช่เงินอย่างเดียวด้วย
1: คุ้มกับคุ้มค่ากับตัวเงินที่เขาเกี่ยวข้องกันนะ
0: ค่ะโอเคมาดูเรื่องอื่นๆกันบ้าง
1: มันมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับไอ้เนี่ยนะการทุจริตสอบข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยหลังจากที่คุณทรงศักดิ์ทองศรีเนี่ยได้มอบให้ทนายความไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษผู้ที่อยู่ในคลิปเสียงสนทนากันสองคนคนหนึ่งชื่อกิจคนหนึ่งชื่อส้มแล้วก็ทนายความก็แถลงกับผู้สื่อข่าวว่าก็รู้ว่าเป็นใครอะไรยังไงนะเพราะฉะนั้นก็ในแจ้งความนี่ก็ระบุตัวจริงทั้งสองคนไปก็จะให้ตำรวจเรียกมาสอบสวนดูปรากฏว่าวันนี้เนี่ยคนที่ชื่อกฤษก็ออกมาเปิดตัวนะ
0: ด็อกเตอร์นะพี่ต้องเรียกเขาด็อกเตอร์ด้วยค่ะ
1: ไปแจ้งความเช่นกันนะ
0: ด็อกเตอร์กฤษนะคะ
1: ตนเองก็ตกเป็นเหยื่อนะฮะได้รับความเสียหายแล้วพ่อแม่นั้นก็แถลงข่าวกับสื่อด้วยเป็น
0: ด็อกเตอร์กันหมดเลยค่ะ
1: ชื่อเล่นเขาชื่อกฤษใช่ไหมกฤษ
0: จำได้ตามคุณเสาอะไรสักอย่างเนี่ย
1: ใช่แต่ว่าเขาไปให้สัมภาษณ์สื่อใช่ไหมเขาไปให้สัมภาษณ์สื่อซึ่งผมตรวจดูแล้วก็ออกเป็นรายการท็อปนิวส์ไปให้สัมภาษณ์พิเศษเลยเปิดใจกับท็อปนิวส์แล้ววันนี้ก็หลังจากที่ไปเปิดตัวให้สัมภาษณ์กับท็อปนิวส์แล้วเนี่ยวันนี้ก็พร้อมทนายก็ไปแจ้งความในรายการก็ยกมือไหว้ปลกเลยนะขอโทษท่าน
0: ใหญ่
1: ท่านนายกท่านรองนายกทรงศักดิ์อะไรต่างๆขอโทษขอโทษ
0: พงศกรเสาทนหรือกฤษ
1: พงศกรเสาทน
0: เสาทน
1: ด็อกเตอร์พงศกรเสาทน
0: เป็นด็อกเตอร์ค่ะเป็นด็อกเตอร์ด็อกเตอร์พงศกรเสาทน
1: เนี่ยสื่ออย่างแนวหน้าเขาบอกกฤษเปิดหน้ารับเป็นคนในคลิปเสียงถูกโยงคดีทุจริตสอบบรรจุท้องถิ่นวันนี้พร้อมทนายเข้าพบพนักงานสอบสวนพร้อมยกมือขอโทษทรงศักดิ์ยืนยันทรงศักดิ์ไม่มีเกี่ยวโกงสอบเจ้าตัวเองก็ขึงขังขู่ดำเนินคดีกับผู้ที่นำคลิปเสียงไปเผยแพร
0: ่
1: ทำให้ตนและผู้อื่นเสียหาย
0: ยกมือไหว้ขออภัยในทรงศักดิ์ทองศรีที่ทำให้เดือดร้อนนะคะส่วนกรณีความสัมพันธ์กับนางสาวการดาพรหรือว่าส้มคู่สนทนาในกฤษบอกว่าเพิ่งรู้จักกันไม่นานจากคำแนะนำของคนอื่นและเคยพบกันครั้งเดียวที่สุราษฎร์ส่วนตัวก็ไม่ได้สนิทสนมอะไรกันเป็นพิเศษแล้วก็ปฏิเสธเรื่องการต่อรองเพื่อหาผลประโยชน์ใดๆอ้างว่าคลิปเสียงถูกอัดไว้ตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วซึ่งเหตุผลและเบื้องหลังที่ตัวเองพูดพาดพิงไปนั้นก็ได้ให้การกับพนักงานสอบสวนแล้วก็เข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายแล้วนะคะส่วนทนายความของเขาก็บอกว่าวันนี้พนักงานสอบสวนยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาเนื่องจากว่าในกฤษเนี่ยเดินทางมาแสดงตัวด้วยความบริสุทธิ์ใจเดี๋ยวนะคะก็เขาก็บอกว่าเสียงเขาจริงแต่เนื้อหาทั้งหมดที่พูดน่ะไม่เป็นความจริง

0: ูกไหมคะที่เข้าใจถูกป่ะคะ
1: เขารู้สึกเขาจะพยายามอธิบายว่าเป็นการล่อซื้อคือเขาเนี่ยจริงๆแล้วเขาจะช่วยทางผู้หลักผู้ใหญ่ที่โดนที่โดนเอาชื่อไป
0: อ้าง
1: อะไรต่างๆเนี่ยมันมีกระบวนการอะไรอยู
0: ่ค่ะ
1: แต่นี้เขาก็พยายามจะล่อซื้อก็คือเขารู้ว่าส้มเนี่ยน่าจะเป
0: ็
1: นน่าจะเป็นคีย์สำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาพยายามที่จะลวงก็คือว่าเขาก็จะพยายามพูดให้เข้าใจว่าเขาเนี่ย
0: เป็นตัวจริงขายได้ซื้อได้อะไร
1: อยู่ในวงที่จะสามารถอำนวยความสะดวกให้กับส้มได้เพื่อต้องการให้ส้มเนี่ยเผยไอ้ข้อมูลอะไรต่างๆนะ
0: แต่ดูท่าทางตัวเขาเป็นคนเผยมากกว่าส้มนะมีแต่ส้มมาถามแล้วถามอีก
1: ก็ผมก็รู้สึกพิธีกรเขาก็ถามอย่างนั้นนะในท็อปนิวผมเข้าไปดูนะบอกเอ๊ะแต่ว่าคุณพูดจาดูแบบข้อมูลเป็นฝั่งคุณหมดเลยนะ
0: เหมือนส้มมาล่อซื้อมากกว่าถ้าท่านเรียนฟังนะ
1: คุณเป็นฝ่ายเสนอคุณเป็นฝ่าย
0: ตกลงท่านคือท่านอะไรตกลงอาจารย์คณะอะไรมันเหมือนกับส้มเนี่ยเป็นคนล่อซื้อมากกว่านะ
1: อันนี้อังกฤษนี่เขาก็ตอบพิธีกรของท็อปนิวบอกว่าเห็นไหมคุณยังเชื่อผมเลยคุณยังเชื่อแบบนั้นเพราะผมเนี่ยพยายามจะทำให้เขาเชื่อผมไม่ได้ผมก็ต้องยกเอาเหตุผลให้เขากล่อมให้เขาเชื่อว่าผมเนี่ยสามารถอยู่ในขบวนการการทุจริตนี้ได้แน่นอนเขาบอกนะเนี่ยคุณพิธีกรยังเชื่อผมเลยยังเชื่อเลยว่าผมแสดงว่าผมเนี่ยพูดแล้วมัน
0: สักเซสนะ
1: กล่อมเขาว่าอย่างนั้นตักกะเขาว่าอย่างที่ว่าแต่ว่าแกก็แบบน้ำมันหล่อลื่นจริงๆนะดูแล้วนะวันนี้การให้สัมภาษณ์เนี่ยให้สัมภาษณ์สื่อแล้วก็ดูที่เขาไปออกรายการโอ้โหลื่นไหลแบบไม่มีสะดุดเลย
0: แล้วตำรวจจะเชื่อไหมคะ
1: มันมีคำถามอยู่อย่างนี้อยู่นะว่าจนถึงขณะนี้เนี่ยในขณะที่แกไปพูดให้ข้อมูลกันสองคนอย่างเงี้ยคลิปครับมาออกเนี่ยนะมันตกลงมันไม่มีคดีอะไรเลยหรือไงคดีที่เขากำลังทำเรื่องการทุจริตอยู่แล้วมีคนเนี่ยบอกว่าผมเนี่ยคือคนที่อยู่ในกระบวนการที่จะทุจริตเรื่องนี้สองคนคุยกันอย่างเงี้ย
0: ไม่โดนเลย
1: มันไม่เป็นพยานหลักฐานที่จะไปแจ้งข้อกล่าวหาหรือว่ามาดำเนินคดงคดีอะไรกันเลยหรือเนี่ยมันเรื่องประหลาดมากซึ่งผมเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยนะว่าปลัดจังหวัดนั่นซึ่งไม่เคยละแค่ละคายนะจู่ๆเนี่ยโดนไปแล้ว 2-3 เรื่องแล้วตุ๊บๆๆๆมาแล้วแต่ว่ากริดกระซ่อมเนี่ยคลิปออกมาแล้วออกมาอีกจนถึงวันนี้ผ่านมาเป็นสัปดาห์แล้วนะคลิปของเขาเนี่ย
0: ไม่โดนเรียก
1: ไม่มีเรียกตัวไม่มีแจ้งข้อหาแล้ววันนี้ก็มาปรากฏตัวเนี่ยมาเป็นโจทย์
0: ควรจะต้องเป็นหนึ่งในกระบวนการ
1: คือยังไงก็ต้องยกเว้นแต่ว่าอย่างนี้นะทั้งสองคนเนี่ยได้ให้ความร่วมมือให้ปากคำกับทางปปช.และตำรวจปปป.ไปแล้วแล้วก็ถูกกันเป็นพยานไปแล้วมันผมคิดว่ามันมีกรณีได้กรณีเดียวอะเป็นอย่างเนี้ยแล้วไอ้คลิปหลุดเนี่ยผมก็เชื่อว่าตั้งแต่ตอนคุยกันทีแรกเลยว่ามันไม่มีทางหรอกที่สื่อจะจู่แล้วจะไปได้มาเองอะมันจะต้องมีเพราะไอ้หลักฐานเหล่านี้มันต้องไปอยู่ในมือของเจ้าหน้าที่แล้วน่าจะหลุดมาจากเจ้าหน้าที่แต่เราไม่รู้ว่าเจตนาคืออะไรเจตนาว่าเขากำลังชนตอแล้วเขาไปไม่ได้เขาก็เลยทั้งเขาปล่อยไปเลยเอาให้ดูเลยว่ามันเรื่องมันซัดกันนัวเนีย
0: ใครชนนะตำรวจนะฮะอ๋อหมายพี
1: ่ต้องพักกันก่อนนะ
0: ค่ะค่ะ
1: สักครู่เดี๋ยวกลับมา

สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมท

0: ฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว

0: ปรากฏก็เงียบพอเงียบป
1: ุ
0: ๊บก็ปล่อยคลิปมาทุกวันทุกวันทุกวันอันนี้ก็เช่นเดียวกันเหมือนกับว่า
1: คือไม่ยอมมีใครมาให้ปากคำหรือให้ความร่วมมือ
0: ก็เลยปล่อย
1: หัวหน้าก็ไม่ส่งลูกน้องมาถ้าในทำนองพระเนี่ยคือผู้ใหญ่พระผู้ใหญ่ก็ไม่กดดันมาที่พระที่ถูกกล่าวหาทั้งนั้นที่ท่านจะสั่งการได้ท่านก็ไม่สั่งเขาก็เล่นวิธีนี้เลยทั้งนั้นเขาแฉเลยเปิดเลยเปิด
0: และ
1: ที่
0: ถ้าเทียบกับกรณีนี้
1: ล
0: ่ะคะเขาต้องการกดดันให้ใครส่งใครมาหรอ
1: ผมก็คิดว่าต้องมีระดับผู้ใหญ่ถ้าเป็นอย่างนี้นะในสมมติฐานนะก็คือว่าปล่อยคลิปออกมาอย่างนี้มันก็เรียกวงแตกกันเพราะข้อมูลมันก็ออกมาว่าโอ้โหเรื่องนี้มันเป็นกระบวนการนะไม่ใช่เรื่องทำกันแบบแอบซ่อนๆทำกันไม่กี่คน
0: 4,000 ล้าน
1: อ
0: ่ะจะหลบซ่อนได้ไง
1: อันนี้ก็คิดว่าอ่านแบบไม่ต้องไปคิดอะไรซับซ้อนก็คิดว่าคือข้อมูลอย่างนี้มันจู่ๆมันไม่สามารถจะหลุดมาได้เพราะว่ามันข้อสมมติฐานของเราเริ่มต้นอย่างนี้ไงว่าสองคนเนี่ยจนบัดเนี้ยความผิดปรากฏชัด
0: แต่ไม่มีคดีติดตัว
1: ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นสันนิษฐานได้อย่างเดียวว่าเขาเนี่ยต้องไปพบเจ้าหน้าที่ครบหมดเรียบร้อยแล้วและถูกกันเป็นพยานซึ่งก็มีแหล่งข่าวก็บอกอยู่นะว่าเอาสองคนนี้ถูกกันเป็นพยานหมดแล
0: ้วแต่ว่าที่นักข่าวคุยกันนะเปิดวันให้ดูเลยก็ได้พี่ไพศาลนักข่าวคุยกันไม่ได้พูดว่าถูกกันเป็นพยานนะคะวันแรกที่ออกมาเลยเนี่ยเขาบอกว่าระดับบิ๊กน่าจะเคลียร์กับส้มแล้ว
1: หมายถึงว่าส้มจะไม่แฉไปถึงใช่ไหมจะไม่ให้การไปถึง
0: ที่นักข่าวคุยกันตั้งแต่ประมาณวันที่25ที่ผ่านมาระดับบิ๊กเคลียร์กับส้มแล้วแล้วพอนักข่าวคุยกันแบบนั้นเนี่ยดิฉันก็เห็นทุกคนก็ออกมาทำลายความน่าเชื่อถือของคลิปนั้นหมดเลยแล้วก็ออกมาทำลายความน่าเชื่อถือของกริกของส้มหมดเลยของส้มอะไรอย่างเงี้ยไอ้กริกก็ออกมายอมรับทำเป็นแบบเลอะเลือนรับผิดแต่เพียงผู้เดียวอะไรไปเลยคือทำให้คลิปนั้นน่ะมันไร้สาระไปเรื่องไร้สาระแบบนี้ต้องตอบเลยเพราะนั้นมีสองสมมติฐานนะคะสมมติฐานที่พี่ไพศาลบอกก็คือว่าสองคนนี้ร่วมมือกับตำรวจและกันไปเป็นพยานก็เลยไม่มีคดีติดตัวกับอีกสมมุติฐานหนึ่งก็คือระดับบิ๊กเคลียร์กับสองคนนี้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ทำให้คลิปนี้ไร้สาระไปซะ
1: ทำให้มันดูเป็นเรื่องคนขี้โม้สองคนคุยกัน
0: ก็คนหนึ่งก็ออกมาพูดนี่ไงผมมาล่อซื้อไม่มีปัญหาอะไรก็ระหว่างสองทางเนี้ยตกลงว่าเล่นเป็นร่วมมือกับตำรวจและจัดการกับเคลียร์กับบิ๊กแล้วจบไปตำรวจก็เว๋อๆไปทำอะไรไม่ได
1: ้ครับ
0: ส่วนตัวพี่ไพศาลคิดว่าน่าจะเป็นอันหลังมากกว่าแล้วตำรวจจะไปกล้าอะไรเงินตั้ง 4,500 ล้านใครก็รู้มันไม่ได้อยู่ในระดับพิชิตหรอก
1: แต่ที่จริงแน่ๆเลยก็คือว่ายังไม่มีความคืบหน้าของคดีนะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ขณะเดียวกันวันนี้สื่อก็เจอคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์แล้วก็รัฐมนตรีช่วยที่กำกับดูแลคุณอะไรเลียงประสิทธิ์ก็ถามก็ได้คำตอบตรงกันที่สัญญาว่าตั้งคณะกรรมการของมหาดไทยขึ้นมาสอบข้อเท็จจริงให้รู้คำให้กระจ่างภายใน7วันวันนี้ครบ7วันนะปลัดบอกว่ารอสัก 2-3 วันกำลังสรุปสอบเสร็จแล้วล่ะกำลังสรุปเช่นเดียวกับรัฐมนตรีช่วยก็บอกว่างั้นนะบอกว่าเดี๋ยวกำลังรอสรุป
0: เรื่องมันไปไกลเกินไปกว่าที่จะปล่อยให้ดำเนินคดีได้ค่ะพี่ไพศาลเราดูจากวงเงินของการของกวนนี้เนี่ย 4-5,000 ล้านเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ร้านทองของพิชิตหรอกวงเงินมันไกลมากมันเยอะมากแล้วความเสียหายมันเยอะมากนอกจากวงเงินที่มันต้องไปกว้างไปสูงไปอะไรของมันแล้วเนี่ยคนที่เข้าไปได้เนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นลูกหลานของพวกเขาคือพวกที่ซื้อก็ซื้อนะคะ
1: ก็คือขายบ้านใหญ่หมด
0: คือพวกที่ซื้อก็ซื้อพวกไม่พวกชาวบ้านจริงๆก็

0: ไปขายที่ขายนาอะไรไปจ่ายเงินอยากให้ลูกไปรับราชการแต่คนที่เขามีอำนาจจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้จ่ายค่ะพี่ไพศาลคือถ้าลื้อทั้งหมดลูกหลานเขาก็โดนด้วยเพราะการเข้ารับราชการประตูที่เปิดกว้างและเข้าง่ายที่สุดคือเข้าไปที่กรมการปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะคือสำนักงานเนี่ยไอ้เนี่ยสถ.อะไรเนี่ยเสร็จแล้วก็ค่อยย้ายลูกย้ายหลานเข้าไปในกระทรวงมหาดไทยไปอยู่ตรงไหนจะไปเป็นพ่วงผู้ว่าอะไรในที่สุดก็ว่าไป
1: ไปอยู่กรมการปกครองไปอยู่อะไรก็ว่าไป
0: ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าไปสอบที่อื่นเนี่ยกพ.เขาจัดสอบมันเข้ายากมากแล้วกพ.จัดสอบเนี่ยตำแหน่งไม่ได้เยอะแยะที่ 6,000 7,000 แบบนี้นะนี่สอบกัน 6,600 ตำแหน่ง
1: หน่วยงานมันเยอะหน่วยงาน
0: สอบกันเองทำกันเองทุกอย่างกพ.ไม่ได้มายุ่งเลย อยากเป็นข้าราชการที่ง่ายที่สุดเนี่ยมานี่เลยเพราะฉะนั้นมันยุ่งอ่ะพี่เงินก็เยอะและแถมมันจะไปส่งผลกระทบถึงลูกหลานพวกเขาอีกคิดแค่นี้ก็มองออกแล้วมันจะจบแบบไหน
1: ครับ
0: ค่ะ
1: พักกันอีกรอบนึงครับสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมานะครับ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับคุณอันครับ
0: คือเคสนี้แทนที่จะมีความรู้สึกว่าทุกคนกระตือรือร้นที่จะลากคอเอาคนผิดมาแต่มันกลายเป็นทุกคนเด้งเชือกหนีที่ไม่ให้มันเกี่ยวข้องกับตัวเองอะแล้วเดี๋ยวก็มาดูเหตุปัจจัยมาแล้วมันโอ้โหวงเงินมันเยอะแล้วถ้าเกิดลื้อจริงๆอ่ะแค่คนที่มันเกี่ยวข้องลูกหลานพวกเขาก็เยอะแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็คิดตามเหตุผลแบบเนี้ยนะ
1: ครับ
0: ท่านผู้ชมคิดไม่ตรงกับดิฉันก็ได้ค่ะค่ะ
1: เอ๊ะมันมีล่าสุดวันนี้เนี่ยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเขาได้เปิดเป็นผังเลยนี่ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: เป็นแถลงการแล้วก็ทำเป็นผังให้ดูเลยว่าด้วยเรื่องการโกงสอบเข้าเป็นข้าราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะก็คือเขามีระบุตัวคนอะไรต่างๆด้วยนะไม่ทราบว่าคุณอันได้เห็นไหม
0: ค่ะ
1: สรุปเส้นทางและวิวัฒนาการเครือข่ายทุจริตสอบท้องถิ่นปี2562ถึง2568ชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยเขาระบุนะจุดเริ่มต้นและการขยายเครือข่ายปี62ถึง64ก่อนนะเฉพาะสายอบรม ปี2562จุดเริ่มต้นของเบาะแสพบที่จังหวัดชุมพรโดยรองโจปัจจุบันเป็นปลัดอบต.แถวอำเภอปทิวชุมพรมีคลิปเสียงต่อรองราคาซื้อขายตำแหน่งผู้บริหารในราคา 300,000 ถึง 3 ล้านบาทแม้จะส่งเรื่องให้หน่วยงานตรวจสอบแต่เรื่องเงียบหายวงเล็บในปี69สายชุ

0: ุณพรเนี่ยมีเด็กฝากกิ๊กอนุภรรยาสายนักการเมืองบ้านใหญ่เข้าวินกันพึบอันนี้เขาวงเล็บไว้นะปี69เนี่ยนะสายชุมพรยังมีเด็กฝากกิ๊กอนุภรรยานะมาต่อกันปี2564ขบวนการเริ่มจัดตั้งเป็นเครือข่ายชัดเจนขึ้นนำโดยรองจิผอ.พิชิตและป.เอนะป.จุดเอจริงๆก็บอกว่าปลัดเอก็หมดเรื่องไปนะป.จุดเอซึ่งทำหน้าที่เป็นเอเย่นใหญ่มีการใช้สถาบันติวเตอร์และจัดอบรมสอบท้องถิ่นเป็นฉากบังหน้าโดยเก็บค่าคอร์ส 3,000 ถึง 5,000 บาทเพื่อใช้เป็นช่องทางสแกนหาลูกค้าที่มีกำลังจ่ายและเสนอขายโควต้าตำแหน่งเมื่อได้ลูกค้าที่พร้อมจ่ายจะมีการส่งต่อคอนเนคชั่นไปยังนายชอช้างผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเชื่อมโยงกับปลัดชูศักดิ์ในสายบุรีรัมย์ปี2567ยกระดับการทุจริตมีการเปลี่ยนรูปแบบให้แต่ละจังหวัดเป็นผู้จัดสอบเองเช่นสมุทรปราการและปทุมธานีและอีกกว่า50จังหวัดพบความผิดปกติในการออกข้อสอบและตรวจข้อสอบโดยมีการระบุถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการปลอมแปลงหรือแก้ไขผลสอบมีการแทรกรายชื่อผู้ที่จ่ายเงินซื้อตำแหน่งเข้ามาในการประกาศผลบรรจุสอบในภายหลังราคาซื้อขายตำแหน่งในพื้นที่ถูกตั้งไว้สูงถึง 500,000 ถึง 3 ล้านบาทต่อตำแหน่งปี 2568การล็อกโควต้าครั้งใหญ่มีการเตรียมการล็อกโควต้าสำหรับการสอบสนามท้องถิ่นปี 68ล่วงหน้าตำแหน่งที่เปิดสอบมีจำนวนมหาศาลราว 6,669 อัตราแบ่งเป็นประเภททั่วไป 3,128 อัตราประเภทวิชาการ 2,312 อัตรา 27 ตำแหน่งและครูผู้ช่วยอีก 1,229 อัตรา 18 ตำแหน่งการแข่งขันและราคาพุ่งสูงขึ้นเนื่องจากมีผู้เล่นหน้าใหม่ทั้งข้าราชการระดับสูงและนักการเมืองท้องถิ่นเข้ามาร่วมวงจนโควต้าล้นและบางส่วนถูกเคลียร์ตกในขั้นตอนแก้ไขกระดาษคำตอบนำไปสู่การถูกปปช.และ CIB บุกจับกุม
1: ตัวละครหลักในขบวนการที่ถูกกล่าวถึงรองจิเนี่ยเป็นเอเย่นต์มาตั้งแต่ปี64เคยสอบได้เป็นอันดับหนึ่งในตำแหน่งผอ.กองยุทธศาสตร์ในตอนนั้นม.เกษตรเป็นผู้ออกข้อสอบทำให้มีโปรไฟล์น่าเชื่อถือในการดึงดูดเด็กสอบใหม่ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่รองปลัดเทศบาลเมืองส่วนนายพิชิตเนี่ยอดีตนายช่างที่ทำงานที่เดียวกับรองจิไต่เต้าขึ้นมาจากการสอบและล่าสุดสอบได้เป็นอันดับหนึ่งตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดสอบที่เชียงใหม่ตอนนั้นมอเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นผู้ออกข้อสอบแล้วก็ผอ.กองยุทธเทศบาลวิเชียรบุรีก็คือคนนี้แหละพิชิตเนี่ยเคยสอบได้ที่หนึ่งมาก่อนนะคะนายชอก็เป็นอดีตผอ.สำนักพัฒนาระบบบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่นปัจจุบันเป็นผู้ทรงค่ะเป็นผู้ทรงย่อมาจากอะไรคะพี่เอกผู้ทรง
0: ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกลาง
1: เป็นผู้ทรงอะฮะ
0: กทและกจว่างั้นน
1: ะปัจจุบันเป็นผู้ทรงนะฮะ
0: ครับ
1: ถูกระบุว่าเป็นสายคอนเนคชั่นใหญ่ที่รับเรื่องต่อจากกลุ่ม A ค่ะ
0: A ก็คือ A เย็น
1: มีสายสัมพันธ์อันดีกับสายบุค่ะ
0: สายบุฮะบุรีรัมย์เปอร์ฮะครับ
1: แล้วก็เดินงานต่อหลังจากปลัดชูศักดิ์เสียชีวิต
0: แล้วก็มาปลัดชูเสียไปแล้ว
1: ใครอะคะ
0: ปลัดชูเนี่ยไงปลัดชูก็คือผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยแหละ
1: อันนี้พี่ใหญ่ไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวใช่ไหมครับ
0: ไม่รู้จักผมดูจากในผังนั่นแหละครับ
1: ปออถูกร้องเรียนว่าเป็นหน้าห้องคนสนิทของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการอ้าวมีผู้ว่ามาเกี่ยวแล้วทำหน้าที่จัดสรรและเคลียร์เงินซื้อตำแหน่งสายงานผู้บริหารในจังหวัดโอ้โหแล้วก็มีผู้หญิงอีกคนนึงเป็นรองปลัดเทศบาลเป็นเอเย่นสายบุค่ะส่งต่อให้ปลัดชูซึ่งเสียชีวิตไปแล้วซึ่งสนิทกับพันจ่าเอกชนินและปอพิในสหกรณ์โอ้โหข้อร้องเรียนจากภาคประชาชนขอให้สำนักงานปปท.สำนักงานปปช.DSI มท.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเร่งตรวจสอบทุกประเด็น

0: ้างความเชื่อมั่นต่อการบริหารพี่ไพศาลคะแต่ว่าไอ้ทั้งหมดที่เขาเขียนน่ะยังไม่มีนักการเมืองเกี่ยวเลยนะฮะมีแต่พวกระดับ
1: จะเป็นราชการอยู
0: ่ใช่ค่ะไม่เกี่ยวเลยเหมือนกับไม่มีนักการเมืองเกี่ยวเลย
1: ก็มันจะเกี่ยวข้องก็มี
0: สาย
1: การ
0: อะไร
1: ในส่วนของข้าราชการสำนักงานส่วนท้องถิ่นแล้วเนี่ยในสายเนี่ยแล้วแต่ตำแหน่งไหนอยู่ตรงไหนนะแล้วก็สถาบันการศึกษาเนี่ยเท่าที่ผมดูนะก็จะมีมอเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเห็นไหม
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีซึ่งถ้าเราไปดูโปรไฟล์ของหญิงสาวที่ชื่อส้มเนี่ยก็จะเชื่อมโยงว่าเขาก็จะไปเกี่ยวข้องกับ
0: มอธัญบุรี
1: ผมก็ดูอะไรเทคโนโลยีอะไรเงี้ยสักอย่าง
0: เขาไปตำแหน่งอะไรคะส้มเนี่ย
1: เห็นเขาบอกว่าเป็นที่ปรึกษาของอธิการบดีนะเขามีตำแหน่ง
0: ไม่ได้มีเป็นที่ปรึกษาโดยที่ไม่ได้มีเป็นอาจารย์เป็นอะไรเลย
1: ไม
0: ่
1: ได้มีตำแหน่งทางวิชาการไม่ได้เป็นข้าราชการเลยต่างๆแต่ว่าก็คงจะมีบทบาทมีอะไรต่าง
0: ๆแล้วทำไมอธิการบดีต้องไปปรึกษาผู้หญิงคนนี้ด้วยอะคะคุณสมบัติอะไรอะคะ
1: ก็ไม่ทราบได้ว่าด้วยอะไรยังไงแต่ว่าถ้าดูจากที่เขาคุยกันก็หมายถึงว่ามหาวิทยาลัยต่างนี้ก็จะมีรายได้จากการที่ไปประมูลจัดสอบให้กับพวกราชการท้องถิ่นแล้วก็มีคนเหล่านี้คนที่แบบว่ามีเส้นสายไปถึงการเมืองไปถึงข้าราชการที่ผู้ใหญ่คอยมาประสานให
0: ้
1: ประสานให้เพราะว่ามันจะต้องไปประมูลทำไงนะสถาบันการศึกษาสถาบันการศึกษาหลายแห่งนะต้องไปติดต่อประมูลในเรื่องการจัดสอบให้ครับ
0: พี่ไพศาลได้เห็นไหมคะวันก่อนที่ฉันดูอาจารย์อะไรอะเด่นอาจารย์เจตอะไรนะเด่นดวงบริพันธ์นะคะ
1: เจษดา
0: น่ะแกก็เอาข้อมูลมาปรากฏว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยเขาสามารถหารายได้เองแล้วแกก็บอกว่าคุณพวกคุณเข้าใจผิดนะว่าจุฬาเนี่ยคือมหาวิทยาลัยที่หารายได้หรือว่ามีรายได้มากที่สุดผิดค่ะพี่ไพศาลคิดว่าที่ไหนที่มีรายได้ส่วนตัวมากที่สุดมหาวิทยาลัยที่หาเงินได้มากที่สุด
1: นึกไม่ออก
0: ฮ
1: ะ
0: มหิดลค่ะมหิดลมีรายได้มากกว่าจุฬานะคะ
1: ด้วยเหตุผลว่าเขาไป
0: ทำอาจจะมีแอคทิวิตี้อาจจะมีแอคทิวิตี้อะไรอาจจะจัดคอนเสิร์ตอาจจะบริหารโรงพยาบาลอะไรต่อมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ค่ะตัวเลขออกมาให้ดูเลยนะคะแกโพสต์เมื่อวานนี้มหาวิทยาลัยเขาจะมีรายได้หาเองรายได้รัฐอุดหนุนแล้วก็ยกย่อจากปีละเอาเป็นว่าแกพาดหัวว่าอย่างนี้ค่ะประเด็นน่าสนใจก็จะชี้ให้เห็นว่าจุฬามีรายได้จริงๆเหนือรายจ่ายจริงๆไม่เท่าไหร่เลยเหลือไว้พัฒนาแค่วัน 1,000 ล้านบาทต่อปีและก็ได้งบประมาณเป็นอันดับ4ของประเทศรองจากมหิดลเชียงใหม่และก็เกษตรในขณะที่หารายได้ก็เป็นอันดับ2ของประเทศนะคะรองจากมหิดลเนี่ยค่ะมีรายได้ที่หาเองถึง 62,300 ล้านมช.หาเอง 16,000 ล้านเกษตร 10,000 ล้านจุฬาเนี่ยหารายได้เองมีที่กลางเมืองนั่นแหละค่ะตั้งแต่พระราม4ชนกับอะไรนะคะพระราม1เลยใช่มั้ยคะจุฬาเนี่ยมีรายได้ที่หาเองเพียงแค่ 20,000 กับ600ล้านนะคะธรรมศาสตร์เองอยู่ทุ่งรังสิตก็จริงอ่ะหาเงินได้ตั้ง 16,000 ล้านขอนแก่น 14,000 สงขลา 11,000 ค่ะอันนี้ที่ฉันพูดแค่พวกที่หาเงินได้เป็นหมื่นล้านนะคะ
1: แต่เราไม่รู้ว่าเขาหาด้วยโครงการหรือว่าด้วยการดำเนินการในเรื่องอะไรบ้างนะ
0: ไม่โดน 62,000 ล้าน
1: ไม่มีรายละเอียดไม่มีรายละเอียด
0: ไม่โดน 62,000 ล้านค่ะ
1: นึกไม่ออกกันว่าเขาจะเป็นปีรายได้
0: นึกไม่ออกหาเงิน 60,000 ล้านจากอะไรคะรายได้ที่หายเองค่ะ
1: แต่จุฬาเนี่ยเราทราบแล้วว่าเขามีทรัพย์สินเยอะเขาก็พัฒนาโครงการที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ของเขานี่มันก็มีผลตอบแทนอยู่แล้วเขาลื้อสร้างใหม่อะไรเยอะใช่ไหม
0: แต่ที่ฉันเห็นลางๆก็มีนะคะเรียนไปตลาดสามย่านบ่อยพอหลังสามย่านมิทาวไปอ่ะมันจะดูเป็นเหมือนอพาร์ตเมนต์แล้วก็ข้างล่างเป็นห้องขายของอ่ะไม่เวิร์ก

0: กเลย
1: มีเอกชนรับไปหมดอ่ะ
0: จนต้องมาจัดเป็นตลาดนัดวันพุธตลาดนัดวันพุธบนฟุตบาทเต็มไปหมดเลย
1: ช่วงนี้ทำการโครงการค้าไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าไปทำไม่ถ้าทำไปทำเลค้าขายโอ้ยากช่วงนี้เศรษฐกิจย่อยแย่มากนะต้องพักกันอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมา
0: ค่ะ
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโปรกิฟต์

0: มสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สิบเก้านาฬิกาสิบห้านาทีครับมาคุยกันต่อนะครับคุณอัน
4: ค่ะพี่ภัยศาลคะจริงๆข่าวตั้งแต่เมื่อวันที่29เดือนพฤษภาคือเดือน5ใช่ไหมคะก็คือตอนนั้นเนี่ยมติกตล.ถอนวาระแต่งตั้งพลตำรวจโททวีสินพลตำรวจโทนายแพทย์ทวีสินเวชวิธานที่เป็นนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจให้ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถอนวาระแต่งตั้งนั้นออกปรากฏที่เป็นข่าวของวันนี้ก็คือหมอทวีสินหมอใหญ่โรงพยาบาลตำรวจก็ลาออกจากราชการเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
3: ก็รู้แล้วเหมือนไงก็ไปไม่ได้แล้วนะ
4: ค่ะ
3: ถ้าโดนเบรกขนาดนี
4: ้
3: ก็สืบเนื่องมาจากเรื่องที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการเข้ารักษาตัวของคุณทักษิณเนี่ยที่ทางศาลฎีกาท่านพิจารณาแล้วก
4: ็จะมีคดีตามมาด้วย
3: ก็มีการระบุถึงเรื่องของนายแพทย์ใหญ่สองท่านนะแล้วก็ขณะเดียวกันก็ทางแพทยสภาก
4: ็พักใบอนุญาต
3: แล้วก็พักใบอนุญาตด้วยนะ
4: คือถึงแม้ว่าจะพักใบอนุญาตแล้วกลับมาทำงานต่ออะไรมันก็เป็น
3: มลทินนะ
4: เป็นมลทิน
3: ใช่จะให้ขึ้นจะปูนบำเหน็จขึ้นมามีตำแหน่งอย่างโหนนี่ก็อาจจะถูกตั้งคำถามก็เป็นธรรมดาครับ
4: ค่ะตัดสินใจยื่นใบลาออกจากราชการเพื่อมาต่อสู้เรียกร้องความเป็นธรรมของตนเองต่อจากนี้ต่อไปเจอกันทุกหน่วยงานทั้งแพ่งและอาญาแน่นอนนะคะโดยที่พลตำรวจโททวีสินเนี่ยถูกคำสั่งให้มาช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยขาดจากตำแหน่งเดิมขาดจากตำแหน่งเดิมก็คือแพทย์ใหญ่ตำรวจนะคะ
3: อ
4: ันสืบเนื่องมาจากกรณีที่ถูกแพทยสภามีมติพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจากคดีการพักรักษาตัวชั้น14ของคุณทักษิณเขาเนี่ยค่ะ
3: ครับ
4: ก็ยื่นใบลาออก
3: จะมาสู้เพื่อกอบกู้เกียรติศักดิ์ของตัวเองกันนะว่าไปคุณอันมาดูโครงการระดับเมกะโปรเจกต์ของบ้านเรานะเห็นคุณอันโพสต์ไหมผมดูก็มีเรื่องของ CP
4: ใช่ไหมใช่ค่ะ
3: รถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินแต่ของผมนี่มีที่เมื่อวานเนี่ยตกลงคุณพิพัฒน์เขาคุยกับม็อบคุณประสิทธิชัยหนูนวลที่นำมาเนี่ย
4: คุณประสิทธิชัยที่แกทำเรื่องกัญชาไม่ใช่เหรอคะ
3: แกทำหลายอย่าง
4: แกเป็นเครือข่ายกัญชาแกสนับสนุนเรื่องกัญชาไม่เหรอตอนนี้แกทำอะไรอยู่ฮะ
3: แกรักสิ่งแวดล้อมด้วยต่อต้านโครงการ
4: ดีให้เข้าใจว่าจุดยืนของแกจะสนับสนุนเรื่องกัญชานะคะเขาชื่ออะไรนะประสิทธิชัยเหรอฮะ
3: ใช
4: ่นามสกุลหนูนวลคุ้นๆว่าแกทำเรื่องกัญชานะ
3: ทำหลายอย่างเป
4: ็
3: นนักกิจกรรมคุณประสิทธิชัยหนูนวลนะในนามเครือข่ายภาคประชาชน

0: ชนหรือว่า SEC Watch นะก
1: ็นี่ไงแกอยู่ชมรมเขียนอนาคตกัญชาไทยค้านนำกัญชากลับเข้าบัญชียาเสพติดยันว่าประชาชนต้องมีเสรีภาพอ้าวทำกัญชาอยู่ดีๆตอนนี้ทำอะไรอยู่ฮะ
0: เครือข่ายภาคประชาชน SEC Watch SEC ก็ South East Corridor นี่แหละ
1: อ๋อเปลี่ยนจากกัญชามาดู South Eastอะไรนะ
0: South East Corridor
1: อ๋อระเบียงเศรษฐกิจ
0: ตะวันตก
1: ภาคใต้อะไรเงี้ย
0: โอเคที่เขาจะทำคล้ายๆ EEC ฮะ
1: ทำอะไรหลายอย่าง
0: ก็เนี่ยฮะเขาเจรจากันก็สรุปอย่างนี้นั้นได้5ข้อ
1: ค่ะ
0: ก็ตกลงกันว่าอย่างนี้1รัฐบาลยืนยันจะยกเลิกการเสนอพระราชบัญญัติระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้หรือว่า SEC ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรและจะไม่นำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีอย่างเด็ดขาดโดยจะมีการลงนามหนังสือข้อตกลงร่วมกันระหว่างรองนายกและตัวแทนกลุ่มผู้ชุมนุมเป็นรายลักษณ์อักษรด้วย2จะเดินหน้าศึกษาและรับฟังโครงการแลนด์บริดจ์ขณะนี้โครงการอยู่ระหว่างการศึกษาของคณะกรรมการศึกษาชุดท่านรองเอกนิติโดยมีกำหนดระยะเวลา90วันทั้งนี้รัฐบาลยืนยันความยินด้วยความยินดีที่จะเปิดกว้างในการรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วน3เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อศึกษาความเหมาะสมในการพัฒนาภาคใต้โดยมีนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติและสนขเป็นผู้แทนหลักของภาครัฐทำงานร่วมกับกลุ่ม SEC Watch ของประชาชนโดยมีเงื่อนไขสำคัญคือจะไม่นำรูปแบบการพัฒนาของ EEC มาใช้ในพื้นที่ภาคใต้โดยเด็ดขาด 4. ทบทวนปัญหาการขยายพื้นที่ EEC ปราจีนบุรีโดยนายพิพัฒน์จะนำเรื่องเสนอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาทบทวนขยายเขตพื้นที่ EEC เข้าสู่จังหวัดปราจีนบุรีต่อไปและ 5. เร่งเยียวยาผลกระทบ EEC ระยองกรณีปัญหาค่าชดเชยเยียวยาจากการถมทะเลในพื้นที่จังหวัดระยองรองนายกรัฐมนตรีจะนำปัญหาเสนอต่อนายกรัฐมนตรีโดยตรงพร้อมมอบหมายให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามและเร่งการแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุดทำไมต้องมาเพิ่มในส่วนของ EC โดยไม่ทราบฉะนั้นนี่ตัวแทนเนี่ยเขาโฟกัสเฉพาะในส่วนภาคใต้ของเขานะ
1: ก็เรียนเข้าใจว่าแกมีผลงานเยอะนะคุณประสิทธิชัยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นท่าเรือที่ปากบลาที่ขึ้นไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าที่เทพาไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินที่กระบี่นี่เป็นผลงานของแกหมดเลยค่ะเรียนว่าน่าจะให้เสนอวิธีการสร้างความสงบทาง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะเพราะไหนๆก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางภาคใต้ขนาดนี้แล้ว
0: แกดูไม่ได้ดูลงไปถึงข้างล่างมั้ย
1: น่าจะให้ช่วยลงไปดูนิดนึงว่าวิธีการที่จะสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทำยังไงถ้าหากว่าเราเดินเหมือนเดิมก็คืออยู่กันไปวันๆแบบนี้แล้วก็ระเบิดกันทุกวันแบบนี้มันถูกทางเดนก็คิดว่ามันไม่น่าจะใช่ค่ะภาคใต้มีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์มากแต่ถ้าไม่ทำอะไรเลยจะแย่ลงทุกวันทุกวันค่ะเรื่องพลังงานก็ไม่มีความมั่นคงนะคะพี่ไพศาล
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ค่ะก็ผมก็รัฐบาลเขาก็ถอยเลยนะพอม็อบมาก็เจรจาแล้วก็โอเคหยุดเลยถอยไปก่อนเลย
1: เทนก็แปลกใจเหมือนกันถ้ารัฐบาลนี้ไม่ทำทางภาคใต้ไม่เปลี่ยนแปลงทางภาคใต้นะคะไม่จะไม่มีผลงานอะไรเพิ่มเลยค่ะพี่ไพศาลอันนี้พูดจริงๆนะฮะมันเหลือภาคใต้ที่เดียวจริงที่ปล่อยทิ้งไว้เหมือนเดิมทุกอย่างทะเลก็เหมือนเดิมทรัพยากรเหมือนเดิมคนเพิ่มขึ้นค่ะจะให้แชร์กันออกมาแล้วเนี่ยมันไม่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะนะคะโอเคมีข้อมูลเพิ่มขึ้นนะคะคุณนัทธมนต์บอกว่า มหาวิทยาลัยมหิดลดูหลายโรงพยาบาลคนไข้มากรายคนไข้มากรายได้เยอะเป็นผลประโยชน์จากกำไรจากโรงพยาบาลด้วยอันนี้ที่ท่านผู้ชมเขียนมานะคะแต่รายจ่ายก็น่าจะเยอะอันนี้เราดูแค่รายรับส่วนจุฬาไม่แน่ใจว่าโรงพยาบาลสังกัดสภากาชาดเลยไม่รวมหรือเปล่านะคะ
0: แต่ถ้าโรงพยาบาลจุฬาเป็นของสภากาชาดไทย
1: ใช่ค่ะอีกท่านหนึ่งคุณ

0: อดุลก็ให้ข้อมูลมาเหมือนกันครับว่ามหิดลเนี่ยมีรายได้จากโรงพยาบาลศิริราชและรามาอาจจะไม่ได้รวมรายจ่ายค่ะ
1: ของธรรมศาสตร์ก็มีโรงพยาบาลนี่นะ
0: โรงพยาบาลธรรมศาสตร์มีค่ะแล้วดิฉันนะดิคิดว่ามาถูกทางมากเลยที่โรงพยาบาลรัฐเนี่ยมีคลินิกพิเศษแล้วก็มีโรงพยาบาลที่ออกนอกระบบอย่างปิยะมหาราชการุณเดียนที่เดียนลาไปตอนเย็นในเดียนไปโรงพยาบาลเดียนชอบมากเลยอ่ะพี่เวสาย
1: ครับ
0: ชอบการให้บริการชอบทุกอย่างเลยชอบมาก
1: ไม่แพ้โรงไม่แพ้โรงพยาบาลเอกชน
0: ดีกว่าด้วยค่ะดีกว่าด้วยใช้คำว่าดีกว่าด้วยค่ะ
1: ครับ
0: ติดต่อจองน้องก็โทรมานัดระบบประกันอะไรดีทุกอย่างเลยค่ะพี่ไพศาลคุณหมอก็ดีคุณหมอดีอยู่แล้วค่ะ
1: ค่
0: าใช้จ่ายก็ถูกกว่าด้วยซึ่งก็ต้องถูกกว่าอยู่แล้วค่ะ
1: แล้ววันนี้เขามีสรุปไอ้เรื่องของการใช้จ่ายไทยช่วยไทยพลัส60 40นะ
0: ค่ะ
1: ก็สรุปว่า25ล้านคนกว่าเนี่ยใช้ได้เต็มวงเงินจริงๆคือ 1,000 บาทในเดือนมิถุนายนเนี่ยไม่ถึงครึ่งนะประมาณ12ล้านกว่าที่ใช้ครบเลยนะ 1,000
0: ดิฉัน46บาทไม่ครบนะ
1: แล้วก็ที่เหลือก็คือใช้ไม่ครบแล้วก็ที่ไม่ใช้เลยนะ 300,000 กว่าคน
0: พี่ไพศาลครบไหมฮะ
1: ของผมเข้าใจว่าจะอยู่ประมาณสัก300 400
0: ที่บ้านนี้ก็เหมือนกันที่บ้านนี้ก็อยู่ในกลุ่มนั้นน่ะนี่ก็เนี่ยโมโหมากเลยเหมือนไปใช้ครบเหลือตั้ง200
1: มันอย่างนี้มัน
0: สร้างความแตกแยกในครอบครัวนะคะพอภรรยารู้ว่าแบบสามีใช้ไม่ครบเนี่ยก็โมโหโกธากันหลายบ้านเลยค่ะ
1: ก็ของร้านที่เราไปซื้อของอยู่เป็นประจำเนี่ยมันก็ไม่ได้รับโครงการที่เราไปซื้อของข้าวของอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ต้องจะต้องไปในแหล่งที่เขารับซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็ต้องเป็นตลาดไทยแบบตลาดที่เป็นเขาเรียกตลาดอะไรอ่ะ
0: ตลาดนัด
1: ที่มันมีร้านอาหารมีอะไรต่างๆที่ไม่ติดแอร์นะตลาดนี
0: ้พี่ไพศาลต้องใช้ไอ้นี่ค่ะ
1: ผมเนี่ยไม่
0: ชอบไปอย่างนั้น
1: ไม่มีพฤติกรรมแทบจะเรียกว่าไม่เคยไปเลยก็ว่าได้แทบจะไม่เคยไป
0: ต้องสั่งแก๊ปสั่งอะไรพวกนี้ออนไลน์ได
1: ้ก็เนี่ยที่ใช้เพราะว่าสั่งพวกนี้สั่งแก๊ปสั่งอะไรเนี่ย
0: ค่ะ
1: ที่ว่าใช้บ้างก็คือได้สั่งเนี่ยนะก็แต่ว่าถ้าไปซื้อตามร้านตามตลาดนัดตามอะไรต่างๆอย่างนี้มันก็จะมีเยอะ
0: ค่ะ
1: เราต้องหาทางไปซื้อตามนั้นครับ
0: ขอรบกวนถามหน่อยค่ะโรงพยาบาลปิยะการุณอยู่ที่ไหนคะสิริราชปิยะมหาราชกับปิยะการุณค่ะอยู่ติดกับโรงพยาบาลสิริราชเลยค่ะนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลสิริราชค่ะ
1: ก็คือส่วนที่มาทางปัจจุบันนี้แต่ก่อนนั้นก็เป็นพวกอะไรนะจะมาทางคลองบางกอกน้อยนะ
0: เดียนคุ้นเคยที่สุดเลยเพราะว่าก็คือสถานีรถไฟบางกอกน้อยเก่านั่นแหละเราก็ข้ามฟากจาก
1: ธรรมศาสตร์
0: มาชอบไปเที่ยวเมืองการกันก็คือรถไฟตรงนั้นนั่นแหละ
1: เราข้ามตรงท่าพระอาทิตย์
0: ค่ะค่ะผูกกับโรงพยาบาลเอกชนประมาณไม่ถึงครึ่งหนึ่งค่ะ 70% 70% 30% ค่ะ 30% ถูกกว่า 30% ค่ะ
1: ก็สรุปก็สะพัด 4.3 หมื่นล้านบาทใช้เงินที่ใช้ไปนะที่คุณรัชดาธนาดิเรกเขาแถลงเนี่ยนะก็รวมเบ็ดเสร็จทั้งสิ้นเนี่ย 43,218 ล้าน
0: ค่ะ
1: มีผู้ใช้สิทธิ์สำเร็จ25ล้าน686,181และเกิดการใช้จ่ายผ่านร้านค้า 1.03 ล้านร้านค้านะฮะแต่ว่าเนี่ยก็มีอย่างที่เรียนนะรวมเบ็ดเสร็จแล้วก็ยังมีคนที่ไม่ได้ใช้ซึ่งก็เท่ากับถูกตัดไปเลยนะใช่ไหมฮะ
0: ถูกตัดเลยค่ะก ็ดีไป

0: ก็ดีก็ประหยัด
1: ประมาณประมาณ3แสนกว่าคน
0: ค่ะ
1: ไม่ทราบด้วยเหตุผลเรื่องกันที่ไม่ได้ใช
0: ้ก็ไปเพศแบบไม่ใช่พฤติกรรมปกติแต่แบบกดแล้วมันง่ายก็ได้ไปเท่านั้นเลยพี่ประสานคะเมื่อกี้คือไหนๆคุยเรื่องโรงพยาบาลแล้วขอพูดเรื่องนี้หน่อยก็แล้วกันเราเนี่ยพูดกันบ่อยเรื่องที่อย่างเช่นราชภัฏบางแห่งก็เตรียมจะเปิดคณะแพทย์แล้วก็มีอีกหลายที่ทำท่าว่าจะเปิดโดยอ้างว่าแพทย์ขาดแคลนวันนี้มีสกู๊ปในหนังสือในสื่อกรุงเทพธุรกิจพาดหัวว่าแห่เปิดคณะแพทย์ต้องตอบก่อนนะว่าแพทย์ขาดจริงหรือว่าแท้จริงขาดแฝงและเขาก็ทำคีย์โน้ตว่าคีย์พอยต์นะคะบอกว่าควรแห่เปิดคณะแพทย์ใหม่หรือไม่ผอ.ส.ว.ร.ส.นะคะมองว่าสัดส่วนแพทย์ต่อคนไทยไม่ได้ขาดรุนแรงเชิงปริมาณแต่มีปัญหาซ่อนเร้นซ่อนอยู่โจทย์ใหญ่ไม่ใช่แค่เพิ่มจำนวนเตือนให้ระวังเรื่องคุณภาพมาตรฐานเสี่ยงจะไม่ผ่านประเมินระหว่างทางที่เด็กยังเรียนไม่จบแล้วก็ย้ำรัฐว่าไม่ควรอุดหนุนงบประมาณกรณีเรียนเพื่อเข้าระบบธุรกิจเห็นด้วยค่ะและทุกวันนี้กำลังคนสุขภาพเนี่ยต้องมองภาพรวมทั้งประเทศไม่ใช่เฉพาะมิติสภามหาวิทยาลัยคสช.เร่งยกร่างยุทธศาสตร์กำลังคนด้านสุขภาพกระตุกว่า
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
2: ์สนับสนุนโดยเคาน์เตอร์สวิสฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่7-11
3: มหานครรอบทิศนะคะมาแล้วนะคะมหานครรอบทิศกับเรา2คนนะคะในช่วงที่2จนถึง2ทุ่มนะคะดีเจกุ้ยกัวจะแรมสัพพันธ์วิวัฒน์ค่ะ
4: ครับดีเจด้งจามอนกิจสวภาคครับ
3: ทักทายคุณผู้ฟังไปทั่วประเทศเลยนะคะที่รับสัญญาจาก95ของเรานะคะส่วนคุณผู้ฟังที่เข้ามาที่เพจ Facebook LTM FM 95ก็เกือบ100คนแล้ว
4: ใครอยากเป็นเศรษฐี
3: ฉันน่ะสิ
4: แล้วเป็นไหมล่ะวันนี
3: ้ซื้อเลยสักตัวไม่รู้จะลุ้นกับอะไรมันคือแบบ
4: เลขคือเรานะ95ก็
3: ก็เพิ่งวันเกิดไปไงใช่ไหมล่ะ
4: อีกแล้ว95
3: ออกตลอดเลยนะช่วงใกล้ๆวันเกิดบอกคราวหน้านะไว้คราวหน้านะ
4: ครับผมนะฮะส่วนเลขท้าย2ตัวนะ62
3: คุณโจคุณเกษมคุณโจว่าใช่ค่ะเฮโรอีนไม่ควรมีในประเทศด้วยนะก็มันผ่านมาจากที่ด้งบอกว่าตอนนี้มันมาจากริมประเทศของเรา
4: เพื่อนบ้านเขาเพิ่มกำลังการผลิต
3: ใช่คุณปุญญวัฒน์คุณเก๋คุณอเกนนะคะ
4: ครับใครถูกหวยมาเลี้ยงข้าวแล้วหน่อยวันนี
3: ้คุณสมหวังคุณสมจิตอ่ะเดี๋ยว
4: ครับผม
3: มาดูกันนะคะอ่ะไปข่าวกันเลยค่ะ
4: ครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: มาดูเรื่องของตอนที่เลือกตั้งส.ส.ที่ผ่านมามิถุนายนเอ๊ะกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่นะที่มีเรื่องของการร้องว่าเอ๊ะไปพิมพ์บัตรใบลงคะแนนเลือกตั้งส.ส.แบบบัญชีรายชื่อสีชมพูเนี่ยทำไมข้างใต้มีบาร์โค้ดเนี่ยมันจะไม่เป็นความลับไหมอะไรเงี้ยก็มีการไปร้องศาลรัฐธรรมนูญกันไปไงใช่ไหมล่ะมีการไปร้องวันเนี้ยศาลรัฐธรรมนูญสั่งแล้วล่ะมีประชุมแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เลยนะ มีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่นางสาวณัฐธิดานิโครทางกลูนนะคะเป็นผู้ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยพิจารณาวินิจฉัยนะคะว่าการกระทำของกกต.เนี่ยแล้วก็สำนักงานกกต.นะคะที่ไปจัดพิมพ์รหัสบาร์โค้ดนะคะไว้ที่บัตรส.ส.บัตรเลือกตั้งส.ส.แบบบัญชีรายชื่อเนี่ยไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณที่กำหนดให้มีรหัสแค่ QR code เท่านั้นนะคะแล้วก็อาจจะทำให้การเลือกตั้งเนี่ยไม่เป็นความลับไหมเป็นการละเมิดสิทธิเลือกตั้งแล้วก็ขัดหรือว่าแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือเปล่านะคะทางศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยได้พิจารณาโดยการอภิปรายแล้วเห็นว่าข้อเท็จจริงตามคำร้องแล้วก็เอกสารประกอบเนี่ยไม่ได้บรรยายว่าผู้ร้องเนี่ยถูกละเมิดสิทธิ

0: หรือเสรีภาพโดยตรงและได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการกระทำของผู้ถูกล้อทั้งสองอย่างไรเป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นของผู้ร้องเท่านั้นนะคะแล้วก็ผู้ร้องเนี่ยก็ไม่ได้แสดงเหตุผลประกอบข้อโต้แย้งว่าการเลือกตั้งเนี่ยไม่เป็นไปโดยลับอย่างไรนะคะกรณีนี้เนี่ยก็เลยไม่เป็นไปตามเกณฑ์วิธีการแล้วก็เงื่อนไขนะคะตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญนะคะดังนั้นผู้ร้องไม่อาจยื่นคำร้องนี้ได้ศาลรัฐธรรมนูญก็เลยไม่รับคำร้องนี้คือตีตกไปเออก็คือจบแล้ว
1: ครับ
0: ไอ้ปมบาร์โค้ดเนี่ย
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: วันนี้ก็มีอภิปรายงบประมาณกันอยู่นะครับใช่ไหมฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: วันนี
0: ้สุดท้ายใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ครับคุณชวนหลีกภัยครับนี่นะฮะมือเก๋าเลยนะครับสสบัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์ลุกขึ้นอภิปรายนะครับบอกว่ารัฐบาลควรจะต้องเพิ่มงบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็น 1,000 บาทได้แล้ว
0: ตอนนี้เป็น6 7 8อยู่ไง
1: 6 7 8 9นะครับ
0: จะมีคนถึง100มั้ยคนถึง100ก็ได้ 1,000 มีนี่เนาะ
1: มีนะฮะทีนี้ควรจะปรับขยับไปเลยว่าเริ่มต้นเนี่ยนะฮะต้อง 1,000 บาทนี่นะครับก็เขาบอกว่ารัฐบาลเนี่ยตั้งงบประมาณรายจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุตั้งไว้ที่ 65,000 ล้านบาทนะครับก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะจาก600 700 800 900นะครับทีนี้นะครับทุนชวนบอกว่าผู้สูงอายุเนี่ยคือคนที่ทำงานมาตลอดชีวิตเพียงแต่เขาไม่ใช่ข้าราชการนะครับไม่มีบำเหน็จบำนาญวันหนึ่งเมื่ออายุมากคนเหล่านี้ควรจะได้มีหลักประกันเล็กๆน้อยๆนะครับเบี้ยผู้สูงอายุเนี่ยนะครับเขาบอกว่าตนเนี่ยภูมิใจได้เริ่มนะครับเริ่มทำเมื่อตอนเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งแรกนะเมื่อก่อนเนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยนะครับมีฐานะยากลำบากเศรษฐกิจประเทศในขณะตอนนั้นไม่ดีก็เลยแจกกันเนี่ยนะฮะตอนยุคนู้นนะยุคคุณชวนเป็นนายกน่าจะปีไหนพี่โหนายกครั้งแรกนะ
0: 30กว่า38
1: เออในตอนนั้นให้ที่คนละ200ถึง300บาทนะครับพอเศรษฐกิจดีขึ้นแล้วก็มาถึงคุณยุคของท่านนายกอภิสิทธิ์นะครับก็ขยายให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้กันทุกคนนะเป็นที่มาว่าตั้งแต่60ก็เริ่มที่600บาทนะเขาบอกว่าด้วยสภาพเศรษฐกิจยุคนี้เนี่ยฝากรัฐบาลด้วยนะครับเขาบอกว่าควรจะเริ่มต้นที่ 1,000 บาทได้แล้วคุณอภิสิทธิ์กับคุณกรเนี่ยเคยศึกษาตัวเลขไว้แล้วบอกว่าทำได้ไม่ได้เป็นภาระของรัฐบาลมากเกินไปนะเมื่อตัวเลขออกมาที่ 6.4 หมื่นล้านนะครับก็ไม่ได้แตกต่างจากแนวทางเดิมเพราะฉะนั้นขอให้ไปทบทวนว่า 1,000 บาทควรจะได้ในยุคเศรษฐกิจแบบนี
0: ้
1: โอ้นี่ครับพอเท่าแม่เท่านี่ปรบมือให้ในหัวชัวร์เลยครับ
0: เราวันนี้ไม่กี่ปีเราก็เป็นแม่เท่าแล้ว
1: เชียร์เชียร์นะครับฝั่งนู้นบอกเดี๋ยวรอท่านมาเป็นเดี๋ยวท่านดูดีว่าท่านจะได้ไหมนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
0: อันดับ8ขอเตือนคนที่ชอบปวดหัวบ่อยๆเนี่ยนะคะระวังว่าจะเป็นอะไรหรือเปล่าบางคนบอกเอ๊ะเป็นมะเร็งสมองไหมเป็นอะไรไหมอย่างพี่เนี่ยเป็นปวดหัวบ่อยๆแล้วพี่ก็ปรากฏว่าก็ในที่สุดก็คือพบว่าตัวเองเป็นเนื้องอกคุณหมอเนี่ยบอกว่ามีเคสหนึ่งคือเป็นผู้ชายชาวสเปนเนี่ยไปรักษาที่โรงพยาบาลเนี่ยเพราะว่ามีอาการปวดหัวเรื้อรังนะครับผลสแกนสมองเบื้องต้นพบรอยโรคที่ไม่ชัดเจนแต่ทีมแพทย์ก็สงสัยว่าเป็นมะเร็งสมองที่แพร่กระจายไหมนะก็เลยตรวจด้วยเครื่อง MRI ในความละเอียดสูงเนี่ยก็ไม่พบเนื้องอกนะคะแต่พบตัวอ่อนไปพบตัวอ่อนของพยาธิตัวตืดหมู อยู่ในสมองเอออ
1: ย่างน้อยการปวดหัวก็ทำให้เกิดประโยชน
0: ์
1: นะไม่ได้เป็นตัวสุขภาพแล้วรู้ว่าเจออะไรเน
0: า
1: ะ
0: ว่าเป็นภาวะพยาธิตัวตืดหมูเข้าสมองก็บอกแม้ผู้ป่วยจะไม่เคยเดินทางไปต่างประเทศเลยนะแต่อาจจะติดเชื้อจากการกินไข่ของพยาธิเข้าสู่ร่างกายแล้วไข่เนี่ยก็ฟักเป็นตัวอ่อนเจาะผ่านผนังลำไส้ไปถึงไปสร้างในถุงน้ำแล้วก็สามารถเคลื่อนย้ายไปยังอวัยวะต่างๆรวมถึงไปถึงสมองเลยอ่ะซึ่งแตกต่างจากการกินเนื้อหมูดิบหรือสุกไม่ทั่วถึงที่มักทำให้พยาธิเติบโตเป็นตัวเต็มวัยในลำไส้นะผู้ป่วยโรคพยาธิตัวตืดหมูในสมองเนี่ยจะมีอาการปวดหัวชักวิงเวียนหัวนะคะกล้ามเนื้ออ่อนแรงพูดลำบากบางรายถึงขั้นความจำเสื่อมเลยเขาบอกว่าถ้าใครที่ไม่ได้รับการรักษาเนี่ย อาจเกิดภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูงแล้วก็เกิดอาการชักต่อเนื่องซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิตได้นะคะโอ้ตอนนี้เขาบอกว่าองค์การอนามัยโลกหรือ WHO เนี่ยระบุบอกว่าตอนนี้มีผู้ติดเชื้อโรคนี้ประมาณ2,800,000คนต่อปีโดยพบมากที่ภูมิภาคเอเชียอเมริกาใต้แล้วก็ยุโรปตะวันออกค่ะชายชาวสเปนคนนี้เวลารู้ว่าเป็นพยาธิตัวตืดอยู่ในสมองเนี่ยก็เลยได้รับการรักษาด้วยยาฆ่าพยาธิแล้วก็ติดตามดูแลอาการนะคะโอ้แต่ก็ดีหมายถึงว่าไม่เป็นอะไรที่สมองนะก็ดีก็ได้รับการฆ่าเชื้อไปเพราะปวดหัวตลอดเนี่ยคนที่ปวดหัวตลอดเนี่ยบางทีคิดว่าตัวเองเป็นโน่นเป็นนี่ไปตรวจเถอะแล้วอย่างพี่เนี่ยเป็นประสบการณ์เลยคือปวดหัวนานๆแล้วก็ไม่เคยไปสแกนจนคือสแกนจนตัวเองเป๋ไปแล้วอะอาเจียนจนแบบว่าเดินไม่ตรงทางแล้วอะนั่นคือ
1: ปล่อยไว้นาน
0: ปล่อยไว้นานคือนึกว่าตัวเองเป็นอะไร
1: นี่คือไงพี่กินพาราแล้วก็
0: กินแล้วแล้วกินพอตัดออกคือมันไล่ระดับการระงับความระงับความปวดเนี่ยสูงขึ้นไงจากพาราธรรมดาจนเป็นยาแก้ปวดที่แรงขึ้นแล้วก็หยุดกินแล้วมันก็ปวดอีกอ่ะกินทุก4ชั่วโมงเลยนะเป็นเวลาติดต่อกันหลายปีแล้วแหละจนแบบแล้วหมอเขาก็ไม่เอาพี่เข้า MRI นะสแกนไหมนะ
1: ก็แสดงว่าอย่าชะล่าใจนะ
0: จริงคนที่ปวดหัวเนี่ยคือบางทีแบบไม่รู้หรอกว่าแต่ละคนเป็นยังไงอ่ะไปบอกหมอเลยว่าอาการแปลกปัญหาไม่เจอปุ๊บก็นี่แหละเดี๋ยวหมอจับเข้าสแกนทำหมอเองอ่ะ
1: เวลาหัวหน้าอ้างแต่ปวดหัวอย่างนี้แกจะส่งผมไป MRI ไหมเนี่ยแล้วเวลาลางานแกปวดหัว
0: มันต้องมีอาการอื่นร่วมด้วยอย่างพี่ตอนนั้นนะพี่ไม่อยากทำอะไรไม่อยากมาทำงานลาโอ้ยตอนแรกหัวหน้าพี่ก็ว่ามันเป็นซึมเศร้ามันขี้เกียจหรือเปล่ามันนี่พี่เป็นถึงขั้นนั้นเลยจริงผ่านมาหมดแล้ว
1: อย่าชะล่าใจกันคุณผู้ฟัง
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: เมื่อวานเล่าที่ลพบุรีว่าลิงแหกกรงออกมานะกรง2ชั้นนะครับที่ทางจังหวัดเนี่ยนะฮะจับลิงไปไว้รวมกันออกมาเนี่ยนะล่าสุดเห็นบอกจับกลับเข้าไปแล้ว130ตัวแต่ยังไม่หมดหัวโจกน่าจะพาพวกหนีอยู่นะฮะ
0: หัวโจกพาพวก
1: หัวโจกยังจับไม่ได้
0: ขนาดนี้
1: อยู่ตามหลังคาบ้านคนบ้างล่ะดาดฟ้าไปคุ้ยขยะกันนะฮะเกลื่อนเมืองสกปรกไปหมดนะครับก็เห็นว่าเดี๋ยวต้องใช้มาตรการเด็ดขาดก็คือยิงยาสลบทีละตัวละเล็งเลยฮะอยู่บนหลังคาใช่ไหมซุ่มปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่คือตอนนี้เขาใช้เอากรงใส่อาหารแล้วไปล่อก็จะได้แต่พวกลิงเด็กๆอ่ะนะที่ไม่รู้ก็กลับเข้ามากินดึ๊บปิดตึ๊บยกกลับเข้าไปแต่พวกหัวโจกเนี่ยเขารู้เลยมันง่ายไปนะฮะเขาก็ไม่ยอมมากินอาหารตามที่เจ้าหน้าที่วางดักไว้นะครับเห็นทางเทศบาลนะครับกับทางเจ้าหน้าที่กรมอุทยานเนี่ยนะครับแจ้งว่าน่าจะจับได้ภายในวันศุกร์นี้ทั้งหมดเลยนะลิงทั้งหมดที่ออกมาเพ่นพ่านอยู่นะที่ตัวเมืองเขตเทศบาลลพบุรีตอนนี้เนี่ยจะต้องกลับเข้ากรงเนี่ยภายในวันศุกร์นะครับตอนนี้เห็นว่ามีบ้านเรือนทรัพย์สินของประชาชนเนี่ยนะครับ อยู่ที่บริเวณรอบๆในเขตเทศบาลที่มีกรงนะฮะสถานอนุบาลที่เขาไปตั้งไว้เนี่ยเสียหายประมาณ15ครัวเรือนรวมถึงโรงพักด้วยนะครับสภ.ท่าหินก็ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุลิงหลุดนี่เหมือนกันนะฮะตอนนี้เขาไปซ่อมกรงบริเวณจุดรอยต่อบริเวณมุมหลังคากรงนะฮะที่เป็นร่องที่ลิงเขาเขย่าจนมันเกิดช่องโหว่แล้วพวกเขาพุ่งตัวออกมาได้เป็นร้อยตัวเนี่ยนะฮะไปซ่อมละเมื่อวานเห็นเจ้าหน้าที่เทศบาลยกกรงมานะพี่ก็บางจริงๆนะ
0: หรอ
1: กรงมันบางอ่ะแต่เขาคงไปเชื่อมให้มันแน่นน่ะนะฮะทีนี้ก็คงต้องหามาตรการละอย่าประมาทพี่หัวโจกกรง2ชั้นเอาไม่อยู่นะครับอ่ะก็นักท่องเที่ยวเวลาไปอาจจะบอกว่ามันไม่เหมือนลพบุรีเลยอ่ะมันไม่มีลิงตรงพระปางอ่ะพระปางสามยอดไม่มีลิงมันไม่ใช่อ่ะนะครับแต่คนลพบุรีบอกว่าลองมาอยู่สินะครับอยากจะจับกลับเข้าไปให้หมดอ่ะก็เดี๋ยวดูนะครับวันศุกร์นี้เจ้าที่กำลังพยายามอยู่ครับ
0: ค่ะ
2: ม หานครรอบทิศอันดับ6
0: วันพรุ่งนี้นะคะจะต้องฝนตกหนักมีฝนตกหนักอีกแล้วตกหนักมากนะถล่มอย่างหนักเลยที่อีสานแล้วก็ภาคใต้ 80% นะคะ 1-3 กรกฎาคมนี้นะทางกรมอุตุนิยมวิทยาบอกนะคะว่า 1-3 เนี่ยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณไทยนะคะแล้วก็
1: ภูเก็ต

0: นะพี่นะ
1: ใช่ตอนนี
0: ภ
1: ้
0: ูเก็ตน้ำ
1: เ
0: ท
1: ขา
0: ่ว
1: บ
0: ม
1: อก
0: ไป
1: ขึ้น
0: ตร
1: ม
0: ง
1: า2-3 เมตร
0: ธนาคารสแตนดาร์ดที่เขาไปถ่ายรูปกันเลยอ่ะ
1: จุดเช็คอินจุด
0: โอ
1: เช็ค
0: ้
1: อินตอนนี้
0: โห
1: ช่วงเย็นเขาบอกลงและลงแหละ
0: โอ
1: เอ
0: ้
1: นะคะ
0: ครับ
1: เ
0: ผ
1: ขาบ
0: ม
1: อกว่าเพราะว่าทางประเทศไทยเนี่ยนะคะโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนี่ยมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะก็ขอให้ประชาชนบริเวณนี้เนี่ยระมัดระวังฝนตกหนักนะคะแล้วก็เมื่อเวลา4 โมงนะคะ16 นาฬิกาเนี่ยมีพายุดีเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางนะคะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ55 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะคาดว่าจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนระยะต่อไปค่ะโดยช่วงวันที่4-6 กรกฎาคมจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำแล้วก็เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศจีนตอนใต้ก็บอกพายุนี้ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่ออากาศของไทยแต่ว่าจังหวัดที่คาดว่าจะได้ผลกระทบฝนตกหนักมากเลยนะคะมีดังนี้ค่ะภาคตะวันออกนะคะจันทบุรีแล้วก็ตราดภาคใต้นี่มีชุมพรระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูลอันนี้ฝั่งอันดามันป่ะนะฝั่งอันดามัน
0: ครับ
1: ค่ะ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
4: ์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวไวเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวไวว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวไวว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวไวว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
5: ไวไวว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

0: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า

0: ตัวจริง
1: เวลากินของเผ็ดๆทีไรอ่ะก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
2: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียบแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง

0: ช่วยกระเป๋าเราม
1: หานครรอบทิศ
2: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
3: ์สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดมหานครรอบทิศอันดับ5
4: เอาใครมีผู้เฒ่าผู้แก่นะครับอยู่ที่ต่างจังหวัดอยู่ที่บ้านนะก็ระวังเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพเนี่ยนะฮะมันมาอีกนะพี่เขาบอกน่าจะลักษณะแบบว่ามีการป้ายยากันด้วยนะเออป้ามุ้ย
5: แต่เรื่องป้ายยาเนี่ยเคยได้ยินนานแล้วนะ
4: เ
5: หมือนพี่สาวพี่เขาเหนือเคยแบบใส่มีสร้อยทองไปตลาดอ่ะ
4: อ
5: ยู่ดีกลับมาสร้อยทองก็ไม่อยู่ในตัวแล้ว
4: นี่ก็
5: บอกว่าอ๋อเป็นกรณีนี่หรอ
4: นี่ก็ทองหายเหมือนกัน
5: รอ
4: เออนะครับ
5: เออ
4: แต่มันมีขั้นมีตอนนะมันเหมือนทำเป็นขบวนการนะฮะก็ฟังไว้เป็นอุทาหรณ์แล้วก็จะได้ระมัดระวังกันแล้วกันนะครับเหตุการณ์เกิดที่นครพนมนะครับป้ามุ้ยเนี่ยอายุ52นะเป็นชาวอำเภอนาทมนะฮะถูกมิจฉาชีพเอาทองไป4 บาทนี่ก็200,000กว่าเนาะเออนะครับเกือบ300,000นะย
5: ุ
4: คนี้นะฮะป้ามุ้ยบอกไม่รู้ตัวเลยสงสัยว่าไอ้กลุ่มเนี้ยมันต้องมาป้ายยาแกแน่ๆเลยแกถึงยอมถอดสร้อยทองให้ไปโดยที่นี่ยังนึกไม่ออกเลยว่าไปถอดให้ตอนไหนนะครับป้ามวยเล่าว่ามิจฉาชีพกลุ่มนี้เนี่ยนะครับ
5: มาเป็นกลุ่มใช่ไหม
4: มาถึงบ้านมาเป็นกลุ่มเลยนะครับมากันนะ 3-4 คนนะมาถึงเนี่ยนะครับวางแผนมาเป็นอย่างดีมาติดต่อขอเช่าที่1ไร่นะบอกว่าจะเอามาตั้งโครงข่ายโทรศัพท์วางสายเคเบิลนะฮะตกลงกันเช่าเดือนละ 4,000 บาทแต่ก็ยังไม่ได้สรุปกันสักพักไอ้กลุ่มนี้ก็บอกป้าไปดูที่อีกแปลนึงหน่อยสิพอดีติดต่อไว้เหมือนกันห่างไปเนี่ย2กิโลก็ชวนไปป้าก็ไปดูที่อ่ะเขาอ้างว่าคือที่ของป้ากับที่ของคนนี้อยู่ระหว่างตัดสินใจว่าจะเอาที่ผืนไหนดีนะนั่งรถไปดูกันป้าจะได้เห็นด้วยแล้วแล้วเดี๋ยว
5: ไปดูเลยเหรอ
4: ก็พาขึ้นรถไปพอไปถึงที่แปลงนู้นเนี่ยนะฮะเขาบอกว่ามีเหมือนเป็นหน้าม้าคนหนึ่งเนี่ยยืนรออยู
5: ่
4: แล้วก็บอกว่าตกลงไม่เอาที่ฉันเหรอเนี่ยนะฉันขายเลยไม่ต้องเช่านะครับวางมัดจำตรงนี้เลยขายราคาถูกกว่าท้องตลาดสมมติว่าขายกัน1ไร่เนี่ย100,000เนี่ยเขาขายครึ่งเดี๋ยว50,000นี่สมมติขึ้นมานะครับป้าก็เห็นพฤติกรรมทั้งหมดมีการวางมัดจำกันสดๆตรงนั้นเลยนะ500,000บาทให้เห็นก่อนเลยนะไอ้กลุ่มนี้มันคงเตรียมกันอ่ะนะครับก็วาง500,000ป้าก็เริ่มรู้สึกแบบเฮ้ยสรุปมันจะมาเอาที่ตรงนี้มันจะไม่เอาที่ฉันแล้วนี่หว่าเออมันก็เหมือนมันทำให้เห็นนะครับทำให้เห็นทีนี้มันพอมันวางเงินมัดจำ500,000เนี่ยนะฮะหนึ่งในแก๊งคนร้ายเนี่ยบอกว่าอู้ยังขาดอีก50,000ทำไงดีอ่ะคุณป้าครับขอยืมเงินคุณป้าก่อนได้ไห
5: ม
4: เออถ้าป้าไม่มีเนี่ยขอยืมทองคุณป้าแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวผมกลับไปเอาแล้วเอามาคืนให้เลยและตอนนั้นแหละเป็นจังหวะที่ป้าบอกว่าไม่รู้ตัวแล้วทองสี่บาทในตัวนั่นแหละหายไปน่าจะโดนป้ายยาเนี่ยตอนที่มันมั่วๆกันเนี่ยว่าจะมาขอยืมได้ไหมครับจะนู่นนี่นั่นอะไรเออมีการให้เอาเงินมาตั้งให้เห็นอะไรกันตอนนั้นเน
5: ี่
4: ยแกก็ไม่รู้ตัวแล้ว มารู้ตัวอีกทีเนี่ยนะครับกลับมาอยู่ที่บ้านแล้วก็ทองหายไปแล้ว4บาท
5: โอ้โห
4: เออนะฮะตอนนี้
5: แต่พี่สาวพี่ตอนไปตลาดกลับมาก็ร้องไห้บอกไม่รู้ตัวจริงๆเขาพูดอย่างเงี้ย
4: ไม่รู้ตัวนะ
5: ไม่รู้ตัวจริงๆมีป้ายยามันมีจริงด้วยเหรอ
4: เออมันก็ตะล่อมไปเรื่อยนะบางทีมัน
5: แล้วมันหลายคนด้วย
4: ม
5: ัน
4: ถ่วงเวลาน
5: ะ
4: มันอาจจะป้ายคุณป้าเนี่ยตั้งแต่ตอนดูที่ตัวเองแล้วแต่รอให้ยาออกฤทธิ์หรือเปล่าก็เลยทำเป็นพาไปนู่นไปนี่ไปนั่นเออ
5: ใช่
4: ไหมเนี่ยตอนนี้เขาได้ทะเบียนรถมาละนะครับของคนร้ายนะตำรวจนะกำลังติดตามตัวอยู่นะครับฝากด้วยนะฮะที่นครพนมนะครับ
3: มหานครรอบทิศอันดับ 4
5: นะคะเมื่อวานนี้อย่างที่บอกเอาไว้แล้วนะคะว่าจะมีการหารือเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องของกุ้งนะคะที่มาเลเซียค่ะวันนี้คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็บินไปที่มาเลเซียไปคุยหาเลยกับทางดาโตะเซรีโมฮาเมดซาบูนะคะรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางทหารมาเลเซียค่ะเพื่อหารือกันถึงที่มาเลเซียเนี่ยแบนกุ้งจากประเทศไทยนะคะโดยคุณสุริยะบอกว่าตอนนี้ทั้งสองฝ่ายก็คุยกันแล้วก็ตกลงว่าจะช่วยกันเร่งกระบวนการตรวจสอบสารตกค้างแล้วก็

0: แล้วก็ยังมีการคุยกันถึงเรื่องที่ประเทศไทยจะส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อแล้วก็ผลิตภัณฑ์หมูมายังมาเลเซียด้วยโดยทางมาเลเซียรับปากนะคะว่าจะช่วยเร่งกระบวนการให้ไทยสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อแล้วก็ผลิตภัณฑ์หมูมายังมาเลเซียได้โดยเร็วนะคะสาเหตุที่มาเลเซียแบนกุ้งจากประเทศไทยเนี่ยคุณสุริยะบอกว่าตอนนี้มาเลเซียกำลังมีมาตรการใหม่เพื่อดูแลมาตรฐานการนำเข้าแล้วก็ส่งออกสินค้าเกษตรภายในประเทศมาเลเซียก็เลยมีการเริ่มใช้มาตรการนี้แล้วนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยจากการหารือกันในครั้งนี้เชื่อว่าจากนี้ไปประเทศไทยจะสามารถส่งออกกุ้งไปยังมาเลเซียได้ตามปกติเดี๋ยวก็ขอใช้เวลาในการตรวจสอบนะคะในเรื่องของสารตกค้างแล้วก็สุขอนามัยไม่เกิน30วันจะรู้ผลค่ะ
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
1: วันนี้มีอุทาหรณ์อีกอันนึงนะในเรื่องของการเดินทางนะพี
0: ่
1: นะเขาบอกว่าระวังคนมาแชร์น้ำหนักมาขอแชร์น้ำหนักกระเป๋า
0: ค่ะ
1: นะครับเนี่ยฮะหญิงสาวคนนี้เนี่ยเคยโดนจับขังที่ฮ่องกงมาแล้วเพราะคนแปลกหน้าเนี่ยมาขอให้ช่วยแชร์น้ำหนักกระเป๋ากันหน่อยได้ไหมเออนะครับ
0: แล้วแปลกหน้าเหมือนกับไม่รู้จักกันมาก่อนด้วยนะแต่ว่าคือเขาแบบลองดูใช่ไหมเออคือเหมือนแบบ
1: บางคนไทยคนไทยใจดีอ่ะพี่
0: มาทำเขาจากแล้วเคยแบบมาคุยเห็นแล้วแหละไอ้คนเนี้ยคิวเอ้ยสงสัยมันน้อยๆว่าเดี๋ยวไปฝากเขาดีกว่าน
1: ะครับคุณซินดี้นะฮะเธอชื่อซินดี้อายุ31เองนะเคยเล่าให้ฟังว่า2ปีก่อนเลยนะครับมิจฉาชีพเนี่ยแฝงตัวเข้ามาในรูปแบบของเป็นเพื่อนของเพื่อนเข้ามาตีสนิทในการเดินทางในทริปเดียวกันเจอกันที่สนามบินก็เข้ามาตีสนิทเลยนะครับ
0: คือคว
1: ร
0: ที่นั่นนั่น
1: เจอที่สนามบินเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายมาหลอกบอกว่าเราอะน้ำหนักกระเป๋าเกินช่วยหน่อยได้ไหมแชร์น้ำหนักกันได้ไหมถ้าเกิดว่าคนละ23โลใช่ไหมสองคนเนี่ยก็จะได้46เธอไม่ถึงนะมาช่วยเราขอแชร์กันหน่อยได้ไหมด้วยความที่บอกเธอก็ไว้ใจแล้วก็คิดว่าเป็นเรื่องปกติของคนเดินทางไม่ได้เฉลียวใจนะครับเออเธอบอกว่าก็ยอมให้แชร์พอเครื่องลงที่ฮ่องกงปรากฏว่าเจ้าหน้าที่มาตรวจนะครับเออเห็นเขาบอกว่าเปิดออกมาเนี่ยมีกัญชาอยู่ในกระเป๋าที่มีชื่อของเธอพ่วงอยู่ด้วยนะครับ
0: ที่คนนั้นเขาก็ขอฝากเนี่ยนะ
1: ใช่มาขอร่วมแชร์กันอ่ะเพราะมันก็นั้นมันก็ต้องมีชื่อตามบอดี้พาสของเธอด้วยนะครับโอ้โหเขาบอกไอ้มิจฉาชีพตัวจริงคนนั้นเนี่ยไหวตัวทันนะฮะเออมันจะหนีออกจากสนามบินแต่สุดท้ายตำรวจก็ตามจับคนนั้นไม่ได้
0: น
1: ะ
0: ครับ
1: ตามจับไม่ได้นะเออแล้วก็ข้อมูลเนี่ยนะครับในระบบเนี่ยมันขึ้นว่าเธอเนี่ยเป็นคนโหลดกระเป๋าที่มีกัญชาเพราะฉะนั้นต้องโดนด้วยนะครับต้องโดนด้วยโหเขาบอกตอนนั้นกลัวมากนะร้องไห้ทุกวันเลยอาจจะต้องติดคุกที่ฮ่องกงตอนนั้นเนี่ย10-25ปี
0: ค่ะ
1: นะกฎหมายบ้านเขาแรงเธอต่อสู้คดีแล้วก็ถูกคุมขังมา13เดือน
0: อ๋อก็ยังถือว่า
1: 3เดือนจนมีนา67นะครับทนายความเนี่ยแจ้งว่าฮ่องกงเนี่ยเขาถอนฟ้องเธอแล้วแล้วก็ยกฟ้องเธอเนื่องจากหลักฐานทั้งหมดเนื่องจากกล้องวงจรปิดที่สนามบินชี้ชัดว่าเธอเนี่ยถูกมิจฉาชีพคนนี้เข้ามาตีสนิทมาหลอก
0: แต่กว่าระยะเวลาจะ
1: ก็13เดือน
0: การก็13เดือน
1: คุกก็13เดือน
0: แต่ก็ยังดีไม่โดนถึง10 25ปีนี่แหละค่ะ
1: ทาหอนครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
0: นี่แหละค่ะกําลังจะบอกว่าวันนี้เฟซบุ๊กนะคะเพจ Facebook ของกรมการกงสุลของกระทรวงการต่างประเทศโพสต์ย้ำเตือนเลยว่าห้ามอย่าให้รับฝากหรือรับจ้างขนสัมภาระไปต่างประเทศเด็ดขาดเลยโดยทางกรมการกงสุลนะคะบอกว่าไม่ว่าจะได้ให้ค่าตอบแทนหรือเป็นบุคคลใกล้ชิดที่อาจชักชวนให้ช่วยขนกระเป๋าสัมภาระหรือพัสดุเนี่ยนะคะโดยให้ค่าตอบแทนเมื่อนำไปให้สำเร็จแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าข้างในอาจจะมีการซุกซ่อนสิ่งผิดกฎหมายเช่นของต้องห้ามสินค้าหนีภาษีหรือยาเสพติดหากถูกจับดำเนินคดีผู้ถือสัมภาระหรือพัสดุต้องรับผิดชอบตามกฎหมายนะแล้วก็การครอบครองหรือการขนยาเสพติดของในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยทั้งกัญชาทั้งอะไรต่างๆเนี่ยนะคะมันมีโทษเยอะนะนี่ก็เป็นการมาย้ำเตือนกับทางกรมการกงสุลของกระทรวงการต่างประเทศว่าอย่าไปรับหิ้วของไปต่างแดนเสี่ยงซุกยาเสพติดของผิดกฎหมาย
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ1
1: อันดับ1นิดเดียวแล้วกันนะครับนะฮะระยองเนี่ยนะครับใครอยู่ที่ระยองระวังนะตอนนี้เนี่ยนะฮะทางสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแกลงและปศุสัตว์

0: อำเภอนิคมพัฒนานะครับประกาศว่าทั้งสองอำเภอเป็นเขตโรคระบาดพิษสุนัขบ้านะครับมีคนโดนกัดไปแล้ว3รายแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงสัมผัสเชื้ออีก1รายนะครับก็หวั่นจะระบาดกันในพื้นที่นะครับเดินแถวนั้นระวังหมาด้วยนะ
1: ค่ะ
0: นะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามพรุ่งนี้เจอกัน1 ทุ่ม
1: ค่ะ
0: ไปแล้วครับสวัสดีครับ
2: มหานครโรคทิพย
3: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20:22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
5: ท้องเสียปวดท้อง
6: แน่นท้อง
5: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
8: พุทธศักราช2569ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี2569วันนี้เวลา 17:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปค่ายลูกเสือวชิราวุธอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี2569สำนักงานลูกเสือแห่งชาติร่วมกับสำนักงานลูกเสือจังหวัดทั้ง77จังหวัดและกระทรวงศึกษาธิการจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติในการนี้ผู้แทนพระองค์มอบเหรียญลูกเสือสรรเสริญชั้นที่1ชั้นที่2และชั้นที่3แก่ผู้ประกอบความดีความชอบช่วยชีวิตผู้ตกอยู่ในอันตรายพร้อมมอบโอวาทและเป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือมีกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติลูกเสือเนตรนารีผู้บังคับบัญชาทุกเหล่าสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์เข้าร่วมพิธีอันเป็นการปลูกฝังฝึกฝนและพัฒนาเยาวชนของชาติให้มีคุณภาพยึดมั่นในอุดมการณ์ของลูกเสือให้มีความรักความศรัทธาในสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์รู้จักบำเพ็ญประโยชน์เพื่อช่วยเหลือชุมชนและสังคม

0: ซีรีสนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
9: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
10: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลต

0: อมปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยพิมดามหานคร
1: คิดมาราธอน
2: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
3: Pausa

0: 3เพลงค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับกันนะคะในวันค่ำคืนนะคะของวันพุธนะคะคุณผู้ฟังพุธที่1กรกฎาคมเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้เป็นยังไงโชคดีมีชัยกันหรือเปล่าเอ่ยนะคะถูกเลขถูกสลากถูกเบอร์อะไรกันบ้างไหมนะคะลองส่งมาบอกกันหน่อยซินะคะกับทาง Facebook Live ได้เลยนะคะที่ LTM FM 95 Fanpage นะคะเข้ามาแล้วช่องทางนี้เนี่ยฝากกดไลค์กดหัวใจหรือว่าจะกดแชร์ก็ได้นะคะแล้วก็ทักทายรายงานตัวกันมาได้เลยนะคะรวมไปถึงนะคะหลังไมค์วันนี้กับแป้งโกะคนสวย02-2481366นะคะก็เพิ่มเติมเพลงกันเข้ามาได้เลยนะคะ3เพลงนะคะสำหรับต้นชั่วโมงวันนี้ค่ะคิเรโดนรักนะคะจากพี่ฝนธนสุนทรนะคะแล้วก็ตามมาด้วยนะคะ4ปีที่คอยจากพี่ดวงตาคงทองค่ะและตาต่อตาฟันต่อฟันค่ะนะคะจากพี่แคทเธอรีนมารสีนั่นเองนะคะต้องขอบคุณกันด้วยค่ะกับ Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะ
1: ฮิตมาราธอนสนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa
0: เอาละค่ะมาแล้วพิมดามหานคร

ช่วงค่ำๆแบบนี้นะคะใครที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะก็อยู่เป็นเพื่อนกันไปยาวๆเลยนะคะวันนี้อยู่กับพิมดาค่ะถึง4ทุ่มนะคะแล้วเดี๋ยวก็ต่อกันไปเรื่อยๆเลยทั้งคืนเลยนะคะดูซิว่าทาง Facebook Live นะคะมีใครมาแล้วบ้างนะคะทักทายกันหน่อยเนาะทาง Facebook Live รถไฟมารอแล้วค่ะนี่ล่ะค่ะสวัสดีพี่เอสุดหล่อพี่ปุญญวัฒน์ด้วยนะคะพี่สุรยุทธ์นะคะพี่ลาวันพี่เรืองนิดค่ะนะคะแล้วก็มีพี่ฮักพ่อกำกานะคะแล้วก็มีพี่หนีดูกู๊ดนะคะพี่ฮักบอกถูกปั่นหัวมากกว่าครับหมายถึงว่าไม่ได้ถูกสลากใช่ไหมถูกปั่นหัวพี่ตั้มกระต้อบอกว่าไม่อยากจะพูดครับวันนี้ไส้แตกเลยครับนะคะอุ้ยแต่เขาออกเบอร์ขึ้นเราอีกแล้วนะเออใช่ไหมรางวัลที่หนึ่งนี่495นะนี่ขึ้นเรานี่เบอร์เลข95นี่เขามาแรงนะคะนี่ต้องตามกันทุกงวดเลยนะพี่ปัดใช่ไหมคะพี่ปัดเมืองกรุงนะคะพี่วันนี้มั่งมีผลนะคะพี่สมพงศ์ค่ะนะคะแล้วก็พี่สุนีนะคะพี่วันวิสานะคะพี่ยุทธนาด้วยนะคะพี่พัชราสุขร้วนนะคะพี่บุญเรือนนะคะพี่วิเชียนอุ่นชาวนาด้วยนะคะแล้วก็ยังมีน้องคิตตี้วังว่าพี่จรันทองบัวนะคะพี่มนพไรเดอร์รังสิตด้วยค่ะนะคะพี่จรันนะคะพี่รักประพันธ์ผ่าลบด้วยนะคะพี่สุรยุทธบอกเราถูกหวยถูกละเอียดเลยคือยังไงถูกหวยละเอียดถูกหวยยังไงละเอียดงงพี่วุฒิชัยมั่นจันนะคะแล้วก็ยังมีพี่ตุ้มรามินทราบอกว่าไม่เคยได้ไปกลางคืนเลยพี่ตุ้มไปด้วยค่ะนะคะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์ตื้อปั่นด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่จรันทองบัวทักทายกันแล้วเนาะเรียบร้อยแล้วพี่วิจิตค่ะจากพิจิตด้วยนะคะหมดหรือยังนะแล้วก็ยังมีพี่วันนี้ทักทายแล้วเนาะเรียบร้อยแล้วพี่รักประพันธ์ผ่าลบแล้วด้วยนะคะประมาณนี้แหละคุณผู้ฟังนะคะช่วงค่ำๆแบบนี้ก็จะมาทักทายกันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะส่วนมากก็จะฟังจากทางวิทยุเอาเนาะนะคะก็ทักทายไปยังคนที่กำลังฟังอยู่ด้วยนะคะแล้วก็คนที่กำลังฟังอยู่ที่ผ่านเครือข่ายจันทร์เทียมลูกทุ่งมหานครซูเปอร์สเตชันเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท. เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กทั้ง14สถานีกันด้วยนะคะวันนี้ที่1แล้วนะคุณผู้ฟัง1กรกฎาคมนะคะตอนนี้เงินเขาเรียกว่าอะไรเงินไทยช่วยไทย plus เข้าแล้วนะเตรียมตัวนะคะเตรียมรวยกันได้เลยนะคะรถไฟออกแล้วนะมีพี่ทิพย์ภาพรด้วยนะคะน้องเบลเบตก็มาแล้วนะคะพี่ตามบอกว่าไม่เป็นไรงวดหน้ายังมีเสมอนะคะเอาล่ะพี่วิรัตด้วยสวัสดีด้วยนะคะหลังจากจบเพลงนี้จะขอหนึ่งสายหน้าไมค์ค่ะ022481366นะคะแป้งโกะคนสวยรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่ค่ะ

0: ระเป๋าสมปองนะคะจากพี่จ่อยนั่นเองค่ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วค่ะ
1: สายชิวหิวใจ
0: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือดเอาละค่ะทักทายหนึ่งสายหน้าใหม่กันก่อนนะอุ้ยเสียงอะไรอะเมื่อกี้นี้เสียงไรลั่นนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะพี่อะไรเอ่ย
2: เห็นเจอครับ
0: อุ้ยชื่อน่ารักจังเลยอะชื่อเหมือนเห็ดเลย
2: ใช่ไหม
0: เห็ดเห็ดหลินจือใช่ป่ะเนี่ย
2: ครับ
0: อันนี้คือชื่อที่คุณพ่อคุณแม่ตั้งให้หรือว่าชื่อเขาเรียกอะไรนะชื่อฉายาหรือยังไง
2: ชื่อฉายาครับ
0: อ๋อเหรอคะฉายาว่าหลินจือทำไมอ่ะทำไมถึงฉายาเป็นเหมือนเห็ดเลยอ่ะ
2: ก็พอดีชอบทานเห็ดครับ
0: เหรอแล้วชอบทานหลินจือด้วยป่ะ
2: ก็พอได้ครับ
0: มันไปหาที่ไหนอ่ะเห็ดหลินจือเนี่ยมันมีแต่สารสกัดอะไรอย่างงี้เนาะ
2: แต่ช่วงนี้เห็ดไอ้นั่นออกดีครับ
0: เห็ดอะไรคะ
2: เห็ดโคนครับ
0: ใช่ไหมขายดีใช่ไหมช่วงนี
2: ้ใช่
0: ราคาดีเนาะ
2: ใช่ครับ
0: นะคะก็ต้องลองไปหาซื้อมาขายไม่ใช่ซื้อมากินนะซื้อมาขายเพราะราคาดีมากเลยช่วงนี้เนาะ
2: ครับ
0: นี่น่าฟังจากเสียงแล้วน่าจะต้องเด็กกว่าพี่พิมพ์แน่ๆเลยใช่ไหมคะอายุเท่าไหร่
2: ตอนนี้อายุ44แล้วครับ
0: เท่าไหร่นะ
2: 44ครับ
0: จริงป่ะ
2: เกิด24ครับ
0: อุ้ยจริงเหรอคะทำไมเสียงเด็กมากๆเลย
2: อุ้ยขอบคุณครับ
0: อายุ14หรือ44เอาดีๆ
2: เก
0: ิ
2: ด24 44ครับ
0: 44แล้วใช่ไหมก็เรียกพี่ละถูกแล้วพี่หลินจือนะคะตอนกลางวันทำงานอะไรหรือเปล่าคะ
2: ผมทำเกษตรครับ
0: อ๋อทำเกษตรใช่ไหมแล้วกลางคืนนี่คือพักผ่อนแล้วเน
2: า
0: ะ
2: ใช่ครับ
0: ทำเกี่ยวกับอะไรเกษตร
2: มีสวนไผ่แล้วก็สวนปาล์มครับ
0: ว้าวเสียนะเนี่ย
2: ไม่ครับไม่เยอะคร
0: ับ พอมีเนาะพอได้เนาะนะคะไม่เคยคุยกันมาก่อนเลย
2: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมเคยโทรมาหน้าไมค์ไหมคะ
2: ไม่เคยครับครั้งแรกครับ
0: หรอแล้วช่วงคนอื่นๆก็ยังไม่เคยใช่ไหม
2: ครับ
0: หรอฟังมานานหรือยังคะเนี่ย
2: ก็นานแล้วครับ
0: นานแล้วแต่ยังไม่เคยโทรหน้าไมค์เนาะ
2: ใช่ครับ
0: ว
2: ัน
0: นี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีได้คุยกันวันนี้พี่หลินจืออยากฟังเพลงอะไรคะ
2: ต้องมีสักวันครับ
0: ได้เลยมอบให้ใครไหม
2: ได้ทุกเสียงทุกสายครับ
0: ได้เลยนะคะคืนนี้ขอให้พี่หลินจือนอนหลับฝันดีนะ
2: เช่นกันครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณมากๆที่โทรมานะไมค์โทรมาบ่อยๆนะคะ
2: ครับผม
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สายชิวหิวใจ
0: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะขอบคุณสายชีวิตใจนะคะขอบคุณด้วยกับยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: สวัสดีจ้า

0: ขอบคุณเจ้าขอบคุณสำหรับเสียงปรบมือแล้วก็ดีใจมากๆเลยที่ร้องเพลงน้องดีมได้ด้วยนะคะก็มาพบกับผลงานเพลงต่อไปกันเลย
1: นี่แหละอยากให้ฟังกันยาวๆไงเป็นเขาเรียกว่าบรรยากาศสดๆเลยนะคะที่น้องดรีมสุภการเนี่ยมาร้องเอาไว้นะคะบอกมีแฟนค่ะมาร้องเอาไว้ในงานมหานคร Family Bobe Square นะคะเมื่อวันที่23มีนาคมปี2551นั่นเองนะคะน่ารักเนาะพูดภาษาเหนือด้วยนะคะต้องขอบคุณกันด้วยค่ะสำหรับมหานครไลฟ์ขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไป
2: มหานครไลฟ์
3: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร
1: ์ก่อนหน้านั้นนะคะมีเพลงแดกคนชื่อเจี๊ยบนะคะจากพี่สายันนะคะก็มีคนขอเข้ามาทางหลังไมค์นะคะจากพี่กูดจันทบุรีนั่นเองนะคะจับให้เลยนะคะต่อจากต้องมีสักวันจากพี่ก๊อตจักรพันธ์เลยนะคะคุณผู้ฟังคะมีอีกหนึ่งเรื่องราวอยากจะมาประชาสัมพันธ์นะคะแจ้งให้ทราบกันนิดนึงเนาะกับเรื่องราวของกิจกรรมนะคะกิจกรรมฟุตบอลโลกนะคะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะหรือว่าคุณผู้ฟังเนี่ยมาร่วมสนุกค่ะในช่วงของการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกนะคะผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเปิดโอกาสให้แฟนบอลนะคะร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบนะคะได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะสะกดช้าๆให้ฟังก่อน cheer แล้วก็จุดนะคะแล้วก็ mcot.net นะคะลองเข้าไปเว็บไซต์นี้ดูเนาะนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเข้าไปก็ลงทะเบียนได้เลยนะคะแล้วก็เข้าสู่ระบบเลยค่ะซื้อบัตร Mcot Super Fan ค่ะเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบนะคะจะได้ลุ้นรับของรางวัลนะคะหลายรางวัลเลยนะคุณผู้ฟังรางวัลที่1เลยนะคะรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ค่ะ Farizon MPVEV Superwan จำนวน1รางวัลนะคะแล้วก็ยังมีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 นะคะจำนวน5รางวัลค่ะตัวเครื่องบินบางกอก Airways นะคะภายในประเทศจำนวน24รางวัลและGold Gift Voucher จำนวน5รางวัลนะคะมูลค่ารวมกว่า2ล้าน6แสนบาทเลยทีเดียวนะคะสามารถติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะแล้วก็ร่วมสนุกนะคะได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา1:45ของวันที่20กรกฎาคม2569นี้นะคะกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนี่คุณผู้ฟังเข้าไปเชียร์กันได้รุ้นรางวัลด้วยนะคะเอาละค่ะพักกันสั้นๆสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามหานครค่ะ

0: ยพิมดามหานคร
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

ิ่งเดือน

0: ริง
1: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตใหม่ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิ

0: ตัวจริง
1: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าอย่างการขอติดโซล่าเซลล
2: ์ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยบริการ PEA e-service ผ่านเว็บไซต์ PEA จะขอติดโซล่าเซลล์ขอใช้ไฟฟ้าใหม่หรือบริการไฟฟ้าอื่นๆมากกว่า29บริการก็สามารถทำออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตได้เลยแป๊บเดียวเสร็จเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
3: เสียง

0: 1ด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: เอาละค่ะคุณผู้ฟังกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะช่วงท้ายชั่วโมงแรกแล้วค่ะมีอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่อยากจะมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้กับทุกคนได้ทราบกันนะคะห้ามพลาดโดยเด็ดขาดเลยนะคะกับโอกาสการเป็นเศรษฐีเงินล้านค่ะแจกหนักครั้งสุดท้ายนะคะรางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทกับแคมเปญสลากออมสินที่เพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวมทั้งสิ้น113ล้านบาทค่ะว้าวแล้วเขาแจกกันไปแล้วด้วยนะคะ2ครั้งครั้งที่1เนี่ยแจกไปเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมารางวัลพิเศษรวม13ล้านบาทส่วนครั้งที่2ค่ะแจกไปแล้ววันที่16มิถุนายนที่ผ่านมารางวัลพิเศษรวม30ล้านบาทและโอกาสลุ้นรางวัลครั้งสุดท้ายนะคะครั้งที่3ในวันที่16กรกฎาคม2569นี้ค่ะรางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทรางวัลละ10ล้านบาทจำนวน7รางวัลค่ะนี่คือรางวัลของคนที่ชอบออมค่ะที่ช่วยให้คุณออมเงินได้อย่างมั่นใจเงินต้นไม่หายด้วยแล้วก็ยังมีสิทธิ์ลุ้นรับโชคก้อนใหญ่นะคะลุ้นรางวัลได้ทั้งลูกค้าที่ซื้อสลากเพิ่มและลูกค้าเดิมที่ถือครองสลากออมสิน1ปีหรือ2ปีนะคะที่ยังไม่ครบอายุนะทั้งในแบบใบสลากและสลากดิจิทัลนะคะยิ่งซื้อยิ่งมีโอกาสลุ้นมากค่ะนอกจากนี้ยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลปกติในแต่ละงวดพร้อมรับผลตอบแทนตามอัตราที่กำหนดที่สำคัญค่ะบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆแบบไม่เสียภาษีด้วยนะคะมาเปลี่ยนเรื่องออมให้เป็นเรื่องง่ายซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตนเองทางแอปพลิเคชัน MyMo นะคะตั้งแต่วันนี้ค่ะถึงวันที่15กรกฎาคม2569นี้นะคะเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตค่ะใครยังไม่ได้เคยซื้อนะรีบไปซื้อเลยนะคะสลากออมสินทั้งแบบใบสลากจะไปซื้อที่ธนาคารก็ได้นะคะหรือว่าจะซื้อสลากดิจิตอลได้เหมือนกันเนาะในแอปพลิเคชันนะคะพิมดาซื้อไว้แล้วล่ะเรียบร้อยเตรียมตัวลุ้นรับละ10ล้านนะคะเดี๋ยวรอเลย16กรกฎาคมนี้ค่ะนะคะเอาล่ะช่วงท้ายๆชั่วโมงแล้วยังเหลืออีก1ช่วงนะคะยังเหลืออีก2เพลงเลยล่ะรอคุณผู้ฟังอยู่ค่ะ
3: เพื่อชีวิตฮิตเด็ดหัวใจ
2: ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้นะคะจากพี่ทอมดันดีนะคะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าค่ะขอหนึ่งสายหน้าไมค์ด้วย022481366นะคะแป้งกบคนสวยรอรับสายอยู่โทรมาจองสายกันได้แล้วทิ้งเบอร์โทรกลับด้วยถ้ามีสายโทรกลับไปเตรียมตัวรับสายกันด้วยนะคุณผู้ฟังทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะทำบุญร่วมชาติทำบุญไว้เยอะเผื่อจะได้มีโอกาสโชคดีกับเขาบ้างเนาะชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครค่ะ

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: ขณะที่เวลา21

0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใส่กระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองไทยช่วยไทยพลัส60/40ครบเดือนแรกเงินสะพัดกว่า 43,200 ล้านบาทประชาชนใช้สิทธิ์กว่า25ล้านคนหนุนเศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศนางสาวรัชดาธนาดิเลกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ได้รับการตอบรับอย่างต่อเนื่องจากประชาชนและผู้ประกอบการโดยหลังสิ้นสุดการดำเนินโครงการในเดือนแรกข้อมูลณวันที่30 มิถุนายน 2569เวลา 23:00 น.มียอดการใช้จ่ายรวม 43,218.39 ล้านบาทมีผู้ใช้สิทธิ์สำเร็จ 25,686,181 รายและเกิดการใช้จ่ายผ่านร้านค้ากว่า 1.03 ล้านร้านค้าสะท้อนถึงความสำเร็จของมาตรการในการกระตุ้นกำลังซื้อกระจายเม็ดเงินสู่ผู้ประกอบการและสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศตอนนี้โครงการเริ่มต้นอย่างคึกคักตั้งแต่วันแรกของการใช้สิทธิ์เมื่อวันที่1 มิถุนายน 2569โดยมียอดใช้จ่ายรวม 2,039.74 ล้านบาทก่อนที่ยอดใช้จ่ายจะขยายตัวต่อเนื่องจนมียอดสะสม 43,218.39 ล้านบาทภายในเดือนแรกสะท้อนความเชื่อมั่นของประชาชนต่อมาตรการและการมีส่วนร่วมในการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศด้านผู้ประกอบการมีร้านค้าลงทะเบียนพร้อมใช้งานแล้ว 1,073,146 ร้านค้ามีร้านค้าที่เกิดการใช้จ่ายผ่านโครงการ 1,035,299 ร้านค้าครอบคลุมทั้งร้านค้าทั่วไปร้านค้ารายย่อยร้านค้าชุมชนและร้านค้าบนแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ซึ่งเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่15 มิถุนายน 2569ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้นมีสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจและขยายโอกาสทางการค้าได้มากยิ่งขึ้นเจรจาไทยมาเลย์ราบลื่นคาดไม่เกิน30วันส่งออกกุ้งได้ตามปกติลุ้นเปิดตลาดเนื้อและหมูเพิ่มนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังหารือกับดาโตสรีโมฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียว่าทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงกรณีที่มาเลเซียและงับการนำเข้ากุ้งจากประเทศไทยโดยเห็นพ้องร่วมกันที่จะเร่งกระบวนการตรวจสอบด้านมาตรฐานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชรวมถึงการตรวจสอบสารตกค้างเพื่อให้การนำเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างกันกลับมาเป็นปกติโดยเร็วนายสุริยะกล่าวว่าหากการดำเนินการเป็นไปตามแผนที่ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันคาดว่ากระบวนการตรวจสอบจะแล้วเสร็จภายในไม่เกิน30วันและจะทำให้การส่งออกกุ้งไทยไปยังมาเลเซียสามารถกลับมาดำเนินการที่ตามปกตินอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือถึงการเปิดตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อและผลิตภัณฑ์หมูของไทยไปยังประเทศมาเลเซียโดยฝ่ายมาเลเซียรับปากจะเร่งกระบวนการพิจารณาเพื่อให้ไทยสามารถส่งออกสินค้าดังกล่าวได้โดยเร็วซึ่งจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการขยายตลาดสินค้าเกษตรและอาหารของไทยสาเหตุที่มาเลเซียระงับการนำเข้ากุ้งไทยเป็นผลมาจากการที่มาเลเซียยกระดับมาตรการกำกับดูแลการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรตามมาตรฐานใหม่ของประเทศไม่ได้เกิดจากการตรวจพบปัญหาด้านคุณภาพของกุ้งไทยแต่อย่างใดโดยเชื่อว่าผลการหารือครั้งนี้จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นระหว่างหน่วยงานของทั้งสองประเทศและทำให้สินค้าการเกษตรกลับมาดำเนินได้อย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้นทรงศักดิ์ยืนยันไทยไม่ใช่ทางผ่านยาเสพติดหากรู้มีช่องโหว่ตรงไหนต้องเข้มบังคับใช้กฎหมายนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลการปราบปรามยาเสพติดให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นการสู้รบบริเวณชายแดนไทยเมียนมาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเป็นสาเหตุทำให้มียาเสพติดทะลักเข้ามาในประเทศไทยหรือไม่ว่าส่วนตัวมองว่าเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องนี้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดซึ่งยิ่งเรามีข้อมูลการเล็ดรอดของยาเสพติดตามแนวชายแดนยิ่งต้องไปเฝ้าระวังจึงมองว่าไม่ได้เป็นประเด็นอะไรอยู่ที่การปฏิบัติหน้าที่ผู้สื่อข่าวถามต่อว่าขณะนี้มีการใช้คำถึงขั้นว่าประเทศไทยเป็นประเทศทางผ่านของยาเสพติดนายทรงศักดิ์ตอบกลับทันทีว่าเป็นทางผ่านไม่ได้ถ้าเรามีมาตรการป้องกันมันดีมันไม่สามารถผ่านไปได้ยกเว้นมีช่องว่างที่ปล่อยปละละเลยซึ่งในหลักการทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายอยู่แล้ววันนี้หากมาดูตัวเลขของราคายาเสพติดราคาไม่แพงเหมือนเมื่อ

0: ก่อนเนื่องจากมีปริมาณมากราคาจึงถูกจึงขอย้ำว่าต้องดูเรื่องโทษว่าเบาไปหรือไม่จึงทำให้คนไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายและต้องมาถอดบทเรียนเรื่องนี้ส่วนมีการเสนอกฎหมายเพิ่มโทษหรือไม่นายสุงศักดิ์กล่าวว่ามีการพูดกันอยู่ในหลายเวทีแต่ต้องไปแก้ตัวบทกฎหมายคนที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดยาเสพติดแต่ก็ยังกลับเข้าสู่วังวนเดิมเท่ากับตัวเลขยังไม่ได้ลดลงจึงต้องไปถอดบทเรียนในเรื่องดังกล่าวเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเกิดการแก้ไขปัญหาทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองได้ครับ
1: ข
0: ่
1: าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
5: เขาเปิดที่กินชาบูดีกว่า
4: เขาจะกินปิ้งย่าง
5: แต่เขาจะกินชาบู
4: ปิ้งย่าง
5: ชาบู
4: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
6: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: ไอและขับเสมหะ
1: ทานง่าย
0: ด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100%
1: ยาแก้ไอผสมมะแว้งกรา
0: ไอยาระ
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกลด์กิ

0: โดยพิมดามหานคร
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันมาแล้วมาแล้วชั่วโมงที่2แล้วค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่ด้วยกันกับพิมดามหานครนะคะดูแลกันไปจนถึง4ทุ่มตรงเลยค่ะชั่วโมงนี้ใครยังอยากฟังเพลงอะไรยังพอมีเวลานะลองส่งมาบอกกันได้นะคะเอาละค่ะแต่ว่าตอนนี้1สายหน้าไมค์ผู้โชคดีเขามารออยู่แล้วนะคะเดี๋ยวทักทายเขากันก่อนสวัสดีค่ะ
3: ฮัลโหลว่า
0: ฮัลโหลใครคะเนี่ย
3: จ้าเนี่ย
0: พี่ชาติและพี่ชาติอยู่ไหนอะคะบ้านอยู่ไหน
3: อยู่ประจวบเ
0: นี่ยอ๋ออยู่ประจวบนี่คนประจวบนี่เขาพูดภาษาใต้กันแล้วหรอ
3: ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหม
0: ฮะ
3: ผมอยู่เพชร
0: อยู่เพชรเออใช่ใช่เหมือนเคยคุยกันแล้วเนาะ
3: ผมอยู่เพชรแต่ว่าผม

0: ผมมาทำงานอยู่ที่ประจวบนี
1: ่อ๋อก็เลยแบบว่าสำเนียงจะออกเนอๆปนๆใต้ๆหน่อยอย่างนี้เหรอ
0: ไม่
1: เลยใต้เลยใช่ป่ะ
0: มันออกเนอหรือเนี่ย
1: อ๋อออกเนอไอ้นุ่มเมืองเพชรใช่ไหมไอ้นุ่มเมืองเพชรใช่ไหมรักเธอเม็ดใจ
0: ต้องร้องไว้สิต้องร้องไว้สิ
1: เนี่ยพี่ชาตินี่พูดแบบว่าเป็นสำเนียงเน่อๆแต่ว่ามันปนกับแบบสำเนียงใต้อยู่เหมือนกันนะ
0: ใช่ไหมที่ผมนี่อยู่เพชรบุรี
1: อยู่อำเภออะไรคะ
0: ผมเป็นลูกครึ่ง
1: เป็นลูกครึ่งด้วยลูกครึ่งอะไร
0: โชง
1: ครึ่งอะไรนะ
0: ลาวส่ง
1: ลาวส่งเหรอคะแล้วลาวส่งเขามีภาษาเป็นของเขาเองไหม
0: มีอยู
1: ่เหรอลองพูดภาษาลาวส่งให้ฟังหน่อยซีแนะนำตัวเป็นภาษาลาวส่งให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
0: คือสุชาติ
1: อ๋อเหรอโอ้มีภาษาลาวส่งด้วย
0: ต้องไปทำพิษาอยู่
1: บางคนเขาก็เป็นลาวส่งเหมือนกันใช่ไหมเขาฟังออกเนาะ
0: ใช่พี่ถาเขารู้อยู
1: ่อ๋อพี่ถาแกก็เป็นลาวซ่งเหรอหรือว่าแกฟังออกหรือว่ายังไง
0: แกน่าจะฟังออกเพราะว่าแกร้องเพลงอยู่
1: อ๋อเหรอคะ
0: เนี่ยผมอยู่เขาย้อยนะจริงๆอ่ะ
1: อ๋อเพชรบุรีเขาย้อยเขาวังเขาย้อยอะไรแถวๆนั้นเนาะ
0: ใช
1: ่นะแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรพี่ชาติ
0: ก็ข้อไปแล้วว่าจะถามว่าจะถามจินดาเนี่ยว่ามีนิทานอะไรฟังบ้าง
1: นิทานเหรอมีได้ได้เดี๋ยวจัดให้นะนิทานอ่ะท้ายชั่วโมงนะรอนะอย่าไปไหนนะ
0: ไม่ต้องรอแหละ
1: รอแหละนะ
0: แต่ว่าจะถามมีปัญหาถามจินดาหน่อย
1: อะไรเอ่ย
0: อะไรเท่าไร
1: อะไรเท่าไรอะไรเท่าไรอะไรเท่าไรแขนถูกไหม
0: อะไรนี
1: ่แขนป่ะ
0: อะไรนี่
1: อะไรนี้คืออะไรอ่ะเฉลยเลย
0: ไม่เฉลยดิเฉลยไปก็ไม่ได้ดิต้องสร้างกินด่าเขา
1: ก็นี่ไงตอบว่าแขน
0: ถ
1: ูกไหมตอบว่าแขนถูกไหมหัวถูกไหมหัว
0: ใช่ไ
1: หมอันนี้คือไงเราต้องมาเล่นตอบปัญหาอะไรเอ่ยกันเนี่ยเนาะเหงานะลักษณะพิชาติจะเหงานะเนี่ย
0: ช่วงสี่โมงแล้วผมฟังวิญญาณช่วงสี่โมงนะ
1: ค่ะช่วงสี่โมง
0: บางทีจินดาชอบถามอะไรเรื่องนี้
1: มั้งอ๋อช่วงสิบโมงใช่ไหมมีคำถาม
0: ใช
1: ่อยากเลยอยากถามกลับอย่างเงี้ยเหรอ อะไรเท่าไหร่ก็หัวสี่หัวเท่าไหร่ไงหัวไงหัว
0: ฮะ
1: ถูกไหม
0: ไม
1: ่ไม่ถูกไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวกลับไปคิดก่อนคืนนึงเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาตอบเนาะได้ไหม
0: อะไรเท่าไหร่นะ
1: ได้เดี๋ยวกลับไปคิดก่อนนะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรพี่ชาติ
0: ฮะ
1: วันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
0: ก็คนอะไร
1: ไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้ใช่ไหม
0: ไม่ได้ครับ
1: ได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะมอบไปใครไหม
0: จัดทุกเสียงทุกสายเลย
1: ได้เลยนะคะวันนี้ทำงานมาเหนื่อยแล้วใช่ไหม
0: จ้า
1: วันนี้ทำงานมาเหนื่อยแล้วคืนนี้พักผ่อนอย่างมีความสุขนะคะนอนหลับฝันดีนะดูแลสุขภาพด้วยนะพี่ชาตินะเดี๋ยวก่อนจะวางสายพูดตามก่อน
0: จ้ะ
1: ขอขอบคุณ
0: ขอบคุณ
1: เผ็ดเต็มขวด
0: อะไรนี่
1: เผ็ดเต็มขวด
0: เผ็ดเต็มขวด
1: ซีดเต็มคำ
0: ซีดเต็มคำ
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตร
1: พริกกะเรียงตาพันท้ายนรสิง
0: ห์ตาพันท้ายนรสิง
1: ห์อร่อยครบรส
0: อร่อยครบรส
1: จบในขวดเดียว
0: จบในขวดเดียวเลย
1: และสบู่ไมด้า
0: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน

0: เพื่ออะไร
1: ผิวสะอาด
0: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
0: มั่นใจทุกวันเลย
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: และเชื้อรา
0: และเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการ
0: คันของอาการคัน
1: นี่แหละนะคะขอบคุณมากๆเลยนะพี่ซาที่โทรมาหน้าใหม่นะ
0: ครับผม
1: ค่ะรับฟังดีนะ
0: รอฟังนิทานอยู่นะ
1: ได้รอเลยนะ
0: จ้า
1: ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะเอาละค่ะวันนี้พี่ชาลูกขอเพลงไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้คุณผู้ฟังมารอดูกันว่าพาเรทชุดนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรมาทายกัน

0: องราวเกี่ยวกับอะไรใครทายถูกบ้างนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับน้อยอะไรน้อยนะเป็นผู้น้อยเป็นผู้น้อยนะคะเป็นคนมาที่หลังนั่นแหละเนาะนะคะเริ่มต้นกันที่ตำแหน่งแทนคือแฟนน้อยนะคะจากพี่หญิงทิติการนะคะแล้วก็ตามมาด้วยชีวิตฉันขาดเธอไม่ได้จากพี่จินตลาภูลาภวาสนาเกิดมาเป็นได้แค่น้อยเนี่ยเขาร้องไว้แบบนี้นะคะไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้ค่ะจากพี่ตะกะแตนชลดานะคะและรักควรมี2คนจากพรจตุพรฟิชเจอริงกับเนยประสวรรค์นั่นเองนะคะ4เพลงที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเขาเรียกอะไรเกี่ยวกับน้อยเกี่ยวกับมือที่3ประมาณนี้นะคะแต่ว่าเราก็เป็นเรียกเราอยู่ในตำแหน่งน้อยอ่ะเนาะก็จะเป็นการแต่งเพลงหรือว่าร้องเพลงสื่อสารออกมาในมุมที่เราเนี่ยเป็นมือที่3นะคะทั้ง4เพลงเลยในช่วงของพาเรทเพลงฮิตต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะเพจเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สุดพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: เอาล่ะค่ะชั่วโมงที่2แล้วนะ

0: คะมีใครยังไม่ได้ขึ้นรถไฟในชั่วโมงแรกบ้างเอ่ยนะคะตอนนี้รถไฟกำลังจะมาแล้วนะคุณผู้ฟังเตรียมตัวดีๆมาแล้วค่ะมาแล้วรถไฟขบวนที่2นะคะเป็นรถไฟสายด่วนขบวนพิเศษนะคะที่มาในรอบดึกๆแบบนี้อ่ะมาหลังไมค์ก่อนหลังไมค์วันนี้มีใครบ้างนะคะพี่มนัสนครศรีพี่วอนจังหวัดกาญพี่จำนงหนองคายพี่หนุ่มหนองแต้สุพันยายแสงบางนาทหารชายแดนหนองจานพี่กุฎจันทบุรีพี่วันชัยจากชะอวดและพี่สมโน่นสูงนะคะนี่รักทายแบบพิมดาหลังไม้ต้องมีจังหวะด้วยเคาะจังหวะด้วยเป็นไงล่ะนะคะแล้วก็ทาง Facebook Live นะคะวันนี้มีใครบ้างลูกคิตตี้วังว่านะคะบอกว่าอะไรลูกคิตตี้รอไปรถไฟกับแม่พิมดานะครับนี่มาแล้วนะคะแล้วก็ยังมีน้องแชมป์สีสุขด้วยนะคะมีพี่สาวคําเจ้านะคะพี่ตีนะนะคะแล้วก็พี่สาวคำทักทายแล้วนะคะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์ด้วยนะคะมีใครอีกไหมนะเดี๋ยวดูก่อนแป๊บนึงทางนี้นะคะพี่เชฟพงษ์เจนนี่อร่อยซอย59นะคะมีพี่มีมี่พี่เรดมี่นะคะแล้วก็พี่อะไรอีกพี่จินดาเหลาชัยพี่ดาวนะคะพี่สมจิตพี่สว่างพรหมแก้วพี่สุริยุทธ์สมรอัคนีนะคะพี่นายคำอะไรอ่ะนายคำผัวเหรอหรืออะไรนะคะพี่นอแนะพี่นอแนะมาทางช่องทางนี้ด้วยนะคะวันนี้ถูกใช่ไหมถูกเลข62นะคะดีใจด้วยนะคุณแม่ประนอมสบายดีนะคะใช่ไหมคุณแม่ประนอมตามสั่งสบายดีแม่ประนอมนะคะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์พี่สุรยุทธ์มีใครอีกไหมเนี่ยซ้ำไปซ้ำมาอยู่เนี่ยตอนนี้พี่สมชัยไทยประณีตนะคะพี่ตั้มกระต๊อบบอกยังอยู่ครับพี่เล็กยินดีอ้ําแก้วด้วยพี่วิจิตด้วยนะคะแล้วก็มีอีกไหมนะพี่วิจิตบอกว่าพิมดาทำไมวันนี้ไม่เข้าไปในทางช่องบ้านติ๊กต็อกบ้างเลยนะไลฟ์แล้วพี่เข้ามาดูได้นะคะแล้วก็มีใครไหมมีอีกไหมหมดแล้วล่ะเนาะประมาณนี้เนาะนะคะช่วงค่ำๆจะอยู่กันประมาณนี้แหละไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่พี่ปูรัตนพันธ์ด้วยนะคะหมดแล้วเนาะพี่อะไรอีกพี่เล็กยินดีเนาะทักทายแล้วเรียบร้อยนะคะเอาละรถไฟออกก่อนดีกว่าเนาะไปแล้วค่ะทักทายพี่นินจาจากจังหวัดเลยด้วยนะคะแล้วก็มีใครอีกไหมเนาะรายงานตัวเพิ่มเติมได้เลยนะคะเอาละคุณผู้ฟังวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดค่ะจากน้องอาร์มชุติมานะคะฟีเจอริ่งกับน้องสแน็คอัจฉรีมาฝากกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันดีกว่าเนาะในช่วงของจ่อคิวฮิตค่ะ
1: จ่อคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: าบ่ฮักกันตอนไหนเศร้าจังเลยชื่อเพลงของเขานะคะชื่อนี้นะคะจากน้องอาบชุติมาค่ะกับน้องสแน็คอัจฉรีนะคะสังกัด S1 Music ค่ะคำร้องทำนองเนี่ยน้องอาบชุติมาเนี่ยเขียนเองเลยนะเพลงนี้นะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยออนนุสนะคะก็ใครที่ชื่นชอบเพลงนี้เนาะอยากฟังก็สามารถขอกันเข้ามาได้แล้วทุกช่วงดีเจเลยนะคะหรืออยากจะซัพพอร์ตสนับสนุนศิลปินก็ขอเข้ามาได้นะคะหลายๆช่องทางเลย SMS ก็ได้หลังไมค์ก็ได้นะคะโทรมาขอเยอะๆนะเจ้าคิวต้องขอขอบคุณด้วยค่ะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ไปต่อกันที่เพลงฮิตติดชาร์ตค่ะวันนี้เลือกจากหลังไมค์มาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะ
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: นี้ค่ะตีสามจากน้องบอสธีรพงศ์นะคะสัปดาห์นี้อยู่ในมหานครชาร์ตฮิตที่4ค่ะนะคะแล้วก็มีคนขอเข้ามาด้วยพี่พิสิทธิ์ศักดิ์บอกว่าได้ฟังแล้วนะคะน้องฟ้าใสก็มากรี๊ดกันใหญ่เลยนะคะก่อนหน้านั้นมีอย่าใจกระจอกจากพี่หนุ่มเล็กกากาด้วยนะคะสัปดาห์นี้เข้ามาใหม่ค่ะอยู่ในฮิตที่14นะคะพี่หนุ่มน้องแต้จากสุพรรณขอเข้ามาทางหลังใหม่ด้วยนะคะเอาล่ะเพลงที่ติดชาร์ตนะคะเปิดได้ฟังแล้วเรียบร้อย2เพลงต้องขอขอบคุณกันด้วยอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: เพลงที่ติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: พักกันสั้นๆสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาฟังนิทานก่อนนอนกันนะคะ

0: ยพิมดามหานคร
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: มาละค่ะนิทานก่อนนอนวันนี้

0: ฝ่ายหนึ่งจึงไปเยี่ยมและเอ่ยปากว่าเพื่อนรักถ้าเอ็งตายไปด้วยนะเอ็งช่วยมาบอกข้าหน่อยนะว่าบนสวรรค์นี่มันมีสนามกอล์ฟเปล่าเพื่อนคนป่วยรับปากหลังจากที่เขาตายไปแล้ว 3-4 วันเขาก็ไปเข้าฝันเพื่อนซีของเขาว่าเพื่อนรักข้ามีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายมาบอกเอ็งข่าวดีก็คือบนสวรรค์มีสนามกอล์ฟยอดเยี่ยมมากแล้วข่าวร้ายล่ะอีกฝ่ายหนึ่งถามข่าวร้ายก็คือข้าส่งชื่อเองลงแข่งขันอาทิตย์หน้าจ้ะ นะอาทิตย์หน้าตามมานะเออนะตามขึ้นอยู่บนสวรรค์ด้วยกันนะคะขอบคุณมากๆเลยหมดเวลาแล้วค่ะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความเลยที่อยู่เป็นเพื่อนกัน2ชั่วโมงเต็มเลยนะคะ
1: สนับสนุนโดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
0: อ่าล่ะค่ะเพื่อนเพลงหวานต้องขอขอบคุณกันด้วยกับทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะทิ้งท้ายด้วยอีกหนึ่งเพลงค่ะชั่วโมงหน้าส่งต่อให้กับน้องลูกตาลนะคะมาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อเพลงนี้พี่วอนขอมาอ่ะเขาขอบ่อยแล้วล่ะแต่ว่าไม่ค่อยมีใครเปิดให้เขาหน้าเอ็นดูวันนี้พิมดาก็เลยเปิดให้ทันไฟเก่าจากพี่เบิร์ดธงชัยคืนนี้นอนหลับฝันดีนะคะรักนะคะพรุ่งนี้เจอกัน10 โมงค่ะ

0: นับสนุนโดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
1: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง

0: ายบิน
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pulsar

0: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pausa
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะดีเจลูกตาลชนิชาค่ะนะคะจะเจอคุณผู้ฟังแบบนี้นะคะจันทร์ถึงศุกร์ในช่วงเวลา4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะวันนี้ทักทายกันนะคะกับวันที่1กรกฎาคม2569นะคะเดือน7แล้วคุณผู้ฟังเข้าสู่เดือนที่7แล้วนะคะเราผ่านครึ่งปี69มาอย่างเป็นทางการแบบ official แล้วนะนะคะแล้วก็วันนี้ก็เลยเรื่องงานเพลงพร้อมมาฝากเหมือนเดิมนะคะแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนะคะจะกี่เดือนกี่ปีนะคะเราก็อยู่เป็นเพื่อนกันแบบนี้ด้วยเสียงเพลงพร้อมๆนะคุณผู้ฟังนะคะอ่ะมาพูดถึงงานเพลงนะคะวันนี้3เพลงฮิตมาราธอนนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงนะคะเป็นเพลงพร้อมจากศิลปินสาวใต้นะคะเริ่มต้นมากับแค่อยากให้รู้ว่ารักนะคะงานจากพี่ดวงจันทร์สุวรรณีนะคะก็เป็นเพลงที่มีเสน่ห์มากๆเลยเพลงนี้นะเพราะว่ามีการผสมภาษายาวีนะคะเข้ามาในเพลงด้วยนะคะโนวีตาฮูกะตอกิโตกะเซกามูนะคะแล้วก็ต่อด้วยสาวตรังยังคอยงานของน้องตาลชยาพรนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ครูหมอโนราเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นนะคะกับ3งานเพลงฮิตมาราธอนของเรานะคะในช่วงนี้ต้องขอขอบคุณ Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อนะคะโอ้วันนี้หลายๆที่ฝนตกอีกเช่นเคยในช่วงนี้มันหน้าฝนนะคุณผู้ฟังนะเดือน6นะคะมาเข้าสู่เดือน7นะคะก็ยังฝนตกอยู่เนาะนะคุณแม่ธัญวิชาบอกว่าลาดพร้าวฝนตกหนักเลยนะคะแล้วก็วันนี้กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลก็น่าจะทั่วถึงนะคะในเรื่องของฝนเทลงมานะคะ เอาล่ะนะวันนี้เริ่มต้นนะคะเดือนที่7นะคะก็ขอให้เป็นอีก1เดือนที่ดีของคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยกันละกันนะคะทักทายอีกครั้งนึงสำหรับคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุสมท. Mcord Radio Network ทั้ง41สถานีนะคะทั่วประเทศ77จังหวัดเลยนะคะแล้วก็ที่ติดตามรับชมรับฟังตอนนี้ด้วยทางออนไลน์ของเรานะคะที่เพจ LTM FM 95หลายคนถามเข้ามานะคะเวลาเห็นในไลฟ์จะถามว่าเอ๊ะเราจะได้ฟังทางไหนได้บ้างก็นี่แหละค่ะหลักๆเลยก็ทางวิทยุนะคะอสมท.นะคะกรุงเทพปริมณฑลนะคะ FM 95นะคะส่วนจังหวัดอื่นๆเนี่ยก็อาจจะมีปรับเปลี่ยนในเรื่องของเมกะเฮิรตซ์นะคะจะมี95เหมือนกันก็มีบางคนก็จะเป็น100กว่ากว่านะคะอันนี้ก็สามารถหาข้อมูลได้ถ้าเกิดว่าหาทางหาหมุนแล้วยังไม่เจอนะคะในออนไลน์ก็จะมีข้อมูลตรงนี้อยู่แล้วก็ถ้าเกิดว่าโหลดเป็นแอปพลิเคชันก็ได้อันนี้สะดวกมากๆนะคะ Mcord Connect นะคะไม่ได้ฟังได้แค่ลูกทุ่งมหานครนะคะแต่ว่ายังฟังรายการอื่นๆรวมถึงข่าวสารบ้านเมืองต่างๆจากทางสำนักข่าวไทยด้วยดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะฝากหนึ่งช่องทางของเราที่สามารถเข้ามาพูดคุยกับ DJ นี่แหละนะคะทุกชั่วโมงเราก็จะไลฟ์ไปด้วยคุยไปด้วยฟังเพลงไปด้วยพร้อมๆกันเลยนะคะทางเพจ Facebook LTM FM 95นะคะทักทายสมาชิกกันก่อนเลยก็แล้วกันเนาะนะคะสวัสดีพี่เรดมี่นะคะพี่โสพลพี่เล็กยินดีนะคะคุณแม่บอกว่าลาดพร้าว71วันนี้ฝนตกนะจ๊ะแล้วก็พี่อิศเรศพี่นักรบบอกสวัสดีดีเจน้องลูกโหนดนะวันนี้ดีแล้วแหละที่เรียกน้องลูกโหนดเพราะว่าเปิดมาด้วยเพลงใต้นะสวัสดีคุณศักชัยนะคะพี่เอกอินทิราพี่ฤทธิ์อินอักษรบอกสวัสดีน้องลูกตาลคนสวยสมาชิกใหม่ครับนะคะยินดีต้อนรับนะคะพี่ไตรรัตน์นะคะทักทายนะคะมาทักทายใน Facebook แล้วก็ใน TikTok ของ DJ ด้วยขอบคุณมากๆนะคะหลายๆคนเข้ามาทักทายการฝากกดติดตามด้วยพี่เดือนเพ็ญนะคะพี่ไพศาลพี่แดนชัยนะคะทักทายจ้ะพี่สุนิสาพี่สุยตาพี่นางหนูวันนะบอกว่าแชร์ให้แล้วด้วยเรียบร้อยพี่พรพันธ์จากกาญจนบุรีนะคะพี่นารีแนะนำงานเพลงของน้องมินตราอินทิราเข้ามาด้วยกับจริงครึ่งเดียวแล้วก็พี่เบลเบดพี่เอสุดหล่อพี่โสภา คุณแม่ธนชพรนะคะพี่เบเบดพี่มาดาพี่โอภาสพี่เสาคำตวยนะเจ้ามาแวะมาทักทายก่อนเข้านอนอีเนอร์นะคะแล้วก็น้องๆแกงเฝ้าดีเจนะคะน้องแชมป์โชคชัย4นะคะน้องหนูดีจากปทุมธานีนะคะขอบคุณมากๆเลยเอาน้องไบด้วยนะคะจากสมุทรปราการนะคะเพิ่งเข้ามาแล้วก็พี่วันเพ็ญด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยอ่ะล่ะยังมีอีก1ช่องทางด้วยกับทาง SMS นะคะโอ้โหมาเวลาตรงเวลาเป๊ะเลยนะเขามีกลอนมาฝากด้วยฟังลูกทุ่ง95แล้วความจิตเหรอนี่หนูอ่านตามนี้เลยนะไม่ต้องคิดอะไรให้ปวดหัวเพลงดีๆมีให้ฟังไม่ต้องกลัวแม้ไม่ได้กินถั่วก็ยังมันเออนะ จากพี่หนึ่งรงก๊อกสุวรรณภูมินะขอบคุณมากๆเลยนี่เอาหาใช่ไหมตอนแรกเริ่มมาแบบอุ๊ยซึ้งอ่ะกินใจมากๆหลังๆเริ่มหาแล้วก็มีข้อความน่าจะเป็นน้องแชมป์นะบอกอยากขอเพลงอย่าโทรเบอร์นี้ถ้ามีแฟนนะครับรบกวนพี่สาวคนสวยเปิดให้หน่อยแล้วก็ล่าสุดจากพี่วิภาด้วยนะคะกับเพลงกลางดาวของน้องไรอันกัดบัณฑิตนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงเราจะมารับสายหน้าไมค์กันค่ะคุณผู้ฟังกับช่วงสายชิลฮิวใจนะคะสายชิลฮิวใจก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะที่022481366นะคะ022481366นะคะใครอยากคุยสายหน้าไมค์จองสายบอกเบอร์โทรศัพท์ให้กับทีมงานของเราได้เลยตอนนี้แป้งๆรอรับสายอยู่แล้วนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปรับสายอ่ะเมื่อกี้ฟังงานเพลงเพราะจากศิลปินสาวตายไปแล้วนะคะก็มาฟังหนุ่มๆบางผีบ้าวผีบ้าวนะพี่ต้ากิติศักดิ์สักหนึ่งงานเพลงก่อนจะไปคุยสายหน้าไมค์กันค่ะกับใจมันพรือโชค

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สายชิลฮิวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายมารออยู่แล้วนะคะแฟนรายการคนกันเองนะเนี่ยสวัสดีค่ะพี่วิทยา
2: สวัสดีครับน้องสาวลูกตาลคนสวย
1: ก็คนกันเองจริงๆอ่ะใช่ไหมล่ะ
2: ครับผม
1: นี่เป็นแฟนรายการประจำเลยวันนี้อยู่ศรีสะเกษเหมือนเดิมไหม
2: อยู่ศรีสะเกษครับอยู่ศรีสะเกษเหมือนเดิมครับ
1: จ้าฝนตกไหมคะศรีสะเกษครับพี
2: ่โอ้สองวันก่อนตกหนักว่าจะท่วมท้องทำท้องไร่ท้องนาแล้วครับ
1: หรอโอ้โหหนักหนักถึงขนาดแบบน้ำท่วมเลยเหรอคะพี่วิทยา
2: เกือบจะท่วมแล้ว
1: เกือบจะท่วมเกือบจะท่วมเออนะ
2: ขอมอบนิดนึงนะครับ
1: จ๋า
2: ขอมอบให้แฟนเพลงผมนิดนึงนะคร
1: ับ ได้เลยค่ะมอบเดี๋ยวยังไม่ได้บอกเลยวันนี้เพลงอะไรดี
2: ดอกไม้กับก้อนอิฐของเสรีรุ่งสว่างครับ
1: โอเคดอกไม้กับก้อนอิฐของคุณอาเสรีรุ่งสว่างนะคะอ่ะอยากมอบให้ใครเชิญได้เลยค่ะ
2: ว่าให้นุ่มว่าเจอทูนุ่มโซกระเจนนุ่มดำนะเจอจะคิดวันแพงนุ่มคุ้มค่าวังเห็นแล้วก
1: ็จ้ะ
2: น้องใหม่น้องใหม่ไพบึงสาวมะนาวสาวสายฝนสาวเล่มทองสาวสรงภาพสาวบ้านนอกจงลงบุเชษฐานิมักดองนุ่มคุ้มค่าวังเห็นนุ่มอารมณ์ดีแล้วก็สาวบ้านตะปินสาวบ้านสร้างแล้วก็สาวสวนโพใหญ่สาวศรีนรงสาวลำไยหวานมอบให้ทุกเสียงทุกสายที่ฟังคืน95อยู่นะครับ
1: โอ้โหนึกว่าแร็ปเปอร์นะเนี่ย สุดยอดเลย น่ารักจังเลยจำชื่อเพื่อนเพื่อน
2: ผมดีใจที่ได้พูดกับคนสวยครับ
1: โอ้ยินดีมากๆค่ะเช่นเดียวกันค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวหนูจัดให้เลยขอบคุณพี่วิทยามากๆรักษาสุขภาพด้วยนะคะ
2: ครับผมขอบคุณครับ
1: สวัสดีค่ะจัดให้เลยนะคะสายชิวฮิวใจกับดอกไม้กับก้อนอิฐคุณอาเสรีรุ่งสว่างค่ะ

0: สนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณสำหรับสายหน้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่วิทยาจากศรีสะเกษนะคะกับเพลงดอกไม้กับก้อนอิฐเสรีรุ่งสว่างค่ะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับสายหน้ามาอีกหนึ่งสายนะคะคุณผู้ฟังสามารถโทรเข้ามาฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ได้เลยนะคะบอกชื่อนะคะเบอร์โทรศัพท์อยากฟังเพลงอะไรเวอร์ชันไหนของใครก็ฝากกับแป้งๆหลังไมค์ได้เลยนะคะส่วนถ้าเกิดว่านะคะอาจจะบอกว่าไม่เป็นไรไม่เอาสายหน้าไมค์ก็ได้แต่อยากฟังเพลงเฉยๆก็ฝากเพลงไว้ได้นะคะเดี๋ยวมีเวลาเราจัดให้แน่นอนนะคะ2ชั่วโมงเนาะนะคะเดี๋ยวเปิดให้เยอะๆเลยนะคะตอนนี้ข้อความเข้ามาเยอะมากนะคะส่วนใหญ่จะเป็นการรายงานฝนฟ้าอากาศนะคะพี่สุพจน์บอกประจวบคีรีขันธ์ฝนตกไม่มากค่ะนิดหน่อยนิดหน่อยนะคะแล้วก็อีหลายข้อความเลยเดี๋ยวมาว่ากันต่อแต่ว่าช่วงนี้เรามาพูดถึงกิจกรรมของเราดีกว่านะคะตอนนี้หลายๆคนก็โอ้โหอดตาหลับขับตานอนนะคะทำอะไรล่ะดูบอลจ้ะนะคะโอ้บอลโลกนะคะช่วงนี้พลาดไม่ได้เลยสำหรับใครที่เป็นแฟนบอลเป็นคอลูกหนังนะคะเรามีกิจกรรมดีๆด้วยเหมือนกันนะคะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะเชิญชวนผู้ชมผู้ฟังร่วมสนุกในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกนะคะผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันค่ะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่เราชื่นชอบนะคะได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ค่ะกติกานะคะไม่ยากไม่ยากเลยนะคะเพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบนะคะจากนั้นซื้อบัตร Mcot Super Fan นะคะเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบนะคะเพื่อที่จะไปลุ้นรับของรางวัลมาดูของรางวัลว่ามีอะไรบ้างนะคะรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ค่ะ Farizon MPV EV Super Van นะคะจำนวน1รางวัล นะคะแล้วก็ยังมีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 อีก5รางวัล นะคะตัวเครื่องบิน Bangkok Airways ค่ะภายในประเทศนะคะจำนวน24รางวัลและ Go Gift Voucher อีก5รางวัล นะคะรวมมูลค่ารวมนะคะ2,600,000 บาทโอ้โหนะคะใครที่สนใจนะคะกิจกรรมนี้ติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะสามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเวลา 1:45 นะคะของวันที่20กรกฎาคม2569นะคะกับกิจกรรมนี้ค่ะเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันจัดไปนะคะนะคะฟุตบอลโลกก็นะเป็นวาระแห่งชาติเหมือนกันจริงๆเนาะนะคะก็ให้กำลังใจนะคะก็เหมือนเป็นเราดูเขาออกกำลังกายแล้วเหมือนเราได้ออกกำลังกายไปด้วยนะ ได้ไหมเออเนี่ยบางทีอย่างเงี้ยเราเห็นเขาไปเต้นแอโรบิกอะไรเงี้ยเราดูในคลิปใน TikTok อะไรเงี้ยเราเห็นเขาเต้นเราก็เออนะคะเหมือนได้ออกกำลังกายไปด้วย เออจริงๆคนหาเวลานะคุณผู้ฟังออกกำลังกายบ้างขยับร่างกายบ้างไม่ต้องหนักบ้าง ก็ได้นะคะแค่แบบว่าเอออาจจะเดินอะไรเงี้ยเดินสัก1กิโล2กิโล3กิโลอะไรเงี้ยให้แบบทุกวันให้ร่างกายมันแบบว่าได้ขยับบ้างนะคะนะคะเป็นการรักษาสุขภาพให้อยู่กับเราไปนานๆนะคะสุขภาพที่ดีนะคุณผู้ฟังนะคะออกกำลังกายทานอาหารที่ดีอาหารที่ดีไม่จำเป็นต้องแพงนะคุณผู้ฟังนะคะเพียงแค่ว่าเป็นอาหารที่จากธรรมชาตินะคะไม่ต้องปรุงเยอะอะไรเงี้ยแต่บางทีก็ชอบแหละชอบความแซ่บก็ต้องมีบ้างก็บาลานซ์ละกันคุณผู้ฟังนะคะให้มันสมดุลนะคะสวัสดีพี่นักรบนะจ๊ะนะคะพี่วิจิตรด้วยนะคะพี่อัญชลีบอกว่าทักทายนะคะน้องลูกตาลเพิ่งจะกลับมาจากดูหนังตะลุงเหรอโอ้โหอยากดูบ้างนะกำลังฟังวิทยุอยู่โอ้อยากดูบ้างเลยหนังตะลุงนะคะแล้วก็มีพี่สุพจน์นะคะพี่ชีวิตต้องทนพี่ณรงค์นะคะทักทายจากนครศรีธรรมราชด้วยนะคะพี่ไตรรัตน์นะจ๊ะพี่สมยศพี่อชิระบอกว่าอยู่นครพนมอากาศดีดีว่าสั้นนะคะพี่วรรณภาพี่บุญมีด้วยแล้วก็มีพี่เคนะคะพี่เคสวัสดีคุณแบงค์ด้วยนะคะจากฟินแลนด์นะคะทักทายนะคะแล้วก็มีใครอีกพี่ ไม่ใช่ลุงต๋อยลุงต๋อยน้องในบอยนะคะน้องในบอยพี่หนูเพียรด้วยแล้วก็พี่เล็กสีประดับนะคะบอกว่านอนฟังท่ามกลางสายฝนอยู่ที่พังงาโหโรแมนติกสุดๆไปเลยพี่อำนาจนะคะทักทายเข้ามาด้วยเพิ่มเติมนะจ๊ะอ่ะประมาณนี้ก่อนกันละกันเนาะเดี๋ยวจัดงานเพลงให้ต่อเลยนะคะมีเมื่อสักครู่นี้เห็นเพิ่มเติมเข้ามาเอาหายไปไหนแหละเห็นแวบๆเมื่อสักครู่นี้อาจจะให้เลยก็แล้วกันเพราะว่าเตรียมไว้แล้วนะคะงานเพลงของพี่ดาวมยุรีนะคะกับแนวหลังอย่างคอย

0: อนไลฟ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อเลยนะคะในช่วงนี้กับมหานครไลฟ์นะคะคุณผู้ฟังขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะในจัดหนึ่งงานเพลงหวานๆของบิวพงพิพัฒน์ให้กันละกันนะคะช่วงหลังวันนี้ได้มีโอกาสเจอกันบ่อยขึ้นนะเพราะว่าพี่บิวก็มาร่วมกิจกรรมนะคะกับทางลูกทุ่งมหานครของเราในหลายงานในหลายคอนเสิร์ตด้วยนะคะเพลงนี้เป็นหลายเพลงที่ไม่ใช่หลายเพลงหลายคนน่ะคิดถึงเขาแล้วก็นึกถึงเพลงนี้ค่ะหวงค่ะบิวพงพิพัฒน์นะคะกับบันทึกการแสดงสดในช่วงของมหานครไลฟ์ค่ะ

ขอบคุณนะครับขอบคุณสำหรับรางวัลที่ให้มานะครับผมขอบคุณจากดอกไม้สวยๆจากคุณแม่คุณพี่ทุกคนเลยน่ารักที่สุดเลยขอบคุณนะครับขอบคุณครับ

0: 15
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: พลัสสูตรใหม
1: ่เป่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปยาวๆ Pulsar
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ
2: ้ยแค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รอดดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
5: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
8: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: วันนี้รักวันนี้ลืมนะคะสายันสัญญาค่ะฝากเข้ามาทางหลังไมค์จากพี่กิมเฮงพิษณุโลกนะคะจัดให้เลยอ่ะล่ะตอนนี้ 22:54 นะคะชั่วโมงนี้เรายังมีอีกหนึ่งเพลงกับเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: จัดงานเพลงของพี่โพสุวรรณพันธ์ให้นะคะกับมาดามาลีแล้วก็เดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อค่ะคุณผู้ฟังอยากจะโทรเข้ามาคุยกันนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีกหนึ่งสายด้วยที่022481366ค่ะ
2: เนียงชะมูเด็กหญิงมาลีร้อยประคนโนอัมปื้นประคนชัย

0: ขณะนี้เวลา 23:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์

ึงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: 23:02 น.นะคะมาอยู่ด้วยกันต่อกับดีเจลูกตาลชนิชานะคะในชั่วโมงที่2ค่ะคุณผู้ฟังนะคะชั่วโมงนี้รับสายหน้ามาอีก1สายด้วยนะคะกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะจ๊ะอ้าวสายมารออยู่แล้วด้วยสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: ค่ะพี่สุนทรนะ
4: ครับใช่คร
3: ับ ค่ะรอนานเลยพี่สุนทรโทรมาตั้งแต่ชั่วโมงแรกแล้วเนาะ
4: ใช่ครับ
3: หรือว่าแอบนอนไปแล้ว
4: คิดว่าไม่ได้แล้วคร
3: ับ อ๋อค่ะได้คุยกันได้คุยกันยังไม่นอนเนาะ
4: ยังครับ
3: โอเคค่ะตอนนี้พี่สุนทรโทรมาจากแถวไหน
4: จากจังหวัดมหาสารคามครับ
3: มหาสารคามเนาะ
4: ครับ
3: ค่ะฝนตกไหมครับวันนี้
4: ไม่ตกครับ
3: ไม่ตกเลยหรอ
4: นิดหน่อยๆคร
3: ับ อ๋อกระปิดกระปอยหรอ
4: ครับ
3: พี่สุนทรกับตาเราเคยคุยกันหรือยังคะหน้าใหม
4: ่เคยคุยแล้วครับ
3: ค่ะ
4: ครั้งนี้ครั้งที่สามครับ
3: ครั้งนี้ครั้งที่สามแล้วนะคะโอเคสัญญาณชัดเจนเน
4: า
3: ะ
4: คร
3: ับ ค่ะปกติพี่สุนทรฟังลูกทุ่งมหานครช่วงเวลาไหนบ้างคะ
4: ก็ฟังทั้งวันนะครับ
3: ฟังทั้งวันเลย
4: ค่ะเริ่มตั้งแต่คุณศรีวิไลคุณโด่งแต่4-5
3: ค่ะ
4: แล้วก็มาคุณวาสุ
3: ค่ะ
4: น้องอุ้มแล้วก็มาคุณสิรินทา
3: จ้ะ
4: แล้วก็มาดีเจหมี
3: ค่ะ
4: แล้วก็มาน้องโอ๊ตนะ
3: จ้ะใครอีกใครอีกหนูกำลังจดคะแนนเลยเนี่ยโอ้โหความจำดีมาก
4: แล้วก็มาตอนเย็นนี่ก็มาเนี่ยครับอะไรนะลืมชื่อแล้วว
3: ันนี้ก็เหมือนจะเป็นพี่ดงเหมือนกันอีกรอบหนึ่งตอนเย็นด้วยจะเป็นช่วงข่าวใช่ไหมคะตอนเย็นเนาะแล้วก็มาวันนี้น่าจะเป็นพี่พิมพ์ไหมพิมพ์ดามาแทนเนาะ
4: วันนี้พิมพ์ดามา
3: จ้า
4: แล้วก็ช่วงตีสองก็คือน้องเมย
3: ์เอาทำไมข้ามไปล่ะ
4: แต่ช่วงน้องเมย์นี่ช่วงนี้ช่วงมีบอลน้องเมย์ไม่ได้มา
3: อ๋อมาจัดรายการอยู่ค่ะแต่ว่าต้องฟังทางออนไลน์เพราะว่าวิทยุจะเป็นถ่ายทอดฟุตบอลนะคะโอ้
4: แล้วสี่ทุ่มเล่นสี่ทุ่มนี่ก็น้องลูกตาลทางประจำคร
3: ับ ขอบคุณมากๆค่ะเอาอย่างนี้ก็ไม่มีพักเลยสิก็คือฟังยาวเลยพี่สุนทรนอนตอนไหนคะเนี่ย
4: ก็นอนเที่ยงคืนนะคร
3: ับอ๋อหมายถึงว่าก็คือฟังถึงเที่ยงคืนก่อนแล้วก็นอนก่อนพักก่อนตื่นมาอีกที4:00ฟังพี่สี
4: คร
3: ับ โอ้โหสุดยอดสุดยอดขอบคุณมากๆเลยนะคะที่จำแบบว่าไม่ได้แค่ชื่อดีเจนะช่วงเวลาจัดรายการด้วยนะเนี่ย
4: คร
3: ับ จำได้หมดเลยโอเคแสดงว่าติดตามฟังมายาวนานแล้วนะ
4: ครับ
3: ค่ะถึง10ปีไหมคะพี่สุนทร10ปีได้ไหม
4: ยังไม่ถึงคร
3: ับ ยังไม่ถึงหรอ
4: 4 ปีกว่า
3: โอ้4 ปีกว่าๆนะคะโอ้ได้ขอบคุณมากๆเลยอ่ะวันนี้ค่ะ1งานเพลงค่ะอยากฟังเพลงอะไรคะพี่สุนทร
4: 16ย้อนๆของน้องตาลนี่แหละครับ
3: โอ้โหพี่สุนทรจะบอกว่าวันนี้มีเขาเรียกว่าใจตรงกันกับพี่สุนทรมีคนที่แบบว่าใจตรงกันก็คือพี่หนุ่มหนองแต้จากสุพรรณบุรีเขาว่าแนะนำ16ย้อนๆมาด้วยเหมือนกันก็เลยว่าเดี๋ยวจัดให้เลยนะคะแน่เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนะคะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะเดี๋ยวพี่สุนทรพูดตามหนูเลยนะจ๊ะ
4: คร
3: ับ ค่ะขอขอบคุณเผ็ดเต็มขวด
4: เผ็ดเต็มขวด
3: ซีดเต็มคำ
4: ซีดเต็มคำ
3: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
4: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
3: ตราพันท้ายนรสิง
4: ตราพันท้ายนรสิง
3: อร่อยครบรส
4: อร่อยครบรส
3: จบในขวดเดียว
4: จบในขวดเดียว
3: และสบู่ไมด้า
4: และสบู่ไมด้า
3: เพื่อผิวสะอาด
4: เพื่อผิวสะอาด
3: มั่นใจทุกวัน
4: มั่นใจทุกวัน
3: ช่วยลดแบคทีเรีย
4: ช่วยลดแบคทีเรีย
3: และเชื้อรา
4: และเชื้อรา
3: สาเหตุของอาการคัน
4: สาเหตุของอาการคัน
3: สุดยอดขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวจัดให้เลยกับ16หย่อนๆนะคะ
4: คร
3: ับ ขอบคุณพี่สุนทรมากๆเลยมีโอกาสโทรเข้ามาอีกนะจ๊ะ
4: คร
3: ับ สวัสดีค่ะ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: คร
3: ับ เอาล่ะนะคะในช่วงนี้4งานเพลงต่อเนื่องกับพาเรดเพลงฮิต4ภาคค่ะ

0: นับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: สีงานเพลงเพราะๆหวานๆเลยนะคะในช่วงของพาเรดเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะเริ่มต้นขบวนพาเรดกับ16ย่อนๆ นะคะงานเพลงของคุณดีเจจริงๆแล้วต้องบอกว่าต้นฉบับนะคะต้นฉบับคือคุณแม่ดวงใจเมืองสิงห์นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเพลงนี้คำร้องทำนองโดยสมเสียรพานทองหรือว่าพ่อชายเมืองสิงห์นั่นเองแล้วก็แต่มีโอกาสได้ร่วมโปรเจกต์นะคะ The Man City Lion Project แล้วก็ได้รับมอบหมายให้ร้องเพลงนี้นะคะแล้วก็ต่อด้วยกรุณาอยู่ในระยะของความคิดถึงนะคะหวานๆเลยจากน้องเปาวลีพรพิมลค่ะแล้วก็มาที่เสียงที่ใครๆหลายคนคิดถึงนะคะกับเทพีของใครวิรดาวงเทวันแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ไม่มีเธอจะบอกรักใครหญิงทิติการนั่นเองนะคะจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีหลายๆที่ฝนตกนะคะเมื่อสักครู่นี้มีคุณผู้ฟังหลายๆท่านส่งข้อความเข้ามาเยอะมากนะคะน้องออมบอกสระบุรีตกอยู่นะคะสุโขทัยด้วยอยุธยาด้วยนะคะแล้วก็มีคุณภูมินบอกว่าที่ร้อยเอ็ดกำลังตกเลยนะคะขอบคุณมากๆหลายๆคนรายงานฝนฟ้าอากาศเข้ามานะจังหวัดตากรอฝนอยู่ร้อนมากเหรอคุณบุ๊กนะโอ้โหนะคะแล้วก็มีที่ปทุมบอกว่าตกไปแป๊บหนึ่งแล้วก็หยุดไปแล้วหยุดไปละนะคะอ่ะก็ว่ากันไปเนาะคุณผู้ฟังแต่ว่าฝนตกแล้วก็หยุดไปแล้วเนี่ยอากาศเย็นสบายนอนหลับสบายดีจริงๆเลยนะคะก็ถือว่าเริ่มต้นเดือนกรกฎาคมนะเอาแบบว่าขอให้เดือนนี้เป็นเดือนที่นะทั้งเย็นกายเย็นใจกันไปเลยก็แล้วกันเนาะนะคะสวัสดีพี่วรเมธนะคะบอกอยากฟังถนนขนฝันของพี่ตะกะแตนชลดาแล้วก็ทักทายพี่สุรีด้วยนะคะ หลายคนบอกว่าเปิดดีเจเปิดเพลงไม่มีเธอจะบอกรักใครนี่คือจะบอกรักแฟนรายการเราบอกใช่รู้ได้ไงอ่ะรู้ใจกันจริงๆเลย เดี๋ยวช่วงนี้ฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่าค่ะรู้สึกว่าเพลงนี้เนี่ยติดค้างกันมาหลายวันแล้วคือหาไม่เจอนะเพราะว่าอาจจะยังไม่เคยเปิดอะไรเงี้ยนะต้องขอสารรูปเลยสารภาพกับคุณผู้ฟังเลยนะคะพี่อนันต์จากโคราชนะคะทักทายเข้ามาแล้วก็บอกว่าอยากฟังเพลงอ้อมแขนคนธรรมดาของพี่เอชัยยามิชัยอ่ะวันนี้เตรียมมาให้แล้วจัดไปเลยนะคะ

0: ิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
2: ไปกันต่อเลยนะคะจอคิวฮิตค่ะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะจอคิวฮิตในชั่วโมงนี้ค่ะกับงานเพลงใหม่ล่าสุดของน้องธัญญาชัชยานะคะก็รอบนี้มากับเพลงช้าๆซึ้งๆกันบ้างนะคะดวงอาทิตย์ดวงจันทร์นะคะชื่อเพลงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์คำร้องทำนองโดยกันค่ะกันปรีชาวุฒิคุณและเรียบเรียงโดยปริวัติสุวรรณชัยนะคะเดี๋ยวลองไปฟังเพลงซึ้งๆจากน้องธัญญากันบ้างว่าจะเป็นยังไงกับดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ค่ะ

0: ฮต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: อีกหนึ่งเพลงเพราะๆเลยนะคะฝากกับคุณผู้ฟังเอาไว้ด้วยนะคะจ่อคิวฮิตนะคะดวงอาทิตย์ดวงจันทร์นะคะงานเพลงซึ้งๆนะคะโอ้โหทั้งคำร้องทำนองเลยคุณผู้ฟังเมโลดี้นี่สวยมากๆนะคะก็เป็นอีกหนึ่งอารมณ์ความรู้สึกนะคะที่น้องธัญญาชัชยาหรือว่าหลายๆคนก็จะคุ้นชินกับธัญญาอาสยามนะคะเขาฝากมานะคะขอกันได้เลยนะทุกช่วงดีเจนะคะดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ธัญญาชัชยาค่ะ
0: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
2: ไปกันต่อเลยนะคะกับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 11นะคะเดี๋ยวจัดให้เลยนะคะกับงานเพลงของพี่ต่ายอรทัยนะฮักพอเป็นพิธีนะคะมีคุณผู้ฟังทักทายเข้ามาแล้วก็ฝากมาทาง Facebook Live ด้วยนะคะแล้วก็อยู่ในชาร์ตของเราเนาะตอนนี้อยู่ในฮิตที่16นะคะนะสัปดาห์ล่าสุดกับฮักพอเป็นพิธีฮิตที่16ลงมานิดหน่อยนะคะจากสัปดาห์ที่แล้วอยู่ในฮิตที่14นะคะแกรมมี่โกแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยอีกหนึ่งงานเพลงจากแกรมมี่โกเลยก็แล้วกันนะคะหลายๆคนก็ยังนะฟังอยู่ทุกวันนะบางคนนะฮิตที่10ของเรากับแก้บนก้านตองทุ่งเงินด้วยค่ะ2เพลงนี้กับเพลงฮิตติดชา

นับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกลด์เก

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

รักเธอเสมอนี่ค่ะสนีวสันนะคะแนะนำมาจากพี่สุชาติประจวบนะคะฝากมาทางหลังไมค์จัดให้เลยกับช่วงเพื่อนเพลงหวานนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเดี๋ยวส่งต่อให้กับน้องเมย์ทิชาเช่นเคยนะคะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมค่ะกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะ4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนเดี๋ยววันนี้ลาไปด้วยเพลงที่เข้ากับบรรยากาศในช่วงนี้กับสายฝนนั้นชุ่มฉ่ำงานเพลงจากพี่เวสป้านะคะติดฝนความคิดถึงวันนี้เจอกันวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆบ๊ายบาย

0: ณะนี้เวลา24
1: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026นายที่นายไลฟ์บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
2: สนับสนุนโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: พาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
7: Pulsa
2: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแช่ยิ่งเดือด
8: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
9: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
10: เคยไหมแค่ลุกก็
11: โอ้ย
10: แค่นั่งก็
11: โอ้ย
10: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ับสนุนโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกงสีทอง
3: พาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
4: พาวซ่าย
0: ำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
5: เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
6: โลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั่วสโรจก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99
7: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
8: คิวแม่นเกมเดือดข่าวแน่นต้องที่นี่สนุกเกอร์99รายการที่จะนำคุณผู้ฟังเจาะลึกทุกประเด็นในวงการสอยคิวทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์ฟอร์มดาวดังอัปเดตผลการแข่งขันพร้อมเทคนิคดีๆสำหรับคนรักสนุกเกอร์ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์และศักดารัตนสุบรรณพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่น FM 99คลื่นกีฬาอันดับ1ของประเทศแฟนสนุกเกอร์ตัวจริงต้องห้ามพลาด
9: รายการที่ชวนคุณออกไปเที่ยวเมืองไทยออกไปชมความงามของธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีวิถีความเป็นไทยออกไปช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมออกไปเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ให้คนไทยและท่องเที่ยวไทยอยู่ได้อย่างยั่งยืนกับรายการ Variety Travel ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรดำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทรเมงพิพัฒน์วรมหาสิริที่จะมาชวนคุณคุยทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนที่สนุกสนานเฮฮาสาระเพียบทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.ทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
10: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร022016000ต่อ6736
11: อัปเดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระเข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกฤษดภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา16นาฬิกาถึง17นาฬิกา30นาที
4: เรียกข่าวว่าเซียนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาเปิดมุมมองการทัวร์สายมูสร้างเสริมกำลังใจเพื่อชีวิตที่ดีวิเคราะห์เจาะลึกวงการพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆในทุกแง่มุมทั่วประเทศไทยเล่าเรื่องราวพูดคุยสบายๆสไตล์สองหนุ่มศักดิ์สิทธิ์แท่งทองและโกบอยคลัชยูทูบเบอร์คนดังอันดับต้นๆของเมืองไทยติดตามรับฟังเรียกข่าวว่าเซียนได้ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 น.ถึง 22:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางออนไลน์ Facebook YouTube FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
12: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
13: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
14: กลับเข้าสู่ครึ่งเวลาหลังนะครับเกมในครึ่งหลังฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายอังกฤษกับเดียร์คองโกอังกฤษตามหลังอยู่0-1นะครับย้ำอีกทีนึงนะครับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันนะครับไม่ต้องรอผลการแข่งขันไปจนถึงนัดชิงไม่ต้องรอนะ
15: ครับ
14: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านนะครับอสมทชวนร่วมสนุกกับการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกนะครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์และโหวตทีมที่ชอบนะเริ่มต้นที่20บาทเท่านั้นนะครับมีสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลหลักล้านเลยทีเดียวสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.netนะครับแล้วก็ซื้อแพ็กเกจบัตร Mcot Superfan ในการโหวตทีมโปรดนะครับบัตรแพ็กเกจเนี่ยเริ่มต้นที่ราคาถูกที่สุดแค่20บาทรับไป10โหวตก็ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านเลยทีเดียวนะครับรางวัลที่1รถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Supervan 1รางวัลนะครับมูลค่า 1.599 ล้านบาทส่วนรางวัลที่2ครับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า Honda UC 3จำนวน5รางวัล นะครับตั๋วเครื่องบินไปกลับนะครับภายในประเทศบางกอกแอร์เวย์จำนวน24รางวัลแล้วก็บัตรกำนันทองนะครับหรือว่าโกกิฟต์วอลเชอร์จากซุปเปอร์ริชครับจำนวน5รางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทนะครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะโหวตมากก็มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้อย่าช้าครับ
15: ครับผมส่วนอังกฤษกับเดียร์คองโกกลับมาลงสนามในครึ่งหลังแล้วนะครับก็ยังไม่มีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับในการออกสตาร์ทครึ่งหลังมาสำหรับทั้ง2ทีมนะครับโดยที่ใน45นาทีแรกครับเดียร์คองโกนำ 1-0 นะครับประตูจากแบนซิเปนก้านะครับในนาทีที่7นะครับส่วนท่านที่ขอผลบอลฟินแลนด์เข้ามานี่HJK นะครับนำ EVS 1-0 โดยที่ทั้ง2ฝั่งนี่เหลือ10คนในสนามด้วย
14: นะครับครึ่งหลังบุกก่อนนะครับเดียร์คองโกโอ้โหแล้วจังหวะไปถึงเส้นหลังของวันบิซาก้าอังกฤษยังเคลียร์บอลออกมาได้แต่ว่าตอนนี้ดีทางเดียร์คองโกตัดฟาวครับกลางสนาม
15: โอ้โหเดียร์คองโกอาจจะขึ้นเกมมาน้อยก็จริงแต่ว่าเวลาขึ้นมาที่หวาดเสียวนะครับ
14: ถึงเส้นหลังตลอดนะ
15: แนวรับอังกฤษนี่ก็ต้องระวังให้ดีนะครับ
14: บอกจุนมาบรรยายที่99เนี่ยโดนนำเลยอังกฤษแรงมากเลยนะครับบอกว่าคืนนี้เนี่ยถ้าไม่มีจุนภาคไม่สนุกเลยแบกเองอีกแล้ว
15: ขนาดนั้นเลย
14: ครับบอกมาที่เกมดีกว่าครับทีมชาติอังกฤษกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างลำบากนะฮะเดี๋ยวเราจะต้องตามกันต่ออีก45ทีนะคุณจุนนะ
15: ครับอังกฤษเอาละครับเซตบอลขึ้นมาในแดนของเดียคองโกครับเดี๋ยวต้องดูว่าครึ่งหลังนี่เอมบาซี่เองจะเหนียวเหมือนในครึ่งแรกหรือเปล่านะถ้าเหนียวเหมือนในครึ่งแรกนี่โอ้โหงานเหนื่อยของอังกฤษเลยครับ
14: มาดูเก้ครับริมเส้นด้านขวาเปิดเข้าไปโดนโขกทิ้งมาครับทางเอ็มเบนบ้านะครับเป็นทางตัวเซเบ้นะครับที่โขกมาเมื่อสักครู่อังกฤษแย่งบอลได้หน้ากรอบเขตโทษเอลเลสเดอร์สันให้ทางเบลลิงแฮมแต่ว่าแรงเกินไปครับออกหลังไปแล้ว
15: ให้แรงไม่หน่อยเลยครับแล้วจังหวะจูดวิ่งไปนี่ตัวเซเบ้ก็บังแล้วก็ปล่อยบอลออกหลังไปครับเป็นบอลตั้งเตะจากประตูของเดียคองโ แหมมาซัวกูจังหวะที่โดนบีบแล้วเสียการคลองบอลแถวๆริมกรอบเขตโทษตัวเองนะครับเกือบจะเจอทางเอเลียตแอนเดอร์สันเล่นงานครับพยายามจะแทงให้กับทางจูบเลียงแฮมแต่ไม่ได้อ้าวแต่โนนี่ดูจะมีปัญหาการบาดเจ็บแล้วครับโนนี่มาดูเอเก้
14: วันบิสก้าเสียบอลแล้วครับ

0: เอคันไรส์เอาบอลไปได้เอคันไรส์ย้อนหลังกลับมาให้นิโก้ไรรี่โอไรรี่ให้ไปริมเส้นด้านซ้ายนะครับแบรดฟอร์ดเจอกับวันบิซาก้าหลายขนาดเส้นไปโอไรรี่ถึงเส้นหลังโดนจิ้มบอกหลังครับเสียลูกเตะมุมนะครับ
1: เอาละครับได้เตะมุมทางฝั่งซ้ายครับแต่อังกฤษเวลาได้เปิดจากด้านข้างมานี่ก็ถือว่าอันตรายนะในเกมนี้นะครับทั้งลูกโมงของจูดเบลลิงแฮมนะครับแล้วก็จังหวะที่มีบอลไปโดนแถวๆหัวเข่าของเอสลีย์กอนซานี่ก็เกือบเข้าประตูครับ
0: ทีมที่เชียร์ไปหมดแล้วโอ้โหเยอรมันญี่ปุ่นเอกวาดอร์เหลืออังกฤษสงสัยจะไม่รอด นะครับข้อความอ้าวยังมีเวลาอีกต้อง40นาทีให้ลุ้นครับมาดูเตะมุมลูกนี้ของกฤษเปิดมาเสาสองโอ้ยังเป็นมาซูกูนะครับที่โขกบอลทิ้งไปได
1: ้โอ้โหบอลมันโค้งมาจะหาทางจูบิลแฮมอยู่แล้วครับที่เสาไกลครับมงตัดไปได้ก่อนครับมาซูกูโอ้โหจูนี่เสียดายเลยครับยังได้เป็นเตะมุมของอังกฤษครับแต่ว่าเปลี่ยนมาเปิดจากทางฝั่งขวานะครับ
0: เตะมุมของเดแคนไรส์ครับจะกดรีโมทได้เหมือนตอนอยู่กับอาร์เซนอลไหมเอามาดูเตะมุมของกฤษยกมือให้สัญญาณเตะอ้าวยังไงมีการชนกันในเขตโทษเคนกับใครครับกับ
1: เอ็มเบนบ้า
0: เอ็มเบนบ้าครับเชนเซอเอ็มเบนบ้ากับเคนครับชนกัน
1: นี่ก็อดีตกองหลังของนิวคาสเซิลนะครับเชนเซอเอ็มเบนบ้าปัจจุบันนี้ก็อยู่กับลิวนะครับ
0: เคนผักกันเด่นเลยคู่แรกก็นิโก้ไรดี้กับวันบิซาก้าคู่สองนู่นด้านหลังนี
1: ่เนี่ยเป็นบ้าเนี่ยป้องเลยว่าเขาโดนผลักนะฮะ
0: เตะใหม่ครับเตะมุมอีกครั้งหนึ่งครับอังกฤษโอ้โหเปิดไม่ดีครับเสาแรกซีเปนก้าให้กับเอ็มบูกูจัดโตไม่ได้ครับเดคันไรท์ไปแย่งบอลกลับมาบอลอยู่กับโนนี่มาดูเอเก้โอ้โหปะทะกันผู้สินให้เล่นต่อเลยครับเอ็มบูกูด้านขวาเพื่อเรียกบอลอยู่โอ้โหดีนะเนี่ยถ้าจ่ายหลุดออกไปทางขวานี
1: ่โอ้โหโล่งได้เลยนะครับวานบิซาก้าถ้าบอลไปถึงเขาเนี่ย
0: เอาละครับอังกฤษโตแรดฟอร์ดเข้าเขตโทษแรดฟอร์ดยิงด้วยซ้ายโอ้โหเข้าข้างตาคายโอ้บอลมุมนี้เนี่ยมองว่ามีลุ้นนะครับแต่ว่าลูกยิงด้วยซ้ายของแรดฟอร์ดเข้าข้างตาคายครับ
1: โอ้โหนี่กะหักข้อยัดเข้าเสาแรกนะครับจังหวะในกรอบเขตโทษด้านซ้ายของทางแรดฟอร์ดครับโอ้แต่ว่ามันเข้าหน้าต่างครับโอ้แล้วจังหวะปะทะกันเจสเปนกับยอนวิซ่าผู้สินไม่ได้ฟาวนะครับแล้วเดียร์คองโกเก็บบอลได้จริงๆถ้าจ่ายออกขวาให้กับทางวานบิซาก้าได้นี่หลุดเดี่ยวนะครับแต่อังกฤษดักไว้ได้และเกือบจะตีเสมอได้ด้วยนะครับจังหวะขึ้นมาทางซ้ายของแรชฟอร์ดเมื่อสักครู่นี
0: ้ไรส์ครับให้มาตอนนี้นี่บอลแทบจะไม่ถึงแฮร์รี่เคนเลยนะครับคือถ้าบอลไปถึงเคนน้อยเนี่ยก็โอกาสที่จะได้ประตูของอังกฤษก็น้อยลงไปด้วยนะครับบอกพี่คิดว่าดาวรุ่งบอลโลกรอบนี้พี่ชอบใครเด่นสุดนะครับ
1: โหดาวรุ่งเหรอเด่นสุดเหรอขอนึกก่อนนะยังไงขอนึกแป๊บหนึ่งเด่นแบบเตะตาเลยท่านนึกเร็วๆนี่ผมยังนึกไม่ออกนะเดี๋ยวขอไล่ดูทีละทีมก่อน
0: เปิด
1: พี่เอ๋มีนึกออกไหม
0: ข้างหน้าครับเบลลิงแฮมสับไปสับมาอยู่แล้วโอ้โหเกือบเข้าประตูอีกแล้วครับแต่ยังเป็นเอมบาซี่ครับที่ปัดออกมาได้โอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงแล้วครับทีมชาติอังกฤษ
1: อ๋อผมนึกออกแล้วบัวดี้ไงโอ้โหนั่นเด่นจริงอายุบัวดี้แล้วตอนนี้นี่โอ้โหเนื้อหอมสุดๆนะครับมิดฟิลด์ของทางโมร็อกโก
0: โอ้โหตอนนี้โลกรู้จักโวชินย่าไปแล้วใช่ไหมรู้จักเอลอยลูไปแล้วต้องรู้จักประตูของโกอีกสิวันเนี้ย
1: โอ้โหนี่ คือ2เซฟซ้อนๆนะครับยิงของทางด้านของชุดมาก่อนกะยัดเสาแรกปัดได้แล้วยังปัดได้ทีนึงแต่ว่าจริงๆตรงนี้ก็เอ็มเบบ้าจริงๆก็เคลียร์ได้นะครับแต่ว่าเอ็มบาซีก็เอาชัวร์ครับปัดทิ้งไปก่อน
0: เอาแล้ว
1: เอ๊วันนี้อะไรก็ดูไม่เป็นใจอังกฤษเหมือนกันนะจังหวะทำประตูไม่ค่อยได้เนี่ย
0: ดวงจะไม่เข้า
1: เ
0: ออนะครับวันนี้โอ้โหเอ็มบาซีเหนียวเหนียวนะฮะ
1: โอ้โหพี่เอกบอกเมียยังไม่เหนียวเท่านี้นะเวลาขอตังค์
0: นี่แน่โอ้โหแรดฟอร์ดขึ้นโคแม่แต่ผ่านมา53นาทีครับโทมัสทูเคิลก็ยังไม่มีแม่ไพ่ใบที่2ที่3ลงมาเปลี่ยนในเกมรุกนะครับก็ยังคงมั่นใจกับผู้เล่นชุดเดิม
1: จังหวะมงมันโหดไปหน่อยครับมงแล้วไปโดนเหลี่ยมใต้บอโด่งข้ามคานออกไปเยอะครับมาคัตแลชฟอร์ดโอ้โหพี่ดูลูกเปิดด้านข้างแบบนี้นะถ้ามีเทรนด์มานะส่วนทางชูนเมื่อกี้ยิงฉลับโอ้โหจริงมัน
0: ฉลับแล้วนะ
1: มันมีโอกาสจะเป็นประตูสูงมากนะครับแต่ว่าเอ็มบาซีก็ยังปัดได้วันนี้นี่แทบจบตรงนี้ Man of Match ไม่ใช่ใครที่ไหนครับเลียวในเอ็มปาซี่แน่นอน
0: ไม่อยากจะคิดถ้าอังกฤษตามเยอรมนีกับฮอลแลนด์ไป
1: โอ้ช็อกเลยนะโอ้แฟนอังกฤษช็อกเลยนะโอ้ที่หวังถึงแชมป์นะครับแม้ว่าการเรียกตัวอาจจะดูแบบขัดใจก็เหอะ
0: ยังเวลาเหลือเยอะนะครับสเปนครับเยสสเปนวนกลับหลังมาคือก่อนเกมเนี่ยอังกฤษก็ไม่มีทั้งลิสเจมที่เจ็บนะครับ
1: จะเร็วควันซ่าก็มีปัญหาการเจ็บแต่ว่าทั้งคู่นะมีชื่อสำรองนะครับ
0: วางขึ้นมาริมเส้นด้านขวาโนนี่แมโดเก้เอาบอลลงเจอกับมาซูกูโยกแล้วให้สเปนส์เอเลียสแฮซันกลับไปที่เดิมสเปนสเปนบังอยู่นะครับเสียบอลแล้วครับจะสเปนมาซูกูบอกว่าสบายครับบังไว้ดึงเวลาไปอัดซะเลย
1: โอ้โหแม่จากจะเอาแค่ทุ่มกลายเป็นดีครับบอออกหลังไปลุ้นตั้งเตะจากประตูเลยครับมาซัวกูอินฟานติโน่นั่งอยู่ข้างหน้าของอาร์เซนเวนเกอร์นะครับ
0: ผมคุณโกคุณแก๊ปบอกว่าผมเลิกพนันมา3ปีแล้วครับดูบอลไม่สนุกเท่าเดิมแต่ไม่เสียตังค์อาดี
1: น่าเป็นเรื่องที่ถูกต้อง
0: เป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับบอกชอบครับภาพแบบนี้สนุกดีไม่ง่วงเก่งจัดชาวซาอีนะครับก็คือดิอาของโกนี่แหละนะฮะคืออย่างแวนบิสก้าเนี่ยคุณจุนตอนยู20เนี่ยเหมือนยู20จะเล่นให้ดิอาของโกแล้วเปลี่ยนมาเล่นให้ทีมช่างปิดแล้วก็กลับมาเล่นดิอาของโกในชุดใหญ
1: ่
0: นะฮะหลายๆคนก็มีเชื้อสายดิอาของโกอยู่แล้วนะครับ
1: ชุดวันนี้21นะไปเล่นอังกฤษ
0: มาดวยเก้ให้มาที่สเปนเอเลียสแอนเดอร์สันแรดฟอร์ดครับมาที่โอไรรี่ถ้าเล่นแบบนี้นะแล้วแพ้จริงๆนะไม่เหลือคุณจุน
1: ถูกเข้ายับแน่นอน
0: เบลลิงแฮมเบลลิงแฮมมีเพื่อนเรียกอยู่ด้านขวาครับสเปนซ์ไอ้กับทางมาดูเอเก้เปิดเข้าไปไม่ดีเลยครับก็ไปติดที่ทางอักเซอร์ตวนเซเบ้แรดฟอร์ดโยกแล้วโอ้โห
1: ตายพ่อคุณจะพ่อคุณลุ้นช่องเปิดหลุดออกหลังไม่ดื้อเลยครับมาคัตแรดฟอร์ดเอามือปิดหน้าเลยครับรู้ตัวเองครับว่า
0: ได้ยินเสียงนกหวีดเป่าพริ้ดเหมือนจะเปลี่ยนตัวหรือเปล่าอังกฤษยังไงยังไม่มีฝั่งนี้เป็นฝั่งเดียของโกนะยังไม่เห็นนักเตะมายืนรอเปลี่ยนตรงเปลี่ยนตัวอะไรนะยอนวิซ่าครับ เอ้าจับบอลพลาดครับออกหลังออกข้างไป
1: จ่ายย้อนหลังเพื่อนไปหน่อยครับเพื่อนเกี่ยวไม่ทันครับอังกฤษได้ทุ่มอังกฤษตอนนี้ก็ต้องพยายามเร่งทุกจังหวะเลยครับกำลังเข้าสู่ช่วงประมาณครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของเกมสกอร์ยังตามหลังอยู่นะครับครึ่งหลังนี่อังกฤษโอกาสยิง2ครั้งนะครับเดียคองโกนี่ยังไม่มีโอกาสยิงเลยครับในครึ่งหลัง
0: อ่ะทีมเซนด้านขวาครับโนนี่มาดุยเก้เจอมาโซกูคือหลังอีกแล้วเจสเปนคือโดนประกบแน่นๆจี้ติดๆเนี่ยอังกฤษเอาละครับเสียบอลโดนโต้ซะแล้วครับซีเปนก้าคนทำประตูขึ้นนำมองด้านขวาแต่ว่าแหมให้ทางวิซ่าจ่ายพลาดครับแล้วอังกฤษไม่หยุดให้ด้วยครับทีเมื่อกี้เจ็บไม่หยุดเล่นเองใช่ไหมโดนซะหน่อยแหมอังกฤษแฮร์รี่เคนเนี่ยจะจ่ายไปด้านไกลเลยเขาจะให้กับแรดฟอร์ดบอลเนี่ยไปติดทางตุนเซเบ้ครับ
1: แต่ครึ่งหลังแฮร์รี่เคนนี่ดูเงียบๆไปนะพี่เอกนะ
0: จริงๆถ้าเป็นผู้เล่นบิ๊กเนมขนาดนี้แล้วฟอร์มเงียบๆเนี่ยคนเป็นคนไม่ค่อยกล้าเปลี่ยนคือใคร
1: อ่ะแต่เนี่ยจะเปลี่ยน2คนละมีทาบุคโยซาก้ามารออยู่อีกคนหนึ่งแอนโทนีกอร์ดอน
0: ซีเปนก้ายังได้บอลในเขตโทษครับยังจ่ายไม่ได้คืนกลับมามาซูกูเปิดไปติดเอเลียสแอนเดอร์สันมูตุซามิให้กับทางวันบิซาก้าเอ็มบูกูครองบอลไว้นานนะครับก็เผาเวลาไปเรื่อยวนกลับมาด้านนี้เปิดยาวไปแล้วครับมูตุซามิ
1: จะเปลี่ยนนะครับอังกฤษอย่างน้อยๆ2คนครับที่กำลังจะถูกส่งลงมาเดี๋ยวดูว่าหนึ่งในนั้นจะเป็นมาคัตแลชฟอร์ดหรือเปล่าเพราะมีแอนทิกอดอนอยู่นะครับรวมไปถึงโนนี่มาดูเอเก้ด้วย
0: น่าจะเปลี่ยน2ฝั่งนั่นแหละครับนั่นแหละครับแรดฟอร์ดกับแอนทิกอดอนลงมาแทนแรดฟอร์ดนะครับ
1: ก็ตามตำแหน่งครับเปลี่ยนซ้ายขวาครับในเกมรุกครับ
0: แล้วก็บุกยุสก้าครับจะลงมาเล่นแทนทางโนนี่มาดูเอเก้ครับมีเวลาครึ่งชั่วโมงนะครับทั้งสองคนนิโก้ไรรี่ให้ทางซ้ายครับแอนโทนีกอร์ดอนให้ไรรี่ถึงเส้นหลังเปิดหักเข้ามาตรงกลางติดที่มูตุซามิเดคันไลท์โคกลับมาตรงกลางอีกทีนี้ก็ติดที่เอ็มเบนบ้าแล้วบอลโต้กลับของเดียคองโกครับริมเส้นด้านขวาโอ้โหจ่ายติดทางแอนโทนีกอร์ดอนครับออกข้างไป
1: อันนี้กอดอนนี่ในทัวร์นาเมนต์นี้ก็ยังโชว์ฟอร์มไม่ค่อยออกนะครับโอ้โหเครียดเลยครับโทมัสทูเกอร์ยืนโบกเวกโวยวายที่ข้างสนามครับ
0: บอกฝากถึงพอสุเทพถ้าให้คู่นี้ภาคบอลโลกทุกคืนเลยต้องจ่ายเท่าไหร่เดี๋ยวลุงส่งเช็คเปล่าไปให้เขียนเองจากลุงป้อม
1: ลุงป้อมต้องจ่ายค่าพยาบาลนะไม่ต้องจ่ายค่าตัวกันถ้ามาทุกคืนเนี่ย
0: สิเป็นก้าโอ้โหพาบอลตัดเข้าในแล้วยังเป็นบอลของเดียคองโกมูตุซามิให้มาที่ซิเปนก้าซ้ายมาทางซาดิกี้ครับลองยิงไกลเลยก็ติดอีกครับไม่ได้กลัวเลยครับเดียคองโกโอ้โหนี่คือแม่ม้ามืดของจริงเลยนะฮะทางเดียคองโกถ้าพวกเขาผ่านเข้ารอบได้สำเร็จนี่เปิดมาติดบล็อกได้ลูกเตะมุมครับ
1: พี่ว่าระหว่างเดียคองโกเข้ารอบ16ทีมกับมาลากวัยเข้ารอบ16ทีมอันไหนน่าช็อกกว่า
0: ช็อกทั้งคู
1: ่โอ้คือคุณล้มอังกฤษล้มเยอรมันนะแต่มาลากวัยสำเร็จไปแล้วเดียคองโกต้องอยู่ตรงนี้ครับไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับในเวลาปกติครับพวกเขาจะรักษาสกอร์ตรงนี้เพื่อเข้ารอบได้หรือเปล่า
0: เอาละดีอ่ะของโอ้ลงยิงโอ้โหดีนะแฉลบแล้วมันไม่ตรงกรอบหรอกครับโอ้โหมีโอกาสลุ้นอีกเหมือนกันนะครับเอ็มบูกู
1: โอ้โหเข้าซ้ายยิงแฉลบศีรษะเอเลียตแอนเดอร์สันครับมงสกัดทิ้งออกไป ได้เป็นเตะมุมทางฝั่งซ้ายครับคนเปิดเป็นซิเปนก้าวันนี้เด่นนะครับซิเปนก้าเวลาบอลอยู่ที่เขาน่ากลัวนะครับ
0: โอ้โหกองเชียงปิดเองเครียดครับโดนเตะมุมอีกทีเสาไกลบุกยูซาก้าเก็บบอลได้ครับแต่เสียบอลคืนกลับไปให้เดียคองโกนะครับเซนเซลเอ็มเบนบ้านะครับ
1: จะฟ้องเอาฟาวสิไม่ว่าอะไรครับเดียคองโกจะเปลี่ยนบ้างครับเอาเอ็มบูกูออกครับเปลี่ยนตัวแรกนะครับหมายเลขที่ลงมาหมายเลข13นะครับเมชักเอเลียครับดาวเตะจากอลัญญาสปอร์ครับในตุรกีนัดนี้เป็นนาที่71นะครับของเจ้าตัวเคยอยู่ในลีกสวิตเซอร์แลนด์กับยังบอยส์ด้วยนะครับ
0: สเปนครับให้บุกุโยซาก้าซาก้าย้อนหลังกลับไปที่เอเลียสเอเนสันซ้ายครับนิโก้ไรรี่แอนโทนีกอร์ดอนกอร์ดอนเจอวันบิซาก้าไอแมงมุมนี่ไม่ให้ผ่านเลยครับโอ้โหคอนซ่ามาสเปนหยอดมาโอ้โหเคนโดนเกี่ยวล้มลงไปแต่ผู้สินไม่ได้ว่าอะไรนะครับคือไปชนกันล้มเฉยๆโอ้โหนี่ตัวใหม่ที่ลงมานะครับยังแรงดีอยู่ครับเอเลียผู้สินให้อังกฤษได้ฟาวครับนิโก้ไรดี้ไปโดนดึง
1: จังหวะสปีดแล้วเหมือนไปเสียหลักล้มไม่เองนะครับพอจะกลับไปแย่งบอลกลายเป็นทำฟาวนิโก้ไรดี้ไปครับเอเลีย
0: เอเลียแอนเดอร์สันครับให้มาตรงกลางเบลลิงแฮมริมเส้นด้านซ้ายมีแอนโทนีกอร์ดอนกอร์ดอนเจอกับวานบิซาก้าแล้วก็ชากหนีเปิดเข้ามาติดเอ็มเบนบ้าโอ้โหคองโกเองก็เน้นเกมรับแล้วก็รอโต้กลับหาจังหวะเหมาะๆนะครับอังกฤษนี่เกมรุกมันก็มีทางเดียวนะครับออกริมเส้นกะชากแล้วพยายามจะโยนเข้ามาการทะลุทะลวงตรงกลางนี้ไม่มีนะครับตัดเข้าในทางบูโยซาก้าพยายามจะเปิดก็ติดอีกเจสเปนไปเบียดแย่งบอลมาได้เข้าเขตโทษเจอมูซามิตวัดเข้ามาตรงกลางโอ้โหก็ยังไปติดที่มูเกาโอ้ซีเปนก้าผู้สินยังไงครับให้ฟาวก่อนนะครับเหมือนยวนวิซ่าจะโดนทำฟาวไปก่อนแล
1: ้
0: ว
1: แล้วก็กวักมือเรียกเอสลีคอนซ่ามานี่ไอ้หนุ่ม
0: ไอ้หนุ่มใครเด่นสุดผมว่าโจนาธานมาโจนาธานทาจากเยอรมัน
1: ไม่ได้ดาวลุ่งแล้วโจนาธาน
0: เด่นไหม
1: เด่นนะฮะยิงจุดโทษข้ามคานไง
0: ยิงข้ามไปดาวอังคารนะฮะเมสซี่เลยครับดาวรุ่งฮะวัย39กดไปแล้ว6ประตู
1: ไม่เรียกดาวรุ่งแล้วนะฮะ
0: บอกว่าโลกนี้มีนักเตะมากกว่าโดเมสซี่นะครับ
1: ไม่รู้ว่าหมายถึงอะไรนะส่วนอิสมาอิลไซบาลีนี่ก็ทางการกับไบแอนมิวนิกแล้วนะนี่เปิดตัวเรียบร้อยแล้วก็กำลังฟอร์มเด่นกับโมร็อกโกเลยนะครับตัวเกมรุกจาก PSV เวลเล่นด้านข้างได้เล่นกองหน้าได้นะครับตัวลุกได
0: ้โอ้โหบอลอังกฤษเองไม่ได้โอกาสลุ้นทำประตูเลยนะครับตอนนี้เนี่ย
1: ใกล้เคียงสุดในครึ่งหลังก็จังหวะยิงฉลับของจู๊ดนะที่ยังไปติดเซฟเอ็มบาซีนอกนั้นโดยรวมนี่ก็ยังไม่ได้จ่าสักเท่าไหร่อ้าวซาก้าจับบอลหลุดออกไปเองอีกไฮเดรชันเบรกครับ67นาทีแล้วนะครับอ้าวแล้วโอ้โหแฟนอังกฤษกระสับกระส่ายแล้ว
0: คือเกมไม่ได้ดีขึ้นเลยนะครับไม่ตบไม่ตีไม่ดีขึ้นเลย โอ้โหเคนเองบอลก็ไม่ถึงเขาเลยครับแล้วเนี่ยกล้องก็ต้องจับมาที่ผู้รักษาประตูเลยครับเลโอเนลเอ็มปาซี่คือเซฟเป็นพลวันเลยครับมันขนาดยิงแฉลบมาตรงกรอบพี่ยังย้อนกลับมาปัดได้นะครับ บอกชอบฟังช่องนี้เลยครับแต่ช่วงบอลลีกไม่เห็นภาคเลยนะครับ
1: บอลลีกเราก็ภาคนะแต่ว่าเราไม่ได้ไลฟ์สดแบบนี้นะ
0: ครับแล้วก็แท็กติกเขายังใช้ได้อยู่หรอถึงได้เปลี่ยนตามตำแหน่งนะครับแฟนอังกฤษไปรอสนามบินแล้วนะครับแล้วก็เตรียมแพ็คกระเป๋าได้แล้วสิงโตคำรามนะคุณปภาพันธ์บอกสวัสดีคุณเอกคุณจุนนะครับถ้าเสมอแล้วยิงจุดโทษพี่เอกว่าใครจะมีโอกาสชนะมากกว่าโอ้โหเสมอแล้วยิงจุดโทษเนี่ยก็ใกล้เคียงกันนะ
1: เพราะเรายังไม่เห็นคุณภาพในการยิงจุดโทษของเดียร์คองโกเราก็บอกยากนะว่ามันดีมากน้อยแค่ไหน
0: ผีดิบคองโกเหนียวก็ยังมาต่อยนะครับคู่ชิงในฝันคือเดียร์คองโกกับเคปเวิร์ด
1: เข็มเบิดผมว่าไม่น่ารอดอาเจนนะไม่น่าพลิกล็อกนะ
0: บอลไม่มีทรงเลยออกข้างอย่างเดียวนะครับอังกฤษจะตกรอบไม่ได้นะนะครับคองโกมาแน่นะฮะโอ้โหทูเคิลตกรอบเละแน่นะมีถามมา 7:00 นใครผ้าโอ้ผมจำไม่ได้จริงๆนะขออภัยจริงๆนะครับอ่ะก็ประมาณนี
1: ้เข็มเบิดเนี่ยมีโอกาสที่จะเจอกับเดียคองโกนะในรอบ8ทีมสุดท้ายถ้าควยกันมาเนี่ยซึ่งโอ้โหคือถ้าจะมาเจอกันเนี่ยเดียคองโกจะปราบอังกฤษจะปราบเม็กซิโกส่วนเคปเบิร์ดจะปราบอาร์เจนตินาโอ้แต่ว่าโอ้โหคู่ชนะระหว่างอาร์เจนกับเคปเบิร์ดเอาจริงก็ไม่ได้ยากมากนะพี่เอกนะในรอบ16อ่ะเพราะมันผู้ชนะระหว่างออสเตรเลียกับอียิปต์พี่นึกออกไหมมันมองได้นะเคปเบิร์ดว่าถ้าสมมติว่าพลิกล็อกปราบอาเจนได้ขึ้นมาเนี่ย
0: สายอาเจนอ่ะอาเจนนี่คือทางสะดวกเลย
1: ใช่มีโอกาสทะลุเข้ารอบ8ทีมสูงมาก
0: เมสซี่เนี่ยถ้ายังฟิตนะยังฟิตแบบนี้
1: ยังเล่นได้อย่างนี้นะ
0: 10ประตู
1: ต่อ
0: โลครั้งเนี้ยอย่างน้อย
1: คืออาเจนถ้าเอาจริงๆถ้าจะกลัวนู่นน่ะไปอาจจะไปกลัวในตอนเป็น
0: รอบรอง
1: อาเจนไปกลัวรอบ8นี่แหละจะเป็นบราซิลหรือเปล่าที่มีโอกาสจะเจอกันเจสเปนโดนถอดออกแล้วครับในช่วง20นาทีสุดท้ายเอาเอ็นชีเอเซ่ลงมาครับเอาเลยครับเสริมเกมลุกลงมาครับทางด้านของทูเคิลอยู่ไม่ไหวแล้วครับทูเคิลบอก
0: ทูเคิลบอกอยู่ไม่ไหวแล้วไม่ไหวได้ยังไง
1: บ้านนี้มันน่ากลัวโอ้โหเดียวของโกมันน่ากลัวนะครับ
0: คืออังกฤษโหคุณจุนเหมือนจะให้เดแคนไรส
1: ์ไปเล่น
0: แบ็คขวาหรือเปล่า
1: อืมแล้วดูจากตำแหน่งที่ลงมาเนี่ย
0: นี่นะครับมาให้เดแคนไรส์เล่นแบ็คขวาจริงๆนะครับก็หลายๆครั้งในฤดูกาลนี้เนี่ยหรือในช่วงที่อาร์เซนอลมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บเขาก็เล่นแบ็คขวาได้นะครับเอาเอเบเรชิเอเซ่ลงมาเล่นตัวรุกเพิ่มให้ไรซ์เล่นแบ็คขวาแล้วบุโกโยซาก้าก็เล่นริมเส้นด้านขวาครับคงหวังพึ่งลูกครอสริมเส้นด้านขวาจากเดแคนไรซ์แบบนี้เคจับบอลได้ในเขตแล้วแหมวนกลับหลังมานี่ครับพอให้ไรซ์เนี่ยมายืนด้านขวาเนี่ยคือเคนได้จับบอลในเขตโทษทันทีเลยนะครับ
1: จังหวะโยนไปเสาไกลนี่เกือบจะถึงศีรษะที่กอดอนแล้วนะครับวันบิสก้ามงตัดได้ก่อนยังได้เตะมุมทางซ้ายครับอังกฤษ
0: คือลูกครอสด้านข้างของติดเนี่ยคือจากเจสเปนเนี่ยแทบไม่มีเลยก็เปลี่ยนออกไปแล้วนะครับเปลี่ยนแท็กติกนิดหน่อยแล้วนะครับอังกฤษอ๋อแล้วครับมาได้ลุ้นจากลูกเตะมุมคือจูดเบลลิงแฮมเอามือป้องปากสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมอย่างนี้ไม่เป็นไรนะ
1: ไม่เป็นไรฮะ
0: นะแต่ถ้าจังหวะมีปัญหาเถียงกันกับคู่ต่อสู้นี่แล้วไปป้องนี่โดนเลยนะฮะเตะมุมของกริดเดคาไลท์ได้โขกแต่ยังเป็นเดียของโกครับที่ช่วยกันเคลียร์บอลออกมาได้เอเซ่โดนดึงกระจายเลยครับนี่เสียฟาวครับนี่เป็นก้า
1: เอาละครับกริดพยายามจะกดดันนะครับอย่างต่อเนื่องดูว่าจะทวงคืนได้หรือเปล่าแต่ว่าถ้ายิ่งเวลาผ่านไปแล้วยังทำไม่ได้เนี่ยมันก็ยิ่งจะกดดันฝั่งเขานะครับ
0: ฟรีคิกของทีมชังกฤษครับลูกเต ั้งเตะนี่ก็ต้องใช้ประโยชน์ใช้ความได้เปรียบให้เยอะเปิดเข้ามาแต่แนวรับของเดียวของโกยังเคลียร์มาได้เอเลียตแอนเดอร์สันไอ้แอนโทนีกอร์ดอนเบลลิงแฮมจูดเบลลิงแฮมโอ้โห
1: เปิดได้หน้าผิดหวังครับ

0: โอ่งออกอีกฝั่งไปเลยครับแฮร์รี่เคนโวยเลยครับคือวันนี้เห็นฟอร์มของเอมเบอร์ซี่ก็เหนื่อยใจแทนอังกฤษเลยครับเหมือนกินวากาบายาชิเข้าไปครับจะเอาคายัมเบ้ลงมาครับมิดฟิลด์จากวัตฟอร์ดจริงก็ถูกคาดการว่าจะลง3ตัวจริงนะครับคายัมเบ้
1: จังหวะทุ่มนี่ช้าไม่ได้ครับผู้สินคอยนับอยู่ตลอด
0: จอนวิซซ่าโวยว่าโดนทำฟาวผู้สินไม่ว่าอะไรครับ
1: นิโก้ไรรี่ครับพาบอลเลยครึ่งสนามมาแล้วริมเส้นด้านซ้ายมีแอนโทนีกอร์ดอนนะครับให้มาที่คอนซาเอซีคอนซามาริมเส้นด้านขวาเอาละครับทางเอเซ่ให้เข้ามาเดย์แคลไลท์ถึงเส้นหลังยอดกลับเข้ามาเสาไกลมีเก็บบอลได้ครับกอร์ดอนยอดกลับเข้าไปแฮร์รี่เคนโคเรียบร้อยครับอังกฤษตีเสมอ1ประตูต่อ1ทำได้ครับอังกฤษ
0: โอ้โหเอาจนได้ครับนาทีที่74ครับแฮร์รี่เคนแม่ปัดได้ครับเอ็มบาซี่แต่ว่าคราวนี้มันปัดไม่พ้นนะครับโอ้ประตูที่4ในทัวร์นาเมนต์นี้ครับของแฮร์รี่เคน
1: โอ้โหคือพลาดแป๊บเดียวครับครั้งเดียวยืนกันประกบแฮร์รี่เคนห่างเป็นประตูเลยครับอังกฤษมาแล้วครับ1ต่อ1
0: แหมหายไปในครึ่งหลังแต่มาปุ๊บก็มีชื่อเป็นคนทำประตูครับจากทางขวานะครับเดคแคนไลท์เติมเข้ามาในสุดเส้นหลังด้านขวาตากไปเสาไกลให้กอร์ดอนพักอกแล้วก็ตวัดมาให้แฮร์รี่เคนครับหนีตัวประกบอย่างตนเซเบ้มาครับแล้วก็หม่งเข้าไปครับทางด้านของเอ็มบาซี่พยายามปัดแล้วนะครับแต่ว่าปัดไม่พ้นครับ
1: โอ้โหเคนเนี่ยจริงๆยืนอยู่เสาไกลแต่ย้อนครับวิ่งย้อนกลับมาหนีตัวประกบกลับมาหม่งนี่ครับตัวเซเบ้ตามไม่ทันแล้วจริงๆปลายมือของเอ็มปาซี่ก็ถึงบอลด้วยแต่ปัดไม่ออกครับ
0: โชคเลยครับโชคเลยทางทูเกิล
1: ก็ปรับแท็กต้องบอกว่าปรับแท็กติกได้ผลนะเพราะว่าดันเอาเดคแคลไร
0: ส์มาเล่นแบ็คขวาเติมน่ากลัวนะพี่เอกนะ
1: แล้วก็ทู่สีใช้เจสเปนที่เจาะไม่เข้าอยู่ตั้งนานนะครับ
0: เอาเลยครับทางเดียวของโกเอาซิเปนก้ากับมูเกาออกนะครับเปลี่ยนอีก2ครับมีคายเยมเบ้ที่เมื่อกี้รอโอกาสอยู่ที่ข้างสนามอีกคนนึงเป็นมอนกอนด้านะครับที่ถูกส่งลงมาเดี๋ยวดูโมเมนตัมต่อจากนี้ครับหลังจากตีเสมอได้แล้วอังกฤษจะเป็นยังไง
1: เอ็มปาซี่ครับประตูเดียคองโกเนี่ยเป็นพระเอกอยู่ทั้งเกมนะครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้ก็โทษเขาไม่ได้นะครับเพราะว่าแม่ลูกโขกเนี่ยเขาก็ไปได้ถึงปลายมือแล้วนะครับ 1-1 แล้วครับอังกฤษตีเสมอประตูแฮร์รี่เคนเนี่ยขึ้นมาเป็นนาทีที่75นะครับ
0: แบบนี้ก็น่าจะทำให้อังกฤษเองก็ลดความกดดันไปเยอะนะพี่เอกนะไม่ต้องเร่งไม่ต้องอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับแต่ว่าจะอาศัยโมเมนตัมตรงนี้ที่ตีเสมอได้พยายามบดแล้วกดดันทางเดียคองโกได้ต่อเนื่องเลยหรือเปล่าครับ
1: บอกว่าอังกฤษเดี๋ยวก็ยิงได้ครับบดไปเรื่อยๆเอายิงได้จริงๆนะครับโอ้โหเบลลิงแฮมเอาบอลลงได้บอลมาอยู่ที่แอนโทนีกอร์ดอนพยายามจะเลี้ยงตัดเข้าในเพื่อหาจังหวะยิงแต่เป็นบอลโต้ของทางเดียคองโกโอ้โหพิกฟอร์ดออกมาเร็วครับ
0: เก่งจังเลยอ่านจังหวะนี่ถ้าไม่ออกมานี่มีโอกาสยอนวิซาถึงบอลก่อนนะ
1: นี่ถ้าปัดดีๆก็ไม่ต้องตามหลังนะ
0: ถ้าประกบดีๆซิเปนก้าไม่ว่างก็ไม่ต้องมาเสียประตูแรกแล้วอังกฤษอ่ะ
1: ตอนนี้ก็ต้องดูว่าทิศทางแนวทางการเล่นของเดียคองโกจะยังเน้นรับรอสวนหรืออยากจะลุ้นไปด้วยเลยนะครับในอีก10กว่านาทีเนี่ย
0: อาจจะเน้นให้ไปยื้อๆไปต่อเวลาหน่อย
1: คืออังกฤษไม่อยากยื้อๆนะครับต้องบอกอย่างนั้นนะครับเอาไปขึ้นด้านขวาบอลกอนด้า ตัวรุกตัว

0: ัวใหม่ของทางเดียคองโกนะครับที่ลงมาแทนซิเปนก้าก็เป็นทางเทโอบอนกอนด้าริมเส้นด้านขวาของกรีฑาครับบุโกโยซาก้าซาก้าเปิดเสาไกลกอดดอนไม่ถึงครับติดที่วันบิซาก้าให้มาแฮร์รี่เคนคืนแล้วลอกปั่นเสาไกลโอ้โหไปตกบนหลังตาข่ายนะครับลูกปั่น
1: ดีดีบอลตกช้าไปหน่อยครับจังหวะยิงของเอเลียตแอนเดอร์สันนี่กำลังจะออฟฟิเชียลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับปั่นด้วยขวาเลยครับแต่บอลมันมุดช้าเกินครับไปมุดหลังผ่านประตูไปแล
0: ้วบอกบราซิลเชียร์เดียคองโกขาดใจเลยมาทางด้านซ้ายแม่ยังเป็นเดคันไรท์วันนี้เล่นดีนะของอังกฤษเนี่ยดีสุดของอังกฤษนะผมดูแล้วเนี่ย
1: ครับคือบอลอยู่ที่เท้าเขาน่ากลัวจังหวะเปิดบอล
0: มาสุกูครับให้มาตรงกลางวิซ่าออกมาทางซ้ายครับให้เอเลียโดนบุกโยซาก้าครับช่วยตัดบอลออกข้างไปได้ครั้งหนึ่ง
1: เอาจริงบุกโยซาก้าลงมาก็อาจจะยังคุกคามเกมรับของเดียคองโกได้ไม่เยอะนะ
0: ตูนเซเบ้ครับเล่นกับทางหมายเลข25ที่ลงมาใบนะครับคาเยมเบ้เอโดคาเยมเบ้นะครับขึ้นมาอังกฤษริมเส้นด้านซ้ายครับกอร์ดอนแอนโทนีกอร์ดอนไปเองโดนเอ็มเบนบ้าขวางมิดเลยครับไปไม่ได้
1: แฟนบาร์ซ่าเริ่มเป็นห่วงแล้วเอ๊ถูกต้องไหมเนี่ยเอาแอนโทนีกอร์ดอนเนี่ย
0: คิดยังไงเนาะ
1: แพงเกิน
0: งงมาก
1: ผมยังตกใจเลย
0: อ่ะบอลมาอยู่ริมเส้นด้านขวาครับบูโยซาก้ากำลังเข้าเขตโทษเจอกับมาซูกูย้อนหลังไปเดแคนไรส์เปิดเข้าไปตรงกลางติดที่ตุนเซเบ
1: ้มีขอผลอยู่10เท่าไหร่19เข้ามาเดี๋ยวดูให้นะฮะ
0: เหลืออีก10นาทีครับจะจบเกมครับอังกฤษกับเดียคองโกยังเสมอกัน 1-1 จูดเบลลิงแฮมออกไปด้านซ้ายมาแล้วครับเส้นหลังจูดโยกถึงเส้นหลังแล้วเปิดอัดเข้าตรงกลางโอ้โหเกือบไปครับเอ็มเบนบ้ายังเคลียร์ทิ้งเอเลียตแอนเดอร์สันให้กับแอนโทนีกอดอนเปิดโค้งเข้ามาติดที่ทางเอเบนบ้าอีกโอ้คองโกตอนนี้หลังพิงฝานะครับโดนอังกฤษบุกอยู่ฝั่งเดียว
1: ลูกเปิดจากด้านข้างนะครับได้ผลนะครับอังกฤษก็พยายามจะเปิดมาใส่ทางด้านเดียคองโกครับสเปนนำ 1-0 นะครับใน U19 นำเดนมาร์กอยู่เอ้าแอนโทนีกอดอนล้มลงไปมีจังหวะปะทะกับผู้เล่นเดียคองโกแต่ผู้สินก็เห็นได้เปรียบแล้วครับให้เล่นต่อไปเลยครับ
0: บุกโยซาก้าเจอกับมาซูกูให้ตรงกลางเอเซ่เล่นกับไรส์ครับทำชิ่งถึงเส้นหลังแล้วครับบุกโยซาก้าเปิดด้วยขวาไม่ถนัดเท่าไหร่แต่บอลตกที่เขตโทษโอ้โหหัวทิ้งออกมาโอ้เอเมนบ้ากวักมือเรียกเพื่อนขึ้นมาแล้วข้างหน้ามาร์กเกฮีครับยังโคกคืนหลังไม่ได
1: ้เอาจริง
0: เป็นคอนซ่าเลยคร
1: ับแบบนี้ก็อันตรายนะไปบุกใส่เขาแล้วทางฝั่งเดียคองโกทิ้งพวกยันวิซ่าไว้ด้านบนนิดเปิดไปแล้วให้ยันวิซ่าวิ่งไปกับกองหลังอังกฤษนี่น่ากลัวนะครับ
0: โดนมาแล้วแมนยูก็โดนมาแล้วแบบโต้กลับแบบนี้น่ากลัวนะครับเล่นเอ็มเบนบ้าออกไปริมเส้นด้านขวานะครับวานบิซาก้าคาเยมเบ้เอเลียย้อนมามูตุซามีนะครับ
1: โอ้โห
0: เอาบอลลงได้เอเลียเจอกับไรส์ไม่ผ่านเลยครับกลับมา ส่วนเซเบ้ครับให้เอ็มเบนบ้าเอาละครับเดคแคนไลท์ตัดบอลได้วนกับหลังให้เอเลียตแอนเดอร์สันเปิดมาริมเส้นด้านขวาครับบูกาโยซาก้าเลี้ยงจี้ตัดเข้าในโอ้โหแต่เพื่อนไม่มาเลยครับบีโลนลุม4ต้องวนคืนกลับมาที่เอเลียตแอนเดอร์สันมาร์เกฮีออกไปด้านซ้ายครับทางแอนโทนีโกดอนกอดอนกลับมาจูดเบลลิงแฮมคือนักเตะเดียของโกเองก็รู้พิสงบอลแถว2จังหวะยิงของอังกฤษนะครับคือพอมีตัวพักแถว2ปุ๊บประกบติดเลยง้างไม่ได้เลยนะครับแล้วข้างหน้าโดนชนแล้วครับ
1: มีบอนกอนด้ามีเอเลียนะครับทางบอนกอนด้าลงทางขวานะครับเอเลียทางซ้าย
0: เคนโอ้โหเคนจะสับเข้าในแต่ว่าโดนทางทูนเซเบ้นะครับที่ดักเอาไว้ได้ไม่พ้นอันตรายเอเลียแอนเดอร์สันเปิดไปเสาใกล้ได้โคครับทางกอร์ดอนบอลลอยโด่งเข้ามือเอ็มปาซี่สบายสบาย
1: เปิดแบบนั้นก็โมงลำบากเลยครับแล้วก็ไม่ถนัดอยู่แล้วครับแอนโทนีกอร์ดอนแหมถูกเขาอาจจะบอกว่าแหมไม่ต้องโยนขนาดนั้นก็ได้ใจเย็นๆก่อนจอห์นเทอร์รี่มาดูครับมีจัสตินฟิลด้วยนะ
0: ซาดิกี้มาซาดิกี้ออกไปทางซ้ายเอเลียครับเอเลียลองยิงเข้ามือจอร์แดนพิกฟอร์ดเลยครับ
1: จัสตินฟิลด์นี่ปัจจุบันนี่ก็ไปอยู่กับทาง Kansas City Chiefs แล้วนะครับอดีตควอเตอร์แบ็คของ Chicago Bears ครับแต่ว่าแจ้งเกิดกับ Bears ไม่ได
0: ้กอร์ดอนบอกเล่นให้แรชดูครับว่าเล่นยังไงนี่นะฮะข้อความบอกไม่น่ามีจุดโทษคู่นี้น่าจะจบในเวลาจูดเบลลิงแฮมเข้าเขตโทษเบลลิงแฮมยิงติดเซฟเอ็มปาซี่อีกแล้วว่ายังกินเอ็มปาซี่ไม่ได้
1: หน้าหังมาวันนี้
0: หน้าหังนาเคนยิงเข้าประตูแล้วครับ2ประตู1เอ็มปาซี่ยืนงงเฮ้ยมันเข้าไปได้ยังไงวะเนี่ย
1: โอ้โหจังหวะนี้นี่แฮร์รี่เคนเก่งเหลือเกินครับโอ้ยิงเสยเพดานตะข่ายครับเอ็มปาซี่ได้แต่ใช้สายตาเซฟครับนาทีที่86อังกฤษแซงนํา2ประตูต่อ1
0: โอ้โหแทบจะหมดแรงกันเลยทีเดียวครับนักเตะ
1: โอ้โหมันจะไปเซฟยังไงนะครับแฮร์รี่เคนยิงแบบนี
0: ้คือต้องบอกว่าคือพลาดนิดเดียวเท่านั้นเองครับคือปล่อยให้เคนจับแล้วพลิกบอลหันหน้าเข้าหาประตูนี้หายทันที
1: โอ้ประตูที่5ในทัวร์นาเมนต์นี้ครับโอ้เก่งจริง
0: เลยครับสงสารเดียคองโกจริงๆโอ้โหผมเอาใจช่วยเดียคองโกนะเนี่ย
1: โอ้โหนี่สเต็ปขึ้นมาแล้วแฮร์รี่เคนเกมใหญ่ๆนี่จังหวะที่ลุยเข้าไปจูเบลแฮมเอ็มบาซี่อุตส่าห์เซฟแล้วนะครับ
0: yeah.
1: กอร์ดอนเก็บบอลได้พยายามจะเลี้ยงแล้วจังหวะเลี้ยงมาเนี่ยให้แฮร์รี่เคนแฮร์รี่เคนนี่แตะหนีแล้วก็ตัวหูงจริงยิงไม่ง่ายนะครับจังหวะแตะหนีแนวรับของทางเดียคองโกมา2คนครับโอ้ทั้งเอ็มเบมบ้าทั้งตัวเซเบ้แล้วยิงด้วยขวาครับโอ้โหเสยเข้าไป
0: คือต้องบอกว่าคนที่พลาดเนี่ยน่าจะเป็นตัวเซเว่แหละครับเพราะว่าขยับช้าแล้วก็พุ่งเข้าไปบล็อกลูกยิงของเคนช้าประกบห่างด้วยนะครับเนี่ยครับประมาทนิดเดียวนั้นเองเผลอแป๊บเดียวครับต่อให้เขาหันหลังแต่แตะออกไปหาบุมยิงเนี่ยคุณจุน
1: คือคุณภาพระดับแฮร์รี่เคนนะ
0: สุดยอดครับดูไม่ได้แพ้อังกฤษแพ้แฮร์รี่เคนอ่ะบอกเลยครับดียาคองโกเนี่ย
1: โอ้โหแฮร์รี่เคนมาถูกช่วงครับก้าวขึ้นมาในช่วง15นาทีสุดท้ายและยิง2ประตูครับลุ้นแฮตทริกครับแฮร์รี่เคน
0: แล้วคือจะไม่ยอมน้อยหน้าพวกดาวยิงด้วยกันแหมเอ็มบัปเป้กด2ฮาแลนด์ก็ยิง
1: ตอนนี้นี่ยิงเท่ากับเออร์ลิงฮาแลนด์ละ5ประตูตามหลังเมสซี่กับเอ็มบัปเป้1ประตูแต่ต่อจากนี้อังกฤษจะเล่นยังไงจะบุกต่อหรือเปล่าแต่จะหรือจะเน้นคลองบอลแล้วเพราะว่าเหลืออีก2นาทีนะครับไม่รวมการทดเวลาได้ประตูที่ต้องการไปแล้วนะครับอังกฤษ
0: เอ้ามูตุซามี จ่ายมาก็ติดคายาเบ้ครับอังกฤษต้องรักษาสกอร์นำไว้ให้ได้นะครับในขณะที่ฝั่งเดียคองโกเองอ่ะพวกเขาจะเล่นรับไม่ได้แล้วนะครับก็ต้องเล่นเกมบุกแล้วอาจจะเข้าทางอังกฤษก็ได้นะครับถ้าดันกันสูงแบบนี้โอ้โหแฟนอังกฤษ
1: ผมงอไปหลายเส้นครับแฟนอังกฤษแต่แฟนอังกฤษที่เป็นขาจรบอกยังไม่พอครับพี่เราต้องการอีกหนึ่งประตู
0: เอามีมาอีกคายเยมเบ้หนึ่งนะครับจะเปลี่ยนเอามาสุกูออกนะครับแล้วก็ยอนวิซ่าแล้วก็ส่งตัว2ตัวสำรองลงมาใหม่ครับ
1: มีทางด้านของมาเยเล่นะครับฟิสตันมาเยเล่เป็นกองหน้าวัย32ปีนะครับแล้วก็โจลิสคายเยมเบ้ครับเป็นผู้เล่นเกมรับจากเก๊งในเบลเยียมครับวัย31ปี
0: เอคันไรส์ให้มาที่เบลลิงแฮมจูดเบลลิงแฮมออกไปทางริมเส้นด้านซ้ายเลยครับเอเลียสแอนเดอร์สันโดนอัดล่วงไปผู้สินให้ขึ้นมาเอเลียสแอนเดอร์สันให้มาตรงกลางครับจูดเบลลิงแฮมนี่กำลังจะเข้าสู่ช่วงทดเจ็บนะครับน่าจะมีอย่างน้อย 4-5 ทีนะคุณจูนะ
1: ครับผม
0: แฮร์รี่เคนได้บอลนอกเขตโทษเคนลองยิงเลยครับโอ้โหข้ามคานไปไกล
1: แหมกำลังมั่นใจครับแต่มั่นใจเกินครับโอ้ยิงโด่งไปเยอะเลยแฮร์รี่เคนจังหวะนี
0: ้ข้อความมาบอกว่าอังกฤษทรงนี้เหรอบอกตรงเจอเม็กซิโกอ่ะเหนื่อย
1: แต่จริงนะบอลที่มันดูทุลักทุเลแล้วยังเข้ารอบไปได้นี่ก็ประมาทไม่ได้เหมือนกันนะทด6นาทีเป็นอย่างน้อยครับเกมที่แอตแลนต้า
0: ฟอร์คอน
1: อุ๊ยคุณได้เหมือนกันนะฮะ NFL
0: ผมเอกโยมาไม่ต้องห่วงฮะ
1: นี่เอกโยเย
0: มาดูจังหวะของเดียของโกโอ้โหโดนแอนโทนีกอร์ดอนรวบได้ฟรีคิกนะครับ6นาทีในเกมนี้ครับเดียของโกจะกลับมาได้ไหมครับจะพากันไปยื้อไปถึงต่อเวลาได้หรือเปล่าครับ
1: แต่พวกทางเอเลียทางบนก่อนด้านลงไปนี่ก็ยังไม่ค่อยมีบทบาทนะเอเลียกับเอกเลียไหนน่ากลัวกว่า
0: เอกเลียสิครับ
1: ครับผมจอห์นสโตนครับกำลังจะถูกส่งลงมาแทนทางเดคลายส์ครับแบบนี้อาจจะถ่างเอสซิคอนซ่าไปเล่นขวาหรือเปล่า
0: ไม่คิดว่าอาจจะโดนในช่วงทดเจ็บเลยเหรอ
1: ปิดเกมไหมปิดเกม
0: เฮ้ยผมว่าเดคแอนไรส์ก็ควรจะเก็บไว้ไหมอ่ะ
1: เพราะเขาเล่นดีนะวันนี้จังหวะการโยอะไรของเขา
0: เพื่อเพื่อขาดไปถึงจุดทงจุดโทษก็ยังได้ประโยชน์เนี่ยเนี่ยทูเคิลประมาทเนี่ยอ่ะริมเส้นด้านซ้ายครับเดียคองโกเอ็มเบนบ้ายอดเข้าไปโอ้โหบอลแหมเห็นท่าพิกฟอร์ดกระโดดแบบนี้แล้วนึกถึงเกมกับลิเวอร์พูลเลยอ่ะ
1: ดึงดึง
0: ไปควักบอลกลับมาให้ลิเวอร์พูลยิงไง
1: โอลิกี้โอ้โหดูครับจังหวะประตู 2-1 นี่สุดๆครับสปีดบอลนี่94กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
0: เขามีชิปในลูกบอลไงเขาวัดได้แล้วตอนนี้โดนดึงนิดนึงนะครับยังไปได้อยู่บอลริมเส้นด้านซ้ายเอเลียเอเลียเจอกับคอนซ่าตบัดเข้ามาตรงกลางแล้วผู้สินเป่าฟาวทางเดียคองโกครับคายเยมเบ้นะครับที่ลงมาใหม่ตัวสำรอง
1: โอ้แล้วเหมือนจะเจ็บด้วยครับทางโจลิสคายเยมเบ้โดนปะทะเข้าไป
0: บาปไหมครับ
1: ยังไม่ถึงกับบาปนะโอ้แต่ก็เกือบบาปครับ
0: อังกฤษผ่านเข้าไปเนี่ยถ้าผ่านเข้าไปจะไปเจอเม็กซิโกนะคุณจุด
1: ครับผม
0: โอ้โหดูแฟนเดียของโกจะร้องไห้แล้วอ่ะ
1: โอ้โหแต่มาถึงตรงนี้ได้ด้วยการเล่นแบบนี้ก็ต้องบอกว่าน่าประทับใจนะพี่เอกนะ
0: ครับ
1: แล้วก็เจอความยอดเยี่ยมของแฮร์รี่เคนจริงครับที่ทำให้ตอนนี้พวกเขาตามหลังแล้วก็มีโอกาสกำลังจะตกรอบ
0: ก็ นี่ให้ดูอีกทีครับแตะบอลนี่ยังหันข้างให้ประตูอยู่นะครับเคนแล้วก็ตวัดยิงคือเข้าช้าครับผมมองว่าเป็นการประกบห่างของตัวเซเบ้แล้วก็ขยับช้าเกินไปครับคือถ้าบล็อกเร็วๆเนี่ย
1: คือถ้าไม่คุมห่างอ่ะผมว่ามีโอกาสยิงติดบล็อกได้
0: ติดบล็อกไงเนี่ยแค่พลาดจังหวะที่จังหวะเดียวนี
1: ่

0: เอาจะตอกลูกส้นให้โดนเขาออกก็ตอกออกไปเองเลยครับ
1: ตอนนี้ก็เน้นผลแล้วครับทางอังกฤษไม่ต้องไปเล่นเสียงใดๆครับ
0: ตูนเซเบ้ให้ไปบอลกันได้ครับคือหลังมายังไม่มีโอกาสได้ลุ้นทำประตูตีเสมอนะครับทางเดียคองโกซาดิกี้ครับให้ไปที่เอ็มเบนบ้ากัปตันทีมจัดโยนเข้าไปลุ้นในเขตโทษเอาละครับไปติดที่คอนซา
1: สากากับบังดีแล้วครับเรียกทุ่มให้กับอังกฤษได้โอ้โหเดซเบอร์ก็เสียได้เลยครับอุตส่าห์นำแล้วก็รักษาสกอร์ไว้ได้กำลังเข้าสู่ช่วง15นาทีสุดท้ายนะครับในจังหวะที่พวกเขาโดนตีเสมอแล้วหลังจากนั้นก็เป็นทางอังกฤษที่ความยอดเยี่ยมของแฮร์รี่เคนเองด้วยนะครับที่ทำให้อังกฤษขึ้นนำได้
0: แต่ถึงแม้ว่าพวกเขาจะแพ้นะครับในเกมนี้เนี่ยเอาจริงๆก็กลับบ้านเยี่ยงวีรบุรุษแล้วนะครับคองโกเนี่ยเดียคองโกเนี่ยอ่ะวันยังไม่จบวิซ่าวิซ่าโดนอัดจากทางด้านหลังครับเสียฟรีคิกเอาแล้วเราจะต่อกันถึงเช้าไหม
1: จริงๆต่อก็ดีจริงๆคนที่โดนเปลี่ยนออกไปเนี่ยเป็นทางมาซัวกูกับมูตุซามี่นะ
0: ไม่ใช่วิซ่าย
1: ังอยู่นะครับ
0: เพราะว่าตอนแรกนี่ขึ้น
1: มาเป็นยอนวิซ่าเอาแล้วโอ้โหตรงนี้นี่ยิงแม่นๆนี่อังกฤษขนลุกได้เหมือนกันกัดเล็บแล้วครับแฟนบอลอังกฤษจังหวะฟรีคิกหน้ากลัวของทางเดียคองโก
0: หาแล้วครับจังหวะบีบหัวใจโอกาสสุดท้ายในเกมนี้แหละครับของเดียคองโกนะครับเพราะว่าช่วงเวลาที่ทดออกมาเนี่ย5นาที40กว่าวิแล้วนะครับจะทดกัน6นาทีอังกฤษก็ต้องตั้งกระแพงครับเดี๋ยวดูว่าโอ้โหโยฮันวิซ่าครับโยฮันวิซ่าฟรีคิกครับมีตัวไปแทรกในกำแพงผู้สินก
1: ็ให้เรียกว่าไปขีดว่า
0: อย่าเข้าไปยุ่งอย่าเข้าไปในเขตกำแพงเอาละครับฟรีคิกของยูอันเวซ่าครับเดียคองโกจะลุ้นในช่วงเขาเจ็บปั่นฟรีคิกอู้หูยข้ามคาน
1: อุ้ยเหมือนจะฉลาบหรือเปล่าไม่น่าฉลาบแล้วครับแหมผู้เล่นของโกรีบไปเอาบอลมาตั้งแฮงกริดครับโอ้โห
0: ไม่
1: เฉียวๆตัวนี่ก็อะไรรีบไปนิดเดียวเต็มไปด้วยความกดดันแฟนบอลอังกฤษแล้วก็จบเกมครับ
0: อ้าวคุณจบแล้วคุณไม่พูดต่อเหรอ
1: ก็ผมเป็นพี่พูดขึ้นมาผมเลยหยุดได
0: ้ผมอ้าวเฉยๆเอาจบเกมนะครับทีมชาติอังกฤษนะครับเฉือนเอาชนะทีมชาติเดียคองโกไปได้2ประตูต่อ1นะครับโอ้โหเป็นเกมที่ประทับใจนะแล้วก็สนุกมากๆครับเดียคองโกก็ได้ประตูขึ้นนำไปก่อนจากเล่นซิเปนก้านาทีที่7นะครับอังกฤษมาแซง2ประตูครับได้2ประตูจากแฮร์รี่เคนนะครับก็ยิงตีเสมอนาทีที่75แล้วก็ประตูชัยมาจากเคนเหมือนกันนาทีที่86นะครับ
1: ซึ่งแฟนอังกฤษบอกไม่พอครับพี่แค่2ประตูต่อ1ก็รอบ16ทีมสุดท้ายนะครับจะเจอกับเม็กซิโกนี่จะเป็นวันที่5กรกฎาคมนะเล่นกันที่สนามเอสเตก้านะครับที่เม็กซิโกซิตี้นะก็เรื่องของเสียงเชียร์แล้วเม็กซิโกนี่เป็นทีมที
0: ่เชียร์มันอะ
1: ฟอร์มดุมากๆแล้วก็ในทัวร์นาเมนต์นี้พี่เอกลงสนามไม่4เกมเนี่ยเม็กซิโกของฮากิเล่เนี่ยชนะทุกนัดแล้วไม่เสียประตูเลย
0: ยังคลีนชีทอยู่ด้วย
1: โอ้โห5ตัวนะครับ
0: เกมล่าสุดก็เอาชนะทีมเอกวาดอร์มาได้นะ
1: ครับผม
0: 2ประตูต่อ0แฮร์รี่เคนยังคงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของทีมชาติอังกฤษอยู
1: ่
0: วันนี้เนี่ยเดินเข้ามาปลอบทางเอ็มบาซี่เลยครับโอ้โหนายแน่มากนายจะอยู่ในความทรงจำของเรา
1: โอ้นายแน่มาก
0: กราบ
1: โอ้โหส่วนทุ่มเข้านิดโอ้โล่งอกไปเยอะเลยไม่นั้นกับอังกฤษลำบากแน่นอนครับถ้าสกอร์จบด้วยการแพ้เนี่ยมาสู่กูมาคุยกับเดคลายส์นี่เพื่อนเก่าสมัยเวสต์แฮมนะครับ
0: ครับก็มาคุยกัน

0: ันเอามือป้องปากแบบนี้คุยได้นะ
1: คือถ้าต่อให้เป็นคู่แข่งกันแต่คุยในลักษณะว่าเป็นในบรรยากาศที่ดีไม่เป็นไรนะครับ
0: ตัวบาสุเคิลรอดตายไปนะฮะวันนี้เนี่ยพิกฟอร์ดเนี่ยเจอลูกยากลูกนั้นลูกเดียวแล้วก็เป็นประตูเลย
1: อันนี้คุณวนกลับมาบูลลี่ประตูทีมผมอีกแล้วนะ
0: ผมเห็นประตูจอมลุกลิกของคุณเนี่ย แล้วผมใจไม่ค่อยดีเท่าไหร่จังหวะเตะเปิดเกมดูมันไม่นิ่งเลย
1: สุดท้ายก็ชนะนะ
0: เอาย้ำอีกทีหนึ่งนะครับอังกฤษเอาชนะไปได้2-1สำหรับโปรแกรมรอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยตอนนี้ประกบออกมาได้แล้วครึ่งหนึ่งนะครับปารากวัยจะพบกับฝรั่งเศส
1: ครับ
0: นะครับคู่นี้ใครชนะจะไปพบกับผู้ชนะระหว่างแคนาดากับโมร็อกโก
1: โอ
0: ้
1: โหลูกปากไหมฝรั่งเศสปากไหม
0: เฮ้ยก็ไม่แน่นะโมร็อกโกก็
1: เสียวแค่โมร็อกโกอ่ะ
0: แ
1: ต่ว่าปารากวัยจะต้านได้เหมือนที่ต้านเยอรมันไหม
0: โอ้โห
1: ดูแล้วยาก
0: ดูแล้วยาก
1: ตัวจริงตัวสำรองนี่โหกากเลือดอ่ะ
0: ดูแล้วยากเพราะว่าอย่างเกมกับสวีเดนน่ะเอาจริงๆนะคุณจุนผมเห็นกองหลังสวีเดนน่ะขนาดกองหลังคุณยังต้องใช้ลินเดลอฟอยู่เนี่ยคุณจะเอาพวก
1: คือเสียดายนี่ไงไอ้สเคียนไปเจ็บแล้วก็ต้องเรียกว่าลงในซีซั่นนี้ไม่ได้แล้วประกันหลังตัวหลัก
0: ไอ้เราก็ไม่ได้บูลลี่ลินเดลอฟแหละแต่เพียงว่าเฮ้ยเขาไม่ได้เป็นกองหลังที่อยู่ในช่วง
1: พีค
0: ลามอ่ะในช่วงพีคอ่ะจะไปเอาเอ็มบัปเป
1: ้โอลิเซ่เดมเบล่แบทเล่บาโคล่า
0: เอาไม่อยู่หรอก
1: ไหนคุณจะมีโอ้โหตัวสำรองทีเด็ดอีกหลายคน
0: เอาไม่อยู่
1: ผมยังมองว่าโอ้โหฝรั่งเศสมีโอกาสแชมป์สูงมากนะปีนี้
0: ใช่
1: พี่ว่าถ้าจะมีทีมไหนที่มาหยุดฝรั่งเศสจะเป็นทีมไหน
0: อาเจนไง
1: โอ้โหแต่ผมว่าถ้าฟอร์มฝรั่งเศสเกมลุกแบบนี้ก็กลัวแทนอาเจนนะ
0: อาเจนไงหรือไม่ก็สเปนอ่ะ
1: ผมยังชอบฝรั่งเศสมากกว่า
0: คือสเปนน่ะไม่ดีเท่าตอนยูโร
1: เกมลูกยังเฉยๆอยู
0: ่ยังไม่ได้เด่น
1: ยังไม่ได้ว้าวอะไรเงี้ย
0: ไม่ได้หวือหวาเท่าท็อปฟอร์มเท่ายูโรดังนั้นเนี่ยฝรั่งเศสจะดูเหนือกว่าเพียงแต่ว่าในสายเนี้ยในสายบนเนี่ยอาจจะบนจะล่างก็ไม่รู้แหละสายของที่ฝรั่งเศสอยู่เนี่ยคู่ต่อสู้ที่อันตรายที่สุดที่ยังเหลืออยู
1: ่สเปนโปรตุเกส
0: โปรตุเกสจะรอดคุย
1: โมร็อกโก
0: นั่นแค่นี้เอง
1: ผมว่าเบลเยียมผมกลัวว่าจะโดนเซเนกัลวันนี้ด้วยเกม
0: ไม่เหนือบากว่า
1: ไม่เท่าไหร่เกมรับก็ไม่ได้เหนียวแน่นอะไรมากมาย
0: ฝรั่งเศสเนี่ยรอบรองเป็นอย่างน้อย
1: ใช่
0: นะครับส่วนอีกสายหนึ่งเนี่ยข้างล่างเนี่ย
1: บราซิลกับนอร์เวย์นี่นอร์เวย์จะมีเซอร์ไพรส์บราซิลไหม
0: ที่วันนั้นผมคุยไงคุณจุดจำได้ไหมบราซิลเนี่ยรอบน็อกเอาท์ยังไม่ชนะทีมจากยุโรปเลยนะนับตั้งแต่ที่พวกเขาคว้าแชมป์โลก2002อ่ะ2006
1: แพ้ฝรั่งเศส
0: รอบเพราะฝรั่งเศส
1: ใ
0: ช่ไหม
1: อ
0: ่
1: า
0: 2010ก็แพ้ฮอลแลนด
1: ์อ่า
0: 2014ตกรอบน็อกเอาท์เพราะแพ้เยอรมัน
1: โอ้โหแพ้เละด้วย
0: แพ้เละถูกไห
1: ม
0: ตกรอบรอง2018ก็แพ้2018น่าจะแพ้โครเอเชียมั้ง
1: ใช่แพ้โครเอเชีย
0: จุดโทษ
1: จุดโทษ
0: 2022คราวที่แล้วเนี่ยก็
1: คราวที่แล้วบราซิลแพ้ใคร
0: แพ้เบลเยียม
1: ใช่ไหม
0: 2018แพ้เบลเยียม2022แพ้โครเอเชีย
1: มันมีเดี๋ยวก่อนขอดวนมันมีแพ้โครเอเชียอันนึงอ
0: ่
1: ะ
0: ก็แพ้
1: โครเอเชียปีไหนแพ้โครเอเชียคราวที่แล้ว
0: คราวที่แล้วไงที่เนม่ายิงขึ้นนำก่อน
1: งั้นก็คือ2018ก็คือไปแพ้เบลเยียม
0: แพ้เบลเยียมยุคทองก็ควรแพ้ตอนนั้นน่ะเน
1: า
0: ะ
1: แพ้ได
0: ้ดังนั้นเนี่ยบราซิลเจอทีมจากยุโรปในรอบน็อกเอาท์หลังตั้งแต่ที่พวกเขาคว้าแชมป์โลกเมื่อปี2002เนี่ยยังไม่ชนะเลย
1: แล้วนอร์เวย์ช่วงนี้คึกด้วยลูแหมพายเรือกันใหญ่เลย
0: แต่อาจจะโดนการเซมิโลผมก็ได้นะคุณย่า
1: โอ้โหมงเก่งจังเลยช่วงเนี้ย
0: อ่ะก็ไอ้คู่หนึ่งก็คือคู่เม็กซิโกที่จะพบกับอังกฤษนี่แหละ
1: พี่เอกชอบใครเม็กซิโกหรืออังกฤษ
0: ชอบเม็กซิโกอ่ะ
1: เฮ้ยล้อปากเมื่อกี้หรอผมยังให้คุณภาพเคนนะที่จะล้มเม็กซิโกได้อาจจะยากอาจจะแบบลิ้นห้อยแบบเนี้ย
0: เอาเงี้ยคุณต้องล็อกแฮร์รี่เคนให้อยู
1: ่
0: ล็อกแฮร์รี่เคนให้อยู่เอาเป็นว่าเนี่ยเห็นไหม
1: แฮร์รี่เคนได้โอกาสมันก็สูงแต่เออแต่ผมว่าก็ยากนะคือถ้าจะมีใครทะลวงคลีนชีทของเม็กซิโกได้ในทัวร์นาเมนต์เนี่ยผมก็จะเป็นแฮร์รี่เคน
0: นี่แหละ
1: ปากดโนนี่มาด้วย
0: เอาผมว่าเม็กซิโก
1: หรือเป็นน้องแลชน้องแลช
0: ผมยังเชื่อเม็กซิโกเวลาเขาเล่นในบ้านอาเซก้าเนี่ยโอ้พลังทำลายล้างมันสูงข
1: ึ้
0: น
1: แ
0: ล้วก็จะสู้กับอังกฤษได้มันกว่านี
1: ้ครับผม
0: นะฮะ
1: โอ้น่าดูนะ
0: น่าดูคู่นี้ส่วนโปรแกรมเพียงเหลือในรอบ32ทีมสุดท้ายคุณจุนเป็นยังไง
1: ก็ในรอบ32ทีมสุดท้ายเดี๋ยวไล่กันไปตามคู่ตามเวลาค่ำคืนนี้เนี่ยก็จะมีเบลเยียมกับเซเนกัลนะครับเล่นกันที่ซีแอตเทิลนะแล้วก็สหรัฐอเมริกาครับเจ้าภาพกลุ่ม
0: ซีแอตเทิลซีฮอค
1: สุดยอดสหรัฐอเมริกาจะเจอกับบอสเนียแอนด์เฮอร์เซโกวีนานี่เล่นกันที่ลิวายสเตเดียมที่สนามของ 49ers
0: ซานฟรานซิสโก 49ers คนตื่นทอง
1: ครับผม
0: เป็นไง
1: สุดยอดสุดยอด
0: เอ้ยโยมา
1: สุดยอดผมว่าพี่ต้นอภากรตกงานแล้วแล้วก็มันจะมีพรุ่งนี้สเปนเจอออสเตรียนี่เล่นที่โซฟาสเตเดียม
0: เมืองอะไรเมืองอะไรผมจะได้พูด
1: LA LA แลมส
0: ์ลอสแองเจลิสแลมไง
1: ครับผมสุดยอด
0: New England Patriots
1: เอ้ยนั่นบอสตันใกล้ๆบอสตันใกล้ๆบอสตัน
0: บอสตันเซลติก
1: เอ้ยนั่น NBA คุณก็ได้เหรอเนี่ยบ้าไปแล้วแล้วก็คู่ต่อจากสเปนกับออสเตรียในวันที่2เนี่ยเป็นโปรตุเกสเจอกับโครเอเชียแต่ว่านี้ไปเล่นที่โตลันโตนี่อะไร
0: โตลันโตแรปเตอร
1: ์อุ้ยนี่ถ้าคุณบอกว่าโตลันโตลิปออยนี่ฮาเลยนะค่ายเดียวกันสวิตเซอร์แลนด์กับแอลจีเรียนี่ก็เล่นที่แคนาดานะครับเล่นที่แวนคูเวอร์นะ
0: แวนคูเวอร์ไวท์แค
1: ปเฮ้ยโอ้บอลไทยทางนั้นคุณก็ได
0: ้ทางนั้นได้โอ้สมัยปีเตอร์เบสลีย
1: ์โอ้สุดยอดสุดยอด
0: ครับ
1: แล้ววันที่3มีออสเตรเลียเจอกับอียิปต์นะครับเล่นกันที่AT&T Stadium นี่สนามของดัลลัส
0: ดัลลัสคาวบอย
1: อุ้ย
0: คาวบอยปุ๊บนานาไง
1: อ๋อนั่นซอยคาร์บอยครับจะไปเที่ยวหรือไงครับจะบ้าเหรอแล้วก็มีอาเจนเจอแคปเวิร์ดนี่เล่นที่ฮาร์ดล็อกสเตเดียม
0: ชอบเวลาแคปเวิร์ดในเวลากินก๋วยเตี๋ยวเรือต้องมี
1: อันนั้นแคปหมูครับพี
0: ่เอาหรอ
1: ครับอันนี้ไม่ค่อยกองอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้
0: เอาไม่ได้ไม่ได้
1: แคปเวิร์ดกับแคปหมูไม่ไปในทางเดียวกันเท่าไหร
0: ่ที่เมืองอะไรนะ
1: ไมอามี
0: ่ไมอามี่ดอลฟิน
1: อุ้ยสุดยอด
0: ยังไ
1: งแล้วก็ปิดท้ายในรอบ32ทีมนี่เป็นโคลอมเบียเจอกาน่า
0: โคลอมเบียพิกเจอร์ภูมิใจเสนอ
1: จะดูหนังฮะเล่นที่แอโรเฮดครับที่แคนซัสซิตี
0: ้แ
1: คนซัสซิตี้อะไร
0: แคนซัสซิตี้ไลออน
1: แคนซัสซิตี้ชีฟดีทรอยต์ไลออน
0: อ๋อดีทรอยต์ไลออน
1: ครับผมตัวมาผิด
0: เอ้ยแล้วแคนซัสซิตี้ไลออนนี่แปลมันทีมอะไรวะแล้วผมไม่จำอย่างไหนวะ
1: เดอะแมนซิตี้ไลออนหรือเปล่าใช่เมืองสิง
0: ห์แคนซัสซิตี้ชีฟ
1: แ
0: กะไง
1: ไม่ใช่ครับชื่อหัวหน้าเผ่าแต่บ้าเดี๋ยวเบรกก่อนไหมพี่
0: เบรกสิครับ
1: ครับผมเบรกสักครู่นึงเรายังมีเวลาประมาณสัก1ชั่วโมง
0: เราจะเบรกสัก40นาที
1: ครับผม
0: ดีไหม
1: เยอะไปเยอะ
0: ไปเหรอ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวเราเบรกกันก่อนนะ
1: ครับ
0: คนดูในไลฟ์เฟซในไลฟ์ YouTube เนี่ย 2,000 คนนะตอนนี
1: ้บ้าบอนะ
0: ทำไมไม่หลับไม่นอนนะตีหนึ่ง
1: ฝ่าย
0: แล้ว
1: ไม่เอาเดี๋ยวเยอะกว่าพี่หังกับพี่ท็อปขึ้นมาก็จะแย่
0: เดี๋ยวถ้าไลฟ์ผมกับคุณจุนเยอะกว่า
1: หังพี่ท็อปเขาไม่มา
0: เขาบอกอยู่แล้วหน้าหังบอกว่าเอ้ยถ้าใครไลฟ์เยอะกว่าผมเนี่ยผมขอไม่มานะ
1: เฮ้ยไม่เอาสิ
0: เร
1: ีย
0: บร้อยเลยอย่าดูกันเยอะอย่าดูกันเยอะ
1: นะหังกับพี่ท็อปจะได้มา
0: แล้ววันนั้นพี่หังมาภาคเนี่ยมีปั่นโค้งๆไง
1: ไม่แน่ใจเหมือนกัน
0: หรอมีคนส่งมา
1: ต้องมีแหละโอ้นะหังมาทีเอกลักษณ์ปั่นโค้งๆยังกินอาริสงไม่ได้
0: มีปะ
1: ผมว่ามีแน่นอน 100%
0: ต้องมี
1: คนตูมาแน่นอนไม่นั้นเดี๋ยวหาว่าเราไปเอาพวกตัวสแตนด์อินของนะหังมาถ้ามันมี2คำนี
0: ้ตกลงที่มานั้นตัวจริงป่ะ
1: ตัวจริงตัวจริงนะฮะตัวจริงนะฮะ
0: ขนาดกดลิฟต์ยังถามรอพอเลย
1: ว่า
0: น้องกดชั้น5ไปทางไหนเสียงธรรมดาไม่ได้นะเสียงต้องเป็นแบบนี้เลย
1: แหมนึกว่าดูหนังยุคอาสมบัติ
0: น้องนี่ซอยอาสมทรเปล่ายังเข้าประตูไม่ได้รอพอไม่ให้เข้าร
1: อ
0: พอไม่รู้จักนะหาง
1: รอพอผมต้องแลกบัตรก่อน
0: ต้องแลกบัตรก่อนนะครับ
1: อ่ะไปพักสักครู่หนึ่งครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อ
0: ครับผม
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงผันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
8: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
9: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดทออสบียอนเฮาสิ่งแบงค์มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
10: เคยไหมแค่ลุกก็
11: โอ้ย
10: แค่นั่งก็
11: โอ้ย
10: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: สนับสนุนโดย
13: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
14: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
7: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
8: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
9: ทออสบียอนเฮาสิ่งแบงก์มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
15: มูลค่ารวมกว่า2,600,000 บาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
16: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
17: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20 กรกฎาคม 2569
18: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: อ่ะก็ช่วงสุดท้ายนะครับของ99 Live World โลกที่หลังจบเกมนะครับทีมชาติอังกฤษสิงโตคำรามนะก็เอาชนะเดียคองโกไปได้2ประตูต่อ1นะครับ ทีมชาติอังกฤษจะผ่านเข้าไปเล่นในรอบ16ทีมสุดท้ายเจอกับเม็กซิโกเจ้าภาพนะครับที่อาเซกาสเตเดียมเม็กซิโกซิตี
1: ้ครับผม
0: นะวันที่5กรกฎาคมนะครับส่วนรอบ8ทีมสุดท้ายที่ประกบไปแล้วเนี่ยประกบคู่ไปแล้วอ่ะขออภัยรอบ16ทีมสุดท้ายที่ประกบคู่ไปแล้วเนี่ยตอนนี้ได้มาแล้ว8ทีมได้มาแล้วครึ่งหนึ่ง
1: คร
0: ับ นะครับปารากวัยจะเจอกับฝรั่งเศสนะที่ฟิลาเดลเฟียนะฮะส่วนแคนาดานะจะเจอกับโมร็อกโกนะฮะที่ฮูสตันร็อกเก็ต
1: โอ้ยสุดยอด NBA
0: สุดป่ะ
1: ครับผมโอลาจูวอนะฮะ
0: เ
1: หยาหมิง
0: เหยาหมิงนะฮะส่วนบราซิลกับนอร์เวย์นะฮะก็จะเจอกันที่อีสต์รัตเทอร์ฟอร์ดนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์นะฮะนิวยอร์กเจ็ด
1: NBA NFL คร
0: ับ
1: ผม
0: เฮ้ยคุณไม่แม่นว่ะ
1: ไม่ผมกำลังอ่านข่าวอยู่ดิ
0: คุณไอสมาธิคุณต้องดีดิ
1: ครับผม
0: นะฮะอ่ะก็เป็นเกมที่รอบ16ดีสุดท้ายประกบคู่ไปแล้วเรียบร้อย4คู
1: ่ครับ
0: นะครับส่วนโปรแกรมเป็นยังไงขอโปรแกรมอีกทีนึง
1: ได้ได้แป๊บนึงแล้วก็เปิดมาให้
0: คุณไงคุณไม่พร้อมไง
1: เป็นเดคาไลท์เลยผมก็กำลังอ่านบทสัมภาษณ์ที่เวลูนี่พูดถึงแฮร์รี่เคนอยู่แป๊บหนึ่งลึกใจเย็นๆแป๊บหนึ่ง
0: ว่าก็คิดว่าถ้าแฮร์รี่เคนรีทายไปแล้ว อังกฤษจะมีใครวันนี้หน้าเป้าแบบเบอร์9อย่างเงี้ยมันไม่มีแล้วนะ
1: DCL โอ้โหโปรแกรมต่อจากนี้2คู่ก็จะเป็นเบลเยียมเจอกับเซเนกัลนะครับแล้วก็สมัยกาเจอกับบอสเนียนะในช่วงค่ำคืนนี้ไปจนถึงช่วงเช้าเดี๋ยวผมขอดูเวลาเป๊ะๆอีกทีหนึ่งก่อนนะว่าถ้าตามเวลาประเทศไทยแล้วเนี่ยสองคู่นี้
0: ตีสามเบลเยียมเซเนกัล
1: ตีสามนะครับแล้วก็7โมงเช้าสหรัฐอเมริกาเจอกับบอสเนียเดี๋ยวผมให้เวลาไทยในคู่เหลือๆไม่ใช่คู่เหลือๆคู่ที่เหลือของรอบ32ทีมสุดท้ายด้วยนะพี่เอกนะ
0: จัดไปครับ
1: ก็ตีสองของวันค่ำคืนวันพฤหัสบดีเนี่ยจะเป็นสเปนเจอกับออสเตรียนะครับแล้วก็หกโมงเช้าของวันศุกร์โปรตุเกสเจอโครเอเชียสิบโมงเช้าจะเป็นสวิตเซอร์แลนด์เจอกับแอลจีเรียนะครับดึกวันศุกร์ตีหนึ่งคือคู่ออสเตรเลียเจอกับอียิปต์นะครับแล้วก็เช้าตีห้าวันเสาร์ก็จะเป็นอาร์เจนตินาเจอกับเคปเวิร์ดแล้วก็แปดโมงครึ่งตอนเช้าของวันเสาร์ก็จะเป็นโคลอมเบียเจอกับกาน่านะ
0: ครับ
1: ติดตามกันได
0: ้
1: ครับผม
0: ข้อความก็ทักทายมาได้นะเดี๋ยวผมเก็บตกข้อความให้หน่อยละกันนะครับ
1: ครับ
0: ที่คอผลฟินแลนด์กับสเปน U19 นี่คุณจุนอัปเดตไปแล้วใช่ไหม
1: เมื่อกี้ยังไม่จบเพราะว่าเมื่อกี้ผมอัปเดตไปแล้วแต่ว่ามันยังไม่จบเดี๋ยวขอดูก่อนว่าล่าสุดพอเมื่อกี้สเปนนำเดนมาร์กอยู่1ประตูต่อ0นะครับผ่านมาประมาณสัก50นาทีแล้วขอดูแป๊บหนึ่งว่าล่าสุดเป็นยังไงสักครู่นะ
0: บอกช่วงนี้พี่วาวทำไมไปอยู่กับพ่อป๋องบ่อยๆครับจาก FC จุ่นพิบไหว
1: เขาก็ทำเดอะสเตเดียมด้วยไงก็จะสลับไปอยู่แล้วก็ถือเป็นตัวหลักที่เดอะสเตเดียมU19 68นาทีสเปนยังนำเดนมาร์กอยู่1-0นะครับ
0: บอกว่านักบอลอังกฤษคนไหนทำงานแก๊งปล่อยเงินกู้อีเวนต์ทวงหนี้
1: อุ๊ยครับผม
0: เมื่อเช้าใครพาคู่เม็กซิโกครับบันเทิงมากน่าจะเป็นป่าแป๊ะป
1: ่
0: ะ
1: ไม่ป่าแป๊ะก็อาจจะเป็นพี่บีหรือเปล่าไม่แต่น่าจะป่าแป๊ะแหละผมว่าถ้าช่วงเช้าช่วงนั้นน่าจะเป็นป่าแป๊ะกับพอสุเทพนะ
0: ก็โดนดีเลย์ไปชั่วโมงอ่ะ
1: ใช่ๆๆ
0: บอกว่าทำไมพี่เอกถึงเรียกเฮียจุ่นว่าจุ่นลิ้นสุนัขครับ
1: เพราะว่าลิ้นผมไม่ธรรมดา
0: เพราะว่าคุณจุ่นเนี่ยไปรีวิวที่ไหนก็อร่อยคุณไม่จริงใจอ่ะ
1: ร้านไหนที่ไม่อร่อยเราก็ไม่บอกไงเราลิ้นเราอาจจะไม่ถูกกับร้านนี้ผมก็จะพูดถึงแต่ร้านอร่อย
0: คุณยกก็เด็ดทุกร้านเลย
1: เพราะว่าอย่างบ้านผมอ่ะพี่คิดดู8คนโตมาด้วยกัน กินข้าวหม้อเดียวกันยังบอกว่าเวลาไปกินนอกบ้านเนี่ยอันนี้อร่อยอันนี้ไม่อร่อยร้านนี้คนนี้ชอบร้านนี้คนที่ไม่ชอบก็ยังมี
0: ครับ
1: เออของพี่เอกมีไหมร้านที่แบบลูกชายอร่อยภรรยาบอกอร่อยแต่พี่รู้สึกเฉยๆหรือส่วนใหญ่จะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
0: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในทิศทางเดียวกัน
1: อ๋อเหรอแต่บ้านผมนี่ไม่เหมือนกันเลยพ่อผมพี่สาวผมแล้วก็ผมเนี่ย
0: บอกว่าสวัสดีคุณเอกคุณจุนคู่ถัดไปผมก็ว่าเซเนกัลก็น่ากลัวนะ
1: ใช่
0: เบลเยียมปีนี้ไม่แข็งด้วย
1: ใช่เฉยๆมาก
0: ไอ้วันสุดท้ายรอบแรกนะสุดท้ายที่เจอกับนิวซีแลนด์เนี่ยไอ้เราก็นึกว่าเบลเยียมก็น่าจะยิงไม่ขาดอ่ะ
1: ไ
0: ปไปมาๆ
1: เละเลย
0: มาระเบิดถังครีของนิวซีแลนด์ซะ
1: แล้วพี่ว่าไงค่ำคืนนี้ลูกทีมของลูดี้กาเซียจะเอาชนะทางเซเนกัลได้ไหมของทางปั๊บเจ้า
0: เซเนกัลหรอคู่นี้เบลเยียมผมว่าชนะได
1: ้
0: ชนะเซเนกัล
1: ใน
0: 90
1: นาที
0: ใน90นะ
1: โอเคโอเคผมไปดูเนี่ยการคาดการณ์ที่จะลงสนามของเบลเยียมเนี่ยประตูติบกุกตัวนะขวาทิโบธีคาสตานซ้ายแม็กซิมเดคไคเปอร์คู่เซนเตอร์บางแหล่งก็บอกเป็นอาตูเตอัสบางแหล่งก็บอกจะให้เป็นทางนาธานเอ็นกอยจับคู่กับเมคเคลเล่นะตรงกลางมีทิลมานส์กับวานาเคนด้านบนมีทอสซาคิลเดอร์บอยเชมิโดกูน่าเป้าเป็นชาร์ลส์เดอะคาตาลาเลอร์นะครับส่วนทางฝั่งเซเนกัลเนี่ยก็
0: แชมป์แอฟริกา
1: โมรีเดียวเป็นผู้สาประตูนะครับทางขวาดิอัตตาซ้ายมาลิกดียูฟคู่เซนเตอร์เป็นทางเสกกับทางด้านของมุซาเดกาเต้ตรงกลางก็มีอย่างลามินกามาราอิซากานนาเกนะครับมีปาร์ตเกด้านบนก็มีอิสมาลาซาวันนี้อาจจะไปยืนเป็นหน้าเป้าทางขวาที
0: ่
1: มาเอ็นดีไอแล้วก็ทางซ้ายเป็นซาโดมาเน่เดี๋ยวดูว่าทั้งสองทีมจะจัดแบบนี้จริงๆหรือเปล่านะครับส่วนเวลูนี่นะ
0: เขาให้สัมภาษณ์ว่ายังไง
1: เขาบอกว่าทั้งสองประตูเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลูกมงของแฮร์รี่เคนเนี่ยก็เป็นการเคลื่อนที่ยอดเยี่ยมที่ยอดเยี่ยมนะครับแต่ประตูที่สองเนี่ยเขาใช้ว่าเหลือเชื่อมากๆนะครับเขาบอกว่านี่เป็นผู้เล่นระดับท็อปของทีมนะครับเราได้เห็นนักเตะที่ดีที่สุดทุกคนโชว์ฟอร์มในศึกฟุตบอลโลกคราวนี้นะแล้วบอกว่าแฮร์รี่เคนนี่คือซูเปอร์สตาร์ของอังกฤษนะครับคือฮีโร่ของพวกเรานะครับมีบางอย่างแหละที่พวกเรายังจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงอยู่นะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือเราสามารถผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้
0: เป็นชัยชนะที่ผมเชื่อว่าการยิง2ประตูของแฮร์รี่เคนเนี่ยมันก็อาจจะบางส่วนมันอาจจะกลบข่าวแย
1: ่ๆ
0: หรือกลบบางสิ่งบางอย่างที่มันยังไม่ยังจูนกันไม่เข้าอ่ะยังไม่ดีของติดไปได้แต
1: ่ผ
0: มก็เชื่อว่ามีหลายคนที่อาจจะมองถึงปัญหาตรงนี้แล้วก็ตีแผ่ออกมาคุณจุน
1: ไม
0: ่ใช่ว่าจะคุยแต่เรื่องของชัยชนะจะหอมหวานอย่างเดียวแต่คือถ้าดูจริงๆเนี่ยสมมุติอังกฤษอย่างที่บอกแหละคุณจุนวันนี้ถ้าหน้าเป้าอังกฤษไม่ใช่แฮร์รี่เคนเป็นคนอื่นมันก็ผลการขันมันก็อาจจะไม่เป็นแบบนี้
1: เจสเปนยังมีโอกาสได้ลงสนามไหมในทัวร์นาเมนต์นี
0: ้มี
1: พี่เชื่อว่ายังมีอยู
0: ่11คนแรกเกมต่อไปก็น่าจะ11คนแรกน่าจะอย่างน้อยสัก10ตัวคุณยุนชุดเดิม
1: อ๋อถ้าจะเปลี่ยนถ้าจะเปลี่ยนจริงก็อาจจะเจสเปนกับโนนี่อ่ะ2คนที่มีโอกาสโดนเปลี่ยนมากสุดถูกป่ะ
0: ผมว่าโนนี่มีโอกาสมากกว่าเอาบูโยซาก้าถ้าฟิตแล้วนะให้บูโยซาก้าลงไปเลย
1: ส่วนทางขวาเนี่ยก็ต้องดูลิสเจมจะกลับมาได้เกมไหนนะกับปัญหาสภาพอาการบาดเจ็บนะครับโอ้นอกนั้นอื่นอ่ะออฟฟิเชียลกันอีกสักทีนึงแล้วกันนะครับในรายของอิสมาอิลไซบาลีนะครับ
0: ไปไหน
1: ไปอยู่กับทางบาเยิร์นมิวนิกนะครับก็กำลังฟอร์มร้อนแรงมากๆกับทีมชาติโมร็อกโกนะสำหรับนักเตะวัย25ปีรายนี้นะครับเซ็นสัญญา5ปีด้วยกันนะครับแล้วก็จะใส่เสื้อหมายเลข34นะเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปแล้วนะครับไซบารี่กับทาง ด้านของเสือใต้ไบเอ็นมิกจริงๆเนี่ยไซบาลีเนี่ยเขาก็มีข่าวมาก่อนหน้านี้คือจริงๆเขาเล่นเป็นกองหน้าตัวเป้าได้ตัวด้านข้างได้นะครับเป็นตัวมิดฟิลด์ตัวลุกได้หลังกองหน้านะครับจริงๆที่มีข่าวมาตอนแรกบอกนี่จะเอาไปแทนแอนโทนีกอร์ดอนนะหลังจากที่พยายามจะล่าแอนโทนีกอร์ดอนแต่ว่าสุดท้ายแอนโทนีกอร์ดอนไปบาร์ซ่าแต่ดูฟอร์มไซบาลีตอนนี้แล้วเนี่ยโอ้โหดูน่ากลัวกว่าแอนโทนีกอร์ดอนนะเออนะครับ
2: ครับ
1: นอกนั้นอื่นๆเดี๋ยวผมขอไล่ดูแป๊บนึงนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจอีกนะครับโอ้สักครู่ก็ Here we go นะตามรายงานที่มีออกมาก็คือโอลิเวอร์กาสเนอร์นะครับที่เตรียมจะไปเป็นกุนซือคนใหม่ของเจ้าป่าฟอร์เรสต์นะ
2: ครับ
1: หลังจากที่ก็ทางด้านของวิตเตอร์เปเรล่านะครับอำลาทางนอตเทียมฟอร์เรสต์นะเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่า official ไว้หรือยังสำหรับทางวิตเตอร์เปเรล่ากับในรายของเจ้าป่าฟอร์เรสต์แต่ผมยังไม่เห็นเป็นการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการทางฝั่งของฟอร์เรสต์นะ
2: ครับ
1: ถ้าข่าวมาขนาดนี้ก็ไปแน่ๆอยู่แล้วนะครับสำหรับทางวิตเตอร์เปเรล่าในการที่จะแยกทางกับฟอร์เรสต์แล้วฟอร์เรสต์ก็จะได้ทางโอลิเวอร์กาสเนอร์นะครับเข้ามาเป็นเฮดโค้ชคนใหม่ในฤดูกาลที่จะถึงนี
2: ้ครับกิจกรรมจากทางบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์อีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับก็กิจกรรมที่ให้แฟนฟุตบอลนะที่เกาะติดเรื่องของการแข่งขันฟุตบอลโลกอยู่ตอนนี้เนี่ยมาร่วมสนุกกันนะครับทุกโหวตนะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าทุกโหวตมีสุดมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านเลยทีเดียวนะฮะเอ็มคอตหรือว่าบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับชวนร่วมสนุกกับผลการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโบเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะนี่ขนาดอ่านทุกวันนะเนี่ยยังสลับกันไปสลับกันมานะเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันแล้วก็เชียร์ทีมที่ใช่โหวตทีมที่ชอบนะฮะเริ่มต้นที่20บาทเท่านั้นนะครับมีสิทธิ์ในการลุ้นรางวัลหลักล้านเลยทีเดียวของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทนะครับเพียงสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะฮะ cheer.mcot.net แล้วก็เลือกซื้อแพ็กเกจบัตร Mcot Superfan ที่ชอบนะในการโหวตทีมโปรดการซื้อบัตร Mcot Superfan ก็เหมือนกับการที่คุณไปซื้อปรายศนียบัตรที่ไปรษณีย์นั่นแหละนะครับซื้อตรงนี้ปั๊บเนี่ยก็เอาบัตร Mcot Superfan ที่ในอิเล็กทรอนิกส์ตรงนี้เนี่ยในเว็บไซต์เนี่ยใช้ในการโหวตนะครับแชมป์โลกฟุตบอลโลกครั้งนี้นะโหวตผิดโหวตถูกไม่เป็นไรไม่มีปัญหาเลย
1: คุณยังมีโอกาสได้รางวัลอยู่ดี
2: สมมุติคุณได้รับเนี่ยคุณจ่าย20บาทคุณได้10โหวตคุณอาจจะโหวตเดียคองโกแล้วตกรอบไปแล้วเนี่ยไม่เป็นไรนะทุกโหวตที่คุณโหวตเข้ามามีสิทธิ์ลุ้นจับรางวัลทุกโหวตเลยนะครับก็ของรางวัลเนี่ยรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Superwan 1รางวัลนะอันนี้เป็นรางวัลที่1นะครับมูลค่า 1.599 ล้านบาทนะฮะนะครับก็อารมณ์รถตู้ไฟฟ้าหรู
1: ครับผม
2: 7ที่นั่งนะครับประตูไฟฟ้านะครับเป็นพลังงานไฟฟ้าหรูหราสุดหรูเลยจริงๆนะครับรางวัลที่2นะครับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda UC3 5รางวัล
1: ครับ
2: ถ้าคุณพลาดจากรางวัลที่1คุณยังมีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda อีก5รางวัลนะครับและตั๋วเครื่องบินนะรางวัลที่3นะครับตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศนะครับอีก24รางวัล
1: ครับ
2: นะครับแล้วก็มีบัตรกำนันทองหรือว่า Go Gift Voucher นะจากซุปเปอร์ริชครับรางวัลละ 10,000 บาทอีก5รางวัลรวมมูลค่าของรางวัลทั้งหมดเนี่ย 2,600,000 กว่าบาทนะฮะก็ติดตามรายละเอียดแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้นะฮะจนถึงเวลา 01:45 ของวันที่20กรกฎาคมนะอธิบายง่ายๆว่าก่อนบอลคิกบอลนัดชิงคิกออฟ20นาทีเราปิดระบบ
1: ครับ
2: นะฮะก็กิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านไม่ต้องรอนัดชิงโหวตมากมีสิทธิ์มาก นะโหวตเลยวันนี้อย่าช้าแม้ถ้าผมไม่ได้เป็นพนักงานอสมทนะผม
1: เป็นยังไง
2: ผมจะซื้อสักหมื่นหนึ่ง
1: โอ้ย
2: หมื่น
1: ยอด
2: หมื่นบาทเนี่ยได้โอ้โหได้เท่าไหร่วะ 20,000 บาทได้มั้ง
1: โอ้โ
2: หเหมือนคุณโหวตไปเสนียบัตร 20,000 ใบอ่ะ
1: ครับผม
2: คุณอาจจะได้รถตู้ไฟฟ้าเนกประสงค์
1: 1,590,000
2: คุณจุน
1: อืม
2: ลงทุน 20,000
1: มีโอกาสได้รถ1,500,000
2: ลงทุน 10,000 อ่ะอาจจะได้มอเตอร์ไซค์ 100,000
1: อ่ะก็คุ้มแล้ว
2: คุ้มแล้ว
1: เออ
2: นะฮะ
1: ครับ
2: ก็ไปลุ้นกันเยอะ
1: ๆ
2: อันนี้นี่ผมมาชักชวนจริงๆ
1: ครับผม
2: อยากให้ร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net
1: อืม
2: นะฮะประมาณนี้คุณจุน
1: ครับ
2: ข้อความทาง YouTube บ้างนะครับที่ส่งกันเข้ามาโอ้โหเยอะแยะมากมายนะฮะคุณพีชี888เฉินเท่าหนานกับไก่ป่าคู่หูคู่ฮาเฮงเขตถงหล่อวาน คือใครเป็นเฉินเท่าหนาน
1: ก็ต้องเป็นพี่เอกละมึงผมยอมเป็นไก่ป่า
2: เล
1: ยพี่ต้องเป็นพระเอกอยู่แล้ว
2: ไก่ป่าหมายถึงไก่ป่าสยามสปอร์ตอะหรอ
1: ไม่ใช่ไก่ป่าก็คือชื่อตัวละครในเรื่อง
2: เอ้าหรอ
1: แก๊งหงซิ่งก็จะมีพี่เฉินเท่าหนานเป็นหัวหน้า
2: แก๊งหงซิ่งที่ตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงพี่แซมอะหรออ
1: ันนี้ไปไหนวะ
2: อันนั้นแก๊งขวานซิ่งเอ้ยนี่ไม่เคยดูหนัง
1: โอ้โอเคอันนั้นมันโจซิงฉือครับพี่
2: โจซิงฉือ
1: ครับผม
2: ชอบมากๆเลยครับคุณชูวิทย์นะบอกว่าชอบมากๆพี่น้องสองคนภาคบอล ผมไม่นับเขาเป็นน้องนะฮะ
1: ใช่ครับเขานับคนเดียวคือวาวจรวดเป็นน้องเขานะฮะ
2: อันนั้นเป็นพี่ชายผม
1: วาวหิมสกุล
2: อุ้ย บอลไม่มันเลยนินทาจุนดีกว่
1: า
2: เออแล้วก็บอกว่าคองโกโก้จริงๆนะครับมาเย่ไม่ต้องต่อเวลานะครับแจกใบแดงอาจารย์เอกเลยฮะเมื่อกี้ป้องปากออกทำไมอังกฤษชนะแต่เราเศร้า
1: เรียบร้อยไม่พอ
2: นะครับออกนาเกลมันเยอรมันเนี่ยไม่ค่อยขยับเลยพารั่วด้วยหมายถึงนักเตะเยอรมันไม่ค่อยขยับอะไรอย่าง
1: น
2: ี้เหรอ
1: เอาจริงเกมกับปารากวัยนะกลายว่าสิ่งที่มันทำให้ดูอันตรายในการเจอปารากวัยคือการเปิดบอลโยนเข้าไปอ่ะดูน่ากลัว
2: อ
1: ื่นๆนี่เฉยๆมากเลยเยอรมันในเกมนั้นอ
2: ่
1: ะ
2: อืมบอกพี่จุนหายปวดหัวหรือยังนะครับ
1: แล้วนะครับ
2: บอกว่าเม็กซิโกลูกโด่งมียวบนะฮะอังกฤษก็ยังคงเป็นอังกฤษอยู่วันยังค่ำคงหมายถึงแบบเล่นหนึบ
1: เล่นไม่ดีแต่ก็ยังเอาตัวรอดได้เงี้ย
2: ก็ยังเอาตัวรอดไถเข้ารอบได้นะครับไม่ใช่BYD ดอลฟินเหรอครับไม่ใช่นะครับรถตู้ที่เราให้เป็นรางวัลเนี่ยคือฟาริซอน MPV EV ซูเปอร์แวนจากเครือจีลี่
1: ครับผม
2: นะครับซึ่งก็เป็นเครือใหญ่ของรถยนต์ไฟฟ้าเหมือนกันนะครับบิ๊กมิเคลเอสเซียงอยู่ประเทศไรนะพี่ผมลืมอยู่ไนจีเรียนะ
1: ฮะเอสเซียงเอสเซ
2: ีย
1: ง
2: กาน่ากาน่า
1: สิ
2: แล้วก็ทูเคิลแก้เกมเปลี่ยนตัวโคตรดีเลยนะครับนักเตะไม่ยอมปั่นให้ครับแล้วก็บอกว่าผมดูทุกคืนเลยคอนจากนครศรีธรรมราชนะครับบ้านอยู่วัดถ้ำเขาแดงนะฮะคุณอาทิตย์คำแก้วนะครับฟุตบอลคัมมิ่งโฮมนะครับอย่าเรียกว่าทูเคิลแก้เกมดีเลยฮะแฮร์รี่เคนช่วยเซฟอังกฤษไว้ล้วน
1: ๆก็ต้องยอมรับจริงๆอ่ะว่าถามว่าคนจะให้เครดิตอ่ะมันอาจจะแตกต่างไอ้นี่ไปเลยนะพี่ถูกป่ะอย่างบราซิลกับญี่ปุ่นอ่ะเกมนั้นครึ่งหลังอ่ะอันเช่นี่โอ้โหคนให้เครดิตอันเช่มากกว่าแข้งของ
2: บราซิล
1: ในวันนั้นนะในเรื่องของการแก้เกมนะแต่ผมว่าเกมเนี่ยเดี๋ยวต้องดูว่าทูเคิลเนี่ยจะได้รับคำชื่นชมจากการแก้เกมหรือเปล่าหรือว่าคนจะไปมุ่งในการยกย่องโฟกัสในการยกย่องความยอดเยี่ยมของแฮร์รี่เคนหมดเลย
2: ก็น้อยอ่ะที่จะยกย่องทูเคิลคุณตุนจุนว่าไหมถามว่าเขาแก้เกม
1: ไม่เดคาไลส์ไปเล่นแบ็คขวานะแล้วเดคาไลส์ก็ถือว่าก็มีบทบาทนะอันนี้ก็ดอนลงมาก็เป็นคนจ่ายให้แฮร์รี่เคนนะ
2: แต่มันก็ต้องบอกว่ามันหลังชนฝาไงคุณก็ขยับตามสูตรอ่ะ
1: ครับ
2: มันไม่ได้เห็นมีอะไรที่พลิกแพงแล้วดูแล้วแบบเฮ้ยจับแบบนี้เล่นแบบนี้แล้วฉลาดว่ะถูกไหมอย่างเดคาไลส์เอาไปเล่นแบ็คขวาเนี่ยจริงๆคุณควรจะเปลี่ยนก่อนหน้านั้นหรือว่าคุณควรจะมอบหมายแบบนี้ตั้งนานแล้วเพราะคุณต้องเห็นแล้วว่าจุดบอดคือบอลครอสจากขวาคุณไม่ได้เลย
1: เราก็ต้องยอมรับว่าเจ็ดสเปนในทัวร์นาเมนต์นี้นะไม่ว่าจะซ้ายหรือขวามันอาจจะ
2: สเปนไม่ใช่
1: อาจจะยังไม่ใช่เวลาของ
2: ไม่ใช่แบ็คที่มีจุดเด่นเรื่องของการเปิดบอลหรือครอสบอลอยู่แล้ว
1: จะทะลุขึ้นไปอย่างเงี้ยโอเค
2: เขาจัดชอบสไตล์ที่ทะลุไปกับบอลถึงเส้นหลังตวัดกลับมาตรงกลางหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าลูกเออร์ลี่ครอสเหมือนแบบที่เทรนต
1: ์
2: หรือริสเจมส์ทำเนี่ยเขายังทำได้ไม่ดีเท่าลูกเปิดไม่ได้อันตรายอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็การให้เดคาไรส์มาเล่นตรงนั้นแล้วก็ครอสแบบนั้นเนี่ยก็ถือว่ามันก็เป็นการแก้เกมที่ถูกต้องแหละแต่ว่าเชื่อว่าหลายๆคนเองก็ภาพลักษณ์ไม่ค่อยดีก็เลยไม่ให้เครดิตอะอะไรประมาณนั้นนะครับมันต้องเป็นลิ้นจระเข้ไม่ใช่ลิ้นหมาไม่ใช่เหรอฮะ ลิ้นหมาเนี่ยคุณชิตพลเขาเป็นคนตั้ง
1: ครับผม
2: ลูกพี่เขาเป็นคนตั้ง
1: พี่แจ็ค
2: เอาเหรอ
1: พี่แจ็คเป็นคนตั้ง
2: ส่วนเดี๋ยวมีภาคเบลเยียมใช่ไหมครับมีภาคทุกคู่นะแต่อาจจะสลับเป็นอีกท่านอีกคู่หนึ่งนะคุณชัชวาลโพเมืองบอกชอบดีเจทั้งสองท่านมากเลยครับขอบคุณนะครับเหมือนห้องส่งแทบแตกเลยครับตอนยิงประตูก็เราก็ลุ้นให้มันมีประตูแหละพูดตรงๆนะฮะโตนารี่เฮียวีโกกับน้องไก่แล้วจ้า
1: เดวิดออสตินรายงานมาว่าสเปอร์สามารถบรรลุข้อตกลงกับนิวคาสเซิลในการเซ็นสัญญาซันโดโตนารี่นะครับมิดฟิลด์ดีกรีทีมชาติอิตาลีวัย26ปีค่าตัวเนี่ย 92.5 ล้านปอนด์บวกแอดออนอีก 7.5 ล้านยูโรนะซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการที่จะคว้าสิทธิ์ไปเล่นศึก UCL
2: หรอ
1: ใช่โอ้โห
2: ยูฟ่าแชมเปี้ยนชิพอะนะ
1: ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกโอ้โหนี่เท่ากับว่าก็เอาชนะแมนยูในการดีลกับเวสต์แฮมเพื่อคว้ามาดริดแฟนนานมา85ล้านปอนด์โดยไม่ต้องใส่แอดออนใดๆเลยนี่ก็จะได้ซานโดโตนาลีอีกซึ่งเท่าไหร่นะ 92.5 บวกแอดออนในการพาไปเล่น UCLในหลายครั้งนะครับโอ้โหโหดมากนะสเปอร์แล้วพี่คิดดูดิสเปอร์นะพวกเขาเองก่อนหน้านี้ได้มากอสเซเนซี่ฟรีถูกไหมได้อดูโรเบอร์สันฟรีแล้วก็จะได้แบ็กอัพอย่างดูบราฟกาอันนี้ไม่ต้องไปคิดนะครับมาเป็นประตูสำรองอีกได้ยานพอฟันแฮกเกอร์52ล้านปอนด์โดยประมาณจากไบรตัน
2: นี่แล้วผมก็ได้เห็นมีเขาตัดต่อไม่แน่ใจว่าตัดต่อล่วงหน้าเป็นมาทุสเฟอร์นันเดสอ่ะ
1: ก็85ไงพี่85ที่ตกลงกันแล้วนักเตะก็โอเคก็รอแค่ออฟฟิเชียล
2: มาทุสเฟอร์นันเดสเนี่ยนะ
1: อีกคนหนึ่งด้วยเนี่ยแล้วซันโดโตนาลีอีก
2: เอามา
1: เลยเอามาด้วยกันทั้งคู่เลย
2: เอาไปเล่นในแชมเปี้ยนชิพ
1: ส่วนที่จะขาออกในผมเห็นอ่ะไปพูดถึงสเปอร์นิดนึงก็คือในรายของลูก้าวุชโควิชนะครับนี่ก็ย้ายจากทางสเปอร์ไปอยู่กับไบรตันแต่ว่าอันนี้ก็ได้ถือว่าค่าตัวโอเคนะครับหลังจากย้ายมาแล้วก็ปล่อยยืมให้ฮัมบูร์กแล้วผลงานดีแล้วนี่ก็ติดทีมชาติโครเอเชียมาเล่นศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายคราวนี้ด้วยนะคร
2: ับ
1: ก็ค่าตัวเนี่ยเขาบอกอยู่ที่ประมาณ46ล้านปอนด์แล้วก็มีบวกแอดออนอีก4ล้านปอนด์นะครับแล้วก็จะได้ 20% จากการขายในอนาคตอีก
2: ครับ
1: สำหรับทางลูก้าวุชโควิชที่สเปอร์ตกลงปล่อยให้กับไบรตันนะ
2: คร
1: ับโอ้เดซแซบี้เข้ามานี่อิมแพคเยอะจริงๆสำหรับทางท็อตเทนแฮมฮอตสเปอร์
2: ข้อความทาง Facebook นะฮะโอ้โห230คน
1: เฮ้ยบ้าบอไม่นอนกัน
2: ไม่นอนกันเลยนะฮะคุณศักการบอกว่าอังกฤษ2เดียวคองโก1นะครับช่วยเปรียบเทียบกล้วยที่บิ๊กจุนถือกับขาที่3ของเรียวเนลเอมบาซีด้วย
1: แต่ผมจะบอกว่านั่นไม่ใช่ของจริงนะ
2: ของจริงมัน
1: โอ้โห
2: กว่านั้น
1: กว่านั้น
2: เ
1: ล็ก
2: คุณตู่นะครับบอกทูเคิลอินดี้จัดเลยเปลี่ยนคนที่เล่นดีที่สุดออกนะครับอันนี้น่าจะส่งมาตอนที่อังกฤษยัง
1: แล้วเปลี่ยนเดคลายส์เ
2: หรอไม่ยังตีเสมอไม่ได้อันนี้ข้อความน่าจะมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วล่ะก็เปลี่ยนเดคลายส
1: ์
2: ใช่ไหมอ๋อนี่น่าจะ
1: นำ
2: แล้วนำแล้วนะฮะบอกพี่ไอคิมยิงแบบเคนได้ไหมคุณจุ่นช่วยวิเคราะห์ด้วย
1: โอ้โหแต่ไปเนี่ยผมว่าบอลอาจจะเลยไปแล้วขาตวัดลมนะสั้นไปขาสั้นน่ะไม่ถึงหรอก
2: เหรออังกฤษเยี่ยมแบบใจหายเลยครับนะคุณประสิทธิ์บอกสวัสดีพี่เอกพี่จุนนะครับ
1: สวัสดีคร
2: ับบอกตัดยางฟังอยู่ในสวนยางบ้านทุ่งไม้ไผ่เขาชะอวดเขาพระทองชะอวดนครศรีธรรมราชนะครับสวัสดีแฟนๆจากนครศรีธรรมราชทุกท่านเลยนะครับ
1: yeah.
2: คุณสนามชัยบอกจุนเคารพพี่เอกอยู่ไหมวันนั้นยังจะกดหัวจมน้ำอยู่เลย
1: เสมอต้นเสมอปลายครับผม
2: ก็คือไม่เคารพนะฮะคุณธีรพัฒน์บอกถ้าแรดฟอร์ดจะอยู่ในสนามจะชนะไหมนะครับ
1: เฮ้ยก็น
2: ั่
1: นแหละโอ้โหก็เราลงมาก็เปิดเป็นคนเปิดให้
2: ครับ
1: จ่ายให้กับเคนี่2ลูกเลยนะ
2: อ
1: ันนี้ก็ดอนเนี่ย
2: กระท่อนกระแท่นแท้เลยอังกฤษนะฮะผมร่วมสนุกยิ่งเชียร์ยิ่งมันไปแล้วครับมีอยู่พันสิทธิ์แอบหวังจักรยานยนต์นะฮะจากคุณฮักเขากลับไปสานะครับ
1: ไม่แน
2: ่เด้อดีเลยเติมไปเลยครับอีก300สิทธิ์สุดยอดนะครับบ้านทุ่งไม้ไผ่เขาพระทองชะอวดฝนตกนะใส่น้ำยางหมดแล้วนะครับคือคนกรีดยางเนี่ยเขามากรีดตอนคืนคุณจุนแล้วบางทีเนี่ยเช้ามาฝนตกเนี่ยต้องเทน้ำยางทิ้งหมด
1: เพราะเพราะอะไรพี่
2: ก็น้ำฝนมันตก
1: มันไม่สามารถหาวิธีในการแยก
2: มีบางคนหลายๆคนเขาใช้วิธีเจาะใช้เจาะแล้วใส่ขวดเป็นเข็มเป็นหลอดแล้วก็ใส่ขวดพลาสติกบางคนเขาก็มีฝาครอบแต่ชาวสวนหลายๆท่านก็ยังใช้วิธีดั้งเดิมอยู่คือกรีดแล้วลงถ้วยแล้วบางทีฝนตกก็ต้องเททิ้งอ่ะนะครับพี่ตามโพควัตไม่มาแล้ว9-9แล้วหรอพี่ตามโพควัตน่าจะไม่ได้มาแล้วล่ะ
1: ก็เดี๋ยวอาจจะมีมาเซอร์ไพรส์ก็ได้แต่ตอนนี้ส่วนใหญ่แก
2: พาเทนิส
1: ชีวิตไปทางพาเทนิสละ
2: เป็นพาเทนิสครับผมคุณสิทธิ์ที่บอกสวัสดีครับพี่เอกพี่จุนนะครับอ่ะแล้วก็ข้อความทาง YouTube บ้างนะข้อความทาง YouTube บอกว่าแฮร์รี่เคนช่วยเซฟอังกฤษไว้ถ้าไม่มีอังเคนอังกฤษของทูเคิลไปคุยกับล่ามะม่วงแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าตึ๊ดบอก AS Play ยังได้ดูพรีเมียร์ลีก1ฤดูกาลนี้ไหมไม่น่าจะได้แล้วใช่ไหม
1: ไม่รู้อ่ะผมไม่แน่ใจเลยอ่ะ
2: เห็นมีเขายกเลิกไอ้นี่กันแล้วไม่ใช่หรอ
1: โปรโมชั่นใช่ไหมอ
2: ะไรอย่างนั้นนะครับ
1: ไม่แน่ใจเพราะขนาดว่าถ้าดูฟุตบอลโลกไม่ได้ก็ผมไม่รู้มันจะลามไปถึงพรีเมียร์ลีกด้วยหรือเปล่า
2: ผมว่าได้ข่าวว่าอาจจะตกลงกันไม่ได้หรือยังไงคนที่ทราบยังไงแจ้งผมหน่อยนะเพราะผมไม่ได้ใช้ AS ไงเพราะว่า
1: แต่จริงไหมที่ฤดูกาลหน้าพี่อาจจะไปภาคพรีเมียร์ลีก
2: ก็แล้วแต่ค่าตัวให้ผมเยอะผมก็ไปหยอกผมจะได้ขอบคุณสำหรับโอกาสว่า

0: ความฝันตั้งแต่เด็ก
1: เฮ้ยความฝันตั้งแต่เด็กเฮ้ยคุณเล่น
0: ไทยธรรมดาอยู่แล้วคนเราอยากภาคฟุตบอลอังกฤษเป็นหลักอยู่แล้ว
1: แล้วตอนคุณภาคก้าวตั้งแต่แรกคุณไม่โพสต์ความฝันตั้งแต่เด็กบ้างอ่ะ
0: โพสต์ผมก็บอกนี่ความฝันของผมในการที่จะได้มาอยู่กับคลื่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคลื่นนึงในประเทศไทย
1: จริงป่ะ
0: จริง
1: ผมไม่เห็นคุณเคยโพสต์เลย
0: จริงผมนี่แบบโอ้วันแรกที่ผมได้จัดรายการคู่พี่นี่นอนไม่หลับเลยนะ
1: เหร
0: อกินกาแฟหลายกระป๋อง
1: คุณเป็นแบบสนหรือเปล่าขอบคุณคุณเป็นแบบสนหรือเปล่าขอบคุณสำหรับโอกาส
0: อุ๊ยมีตัดต่อห้องตัดต่อภาพลงด้วยนะโอ้วันนี้ร้ายกาจจริงๆ
1: สนนี้มันร้ายจริงๆนะฮะแล้วก็บอกว่าคุณทิสันโดบอกว่าควรยกเครดิตให้โค้ชส่วนหนึ่งนะผมก็ให้เครดิตโค้ชไง
0: เพียงแต่ว่าเราตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะมันจะเทไปทางฝั่งของแฮร์รี่เคนเยอะเปล
1: ่าเราอะบอกว่าจริงๆมันก็เป็นเครดิตของทูเคิลนั่นแหละเพียงแต่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยหน้าสื่อผมหมายถึงหน้าสื่อ
0: น่าจะเป็นเคนซะมากกว
1: ่
0: า
1: ที่จะเทไปที่การยกย่องชมเชยความเด็ดขาดของแฮร์รี่เคน
0: คือประตูแรกไม่เท่าไหร่ไอประตู2เนี่ยโหต่อให้มันมีความที่ตนเซเบ้เองอาจจะคุมหาไปหน่อยแต่การยิงแบบนั้นมันก็ไม่ได้เจอได้บ่อยๆนะ
1: คุณจุนนึกภาพนะการยิงในสไตล์ที่เคนยิงแบบเนี้ยคุณว่ากองหน้าแบบนักเตะคนไหนที่ทำแบบนั้นได
0: ้เบโต
1: ใครนะ
0: เบโต
1: อู้ ขออนุญาตถอได้ไหมคนหนึ่งคุณจุนโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ช่วงพีคแบบนี
0: ้ใช่เบนเซม่าทำได
1: ้คาริมเบนเซม่า
0: เป็นกวินแก้วหนกวิจิต
1: โอ้โหไอเตี้ยน่าร
0: ักตอนเป็นกองหน้าของ FM 99
1: เฮ
0: ้
1: ย
0: แม้ว่าเขาจะพลาดจุดโทษและทำให้ทีมตกรอบก็ตาม
1: ผมเห็นกับตาผมอยู่ด้วยวันนั้น
0: โอ้แล้วยิงคนสตาร์โคตรกดดันเลยยิงธรรมดายิงไม่เข้าพอแข่งจริงยิงไม่เข้าเว้ย
1: ผมอยู่ตรงนั้นด้วย
0: โอ้ตาย
1: เหมือนหลอดออร์ดิน
0: เลยไม่หรอกจริงๆอ่ะคือผมอยากให้ทีมอื่นได้แชมป์บ้างเพราะว่าก่อนหน้านั้นน่ะ F99 เป็นแชมป์ไปแล้วไง
1: ขี้โมงจริง
0: แล้วผมมองไปเห็นสายตาไอ้เนมอ่ะมันอยากได้แชมป
1: ์ผม
0: เพราะปีก่อนหน้านั้นน่ะ F99 ชนะไงผมก็ไอ้เนมมันมั่งก็ได้ถือเป็นน้อง
1: สงสารเนม
0: สงสารเนม
1: เนมจริงๆเห็นบอลผอมๆอย่างนั้นน่ะ
0: มันไอ้นี่ขาโหด
1: มันแข็งปักเลยนะคุณยุน
0: อะไรแข็งครับพี
1: ่ร่างกายม
0: ันอ๋อครับผม
1: เคยปะทะกับบันทิงกระเด็นเลยผมอ่ะหลักไม่ดี
0: แล้วตัวเราก็โอ้ถึงไหลเนมไหมเนี่ยพี่เนี่ย
1: คือวันนั้นติดประหม่าไปนิดนึงว่านึกว่าเนมมันผอมๆบ้างๆไงคุณ
0: โอ้โหแข็งปัก
1: เราก็ไม่ได้เกรงตัวเราไม่ได้เกรงตัวที่จะแบบไหลๆใช่ไหมเราก็แค่บังบอลธรรมดา
0: ครับ
1: เนมมันกระแทกเราหัวทิ่มเลยแล้วมันตัวมันแข็งมาก
0: โอ้และไอ้นี่นะเล่นบอลนี่ก็สไตล์แบบโอ้โหดุดัน
1: โอ้โห
0: ดุดันเลยไอ้นี่ดุดันเลย
1: ยังกับปาทิกเวียร่า
0: โอ้โหไอ้นี่
1: ยันยาวโอ้โหจันเนมนี่นะครับคุณที่ซันโกบอกยกเครดิตให้โค้ชส่วนหนึ่งนะพี่อย่าลืมเปลี่ยนกอร์ดอนลงมามันแอสซิสต์ให้เคน2ลูกเลย
0: ใช่จ
1: ้าก็คือการให้กอดอนลงมาเนี่ยก็คือการเปลี่ยนตัวผู้เล่นของโค้ชด้วยผมให้โค้ช 30%
0: ครับ
1: นะแต่ถ้าจะไม่ให้เครดิตเลยอันนี้ไม่ถูก
0: ก็ใจร้ายเกินไป
1: ถ้าคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามทูเคิลเขาจะมองไงอ่ะคุณเอาแล้วทำไมไม่เอากอดอนลงมาแต่แรก
0: ก็เอาแลชฟอร์ดลงมานวดก่อน
1: อ๋อมานวดอันนี้ผมถามแย้งเหมือนคุณวาวคุณวาวก็ชอบเรียกแขก
0: ชาวสวนเหรอ
1: ชาวสวน
0: ครับผม
1: อับถ้าเป็นวาวาวจะมองไงคู่อังกฤษกับเดียคองโก
0: โอ้โหไม่รู้เขาเหมือนกัน
1: คุณคิดว่าเขาจะ
0: บอกคนนี้เดาทางยากบางทีคิดว่าเขาจะไปทางนี้แต่เขาไปอีกทางนึง
1: ไอ้นี่มันเดาทางยากบ้าบ้าบอเลยไอ้วาวเนี่ย
0: คนนี้เดาทางยากบอกงง
1: ๆเออ
0: บอกงงๆเลยครับคนนี้เดาทางยากมาก
1: ตายตายตายตาย
0: เหมือนบางทีเขาก็ชวนกระแสมีกระแสไปทางนี้ก็ไปทางดีกว
1: ่
0: า
1: ท่านนี้คุณเทคโนเทคนะบอกว่าเคนกับลูกากูใครเก่งกว่ากัน
0: โอ้แฮร์รี่เคนเนี่ยครับ
1: เอาช่วงจับช่วงพีคหรือช่วงไม่พีค
0: ผมก็ให้แฮร์รี่เคนในขณะที่ว่าต่อให้เขาสมัยเอเวอร์ตันเขาดีมากๆนะ
1: ไอ้แย
0: ่
1: ไอ้แย่
0: แฮร์รี่เคน
1: ต้องไทยอินเอเวอร์ตันตลอดเป็นโรคอะไรวะเนี่ย
0: ใช้แล้วก็ใช้ไม่เป็นไงแล้วก็ไปว่าน้องมันอยู่เอเวอร์ตันยิงกระจุยกระจาย
1: ตัวเนี่ยก็ใบซันไปเรียกมันน
0: ้
1: อง
0: โอ้อายุน้อยกว่าผมไง
1: คุณมาแนวทางไหนเนี่ยเรียกนักเตะว่าน้องเฮ้ยคุณเรียกแบบนัทลินพัทเหรอเรียกนักเตะว่าน้อง
0: ถูกไหมล่ะ
1: แล้วคุณเรียกน้องทำไม
0: เอาก็
1: นามสกุลเดียวคุณเหรอ
0: ให้กำลังก็ใครเจอใครผมก็เรียกน้อง
1: เหรอ
0: ใช่
1: เร
0: ีย
1: กเจอเจ๋งเจ๋งเนี้ย
0: อันนั้นอายุเขามากกว่าไง
1: เหรอ
0: ผมก็ให้เกียรติ
1: เจอแนทรีเรียกน้องไง
0: น้องแนทแนทน้องพี่
1: ไม่ได้นึก
0: แนทน้องรัก
1: ไม่เรียกน้องแนทไม่นึกถึงแนทนันลิมพัลหรอนึกถึงน้องแนท
0: หรอมึ
1: งเหมือนครูแนทนะครับบอกสวัสดีพี่เอกพี่จุนครับ
0: สวัสดีครับ
1: หนังนี่หนังที่มีเหตุการณ์แข่งขันฟุตบอลโลกในภาพยนตร์ชอบเรื่องอะไรกันบ้างผมชอบเตะแหลกแล้วแหกค่ายจำชื่อภาษาอังกฤษไม่ได้แล้วชื่ออะไรหาดูได้ที่ไหนจากคุณที่ว่า
0: อะไร X Capitoli หรืออะไรสักอย่างวะน่าจะใช่นะหนังมันนานมากแล้วอะ
1: ให้คุณจุนหาให้คุณจุนเนี่ยเขาสายหนังไงคือความรู้เรื่องหนังของคุณจุนเนี่ยเขาเบียดมากับคุณเกียงกันทั้งคว้างแบบเบียดเลยนะ
0: ช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได
1: ้เบียดคุณอย่าทำตัวสิค
0: ุ
1: ณเคยบอกอยู่ว่าคุณจะกระชากพี่เกียงลงจากการวิจารณ์หนัง
0: โอ้ผมนี่
1: คุณเคยเบียด
0: สมัยพี่เกียงมาสอนที่มหาลัยผมยังเป็นลูกศิษย์อยู่เลย
1: คุณเคยเบียดเขาออกจากรายการใน99ไปพักนึง
0: ไม่เกี่ยวนี่ไง Escape to Victory
1: เห็นไหม
0: คุณแหลกแล้วแหกค่าย
1: อืมอย่าอย่า
0: ไม่มีไม่มี
1: นี่พี่เกียงก็ฟังอยู่นะ
0: โอ้พี่เกียงน่าจะน้องแล้วมึงอังกฤษจบไปแล้ว
1: เหรอเดาว่าน่าจะโพสต์เฟซบุ๊กอยู่ตอนนี
0: ้อ๋อ
1: ครับ
0: ครับผม
1: เดาว่าแกโพสต์เฟซบุ๊กเสร็จปั๊บพรุ่งนี้แกซื้อเสื้อทีมชาติอังกฤษเลย20ตัว
0: โอเคน่าจะซื้อไว้ก่อนละ
1: ซื้อเพิ่ม
0: ตอนนี้ที่ขาดตลาดไปแล้วคือญี่ปุ่นสีขาวพวกไซส์ M ทั้งหลายอะตอนนี้ไม่มีแล
1: ้
0: ว
1: เหลือฮะ
0: เต็มที่จะเหลือ S
1: เฮ้ยผมยังไม่ได้ซื้อน้ำเงินเลยอะ
0: น้ำเงินเหลือพี่ไม่ต้องกลัวน้ำเงินยังไงมีเหลือแน่นอนไปรอรถก็ได้ตกรอบแล้วแต่ญี่ปุ่นเนี่ยวันนี้ผมไปตามหาโทรตามนู่นนี่นั่นนะทั้ง
1: หลังน้ำ
0: ไม่ใช่ทั้งอารีทั้งซูเปอร์สปอร์ตไม่มีละ
1: เขารับมาน้อยไงจูนทีมเยือนอ่ะโดยปกติเขารับน้อยอยู่แล้ว
0: แล้วขายดีมากด้วยเหลือเพล
1: ย์เยอะอาจจะขายธรรมดา
0: เหลือเพลย์เยอะพี่แต่ผมอ่ะ
1: คุณก็ซื้อเพลย์เยอะไปสิ
0: ผมฝากเพลย์เยอะมันก็ไม่ได้เหลือไซส์ผมมันเป็น L กับ XL แล้วที่เหลือตอนเนี้ยถ้าเป็น L เนี่ยนะก็คือการซื้อรีเซลนะพี่ถ้าในช็อปจริงๆเนี่ยมันจะเป็น2 XL แล้วนะ XL ยังยากเลยแล้วผมลองเอ๊ะมันขายดีเฉพาะในบ้านเราหรือเปล่าวะพี่สาวผมอยู่ที่อเมริกา
1: เฮ้ย
0: ผมอ่ะให้เขาไปหาให้อ่ะเขาก็เข้าไปในเว็บไซต์เขานะเขาก็บอกว่าเหลือแค่ตัวขาวเนี่ยมันจะเหลือแค่เด็กด้วย
1: แต่คุณใส่ได้นี
0: ่ไม
1: ่
0: ได้
1: ไม่ผมว่าน
0: มเลย
1: แต่ว่าที่ต่างประเทศที่อังกฤษอะไรเงี้ย
0: ที่ญี่ปุ่นก็น่าจะหมดแต่อังกฤษไม่แน่ใจ
1: ที่ญี่ปุ่นไม่น่ามีหรอกเพราะว่าการใส่ทีมชาติเขาก็ขายดี
0: ใช่แต่ญี่ปุ่นถ้าเป็นตัวย่ามีแน่นอนบ้านเรา
1: ก็ตัวเหย้าก็น่าจะผมชอบตัวเหย้ามากกว่า
0: เออแต่ผมชอบตัวสีขาวมันชอบไอ้ขีดสีๆมันดูแบบน่ารักดี
1: อ่ะก็ท็อตแนมฮอตสเปอร์บรรลุข้อตกลงคว้าตัวซานโดโตนาลีนะคุณจุนอัปเดตไปแล้วนะแล้วก็เคนก็คือเคนคมกริบเมื่อไหร่คอบบี้เมนูจะได้ลงสักทีนะครับนาทีบาปมีหลายคู่แล้ว22มาหน่อยนะฮะจบไปแล้วนะมาแล้วครับนักเตะจากแดนใต้จอห์นสโตน
0: จอห์นสโตนสิ
1: เกือบหลับแต่กลับมาได้นะครับอังกฤษนะฮะอ่ะก็อันนี้เป็นข้อความทางออนไลน์นะครับ ส่วน FM 99งานนี้เหลืออีกประมาณสัก4นาทีนะครับ
0: เอ้ยตอนนี้ไลน์อัพเกมมาแล้วนะ
1: จุนเอาหน่อย
0: คู่เบลเยียมกับเซเนกัลเดี๋ยวมาดูนิดหนึ่งนะครับว่า11ตัวผู้เล่นของทั้ง2ทีมมีใครบ้างของทางฝั่งเบลเยียมนะครับประตูก็เป็นทางติโบกตัวนะแล้วก็แบ็คขวาทิโมธีคาสตานเย่นะครับคาสตานเยอร์หรือคาสตานก็ได้อ่ะให้3ชื่อไปเลยนะครับซ้ายเป็นแม็กซิมดึกไคเปอร์คู่เซ็นเตอร์เป็นมิเคเล่กับอตุเตอัสนะครับตรงกลางมีวานาเคนมียูริเทเลมันส์นะครับด้านบนมีเลอันโดทอสซามีทางเชลมี่โดกูนะครับอีกคนนึงก็เป็นทางเควินเดบรอยนะพี่เอกนะ
1: ครับ
0: แล้วก็หน้าเป้าชาร์ลส์เดอะแคปตัลเลอร์นะครับส่วนทางฝั่งของเซเนกัลนะครับประตูเป็นโมริสเดียวนะครับแบ็กเนี่ยทางขวาใช้ทางเกรแปงเดียต้านะครับฝั่งซ้ายเป็นอิสมาอิลยาคอบ แล้วก็คู่เซนเตอร์เป็นมูซานิกาเต้นะครับจับคู่กับปาเตซิสวันนี้ถอยปาเตซิสไปเล่นเซนเตอร์นะตรงกลางมีซากานาเกะนะครับปาร์คเกแล้วก็อีกคนหนึ่งใช้ฮาบิดเดียล่าส่วนด้านบน3คนครับอิสมาอิลาซาเป็นหน้าเป้านะครับด้านข้างมีอิลิมานเอ็นดีไอกับซาดิโอมาเน
1: ่ครับ
0: อ่ะพี่ฟันธงหน่อย
1: เบลเยียม2เซเนกัล1
0: ส่วนผมเซเนกัลไม่แพ้ใน90นาที

0: ครับครับ
1: อ่ะเดี๋ยวอีก3นาทีสุดท้ายยังไงคุณจุน
0: ไปยังไงไปยังไงไปปิดคู่สุดท้ายหน่อยสหรัฐอเมริกากับบอสเนียจะสร้างปัญหาให้เจ้าภาพร่วมได้ไหมเล่นแต่ว่าเล่นที่รีไวน์นะซานฟรานสนามของซานฟรานซิสโก 49ers
1: อเมริกาชนะไปสบายๆไม่มีปัญหา
0: ขาดไหมบางคนบอกพี่ยิงลูกเดียวไม่พอนะครับพี
1: ่โอ้ขาดไม่ขาดนี่ผมไม่ค่อยสันทัดเรื่องนี้ผมว่าเอาอเมริกาชนะดีกว่า
0: ครับผม
1: ประมาณนั้นนะ
0: ครับ
1: ยังไงต่อ
0: ไปดีกว่า
1: ไปดีกว่าเหลือเวลาอีก2นาทีให้ทีมงานนะที่อยู่ด้านหน้านะครับเราจะเอาไลฟ์นี้ลงก่อนหรือไม่ลง
0: ทีมงานต่อเลยก็ได้มึง
1: ผมไม่แน่ใจ
0: ต่อเลยฮะต่อได้เลย
1: ต่อได้เลย
0: เพราะว่าถ้าเกิดเอาลง
1: ใช่ม
0: ั้ยเอาลงเหรอ
1: ต้องเอาลงเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันส่งมอบงานลูกค้ามันคนละลิงก
0: ์เดี๋ยวเค้าต่อไปเค้าไม่มีข้อความให้อ่านหรือเปล่าทุก
1: วิทับทับเขาอีก
0: เดี๋ยวโดนเขาถีบเอาน
1: ะฮะเพราะว่าเดี๋ยวน้องมิงเขาต้องส่งมอบงาน
0: โอเค
1: ต้องส่งลูกค้าคนละลิงก์อ่ะวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลก

0: ขึ้นเมืองไทยแข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี
2: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกฟุตบอลโลก2026ยูเลียนนาเกลส์มันเฮดโค้ชทีมชาติเยอรมนีคุณซือหนุ่มอัจฉริยะรายนี้เข้ามารับไม้ต่อในการสร้างซีเล็กยุคใหม่นาเกลส์มันขึ้นชื่อเรื่องแท็กติกที่ซับซ้อนทันสมัยและดุดันการพายอดทีมอย่างเยอรมนีกลับคืนสู่ความยิ่งใหญ่หลังจากล้มเหลวในฟุตบอลโลก2คนล่าสุดถือเป็นบททดสอบครั้งสำคัญในอาชีพโค้ชของเขาสำหรับผลงานเด่นของนาเกลส์มันคือการเป็นเฮดโค้ชที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์บุนเดสลีกาสมัยคุมทีมฮอฟเฟนไฮม์ด้วยวัย28ปีและพายอดทีมอย่างบาเยิร์นมิวนิกคว้าแชมป์บุนเดสลีกาเมื่อซีซั่น 2021-2022
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูก
4: สนับสนุนโดย
5: ท้องเสียปวดท้อง
6: แน่นท้อง
5: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
8: พาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
9: Pulsa
4: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแช่ยิ่งเดือด
10: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
11: เคยไหมแค่ลุกก็
12: โอ้ย
11: แค่นั่งก็
12: โอ้ย
11: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สนับสนุนโดย
13: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
14: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: พาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
9: พาวซ่าย
4: ำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิแล้วมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
10: เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
8: 201-6569

0: Active Radio SMS 468899
1: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cut Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมา

0: วนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพ

0: ายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11 น.ถึง 12 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: คิวแม่นเกมเดือดข่าวแน่นต้องที่นี่
2: สนุกเกอร์99
1: รายการที่จะนำคุณผู้ฟังเจาะลึกทุกประเด็นในวงการสอยคิวทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์ฟอร์มดาวดังอัปเดตผลการแข่งขันพร้อมเทคนิคดีๆสำหรับคนรักสนุกเกอร์ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์และศักดารัตนสุบรรณพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา10 น.ถึง 11 น.ทางคลื่น FM 99คลื่นกีฬาอันดับหนึ่งของประเทศแฟนสนุกเกอร์ตัวจริงต้องห้ามพลาด
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24 ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: ขอต้อนรับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงครับในช่วงของ99 Live บอลโลกนะครับวันนี้อยู่กับจันอูแล้วก็จันเอกนะครับ
1: สวัสดีพี่อูครับสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะคร
0: ับ
1: เมื่อกี้ก็ลุ้นให้เอกยิมกับจุนต่อรายพิเศษกันดันชนะ
0: ครับผมก็เมื่อสักครู่นี้ก็ทีมชาติเดียคองโกแพ้ทีมชาติเคนไป 2-1 นะครับแพ้ให้กับแฮร์รี่เคน
1: ที่อังกฤษไม่มีแฮร์รี่เคนเนี่ย
0: ไม่มีอะไรเลยอ่ะ
1: ไม่มีปัญญายิงนะผมว่า
0: จริงไม่มีอะไรเลยนะ
1: ไอ้สองลูกที่เคนโมงกับยิงอ่ะ
0: โอ้โหนี่คือถ้าคนใครที่เป็นแฟนบุนเดสอ่ะจะรู้เลยนะนี่คือระยะยิงของแฮร์รี่เคนเลยอ่ะ
1: โอ้โหมาเขาเรียกว่ามาเขาเรียกว่ามาตรฐานเคนยังไม่ตกแล้วตั้งแต่อย
0: ู่
1: กับสเปอร
0: ์คือปัญหาไอ้รอบที่ผ่านมาเนี่ยคือบอลไม่ถึงแฮร์รี่เคนไง
1: ว่าจบปุ๊บรถพยาบาลต้องมารับหน้าสนามเลยนะ
0: เฮ้ยหลังแอนเจ็บหลังนะครับก็ว่ากันไปเดี๋ยวเราอยู่กันก่อนสัก1ชั่วโมง
1: ครับ
0: นะ1ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวช่วงบอลมาที่3เราค่อยมาว่ากันนะครับช่วงนี้ก็ยังสามารถพูดคุยกันได้นะครับทาง SMS 4689899นะครับแล้วก็รวมไปถึงช่องทางโซเชียลเนาะคู่แรกก็ถือว่าประเดิมไปอย่างน้อยยังไม่มีละยักษ์หลุดนะ
1: ดูไอ้ทางฟีฟ่าก็แฮปปี้อยู
0: ่เพราะว่า
1: ถ้าม
0: ันไปตามล็อกจริงแล้วมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นบราซิลกับอังกฤษใช่ไหมในสายนี้นะครับ
1: ไม่ใช่ว่านัดหน้าไปแพ้เม็กซิโกนี
0: ่อู้ทำไปเล่นไปนะ
1: ทำไปเล่นไปนะเล่น
0: เจ้าภาพนะเจ้าภาพด้วยเหนื่อยนะไม่ไปเล่นไปนะครับก็มาว่ากันนะครับเดี๋ยวผมขอประชาสัมพันธ์กันก่อนนะครับสำหรับใครอยากจะมาร่วมสนุกกันนะครับไม่ต้องรอผลการแข่งขันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านนะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนครับชวนร่วมสนุกกับการแข่งขันฟุตบอลโลกผ่านระดับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเชียร์แล้วก็โหวตทีมที่ชอบครับเริ่มที่20บาทมีสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลหลักล้านนะครับก็เพียงแค่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์นะครับcheer.mcot.net นะครับ CSEER. แล้วก็ MCOT แล้วก็ .net นะครับตามตัวเลยนะครับแล้วก็ซื้อแพ็กเกจบัตร Mcot Super Fan นะครับที่คุณชอบในการโหวตทีมโปรดครับแพ็กเกจบัตร Mcot Super Fan นะครับถูกสุดราคาเพียง20บาทรับไป10โหวตนะครับได้สิทธิ์ลุ้นของรางวัลหลักล้านนะครับลุ้นรับของรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ครับฟาริซอน MPV EV Super Van นะครับจำนวน1รางวัลแล้วก็รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda นะครับรุ่น UC3 นะครับจำนวน5รางวัล นะครับตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศจำนวนอีก24รางวัลแล้วก็โกกิฟต์วอเชอร์นะครับจำนวน5รางวัลครับรวมแล้วมูลค่ารวมกว่า 2,600,000 บาท นะครับ
1: ครับ
0: ติดตามรายละเอียดแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.net cheer.mcot.net นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 ของวันที่20กรกฎาคมนะครับ2569กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านนะครับไม่ต้องรอนัดชิงนะครับโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตวันนี้เลยอย่าช้านะครับ
1: ครับผม
0: ก็มา ร่วมสนุกกันเนาะ2วันรออยู่ผมนี่อยากจะร่วมมากเลย
1: ของพี่อู่ได
0: ้ของผมเล็ง
1: แต่ผมไม่ได
0: ้อ
1: ๋อผมเป็นพนักงาน
0: อาจารย์เอกเป็นคนในใช่ไหม
1: ใช่
0: ของผมเป็นเรียกว่า
1: ของพี่เป็นฟรีแลนซ์ได้
0: เป็นกิจประสาฟรีแลนซ์ธรรมดาก็พักกระจุดูไปให้เกียรติเกินไปอาจารย์เอก
1: แต่พี่เป็นโจรได
0: ้ครับ
1: นอกจากพนักงานสมทแล้วก็ครอบครัว
0: ครับ
1: แต่ว่าฟรีแลนซ์ได้เฮ้ยทำมันเล่นไหมนะในไหนก็ชอบ
0: เล็งยกจักรยานไฟฟ้าอยู่
1: ผมมาคิดอยู่ว่าตอนแรกว่าถ้า
0: เห็นแล้วสวยชอบ
1: ถ้าเล่นอ่ะถ้าได้รถไฟฟ้านะผมจะไม่เอาร างวัลที่หนึ่งอ่ะผมจะเอารางวัลที่สองเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจะให้พี
0: ่
1: เฮ้ยวันนี้คุณโชคดีเลขท้ายสองตัว
0: ครับ
1: เลขท้ายสองตัว
0: ต้องเรียก
1: เสียอู๋เลยครับวันนี
0: ้ในเฮ้ยเขาเรียกว่านี่ในกลุ่มจะเรียกเสี่ยอู๋ก็ไม่ได้เขาเรียกในกลุ่มไดมอนด์พลัสนะครับมี4คนจันเอกมีจันบนมีจันอู๋แล้วก็จันเพชรนะ
1: อันนี้เป็นเลขที่แบบเราไม่ได้เลือกนะไอ้เลขที่เราซื้อตามน้องเธออ่ะงวดนี้ไม่โดน
0: ครับ
1: ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเลขที่จันเพชรเลือกมาถูก62
0: ไม่แต่ใครตามน้องเธอนี่จะโดนบ่อยนะ โดนกินคือการ ยอก
1: เอาพี่งวดที่แล้วเธอให้ถูกนะบอลโลกอ่ะ48
0: อ
1: ่ะ
0: ใช่
1: ให้ถูก
0: นะแต่เธอซื้อเลขอื่นนะ
1: เธอก็ซื้อเลข48เหมือนกัน
0: ให้คนอื่นถูกแล้วตัวเองไม่ถูกนะ
1: ใครที่รับชมรับฟังอยู่นะครับพูดคุยก่อนเกมกับเราได้นะทาง SMS 4689899แล้วก็ช่องทางโซเชียลเพจ Facebook แล้วก็ YouTubeนะยังไงก็เข้ามาคอมเมนต์กันใครยังไม่ได้ติดตามฝากติดตามด้วยนะทั้งเพจแล้วก็ทั้ง YouTube เลยนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วเข้ามาคอมเมนต์กันแฟนอังกฤษที่ยังไม่นอนก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวลุ้นต่อเบลเยียมกับเซเนกัลยาวๆจนถึงนู่นเลยเช้าเลย
0: อันนี้มีพี่ขอผลสเปน U19 ด้วยฟุตบอลยูโร U19 สเปนก็โหดจัดนัดแรกตบเวลไป 7-0
1: ครับ
0: นัดนี้เดนมาร์กโดนไปอีก3นะครับก็สเปนชนะเดนมาร์กไป 3-0 นะครับส่วนตอนนี้นี่เวลกับเยอรมัน U19 นะเพิ่งจะเริ่มมาประมาณ18นาทียัง 0-0 อยู่นะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็บอกมีขอผล SQ Mine Division 1สวีเดนฟอร์ดลีกแคนาดาด้วยครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยไล่ไปนะ
1: ฟอร์ดแคนาดาเนี่ยชนะแวนคูเวอร์ 3-2
0: ครับผม
1: ส่วนอะไรนะพี่สวีเดนเหรอ
0: สวีเดนSQMine Division 1
1: ชนะ 3-2 ชนะคิสเซียนตัดไป 3-2
0: ครับเรียบร้อยจัดไปนะครับ
1: ครบถ้วน
0: ส่งมาเราก็เลยจัดให้ก่อนเลยนะครับ
1: ครับผมส่วนเกมที่จะเล่นกันในช่วง 3:00 ตรงเบลเยียมกับทางด้านเซเนกัลโหนี่ก็ออกเบียดสูสีนะพี่หู
0: คู่นี้3หน้าเนาะมีโอกาสใกล้เคียงกัน
1: บอลน็อกบอลรอบน็อกเอาท์มีเกมเมื่อคืนที่ขาดสุดอ่ะ
0: เมื่อวานถือว่ามาตามนัดไง
1: มาตามนัด
0: นะมาตามนัดหมดเลยนะครับแต่อันนี้มันใกล้เคียงกันมากนะแล้วก็ตัวผู้เล่นก็ออกมาเรียบร้อยแล้วด้วยนะคร
1: ับ ใช่ๆพี่โผล่มั้ย
0: ผมว่าตามคาดนะอย่างเบลเยียมเนี่ยคุกตัวแน่นอนนะครับแนวรับคาสตานมาเล่นคาสตันเย่มาเล่นขวาแล้วก็มิเคเล่กับอาตูเตสมีการสลับไอ้เจ้าเอ็นกอยที่พ้นโทษแบนมาวันนี้สำรอง
1: ครับ
0: แล้วก็เดอะคุยเปอร์มาเล่นเป็นแบ็กซ้ายนะครับตรงกลางก็ช่วงหลังยึดตัวจริงไอ้เจ้าวานาเคนจับคู่กับทีเลมันนะครับแล้วก็ตัวรุกชุดนี้ชุดหากินเลยครับท็อตซาโดกูแล้วก็เดอบรอย
1: ครับ
0: นะสามประสานแล้วก็หน้าเป้าวันนี้เลือกใช้เดคเลเลอร์
1: ใช่
0: เพราะว่าส่วนใหญ่แกก็จะสลับอยู่อย่างเงี้ยไม่เป็นทางด้านของลูกากูก็เดคเลเลอร์นะครับส่วนทั้งฝั่งของเซเนกาลนะครับก็ประตูก็เจ้าเดี่ยวเดี่ยวลงเป็นประตูนะครับแนวรับ
1: ชื่อแกชื่อแกน่ารักจังเลยชื่อเหมือนคนไทยนะการ
0: ครับ
1: ไอเมลี่เดี่ยว
0: ครับแนวรับ4คนก็ดิอัตตาซิสเนียคาเต้แล้วก็จาคอบนะครับอิเซียจาคอบส่วน3กลางนี่ก็มีทางด้านของปั๊บเกกาน่าเกแล้วก็ดีอาร่านะครับ3ตัวรุกก็เป็นตัวชูโรงของเขานะทางด้านของมาเน่ NDI แล้วก็อิสมาอิลซานะก็เป็นชุดหากินของเขาเนาะ
1: รับเนี่ยแบ็กซ้ายอย่างทางด้าน
0: อิสมาอิลจาคอบ
1: ดียุบก็หลุดนะอาจารย์วันนี้เซนเตอร์อย่างกูริบารีที่คิดว่าจะเป็นตัวหลักวันนี้ก็ไม่มีชื่อออกสตาร์ทตัวจริง
0: แต่เจ้าจาคอบเนี่ยก็มักจะสลับอยู่แล้วนะครับเบลจาคอบเนี่ยเขาก็จะสลับอยู่เหมือนกันนะครับ
1: ผม
0: ไม่ได้เป็นตัวจริงแบบจ๋าๆไอ้นี่ตัวตอนนั้นดังขึ้นมามันดังมากเลยนะเบลจาคอบนะครับ
1: ครับผม
0: สุดท้ายมันเลือกให้กับเซเนกัลนะ
1: ครับ
0: ตอนนั้นมันเล่นอยู่โคโลนตอนนี้ขึ้นมาเป็นแบ็คซ้ายแบบสายจี๊ดเลยนะครับเบลจาคอบนะครับ
1: ก็วันนี้ได้ออกสตาร์ทตัวจริงก็อยู่กับทางด้านกาลาตาสไลนะครับโหคู่นี้จะเหมือนวันนั้นนะ
0: แต่ผมเชื่อว่าเหมือนนะ
1: เดี๋ยวเหมือนมันเยอรมันนะ
0: ผมว่าคู่นี้จุดโทษ
1: เออ
0: ผมว่าคู่นี้จุดโทษแน่
1: ผมคิดว่าคู่นี้จะออกเสมอแล้ว
0: ใจผมนะผมมองว่าไม่น่ามาบวกกันนะจันเ
1: อ
0: กคือถ้าเกิดเบลเยียมเนี่ยวันนั้นเจอรอบแรกๆใช่ไหมมันยังเหนือกว่ามันบุกสู้บุกลุยแต่วันนี้พอเจอเซเนกัลที่โหพอดูดิไอ้สามคนเนี่ยจะว่าไปพรีเมียร์ล้วนๆเลยนะใช่ไหมแล้วมันก็อยู่ในทีมใหญ่ทั้งนั้นดูกลางเลยครับไอ้กาน่าเกย์อย่างนี้นะป
1: า
0: ร์ฟเกย์พวกนี้ก็อยู่ในฟอร์มที่ดีนะครับ
1: ครับนี่วันนั้นเราภาคด้วยป่ะอยู่เล่นเกมแรกกับอียิปต
0: ์อ่ะใช่ๆวันนั้นที่เราร
1: อบแบ่งกลุ่มไม่แพ้ก็จริงแต่ว่าผมว่าฟอร์มไม่ค่อยประทับใจนะ
0: ก็ไม่มีชนะไอ้นั่นเองน
1: ิวซีแลนด์
0: เองเออ
1: เกมกับอิหร่านก็เสมอ
0: ใช่ๆ
1: เกมกับอียิปต์วันนั้นก็เสมอ
0: เกมกับอียิปต์หน้าแพ้ด้วยใช่ไหมเกมแรกอ่ะเออหน้าแพ้ด้วยซ้ำดีไม่ได้ทีเด็ดลูกกูมายิงตีเสมอนะครับ
1: ยิงปั๊บเลย
0: ใช่นะครับอ่ะอันนี้ก็เป็น รายชื่อผู้เล่นที่ออกมาแล้วนะครับ
1: คู่นี้แรงกิ้งก็ใกล้เคียงกันนะพี่อู
0: ๋
1: เบลเยียมฟีฟ่าแรงกิ้งอันดับ9ส่วนเซเนกัลอันดับที่15ยังไม่เคยเจอกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมอุ่นเครื่องหรือว่าฟุตบอลโลกนี่เป็นครั้งแรกที่ทั้งคู่เจอกันนะครับ
0: ครับ
1: ถ้ามองในเรื่องของตัวนักเตะเบลเยียมมันก็ชื่อชั้นมันก็ใหญ่กว่านะแต่ว่าอย่างเดอะบอยเองก็เริ่มจะโรยแล
0: ้
1: วก็แบกทีไม่ได้แล้วตอนนี้กับกลายเป็นว่าพวกริมเส้นอย่างทอซาแล้วก็โดคูเนี่ยจะเป็นตัวทีเด็ด
0: ครับ
1: ส่วนเซเนกัลใครที่จะมาคาดหวังกับไซโดมาเน่เหมือนช่วงพีคก็ยานะครับ
0: ชั่วโมงนี้ต้องให้เจ้าซากับเอเดียสองคนเล่นดีมากนะครับ
1: แล้วก็ไอ้พวกมิดฟิลด์อ่ะ
0: มาเน่ดูดรอปด้วยนะ
1: ดีซาการ์ได้เกปาร์
0: มาเน่ดูดรอปไปเยอะเลยเน
1: า
0: ะ
1: สปีดก็หายไปอยู่
0: ใช่ครับ
1: สปีดก็หาย
0: ตอนนี้เกเท่าไหร่อ่ะ3-3-3-4แล้วมั้ง
1: 3-4
0: โอ้3-4แล้วเออ
1: ก็ตอนย้ายมาจากโซนน้ำตาลนึง20กลางๆอยู่เลย
0: โ
1: ผล่เผลอแป๊บเดียวนี
0: ่แป๊บเดียว
1: 30กว่า
0: ครับ
1: เผลอจะเป็นฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายน่ะของซาโดมาเน่ก็ไม่น่าไหวขนาดเล่นที่ซาอุดิอาระเบียกับอัลนาเซอร์ก็แบบโอ้สปีดไม่มีอ่ะ
0: อืม
1: เนาะ
0: คือ
1: แก๊ง
0: ถ้าไม่ใช่ซาอุก็แย่
1: แก๊งคนแก่กับโด
0: ้ครับ
1: อัลนาเซอร์ปีนี้ได้แชมป์ซาอุดิอาระเบียเป็นเจ้าฟิลิกที่แบก
0: ใช่เจ้าฟิลิกหลังแอนเลย
1: แอนเลย
0: เจ้าฟิลิกฟอร์มดีมากนะครับ
1: ครับก็จะเล่นกันในช่วงเวลาตีสามตรงส่วนทีมที่เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายแล้วขอย้ำอีกรอบนึงนะครับเพราะว่ามันมีหลุดเข้ามาเนี่ย 8-9 ทีมละแล้วก็เป็นการประกบคู่กันแล้วด้วยนะพี่อู๋เนาะก็ทีมที่หลุดเข้ามาเนี่ยมีปารากวัยเจอกับฝรั่งเศสพี่อู๋ผมแอบคิดนะถ้าปารากวัยเล่นได้เหมือนเกมที่เจอเยอรมันอะสนุกนะที่แบบวิ่งไม่มีหมดอะผมว่าฝรั่งเศสก็อาจจะเหนือกว่านั่นแหละแต่ก็คงไม่ง่ายอ
0: ่
1: ะ
0: ผมว่าไม่น่ามีปัญหา
1: ไม่รอด
0: เหรอเออว่าไม่รอดเพราะวันนั้นมันใส่ภาพมันเป็นเยอรมันไง
1: เยอรมันดู
0: ใช่ป่ะเออมันได
1: ้ก่อนเองอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: แล้วเยอรมันถามว่าวันนั้นน่ะมันก็ไม่มีอะไรกดดันเลยไงแต่ว่าดูสวีเดนเดี๋ยวสวีเดนไม่รู้จะจับใครอ่ะ
1: วันนั้นโค้ชเยอรมันใคร
0: ไอ้ในเกมันไงก็มันก็จับได้แค่ฝั่งเดียว
1: ผมก็เข้าใจผิดนึกว่าไอ้เขาเอาสล็อตมาคุมชั่วคราวแทนเกลสมันนะ
0: ตอนนี้รอ
1: บอลตัวยู
0: รอลุ้นให้เป็นเจเกนคอปอยู่เนี่ย อยากได้เจเกนคอปมากเลย
1: มีข่าวว่าเบรกเรื่องผู้จัดการทีมอยู่มันมีเรื่องมีเรื่องทุจริตไทยในสมาคมฟุตบอลของเยอรมัน
0: อ่ะอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้นะตู้เต้ามันหมดเลยตอนนี้โอ้โหกลายเป็นพวกบรรดานักเตะมาด่ายับเลย
1: อ
0: ย่างไอ้มาติอุสก็บอกเนี่ยก็เขาไม่เห็นด้วยกับนโยบายที่แบบเอาครอบครัวไปด้วยไงบอกพอครอบครัวไปด้วยสมาธิมันไม่ดีอะไรเงี้ยก็บ่นกันฟิลิปลามยังพูดเลยบอกว่าน่าจะต้องไปได้แล้วอ่ะคือคุณตกรอบเนี้ยต้องมีสปิริตอ่ะโ
1: อ
0: ้ลามนี่พูดแรงเลยอ่ะบอกว่าคือส่วนใหญ่อ่ะถ้าเป็นโค้ชทีมใหญ่นะแต่เด็กมันไม่ต้องรอให้ไล่อ่ะ
1: ใช่ใช่
0: มันต้องออกเองเลยอ่ะ
1: ครูมัน
0: อ่ะนี่เท่ากับคุณตกรอบแรกนะครูมันก็เหมือนกันยังไปเลยนะ
1: คือถ้าเยอรมันผ่านเข้ารอบ16แล้วแพ้ฝรั่งเศสอ่ะอันนั้นโอเค
0: ผมว่าทุกคนไม่มีใครว่านะ
1: แต่ถ้าไปแล้วคุณแพ้โอ้โหผมว่ามันก็ดูโคตรพลิกนะพี่หู
0: แพ้ไปถึงจุดโทษแล้วนู่นนั่นแล้วเรื่องไอ้เรื่องของการจัดการไม่ดีใช่ไหมที่ว่ามันมีข่าวมาว่าคนทุกคนนี้ไม่ยิงอะไรเงี้ยแสดงว่ามันไม่มีการจัดการนี่หว่า
1: แล้วผมมารู้สึกว่าโหระดับเยอรมันมาแพ้จุดโทษอ่ะมันแล้วไอ้คำว่าแพ้จุดโทษของเยอรมันถ้าใครยิ่งดูวันนั้นนะพี่หูยิงไม่ดีสักตัวเลยคนที่ยิงไม
0: ่ใช่ใช่ยิงไม่ดีเปิดล่องก็แต่ตัวคนแรกอะใช่ไหม
1: ฮ
0: าวแวดก็ยิงไม่ดีนะครับ
1: ไม่ดี
0: เหมือน
1: ตัวทางทามันก
0: ็แต่ทาผมสงสารเขานะไม่อยากให้ด่าไอ้พวกซัมเมอร์วิลเหมือนกันไอ้คนที่ยิงคนสุดท้ายแล้วมันยิงไม่เข้าอ่ะไม่ควรไปด่ามันต้องรับผิดชอบทั้งทีม
1: มันมีพอจบปุ๊บฟันได้มันก็ไม่กล้ายิงอ่ะ
0: เออ
1: ผมไอ
0: ้พวกตัวเก่าๆนะเออยังเหลือเชื่อนะ
1: คือ
0: กอเลสก้าอย่างเงี้ยคือยิงเงี้ย
1: ใครที่เป็นแฟน พันแท้ของทีมพวกเนี้ยขนาดเราดูหน้าจอนะเรารู้สึกโอ้โหจะเข้าไม่ว่ากดดันอะแล้วคนที่อยู่ในสนามมันจะขนาด
0: ก็วันนั้นน่ะมีคิมบิดถามกอเลสก้าแล้วอะคิมบิดหันไปที่ตาเกียวมันแล้วนะว่าแนวเกมมันจะยิงไหมอะไรเงี้ย
1: เ
0: จ้าโค้ชลงมายิงแล้วหาใครไม่ได้
1: ไม่ได
0: ้ผมว่าทานะอารมณ์เหมือนเซาเกตอะตอนที่เจ้าเกตเขาเคยยิงอยู่โทษไหมเขาก็บอกเองว่าเขาเป็นคนเดินออกมาเองเพราะมันไม่มีใครเอามันหนีหมดเลย
1: คือบางทีพอมันไม่มีเรื่องแบบนี้เหมือนยุคนี้นะพี่หูเราคิดว่าแบบยิงเข้าเสร็จปุ๊บโดนด่าทัวลงแต่บางทีอ่ะถ้ามันมีแบบนี้เกิดขึ้น
0: อ
1: ่ะเรายังได้รู้สาเหตุนะอ๋อไอ้ที่ไปเนี่ยเพราะมันไม่มีใครยิงเว้ย
0: สมัยที่ผมเล่นฟุตบอลแล้วผมแข่งบอลอย่างเงี้ยยกมือบอกโค้ชเลยนะ
1: ขอก่อนเลย
0: ผมขอเลย ขอคนที่20โคตรแมนเลยจันเอกคนตบมือเต็มเลย
1: ขอคนที่20ชาร์เตอร์เดทมันต้องวนมา2รอบ
0: คร
1: ับ โอ้โหโคตรบอลแหกเลยอ่ะ
0: เอาไม่เท่เหรอ
1: ไม่เท่พี
0: ่ผมยอมบอกคนเลยนะบอกคนแรกเลยนะ
1: คนที่จะต้องมั่นใจถ้าไม่คนแรกก็เบอร์5
0: ไม่เพราะว่าชาร์เตอร์เดทไปแล้วเนี่ยจะถึงเวลาใจมันจะแกว่งแล้วผมเป็นคนที่ใจนิ่งเลยก็เลยขอ
1: ทีมพี่ตกรอบได้คนที่3อ่ะ
0: ครับ
1: แม้แต่กระทั่งไอ้พวกตัวซุปเปอร์สตาร์เมื่อก่อนนะพี่อู๋เขาจะชอบยิงคนท้ายๆแต่ช่วงหลังมาบางทีมันคนสุดท้ายไม่ได้ยิงไง
0: ใช่ๆก็เหมือนกับที่เขาเคยออกมาบอกว่าตัวที่สำคัญที่สุดส่วนใหญ่มันจะเป็น1กับ5
1: ใช่1กับ5
0: เพราะ1มันคนเปิดกล้องใช่ป่ะถ้ามันไม่เข้าก่อนอ่ะคนอื่นมันกดดัน
1: แต่เดี๋ยวนี้1ก่อนเลยเพราะว่าทุกพวกซุปเปอร์สตาร์ที่เป็นดาวยิงเขาจะยิงคน5ถ้าเข้ามันก็แบบเหมือนพระเอกอะไรอย่างงี้ไงแต่พอมันไม่ถึงอ่ะมันก็เสียคือคนที่ยิงที่ดีที่สุดพอไปอยู่คนที่5แล้วพอมันไม่ได้ยิงอ่ะพี่รู้สึกมันเสียดายของเน
0: า
1: ะ
0: มันก็อยู่ที่การวางแผนนะ
1: เ
0: พราะว่าบางคนก็มองว่าลูกแรกสำคัญกว่าก็อาจจะต้องอ่านอย่างมีโรนัลโดเงี้ยเฮ้ยตัวโรนัลโดต้องเบิกล่องนะเนี่ยไม่งั้นนี่เกิดไม่เข้างานเข้าอ่ะพอฮาร์แวร์ไม่เข้าก็งานเข้าจริงนะครับ
1: ครับ
0: อันนี้ก็ถือว่าเป็นกรณีที่ตอนนี้โอ้โหนัวเลยแล้วอดีตพวกนักเตะเนาะ
1: ครับ
0: เอฟเฟนแบกอะไรพวกนี้ออกมาโอ้โหโบยยับเลยเพราะว่ามันตั้งแต่กี่ปีแล้วอะตั้งแต่แชมป์ที่บราซิลใช่ไห
1: ม
0: แล้วหลังจากนั้นมาถ้ากับคุณรอบแรกนี่คือเพิ่มทีมนะมันตก32ก็คือรอบแรกอยู่ดี
1: 2018ที่รัสเซียตกรอบแรก2022กาตาร์ตกรอบแรก
0: ใช่ครับ
1: 2026ครั้งนี
0: ้รอบแรกอีก
1: นี่ก็เหมือนรอบแรกอะ
0: แล้วก็คนก็ไปฮือฮาไอ้เกมที่ชนะคือลาซาวอ่ะ 7-1 อ่ะใช่ป่ะ
1: ใช่ใช
0: ่มันก็ถือเป็นภาพลวงตาเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: มีขอผลฟินแลนด์ครับผลฟินแลนด์ครับหรอ
0: เดี๋ยวแป๊บนึงฟุตบอลถ้วยใช่ไหมไอ้ซูโอเมนอะไรสักอย่างเนี่ยนะเดี๋ยวช่วยกันหา

0: มีขอผลฟินแลนด์แล้วก็แคนาดาลีกแคนาดา
1: คือ
0: แวนคูเวอร์เหร
1: อฟินแลนด์แฟบหนึ่งตอนนี้มีไอซ์แลนด์เตะอยู่ดิวิชั่น2เอาคากับคาริยัง 0-0 อยู่นะครับ
0: แคนาดาจบแล้วนะฟอร์กฟอร์เก้เนี่ยชนะแวนคูเวอร์ไป 3-2
1: ส่วน U19 เยอรมันขึ้นนำเวลแล้ว 1-0 นะครับ
0: อ
1: ันนี้แย่งกันเข้าเป็นที่2
0: ฟินแลนด์นี่ฟินแลนด์น่าจะมีจบไปแล้วเปล่าอาจารย์ก่อนหน้านี
1: ้อืม
0: หรือว่า
1: เป็นรายการไหนอ่ะเดี๋ยวผมดูอีกที
0: หรือว่าคู่ไหนส่งมาบอกเราอีกนิดนึงเดี๋ยวผมลองย้อนกลับไปดูเกมHJK ป่ะแข่งกันช่วง 5:00 น.อ่ะถ้า HJK เนี่ยชนะ US 2-1
1: อืม
0: เป็นบอลถ้วยเซมิไฟนอลฟุตบอลถ้วยของฟินแลนด
1: ์ครับผม
0: ถ้าใช่คู่นี้นะแต่ถ้าไม่ใช่
1: เพราะวันนี้มันจะเป็นรายการไอ้โอ้ยักษ์โคเด้นนู่นเลยนะเหมือนดิวิชั่น3
0: ม
1: ันน่ะ
0: ครับผม
1: อังกฤษ5ฟินแลนด์ครับกลับไปแล้วเน
0: า
1: ะ
0: พอก็เรียบร้อยแล้วอังกฤษ5พอ
1: ถ้าพอหลับครับหลับครับเรียบร้อยครับ
0: เดี๋ยวไปตามบัฟฟาโลเอา
1: แต่นี้ผมชอบหน่อยสบายใจกูผมเป็นผมเชียร์ทีมชาติตัวเอง
0: กรรมการจอแดนนะไม่ให้จุดโทษอ่ะไม่จุดโทษเคนอ่ะเฮ้ยแต่ต้องชมประตูของไอ้เดียงโกนะ
1: ครับผม
0: เหนียว
1: เหนียวก็เป็นสายเหนียวอยู่แล้วเนอะ
0: ใช่ใช
1: ่แนวรับกับประตูเขาเหนียวอยู
0: ่
1: ส่วนลีกแคนาดาจันเอกจัดไปแล้วใช่
0: ไ
1: หม
0: จัดไปแล้ว
1: จัดไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ช่องทางเอสเบสเนาะพอดีเห็นขอเกี่ยวกับเรื่องผลมาก่อนก็จัดให้ไปเลยนะครับคุณชัชวานบอกสวัสดีครับเขาบอกว่าอะไรคู่อังกฤษภาคโคตรมันพี่จอมบอกว่าสะเดาไปเลยน้อง55นะอันนี้ไม่รู้ใครบรรยายนะแต่ว่าทางของเราเมื่อกี้เป็นจันจุนนะครับ
0: จัน
1: จ
0: ุ
1: นกับคุณเอคิมนะฮะคุณแบงกาลีนะครับท็อตแนมฮอตสเปอร์บรรลุข้อตกลงซานโดโตนาลีพี่คิดว่าไงผมว่านะน่าจะยาวอยู่เพราะว่าไอตัวนาลีเขาไม่ได้อะไรซีเรียสนะแต่ปัญหาคืออารมณ์เหมือนสโมสร
0: อ
1: ะระหว่างสโมสรอะผมว่าน่าจะตกลงกันยาวเหมือนไอ้นี่ไงชาก้าบรรลุข้อตกลงเรียบร้อยครับแต่สโมสรไม่ยอมยังไม่ยอ
0: ม
1: ก็เลยยังต้องคุยกันต่อไปนะครับ
0: ครับผมก็ฟุตบอลโลก
1: แต่สเปอร์ผมปีนี้ผมชมเขาเลยนะทีมซื้อขายเก่งมากเลย
0: มีตังค์เลยนะสเปอร์
1: จบเลยมาชูเฟรนันเดสก่อนหน้านี้มีไอ้กองหลังไอ้ซีเนซี่นะอะไรโอ้โหล็อบโบ
0: ก็ได้ฟรี
1: แล้วเขาคุยเร็วจบเร็วนะ
0: แล้วก็มันกล้าเขาเรียกว่ากล้าซื้อนะก
1: ัน
0: แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะกล้าไปแย่นิวคาสเซิลพวกโตนาลี่อะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ได้มันเขาเอาจริงด้วยนะ
0: ใช่
1: ไม่ใช่แต่ผมว่านะไม่เหมือนพวกทีมใหญ่อ่ะทีมใหญ่ดูได้สังเกต
0: เยอะ
1: ลิเวอร์พูลแมนยูอาร์เซนอลพวกเนี้ยคุยอยู่นั่นแหละคุยแต่แรกๆแล
0: ้
1: วไม่มีไอ้นี่เขาถึงเลยอ่ะ
0: นี่ของแท
1: ้ครับเพราะก่อนหน้านี้ทางนิวก็เคยบอกอยู่ละมีข่าวจริงนะแต่ไม่เห็นมีใครเข้ามายื่นอย่างจริงจังนะครับแต่ฟอร์มแต่ปีหน้าผมว่าน่ากลัวนะถ้าได้ไปจริงเนอะ
0: เพราะว่า
1: เดอะแชบี้
0: เนี่ยมีเวลาทำทีมแบบไม่ต้องไปวุ่นวายกับลีกในยุโรปเลย
1: ครับ
0: สัปดาห์ต่อสัปดาห์เลย
1: เดี๋ยวผมมาทาง YouTube บอกว่าคุณชัชวาลบอกสวัสดีพี่ดีเจทั้งสองคนทั้งสองครับสวัสดีด้วยนะครับ
0: ครับผม
1: คุณพีชี่บอกว่าเจอพี่เฟรนช์เกือบทุกวันตั้งแต่ไม่ได้ภาค PPTV มาตลอดนะครับที่ตอนนี้ที่ไหนก็ไปนะครับ
0: ครับผม
1: คุณ BB Hero บอกสวัสดีลุงเอกม้าขาวแล้วก็ปู่อู๋ใหญ่นะครับ
0: สวัสดีจ้า
1: คุณมิโซ Channel บอก Here we go แล้วเหรอครับร้อยล้านปอนด์เหรอโอ้โห
0: ใคร
1: เฮวิโก้เหรอไอ้เจ้าตัวนารีโอ้ไปซะเร็วเลย
0: ไปไหน
1: หลับไปตื่นมาเฮวิโก้แล้วเหรอ
0: ไม่เฮวิโก้
1: ซานโดตัวนารีอ่ะ
0: เดี๋ยวถ้าเฮวิโก้มันต้องมี
1: โอ้ระดับตัวนารีมันต้อง
0: เป็น
1: ข่าวใหญ่เน
0: า
1: ะ
0: นิวมาแล้วอ่ะยังไม่เห็นนะ
1: ยังไม่เห็นยังเป็นทางการเนาะเห็นแต่ข่าวบอกว่าอันเนี้ยสเปอร์โอเคกับเรื่อง100ล้านปอนด์อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่ายังไม่เห็นไอ้ภาพเฮวิโก
0: เฮ้ย60นาทีที่แล้วเว้ยจัน
1: อือฮึ
0: โรโมโน่เขาลงภาพโทนารี่กับสเปอร์เฮวิโกเดี๋ยวผมลองเข้าไปดูอีกนิดนึงก่อน
1: ครับอือฮึจากข่าวนี้เขาบอกว่า92.5 ล้านปอนด์บวก 7.5แอดออนนะครับ
0: เฮ้ยสเปอร์โหดว่ะ
1: สเปอร์ ตูยอมเลยถ้า

0: ถ้าอย่างนี้จริงเนอะ
1: อืม
0: โหสเปอร์อย่างแหลมเลยปีหน้าแล้วหืมโค้ชอย่างเดอร์ชาบี้ด้วยเนาะ
1: ใช
0: ่ปีหน้าใครเจอสเปอร์มีหนาวอ่ะ
1: อืม
0: แล้วแกซื้อเพียบเลยผมว่าเดี๋ยวสเปอร์คงจะโละอีกเยอะเนาะ
1: อืม
0: เพราะซื้อไปหลายคนแล้วหูตังค์ทำไมแกเยอะจังอ่ะ
1: สเปอร์ที่มีตังค์พี
0: ่
1: ผมว่าส่วนหนึ่งก็สนามก็มีส่วนเพราะว่าสนามสเปอร์มันก็สร้างรายได้ได้เยอะแล้วมันอยู่ในกรุงลอนดอนด้วยผมว่าเขาก็เป็นทีมใหญ่ทีมหนึ่งในพรีเมียร
0: ์ครับกูจะถือว่ามีตังค์เนอะ
1: มีตังค์
0: ถือว่ามีตังค์เนอะเพิ่งจะเด็ดไอ้หักหน้าทีมไอ้มาจูดฟอนันเดสนะโอ้
1: สมมติว่าเล่นมาเล
0: ่
1: น
0: 85ล้านเนอะ
1: ใครจะซวยเนี่ยทีเนี้ยอ๋อมีข่าวลูคัสเบิร์กวาลอยากย้ายออก
0: ใช่มีข่าวหลายคนเบิร์กวาลก็น่าจะไปอะไรพวกเนี้ย
1: มี
0: บิซูม่า
1: เบนทันคูพวกเนี้ยคูรูอะไรพวกเนี้ย
0: ก็ต้องรอดูพวกน
1: ี้ต้องรอดู
0: เพราะพวกนี้มันเป็นตัวหลัก
1: สุดท้ายก็อยู่ที่โค้ชนะพี่หูว่าเขาจะใช้โอ้โหน่าจะผ่าตัดเยอะมากเนี่ยสเปอร
0: ์ผมว่าเดอร์เช
1: บี้ผมว่าไม่หยุดแค่นี้หรอก
0: ใช่ถ้าอย่างเงี้ยเดอร์เชบี้แสดงว่าคงจะเห็นอะไรแล้วล่ะนะตัวไหนที่จะได้ไปต่อตัวไหนไม่ได้ไปต่อ
1: ประตูด้วยมั้งผมว่า
0: ใช่วิกาโดด้วยเพราะตอนนี้เขาก็ตามไล่ซื้อประตูอยู่
1: นี่ไปเอาประตูไอ้ประตูของนี่เลยจาน
0: เออเมื่อวานไงไอ้ออร์แลนโดกิวอ่ะ
1: เออ
0: ผมชอบเลยนะ
1: โคตรเหนียวอ่ะ
0: ตัวใหญ่สูงเนี่ยเกือบ2เมตรใช่ไหมแล้วฟอร์มดีอายุก็ไม่เยอะ
1: ไอ้เมื่อวานฝรั่งเศสเจอเลยนะสวีเดนไอ้ประตูสวีเดนตัวนั้นก็ได้
0: อ๋อโอ้โหเมื่อวานก็ไอ้ไปเซฟตอมก็โอ้โหเซฟแล้วเซฟอีก
1: คือทั้งเสา
0: เมื่อวานไม่เซฟนะ
1: ทั้งเสาทั้
0: งเสานะต้องมีครึ่งโหลนะมีครึ่งโหลอะเมื่อวาน
1: ผมเห็นไอ้เจ้าไอ้โอลิเซ่ที่กระโดดฟาดอะโอ้โหถ้าเข้านะ
0: ง
1: าน
0: ทั้งประธานเป้ทั้งโอ้เดมเบเล
1: ่
0: มาแบบทุกทิศทุกทางยิงสงสารสวีเดนเลยเมื่อวานอะ
1: นี่พอเห็นฝรั่งเศสเล่นแล้วอะผมรู้สึกว่าฟุตบอลโลกถ้าทุกทีมเล่นแบบเนี้ยโดยที่แบบไม่ดึงเชงไม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าจะสนุกนะ
0: แล้วมาแบบเรื่อยๆนะไม่รีบนะนะช่วงแรกๆอะช่วง20นาทีแรกอะเห็นปะค่อยๆเหมือนดูไต่กูต่อสู้อ่ะค่อยๆบูค่อยๆบู
1: เดนเหมือนสู้ได้นี่ว่ะโอ้เอาเป็นว่าฝรั่งเศสยังไม่เอาจริง
0: อารมณ์เหมือนล่อซื้อนะอารมณ์เหมือนล่อซื้อพอสวีเดนเริ่มมาเฉียวๆหน้าประตูสัก 2-3 ทีปุ๊บเรียบร้อยเลยคราวนี้มาเป็นชุดเลย
1: แล้วประธานเป้มันก็เล่นแบบเล่นเพื่อทีมจริงๆอ่ะเนาะ
0: ใช่ๆ
1: ไม่ได้เล่นแบบเห็นแค่ตัวอ่ะมันก็เลยทำให้เพื่อนร่วมทีมมันก็ใจซื้อใจอ่ะ
0: ก็เห็นเกมลุกที่แบบนี้ไอ้แชกี้จบเลยอ่ะสำรองยาวจะไปแทนใคร
1: พ
0: ี
1: ่คิดเหมือนผมเลยว่าช่วงเย็นจัดกูรูกับชิดอ่ะโอ้โหแชกี้นี่คือตัวถ่วงทีมเลยนะ
0: โอ้แต่ไอภาพที่เดชองรุ่นนั้นไม่ดีนะไม่น่ารักเลย
1: คือฟุตบอลเขาแบบไหลลื่นแบบนี้คือเล่นเหมือนแบบ
0: ใช่มันเหมือนเล่น
1: ตัวเองนะตัวเองอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่เลี้ยงก็ติดแล้วก็ไม่จับมือเดชองด้วย
1: เกม
0: โอ
1: ้โหเดมเบเล่เอ็มปาเป้
0: ตระกูลเออ่ะ
1: ดูเอโอลิเซ่บาโคล่ามีล่าตัวเดียวนอกนั้นเอหมด
0: มีล่าตัวเดียวบาโคล่าเอก็ได้ไม่เปลี่ยนชื่อมันอาจจะพุ่ง
1: เพิ่มหน่อยเพิ่มหน่อย
0: เป็นบาโคล่าเอไปใช่ป่ะ
1: นี่สมมติว่าที่มีคนถามนะว่าถ้าฝรั่งเศสคว้าแชมป์อ่ะประธานเป้จะได้ไปลงดองหรือเปล่าผมว่าเผื่อจะเสร็จเดมเบเล่อีกไหม
0: ผมว่าเสร็จเดมเบเล่นะเพราะอย่างน้อยมันก็รับผิดชอบร่วมกันมันอยู่ในทีมเดียวกันเนอะ
1: เดมเบเล่ก็แฮตทริกไปแล้วนะ
0: ใช่
1: เป้ยังไม่แฮตทริกนะแต่ว่าเป้อาจจะ
0: ยิงเยอะกว่า
1: แล้วก็อย่าลืมว่าเดมเบเล่กับเป้เชดับเบิลนะครับได้แชมป์ลีกเอิงได้แชมป์แชมเปี้ยนลีกนะ
0: ผมก็เบิ้ลประจำนะเบิ้ลประจำผมตังค์เยอะ
1: ไม่ใช่นะ
0: ครับ
1: เหรอได้ข่าวว่าส่วนร่วมในคุณเ
0: นี่ยครับ
1: ตังค์เยอะ
0: เบิ้ลส่วนร่วมวิ่งสองรอบสวัสดีนะเอกนะอูกะดึกๆแล้วก็แฟนเก้าๆทุกท่านฟังอยู่นะคะตั้งลูกอยู่ค่ะหนูต้องขอโทษขออภัยแฟนๆรายการคอหวยด้วยครับไม่ต้องขอโทษหรอกเราไม่มีใครรู้หรอกว่า
1: น้องเทยเป็นซีเรียสหรอก
0: ถือว่าเป็นการแบ่งปันกัน
1: ถึงเวลาที่ส่งตัวเลขมาให้เรารุ้นก็ส่งมาตามปกตินั่นแหละ
0: ใช่นะครับ
1: ผิดเป็นเรื่องที่แบบไม่ต้องไปซีเรียสเลย
0: ถ้ารู้เรารวยไปแล้วเนอะ
1: ใช่
0: เขาบอกกับหวยที่นำมาแชร์งวดนี้ช่างห่างไกลยิ่งนักยินดีทุกท่านที่โชคดีแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่แชร์กันไว้งวดหน้าแชร์กันใหม่นะคะ
1: ครับผม
0: คุณเทยลงทุนแฟนนอนนะครับอ่ะก็ดีผมว่ามันมาแบ่งๆกันเนาะ
1: ใช
0: ่ส่วน SMS มาบอกว่าสเปอร์ซื้อเหมือนลิเวอร์ปีก่อนเลยและได้เวลาอะไรอะแบบอมรเหรอหลัง3ไม่เตะยุโรปจะไม่เหมือนคนใดคนหนึ่งแน่นะฮะจากคุณลงแรง
1: ใช่แต่สเปอร์เขาซื้อในสิ่งที่มันคุ้นชินกับพรีเมียร์อยู่แล้ว
0: ไม่ผมว่าสเปอร์ซื้อจุดที่ขาดแล้วก็ที่สำคัญผมว่าซื้อตามใจไอ้ดิเชบี้เนาะ ค้ชโค้ชต้องแบบอยากได้อะ
1: เบนเดก็เล่นในพรีเมียร
0: ์ใช่ใช่
1: ก็พรีเมียร์
0: เบนเดก็ในพรีเมียร
1: ์แต่อย่างลิเวอร์พูล
0: ล็อบโบก็ใช่ใช่ไหมก็มีเจเนซี่ก็ใช่
1: เจเนซี่ก็ใช่
0: ทั้งนั้นเลยอ่ะ
1: คือลิเวอร์พูลเนี่ยซื้อราคาแพงสุดอีซักก็โอเคแต่ว่ามันเจ็บไง
0: อีซักเจ็บต้องเห็นใจ
1: เจ็บแล้วก็ที่ไปเอามาก็มีเวียดกับฟิมปง
0: ครับ
1: แล้วก็อีกิติเก้ก็ยังฟอร์มไม่ดี
0: ทาง YouTube บอกคุณนิวัฒน์สนวังเหรอครับบอกว่าสวัสดีครับอาจารย์เอกอาจารย์อู๋ฝากถามคุณเทยลงทุนหน่อยครับเห็นวันก่อนบอกตัวเลขฟุตบอลโลก2026สงสัยคุณเทยลงทุนรวยไม่ไหวแล้วครับเขาไม่ได้กลับไงเพราะว่า2026มันออก62
1: ใช
0: ่ไหมแต่เขาไปซื้อ26
1: ถ้าเล่นก็62ไง
0: แต่นี่เขาไม่ได้กลับไง
1: ไม่ได้กลับ
0: ไม่ได้กลับก็เรื่องของลอตเตอรี่เนาะบางทีมันก็ส่วนใหญ่จะเป็น
1: อยู่ที่ดวงด้วยแหละ
0: รู้งี้นะมันจะเป็นอย่างเงี้ยเพราะเอาทุกเบอร์นั้นเราตายพอดีซื้อกันไม่ไหว
1: โอ้โหมีตั้งกี่เลขอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่นะครับคุณพุทธ1988บอกแชร์กีมันกล้าหักเดชองเพราะมันรู้งานว่าเดชองหลังออกหลังบอลโลกมันเลยกล้าแข่งข้อขอให้ซีดานเห็นนิสัยมันนะแต่ผมว่าก็เป็นจุดดึงที่อย่างน้อยผมว่าซีดานก็เห็นนะนะความประพฤติมันแย่จริงนะมันงอแงแล้วถามมันกลับว่าเนี่ยมันสู้พวกนี้ได้ไหมอ่ะจะมาเห็นในพวกนี้เล่นนะโอ้โหสู้ไม่ได้เลย
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ถามว่ามันเล่นดีไหมดีแต่คนระเบิดเทียบโอลิเซ่ได้ป่ะก
1: ็
0: ไม่ได้
1: ถ้าแชร์กี
0: เทียบเดมได้ไหมก็ไม่ได้อีก
1: ไม่ได้เลยคือถ้าแชร์กีเล่นฟุตบอลเหมือนที่เพื่อนๆเล่นกันอ่ะผมว่าเขาจะฝรั่งเศสจะมีตัวที่เด็ดอีกเยอะนะ
0: มัน
1: ไม่ต้องเลยช่องหลอด
0: อดทนมากกว่านี้นะ
1: ซิตี้ที่คุณเป็นดอกยังโดนด่าเลย
0: ใช่ผมว่าทำตัวเหมือนเมนูดีกว่า
1: เ
0: มนูเนี่ยแฟนบอลมาโวยนะแต่ตัวมันเงียบกริบเลยนะ
1: ใช่
0: ป่ะตัวเมนูเองผมว่าบางทีมันต้องรอเวลานะ
1: อ
0: ย่าไปรีบมันก็เกินไปแล้วภาพออกมาทั้งโลกอ่ะไม่น่ารักอ่ะแล้วเดชองเป็นคนที่แบบจะมาเดินไปแล้วเดชองยังลมเสียนี่ถ้าภาพนี้เป็นเป๊ปนะกระเด็น
1: เรียบร้อย
0: แล้วเผลอส่งกลับอ่ะ
1: เรียบร้อย
0: ถ้าเป็นเป๊ปคุมนะเป๊ปไม่ยอมอยู่แล้วนะครับถ้าทำพฤติกรรมแบบนี
1: ้ครับทางเพจคุณนิพนธ์ทักทายมาเซเนกัลจัดไปครับแต่เราลุ้นตีสามนะคุณวิทย์สิงโตคำรามครับชันเอกก็เกือบหลับไปกลับมาได้แฟนพันธ์แท้โอเคแฟนบันทางก็สลบแล้วครับ
0: ก็ตามสไตล์ของทูเคิลนะเป็นบอลเน้นผลไม่เน้นเอนเตอร์เทนอยู่แล้วนะคร
1: ับ ทำไมวิทยุฟังไม่ได้ครับจากคุณชัดชัยในแอปหรอคุณชัดชัยฟังจากแอปไหนถ้าเป็นแอปFM 99 Active Radio
0: แอปเดิมไม่ได้แล้วนะ
1: ที่เป็นสีฟ้า
0: ล
1: บท
0: ิ้
1: งเลยนะพี่ชัดชัยแล้วก็โหลด M-Cord Connect ของใหม่เลย
0: ของใหม่เลย M-Cord Connect นะครับหรือถ้าเกิดพี่ชัดชัยไปทางโซเชียลได้ก็จะดีกว่านะทางโซเชียลมันก็จะด
1: ี
0: กว่าแอปอะไรพวกนี้นะครับทาง YouTube ทางเพจก็ได้
1: หรือฟังแบบนี้แหละฟังในเพจของเรานี่แหละเบลเยียม 2-1 ก็ออกได้หมดนะ
0: ใช่ครับวันนี้บอล3หน้าคู่นี้นะ
1: ขอความคิดเห็นพี่ๆครับว่า5นัดแรกในพรีเมียร์ลีกคิดว่าโค้ชคนไหนจะโดนเด้งก่อนปืนเชลซีลิเวอร์แมนซีไก่ผมว่ายังหรอก
0: ผมว่ายังหรอก
1: 5นัดยังหรอก
0: แล้วยิ่ง
1: มันเร็วไป
0: แล้วยิ่งโค้ชใหม่กันเทียบเลยอ่ะผมว่ายังผมว่าต้องเป็น10อ่ะเนาะ
1: คือไอ้ที่พูดมาเนี่ยมีปืนทีมเดียวที่โค้ชยังเป็นโค้ชเก่า
0: ครับ
1: นอกนั้นเชลซีใหม
0: ่มีคาริกคาริกกับ
1: เชลซีใหม่ลิเวอร์ใหม
0: ่
1: ซิตี้ใหม
0: ่ใ
1: ไก่ก็ใหม
0: ่
1: จบบอลโลกผมไปพักตามหอลงทุนในลีกประมาณนี้นะคุณวริศเจอพี่แฟงเกือบทุกวันแต่พีพีทีวีไม่มีถ่ายบอลแล้ว
0: ใช่ครับ
1: สรุปคือไม่มีแล้วอาจารย
0: ์ไม่มี
1: แล้วเน
0: า
1: ะ
0: ไม่น่ามีแล้ว
1: ฟังจากโคราชครับผมโก้สอคำสิงสวัสดีน้องโก้ด้วยนะ
0: ครับผม
1: เดี๋ยวถ้าว่างจะแวะไปหาที่ปากช่องนะเป็น FC เหมือนก้าวมา14ปีนะครับบอกอันนี้เพจของผมเองครับพี่เอก
0: อ๋อครับ
1: น้องโก้สอคำสิงเป็นแฟนครับพี่เอกมานานแล้วครับ
0: ค่ายคำสิงป่ะ
1: ไม่โก้เขาจะเป็นเปิดค่ายมวยเป็นเทรนเนอร์ภาคมวยแต่ปากช่องก็มาเฟียปากช่องอ่ะ
0: อ๋อมาเฟรบกับช่อง
1: เดี๋ยวแนะนำ
0: ก็วานเจ้าหน้าที่ดีเอสไอเข้าประกบคุณโก้หน่อยครับ
1: เขาสายมวยเขาชอบมวยก็ชอบ
0: ไม่แน่พรุ่งนี้อาจจะส่งก็ได้พี่อยู่ผมส่งมา
1: ไม่ได้พี่อยากไปถ้าพี่อยากไปปากช่องเขาใหญ่เนี่ยแวะไปหาได้เลย
0: ผมไม่อยู่ปากช่องนะผมอยู่คลองเป
1: เดี๋ยวพาไปกินเดี๋ยวให้เสี่ยโก้เขาต้มไก่บ้านให้กิน
0: ดังไก่บ้านเหรอ
1: ก็ถ้าไปแบบ ไปแบบบ้านนอกไปอะไรอย่างเงี้ยไก่บ้านมันจะอร่อยกว่าอาจารย์
0: ใช่ถ้าคนไม่เคยกินมันออกออกเหนียว
1: แต่ถ้าเราต้องทำอร่อยอย่างถ้าในกรุงเทพเรามันก็จะเป็นไก่ที่เขาเลี้ยงมา
0: อย่าง
1: ผมว่าไก่บ้านอร่อยกว่า
0: ใช่ใช่ไก่บ้านอร่อยกว่าอย่างของผมว่าผมคุ้นเคยกับเรื่องไก่บ้านผมชอบกินเลย
1: สีหน้าคุณไม่ไม่น่าไว้ใจเอาไก่อะไรดีๆเอาดีๆ
0: ไก่บ้านเขาอร่อย
1: ไก่บ้านหรือไก่จ๋าคุณหนู
0: ไม่เพราะว่ามันเลี้ยงไก่กันติดๆกันหลายบ้านเลยผมกินไก่บ้านเขาไม่เคยได้กินไก่บ้านเรา
1: ไอ้ที่เรียกบ้านผมเรียกไก่บ้านกับไก่ฟาร์มไก่ฟาร์มจะเป็นไก่ที่เขาเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ย
0: ผมอาจจะติดมั้งเพราะว่าพ่อผมชอบกินไก่บ้านแต่ต้องคนทำเป็นหน่อยไม่งั้นมันจะเหนียว
1: ผัดเผ็ดไก่บ้านอะไรอย่างเงี้ย
0: คร
1: ับคุณสร้างสุขนะทักทายมาว่าเป็นแฟนคลับเรานะครับเคยไปจัดรายการที่ FM 91ครั้งกับพี่ส้อยมั่งมีอ้าวเสี่ยโก้เคยมาเหรอ
0: เอาเหรอฮะ
1: ถ้ามากับพี่ส้อยน่าจะเสาร์อาทิตย์มั้ยถ้าพี่ส้อยมั่งมีกับพี่เล็กอ่ะ
0: ไม่ทราบ
1: พี่เล็กมวยตู้กับพี่ส้อยอ่ะ
0: ผมไม่รู้วันเหมือนกัน
1: น่าจะเสาร์อาทิตย์เพราะพี่จะเข้าช่วงหัวค่ำโอ้ถ้ามากลางวันไม่เจอพี่กับพี่อู๋หรอก
0: เฮ้ยแต่ผมว่าคุ้นหูนะ
1: พี่ส้อยมั่งมีที่แก
0: คุณโก้มวยล้มหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่คนละคนนะ
1: โก้มวยล้มแต่ถ้าโก้มวยล้มเนี่ยคนนี้อันนี้ก็ตามหาทั่วโคราชอ่ะพี่เล็กมวยตู้ไอ้พี่เล็กมวยตู้กับพี่ส้อยไงตอนที่ไปเตะบอลแล้วแกเสีย
0: ใช่ใช่ที่แกเสียไปพี่ส้อย
1: รุ่นอย่างเราไปโหมเตะบอลไม่ได้นะพี่นี่ก็ได้ข่าวว่าไอ้จุ่นไปเตะบอลมานี่ก็เกือบตายนะผมว่ามันจะเป็นผมว่าไอ้จุ่นจะอารมณ์เดียวกับผม
0: ไม่น่าเหมือน
1: ที่แบบเตะปุ๊บแบบหูต้องมานอน
0: ไม่อย่างอาจารย์เอกอ่ะไม่ได้เล่นนานนานแล้วไปเล่นกับผมแล้วโอ้โหเกือบช็อก
1: ตายกันเล่นสนามใหญ่อ่ะ
0: ไอ้จุนน่ะมันคนละแบบที่มันไปเกือบตายอ่ะคือหน้ามันตวงติงเขา แล้วเขาจะกระทืบมันไม่มีอะไร
1: ผมว่ามันก็น่าจะล้างสนามไปนานอ่ะ
0: ครับ
1: ก็
0: เดี๋ยวผมกลับ
1: ไก่ป่าอร่อยมากกว่าครับโอ้โหไก่ป่า
0: ไก่ป่าผมไม่เคยกินผมเคยกินแต่ไก่บ้านชอบกินไก่บ้าน
1: ไก่ป่าผมก็ไม่เคยกิน
0: เหรอแต่เนี่ยก็ไม่เคยกินใช่
1: ไหมไม่เคยจาน
0: มันจะแบบไหนอ่ะมันจะดีกว่ากันตรงไหนไหมแบบอร่อยกว่าเนื้อมันหวานกว่าหรืออะไรไหมอะไรเงี้ย
1: ก็น่าจะรสชาติของแบบ
0: เพราะไก่บ้านมันไก่ฟาร์ม
1: ของป่าอาหารป่า
0: เนื้อมันจะจืดๆอ่ะมันจะเนื้อมันจะเหลวๆมันไม่แน่นอ่ะ
1: ใช่ใช่ใช่อ่ะมีข้อความเพิ่มเติมไห
0: ม
1: เดี๋ยวเราไปเบรกสัก55เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ไปเบรกทีเดียวแล้วก็จะได้ย้ายห้องไปเนาะ
1: หวยออกวันเกิดผมครับจากพี่จอนคลอง6
0: เอาเหรอ
1: โอ้โหพี่จอนส่งมาบอกตอนหวยออกอ่ะ
0: เออโอ้พี่จอมเคนเนี่ย
1: พี่จอนไม่ใจเลย
0: พี่จอมเคนนะหวยออกแล้วเพิ่งมาบอกนะ
1: พี่จอนต้องส่งมาบอกน้องๆก่อนหวยจะออก
0: โอ้โหนะ
1: แสดงว่าก็ถูก
0: ไม่ได้นะ
1: แสดงว่าพี่จอนก็ถูกคนเดียวเลยแสดงว่าพี่จอนก็ถูกคนเดียวเลย
0: ถูกกินคือ63
1: เดี๋ยววันหลังพาไปถล่มบ้านแกอ๋อที่แถวคลอง6
0: คลอง6
1: น่าจะใกล้ๆ BG อ่ะ
0: แถวน
1: ั้
0: นใช่ป่ะ
1: ใกล้ๆ BG อ่ะ
0: ผมนับคลองไม่ค่อยถูกมันเยอะไงยาวโอ้โห
1: เส้นนั้น
0: เส้นมันยาวเลย
1: ไปไม่ค่อยบ่อยไง
0: ใช่ๆรถมันติดอ่ะเขาไม่ค่อยเรียกด้วย
1: เ
0: ดี๋ยวผมมาทาง YouTube นะทาง YouTube บอกว่าคุณเชิดชัยมีบอกเชียร์เซเนกัลชนะเบลเยียมแน่ก็มีโอกาสครับผมว่าบอลวันนี้เซเนกัลอาจจะเฉือนก็ได้นะมันมีโอกาสบอล3หน้ามากๆเลยนะครับ
1: นี่ถือว่าทีมจากแอฟริกาเนี่ยมีโมร็อกโกที่เข้าไปทีมเดียวนะ
0: ครับนอกนั้นไปบ
1: อ
0: ล
1: นอกนั้น
0: แอฟริกาใต้ล่วงไปแล้วนะเดียคองโกไปแล้ว
1: เหลือเนี่ยเหลืออียิปต์อัลจีเรียเหลือกาน่าอีกทีมนึง
0: ก็แต่ละทีมก็รอแร่เหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: คืนนี้เดี๋ยวรอลุ้นเซเนกัลกันนะครับ
0: ครับผมอันนี้คุณเบนซ์ TTM บอกพี่มาร์คสุรเดชแกหายไปไหนแล้วผมรู้สึกว่าแกจะบรรยายอยู่ในทรูป่ะในทรูเนาะน่าจะบรรยายอยู่ตรงนั้น
1: ก็ผมไม่ได้เจอกันนานมากแล
0: ้
1: ว
0: โหไม่เจอเลย
1: มันแกเป็นบุคคลลึกลับตอนนี้พี่มาร์คอ่ะ
0: มันไปคนละเส้นทางกันแล้วเน
1: า
0: ะ
1: เพราะพอแกไม่ได้มาจัดรายการที่9เราก็ไม่ได้เจอนะแล้วเราก็ไม่ได้ไปภาคที่ทูด้วยมันก็เลยไม่ได้เจอนะคร
0: ับ
1: เนี่ยก็เจอล่าสุดรุ่นพี่ที่แบบไม่ได้เจอนานก็พี่ท็อปเนี่ย
0: ครับ
1: ไม่ได้เจอเป็น10ปีอ่ะพี่ท็อปกับน้าหันที่มาวันนั้นน่ะ
0: จัดรายการอะไรแกมาเป็น10ปีเหมือนกันนะแล้วก็ไม่เจอกันพี่ท็อปบอกว่าเป็น10ปี
1: ใช่10ปีนี่เจอกันทีเหมือนแบบขู่เหมือนเด็กเจอกันอ่ะ
0: โหกอดกันนัวกันหึงนัวยับเลยอ่ะ
1: ไอ้อารมณ์แบบมันเหมือนคิดถึงวันวงวันวานอะไรอย่างงี้นะ
0: โอ้เมื่อวานเอาตรงนะถ้าเมียพี่ท้องมาเห็นฟ้องหย่าโอ้นัวกันยับเลย
1: อ้าวก็ทักทายกันเนาะไม่ได้เจอกันนานอะไรอย่างงี้ไง
0: คุณลุก N3S นี่บอกว่าดึกๆแบบไก่จ๋าแซ่บกว่าโอ้ไก่จ๋าไม่ไหวครับมันแพงไปหน่อย ไก่บ้านยังหลักร้อยครับไก่จ๋ามาไม่ไหวเหนื่อยฮะโอ้กองเชียร์เซเนกัลมาเยอะเหมือนกันเนาะ
1: รู้สึกว่าวันนี้เซเนกัลจะเยอะกว่าเบลเยียมนะ
0: คุณ N2PD บอกเซเนกัลมีมาเน่ไหมครับมีครับวันนี้ลงด้วยมาเน่เป็นตัวหลักครับถึงช่วงหลังจะฟอร์มไม่ค่อยเปรี้ยงนะแต่ยังเป็นตัวหลักครับเป็น3แต่แนวรุกข้างหน้าเนาะ
1: ครับผม
0: แกก็จะอยู่ริมเส้นเหมือนเดิมแล้วก็มี NDI ริมเส้น
1: แต่พวกนี้
0: มันเปาก็เป็นอิสราเอลซาม
1: ันสลับกันเล่นได้ตลอดอ่ะ
0: ครับ
1: เรียกว่า NDI บางทีมายืนซ้ายก็ได
0: ้ใช่ใช
1: ่มาเน่เผื่อ
0: ลงต่ำแกก็เล่นซ้ายนะ
1: อิสราเอลซาตอนอยู่กับพาเลทเขาก็ริมเส้นจ๋าเลย
0: พอเล่นจริงอ่ะก็ไม่ได้ยืนหน้าเป้าเพราะมันเป็นมาเตต้าเลย
1: ใช
0: ่คุณย้อยยางยืดบอกจันอูมาแวบไม่แวบครับอันนี้ นี่มาเต็มๆนะแวบไม่เอาช่วงหลังเอายาวๆครับเชียร์ให้ลุ้นจุดโทษอยู่จะได้มีแฮปต่อ
1: วันนั้นไปส่งลูกช้าเลยนั่นน่ะ
0: ไม่เป็นไรตอนนี
1: ้ครึ่งอ่ะ
0: ขอแฮปก่อน
1: เดี๋ยวนะวันนี้มันตีสามใช่ไหมเฮ้แต่วันนั้นเราออกสตาร์ตตีสามครึ่งกัน
0: ใช่แล้ว
1: ตามที่3ครึ่ง
0: อันนี้บอกว่าคุณยุทธไม่มีคิวเลยครับยุทธมีคิวแต่คุณท็อป KC แต่ว่ายุทธมันบอกว่ามันพอช่วงเที่ยงคืนตั้งโต๊ะแล้ว
1: ยุทธบอกขอจิบเบียร์เชียร์บอลดีกว่า
0: ตั้งหมูกระทะเดี๋ยวผมพยายามจะตะล่อมอยู
1: ่
0: พยายามตะล่อมอยู่บอกเฮ้ยยุทธมา
1: เจ๋งชวน
0: ได้อะไรเงี้ย
1: บังไม่ชวนยุทธหรือเปล่า
0: ใช่
1: ถามดีๆนะ
0: เฮ้ยคุณเอกลองเช็คหน่อยผมจำไม่ได้คุณอะไรซีแอนเทิลซีแอนเทิลอะไรเนี่ยดูฟรีไหมครับคู่นี้วันนี้มันเขาปล่อยคู่ไหนอ่ะ
1: น่าจะคู่นี้แหละ
0: ใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดเขาปล่อยฟูกเซเนกาใช่ไหม
1: เบลเยียมกับเซเนกา
0: อังกฤษช่วงนี้ก็ช่วงแรกมีป่ะจันเอก
1: ไม่มี
0: ใช่ไหม
1: วันนี้
0: เป็นอะไรอ่ะ
1: คู่เบลเยียมกับเซเนกา
0: เป็นโมโนหรือว่าเป็น
1: โมโน29
0: หรือเป็นไทยรัฐ
1: ไทยรัฐ
0: ไม่มีนะ
1: อัน
0: นี้เป็นโมโนนะอ่ะก็ใครตามได้ใครชอบสายฟรีเนอะเราก็เข้าใจได้นะเงินทองไม่ให้หาง่ายๆก็อ่ะเราติดตามเอง
1: ก็ได้ของเรา
0: หรือไม่สะดวกเน
1: าะใครที่มีพักพวกเพื่อนฝูงขับรถขับลาหรือว่ากรีดยางอยู่ก็แนะนำให้ฟังด้วยนะ
0: ครับ
1: ก็เผื่อบางทีบอลโลกจบพรีเมียร์ลีกก็อาจจะมีไลฟ์แบบนี้ต่อ
0: ใช่พยายาม
1: ถ้ามันดีก
0: ็
1: อาจจะทำต่ออะไรอย่างงี้นะครับ
0: ครับผม
1: พี่เอกครับผมอยากให้ FM99จัดรายการแบบย้อนยุคเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วโดยมีพี่เจ๋งเป็นคนรายงานผลบอลสักวันนึงฮอสกอร์อะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ฮอสกอร์อะไรอย่างเงี้ยนะ
1: คืออ
0: ันนี้ก็ต้องไปอัดต้องเราต้องไปเสน
1: อ
0: ให้ผู้ใหญ่แล้วเราก็ไม่มีอำนาจตัดสินใจตรงนี้นะ
1: คือโปรดิวเซอร์ในช่วงซ็อกเกอร์ไลฟ์เป็นบังไง
0: ไม่แต่จริงผมว่าส่งกันมาก็ดีนะไม่แน่อาจจะเป็นคนอื่นก็ได้ไงจะได้ใช่ป่ะพอที่เกิดมันถึงหูผู้ใหญ่แล้วโอเค
1: ถ้ารับ
0: แฟนเขาอยากได้แบบนี้นะ
1: คือถ้ารับผมจะฝากน้องมาฮอสกอร์ไงไอ้คนนี้เรื่องบอลเขาโอเคไม่มีผิดหวังแน่นอน
0: อ
1: ่ะบอลไทยก็ได้บอลนอกก็ได
0: ้ครับ
1: รุดดี้นวัตชัยวงการ
0: โอ้ปล่อยมันปล่อยมันเถอะ
1: สมมติโทรมาฮัสกอร์เฮ้ยอูแมนยูยิงไว้อูอย่างเงี้ย
0: ไม่ไอตรงนั้นไม่เท่าไหร่หรอก
1: อ
0: แต่ไอตอนบอกอ่ะคนอยู่ฝ่าย
1: ไม่รู้เรื่อง
0: สรุปที่ขอทวนดีกว่าไม่น่ารู้เรื่อง
1: สวัสดีครับคุณรุดดี้ฮะโอ้รายงานมานี่ดิ้นพันกันนะ
0: ใช่ส่วนไอซ์แลนด์ดิวิชั่น2ฮาวคานี่นำหักคาริไป 2-0 แล้วนะครับ
1: ครับผม
0: เห็นเมื่อกี้มีแว บถามกันเข้ามาก็
1: เอ๊ะแฟนคลับเราที่อยู่โซนภาคใต้กรีดยางไปไหนเนี่ย
0: กำลังกรีดอยู่มั้ง
1: วันนี้เงียบกริบเลย
0: ฝนไม่ตกนะกำลังกรีดอยู่มั้ง
1: คุณฮักเขาก็ไปสาบอกว่าตอนแรกเบลเยียมเนี่ยดูดีกว่าประมาณนี
0: ้ครับ
1: ก็อันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะฟ
0: ุ
1: ตบอลมันออกเบียด
0: คุณ N2PD บอกภาค3ชั่วโมงเลทชั่วโมงละ 3,000 ใช่ไหมไม่ถึงเลยครับ
1: มันของเรามันได้ 2,500 มั้ง
0: ครับ
1: ไม่ถึง3
0: ผมไม่ชินนะผมพอถึงใจผมอยู่แถวสวนลุมมันชั่วโมง600 ไม่ชินเลยไม่ไหวอาจารย์เอกหัวสูงยังเลย 2,500 เลยเหรออ
1: ่ะเอ้ยวันนี้เบลเยียมเดี๋ยวนะเสื้อวอร์มหรือเสื้อจริงเนี่ยใส่ชุดออกแนวสี
0: เสื้อวอร์มมั้ง
1: น่าจะ
0: เสื้อวอร์มทั้งคู่อยู่มั้งใส่เสื้อวอร์มอยู
1: ่นี่ก็กลายเป็นว่ากัปตันทีมเป็นยูริเชอร์มันนะ
0: เออ
1: ไม่ใช่เดอะบอยนะคร
0: ับ
1: ของเบลเยียมอ่ะ
0: ก็เดอะบอยมันมีโอกาสโดนเปลี่ยนออกไงใช่ไหมอาจจะเล่นได้ไม่เต็มเกมก็ต้องให้ทีละมันเนี่ยแล้วเขาบอกว่าเป็นคนที่คือใครจะออกใครจะเข้าอ่ะทีละมันต้องลงแน่ๆเน
1: า
0: ะ
1: เกมวันนี้เล่นที่ซีแอตเทิลนะครับนักเตะทั้งสองทีม เดินลงมาในสนามละหรือเราจะชิงเบรกก่อนไหมอาจารย์เพราะว่าเราจะต้องออกไปข้างนอก
0: ก็ดีก็ได้ครับอ่ะเดี๋ยวเราพักเบรกกันเดี๋ยวกลับมาอีกทีเราต้องย้ายห้องกันเนาะจะได้กลับมาแล้วก็ชมฟุตบอลกันเลยนะครับแต่ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่หนึ่งครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: บอลโลกสตอรี
4: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกวอลด์คัพ2026ฮาจิเมะโมริยาสึเฮดโค้ชทีมชาติญี่ปุ่นยอดโค้ชชาวเอเชียที่สร้างรากฐานระบบทีมเวิร์คให้กับทัพซามูไรบลูมาอย่างยาวนานปัจจุบันญี่ปุ่นเต็มไปด้วยนักเตะที่ขาแข้งในลีกยุโรปชั้นนำโมริยาสึขึ้นชื่อเรื่องระเบียบวินัยเกมรับและเกมสวนกลับที่เฉียบคมการกลับมาสานต่อภารกิจฟุตบอลโลกครั้งนี้ญี่ปุ่นถูกมองว่าจะไม่ใช่แค่ทีมแจกแต้มแต่พร้อมจะล้มยักษ์ใหญ่ได้ทุกทีมผลงานเด่นของโมริยาสึคือการพาทัพซามูไรบลูสร้างประวัติศาสตร์ช็อกโลกล้มทั้งเยอรมนีและสเปนในฟุตบอลโลก2022และพาทีมรั้งอันดับหนึ่งของเอเชียในปัจจุบันส่วนในการแข่งขันเกมอุ่นเครื่องที่ผ่านมาญี่ปุ่นสามารถเอาชนะได้ทั้งทีมชาติอังกฤษและทีมชาติบราซิลมาแล้วอีกด้วย
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cord Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและ

0: Bangkok.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
2: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20 กรกฎาคม 2569
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่าFM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
6: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรติลิขิตวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงาน

0: ชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: เอาละครับขอต้อนรับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงครับในช่วงของนายที่นายไลฟ์บอลโลกนะครับก็สวัสดีทั้งนึกว่า41สถานีด้วยเนาะ
4: ครับผม
3: นะครับเป็นแฟนในหลายๆจังหวัดนะครับวันนี้อยู่กับจันอุดมศักดิ์แล้วก็จันเอกนพดล นะครับ
4: ครับ
3: ฟุตบอลก็กำลังจะเริ่มการแข่งขันนะครับในคู่ที่2นะครับโอ้โหวันนี้นี่เห็นเบลเยียมแล้วหวานแหววมากนะครับโอ้โหชุดสีที่แปลกตาปกติเราเห็นเบลเยียมเนี่ย
4: ต้องแดง
3: ต้องแดงนะอืมโอ้โหวันนี้มาเป็นสีฟ้าสีเขียวเป็นสีเทอร์คอยส์นะครับ
4: แต่ลูดิกาเซียนี่ใส่สูตรมาเลยนะครับ
3: กาเซียเขาก็สไตล์นี้อยู่แล้วเนาะตั้งแต่สมัยคุมริวนะครับ
5: สนับสนุนโดย
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
9: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
10: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
11: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
12: เคยไหมแค่ลุกก็
13: โอ้ย
12: แค่นั่งก็
13: โอ้ย
12: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: สนับสนุนโดย
14: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
15: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
10: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
3: ดึงจังหวะช้าไว้อยู่นะครับจากนั้นของปาเทซิสนะครับตอนนี้นี่นิยมในวัยรุ่นมากนะเอกอัซิส
4: โคลาซิสครับโคลาซิสนี่เป็นชื่อนักเตะฮะอ่ะรับชมอยู่ครับข้อความส่งมาพูดคุยกันนะครับ4689899แล้วก็ทางโซเชียลเพจ Facebook แล้วก็ YouTube นะครับชมไปด้วยฟังไปด้วยแล้วก็เข้ามาพูดคุยกันฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ
3: ดูมาเรียกว่ามาป้องกันกันอยู่เหมือนกันครับบอลยาววางๆมาสุดเส้นเลยครับมาเน่วางสวนกลับเข้าไปโดนโหม่งทิ้งออกมาจังหวะจับบอลคาสตานเย่หัวทิ้งกลับมาใหม่เอาอูจังหวะขึ้นแล้วมันไม่ถึงบอลเลยครับเลาะสายมาอีกทีจะให้กลับมาเน่ไม่ได้ครับโดนบีบอยู่คืนหลังกลับไปเลยครับกลับไปที่คุกตัวครับเหมือนทางเบลเยียมก็ไม่ได้บีบเร็วนะครับยืนปักหลักเพราะว่าทางเซเนกัลเองก็ไม่ได้เล่นเร็วอะไรเนี่ยครับได้บอลก็ดึงช้าไว้ก่อนครับคุกตัวอัตุเทียสครับออกซ้ายมาเลยครับเดอะคริปเปอร์เข้ากลางมาแล้วโหมันแน่นเกินครับเซเนกัลอยู่กันเต็มไปหมดครับ ต้องกลับหลังมาครับจากด้านของมิเคเล่ออกซ้ายมาใหม่แล้ววางตัดในมาชีวิตเราดูจะแหวกทะลุเข้าไปเจอ3คนไม่ไหวโอ้โหแล้วคืนหลังกลับมาต้องรีเตะทิ้งครับเซเนกัลจังหวะสกัดไม่ดีเท่าไหร่นะครับเอาคืนกลับมาได้อ๋อแล้วครับตัวขวามีเติมแล้วนะครับฝากขวามาเลยครับลากไปก่อนเลยครับเอเดีย

0: จอกับเดอะคูเปอร์ครับ ADI โอ้โหมีตัวมาช่วยเจอไป 3-1 ครับต้องกลับหลังเลยครับฝากคืนตรงกลางกลับมาใหม่ครับฮาบิบดียาร่าโหแน่นเกินซะแล้วครับต้องกลับมาตั้งหลักกันใหม่ครับเซเนกัลปาติซิสโอ้โหวางมารู้มันแรงไปหน่อยครับแม่อาศัยจังหวะที่มาเน่ว่างๆนะครับแต่ว่าวางแล้วลูกนี้มันแรงเกินครับ
1: ครับจังหวะจะเปิดด้วยเท้าซ้ายโดนเบียดด้วยนะครับตัวเองล้มแล้วก็ไม่ถนัดบอลทุ่มครับของเบลเยียม
0: ดูจังหวะตันกันแล้วเนี่ยเซเนกัลแกติดตัวดีเหลือเกินครับเอ้าจะล้อไปเองครับมาเน่ล็อกซ้ายมาแล้วคาสตานเย่ไม่ยอมครับโอ้โหซาหลุดทีแรกมาแล้วนะครับยังตามมาแซะทิ้งได้ครับ
1: แน่นริมเส้นก็พยายามจะใช้ความสามารถเลื้อยไปแต่ยังไม่ผ่านนะครับยังซ้อนกันไม่ได้ครับเบลเยียม
0: คือวันนี้ก็บอลจะอาจจะออกช้าหน่อยนะครับบอลอยู่ที่พวกบรรดาคู่เซนเตอร์กันเยอะหน่อยครับโอ้แต่ช่วง 3-4 นาทีนี่เป็นบอลของเซเนกัลนะครับครองบอลได้เยอะกว่าลูกวางยาวข้ามมาเลยครับเนี่ยคาเต้โดนบ่งสกัดได้ครับเดอะคูเปอร์สวนมาแล้วจัดลุยครับเกปังเดียสตาแต่ว่าโดนบล็อกมาเชลมิโดกูต้องลงมาช่วยเกมรับด้วยครับเล่นสั้นๆครับปั๊บเกอากาณาเกนะครับไอ้ตรงกลางมาตอนนี้เลาะมาที่ทางขวาเดียตาพยายามจะลุยมาต่อวนมาแล้วก็จ่ายไปติดอัตุเทียสครับจัดแซะหนีลูกนี้สวนก็ไม่ได้แต่ว่าโอ้โหดักรออยู่แล้วครับเดเคเลเลอร์เสร็จเลยครับโอ้โหต้องหันมาไล่บ้างแล้วครับโอ้โหไปของบอลยาวๆวางมาก็โอ้โหแรงเกินครับอ่ะก็ให้กับ ADI ครับลูกนี้ไม่ได้ครับไม่ไหวครับ
1: กล้าครองบอลกล้าเซตสู้เลยนะครับดูจังหวะจะลุยขึ้นมาครับของเซเนกัลเกมกำลังจะผ่าน5นาทีแรกของเกมนะครับวันนี้ผู้สินเป็นชาวฮอนดูรัสนะครับซาอิสมาร์ติเนส
0: กดดันตั้งแต่ในหน้าปากประตูเลยครับเซเนกัลครับอาตูเชสต้องขยับลงมาเอาบอลหน่อยครับนานๆจะได้ครองบอลสักทีนะครับ5นาทีที่ผ่านมาครับคาสันเย่ฝากขวามาแล้วก็จ่ายทะลุเข้าไปเอาบอลมันหลุดมาพอดีเดเคเลเลอร์ไปอยู่ริมเส้นเนี่ยเปิดไม่ได้ครับเดเคเลเลอร์ทะลุตามช่องมาแล้วก็ยังมีตัวสกัดทิ้งอยู่โอ้เกือบได้ลุ้นเหมือนกันครับจังหวะหักเข้าไปหน้าประตูของเรโดทอสซาครับ
1: เป็นตัวหลักของเวลเยียมนะครับได้ทุ่มทางด้านขวาครับโอ้จะทุ่มไกลหรือเปล่าครับคาสตันเย่ถอยมานี่ทุ่มไกลแน่นอนครับข้างหน้าล้ออยู่ครับคาสตันเย่เลือกใครครับ
0: เลือกจะทุ่มไกลครับคาสตันเย่วางลึกไปโดนเตะทิ้งครับจะหม่งพักมาให้แต่ไม่ได้พยายามจะเบียดกันไปจะสวนต้องคืนหลังก่อนโดนไล่มาแล้วครับแต่ว่ามันห่างไปหน่อยครับก็คืนกลับมาได้ครับให้กับคุกตัวบอกเพื่อนจะใจเย็นครับตอนนี้ต้องเล่นช้าหน่อยครับคือเซเนกัลแกตามติดตัวตลอดครับโอกาสให้พลิกมันไม่ค่อยมีก็ต้องอาศัยบอลยาวเอาครับวางให้กับเชนวิโดกูมันลึกไปแล้วแล้วก็โอ้โหสบายครับแต่นั่นของโมริเดียวครับเก็บตกได้เลยครับ
1: ก็รับต่ำนะครับคู่เซนเตอร์ของเซเนกัล
0: โอ้โหจังหวะโดนสอยครับทีเดียมันครับ
1: เข้าถึงเนื้อถึงตัวอยู่แล้วนะครับไปอัดใส่ทางด้านมาเน่จากด้านหลังบอลถึงปุ๊บนี่เข้าถึงตัวเลยนะครับผู้เล่นของเบลเยียมตามมาฟาวในแดนของเซเนกัลเลยครับเชลมัน
0: วันนี้ดูเหมือนมาเน่แกก็ไม่อยู่ริมเส้นจ๋าๆเหมือนก
1: ัน
0: นะครับบางทีก็ขบเข้ามาช่วยตรงกลางด้วยครับดูวันนี้ดิวมีบทบาทเยอะขึ้นหน่อยครับโอ้แต่เกมชัดเจนนะครับอยู่กับเซเนกัลมากกว่าครับคืนบอลกลับหลังมาครับโอ้โหได้บอลอยู่ทีเดียวครับเดเคเลเลอร์ไปอยู่ริมเส้นหลังจากนั้นนี่ก็ต้องทำหน้าที่คอยไล่บอลอย่างเดียวนะครับไม่เอาไม่บีบไม่เพลสด้วยครับเบนเยี่ยมไม่ขยับตามนะครับไปรับลึกกลายเป็นเซเนกัลต้องเป็นฝ่ายลุยมาครับเดียร่าเอามาจ่ายแล้วมันไปติดครับ จิ้มคืนมาก็ไปดักได้คืนเนี่ยนะครับเอาแทงทะลุมาแล้วจับชิ่งเร็ว1-2ยังลงมาช่วยเกมรับกันได้ดีครับธีรมันโอเดบอจ่ายแรงไปแล้วครับเสียบอลคืนกลับมาใหม่ครับโอ้โหเซเนกาวันนี้ตัดบอลได้ตลอดเลยนะครับซ้ายมีขออยู่ครับขยับมาแล้วครับอิสเบจักขอบโอ้โหเล่นไปเล่นมากลายเป็นเซเนกาบุกแล้วเบลเยียมรอสวนครับตอนนี้ผ่านมาประมาณ8นาทีครับ
1: เซเนกาอิสมาลซาในยิงไปแล้ว3ประตูนะครับ
0: ไปจ่ายแล้วพลาดครับทอดซาตัดมาตรงกลางแล้วทะลุตรงกลางเลยเอาเดอะแคลเลอร์ง้างแล้วไม่มีเหลี่ยมยิงเดอะแคลเลอร์เจอกันอยู่ตัววิ่งลับมาเข้าเหลี่ยมซ้ายกระโดดจิ้มซะก่อนยังคลุกคลิกอยู่ครับเดอะแคลเลอร์คืนกับมาไม้แถว2ซัดลูกนี้ก็เข้าซองเลยครับทอดซากดด้วยขวานะครับแต่ว่าโมริเดียวครับรับมับเลยครับ
1: จังหวะง้างซ้ายของเดอะแคลเลอร์ต้องชมซาเดโอมาเน่เลยนะครับลงมาช่วยเกมรับแล้วสุดท้ายเนี่ยบอลถึงทอซาพยายามจะปั่นด้วยขวาแต่ว่าโมริเดียวเนี่ยรับไม่ได้หัวยิงเน้นตรงกรอบนะครับทอซาแต่ว่าน้ำหนักก็ถือว่าเบานะครับ
0: แล้วก็โมริเดียวก็ยืนดักไว้อยู่แล้วนะครับได้แค่เสียวครับก็ถือว่าทักทายไปก่อนเลยครับเหมือนรู้เหมือนกันเนาะว่าสภาพร่างกายความสดมันเจอเซเนกาไม่ไหวเนี่ยไปถอยไปรับแล้วก็รอแบบนี้ความผิดพลาดนะครับบอลเน้นทางขวาให้มาแล้วไม่ทันแม่มัวแต่ไปมองเพื่อนข้างในมีโวยเหมือนกันครับเกมเปเตดาต้า
1: เหมือนจะไปรอให้บอลมาหานะครับเมื่อแป๊บเดียวนี่ตามไม่ทันครับบอลออกข้างไปเลย
0: กินจิกหน้าเลยครับปั๊บเที่ยวบอลยาวๆมิเคเล่วางมาครับโดกูครับได้ดวลหน่อยครับโดกูเจอกับดีอาต้าเจอมีเอดีไอมาช่วยครับโดกูโอ้โหแน่นแล้วครับของบอลนานไปหน่อยครับโดกูเจอแพ็คคู่เข้าไปโดกูไปที่มุมทงก่อนครับดีอาต้ายังตามประกบติดเลยครับคือหลังกลับมาเดอบรอยคล้องมาแล้วเดอบอยได้วางมาเอามงแล้วไปติดกองหลังเตะสกัดทิ้งมาก่อนจังหวะพักไว้ตรงนี้ผู้สินไม่ได้ว่าระอาสุดท้ายไม่ได้เปรียบก็ให้ฟาวครับ
1: ครับก็จังหวะฟาวจังหวะแรกนะครับแต่ว่าเล่นต่อไม่ได้ครับเซเนกัลดูครับคิวเนบอยกล้องจับมาขึ้นไปไล่โดนแดนบนแล้วก็จังหวะตัดบอลได้ของทางด้านเบลเยียมก็มีโอกาสได้ยิงด้วยขวานะครับเดโดทอสซาแต่มุมกล้องจากผู้สินลายตานะ
0: ใช่ครับจังหวะยิงมันเสาแรกตรงที่โมริเดียวแกยืนอยู่ตรงนั้นพอดีครับ
1: ครับ
0: ก็เลยเซฟได้ครับแต่บอลคู่นี้อาจจะไม่เร็วเท่าไหร่นะครับเนี่ยจังหวะเก็บบอลกันก็ค่อยๆขยับไปเรื่อยๆครับเพราะว่าทางเบลเยียมแกก็ไม่ได้บีบอะไรครับโอ้โหเดียต้าจ่ายยัดในมาแล้วมีช่องเลยครับเดียล่าให้ไปทางขวาสุดเส้นแล้วเปิดทะลุข้ามมาโมงเลยไปหมดตามไปเก็บตกอย่างได้ทุ่มอยู่เลยครับข้ามไปอีกฝั่งนึงครับจากขอบจะได้ทุ่มเลยครับไปฉลับมิเคเล่นิดหนึ่งนะครับจะทุ่มไกลครับอิสเบลจากขอบคว่างเข้าไปในกรอบเขตโทษก่อนบอลกลางอากาศครับมิเคเล่โมงตั้งมาคาสันเย่โมงเสยไปที่ท็อตซาดูดมาได้ระดูดมาสวยครับทอสซาโดนตามไล่บีบอยู่แล้วก็มาต้องคืนหลังเลยครับโอ้โหเซเนกามากันเยอะเกินครับคุกตัวต้องบอมทิ้งไปเลยโอ้ลูกกลางอากาศก็ไม่มีปัญหาครับโมงตั้งกลับมาได้ลุยเลาะทางซ้ายมาแต่ว่าเซเนกาอยู่กันเยอะครับต้องดึงช้ากันบ้างนะครับวานาเคนให้มาธีรมันโอ้โหโดนเข้าเร็วครับธีรมันถึงตัวทันทีเลยครับทางด้านของ NDI มาลงมาช่วยได้ดีครับกับทางด้านของซาครับ
1: เบลเยียมไม่ได้ขึ้นไปไล่สูงนะครับนอกกรอบไปโทษในพื้นที่ของเซเก้าก็ปล่อยให้เซเก้าคลองบอลแล้วครับเหมือนแค่ยืนประคองนะครับไม่ได้เข้าไปเพรสสูง
0: คือเลี้ยงมาก็ยืนประจันหน้าไว้เฉยๆครับไม่ได้บีบครับให้ทางเซเนกาเป็นฝ่ายเคาะบอลไปเรื่อยๆครับเนี่ยครับเหมือนรอสวนอย่างเดียวครับตอนนี้ทางด้านของเบลเยียมบอลทะลุมาจากขอบดีด ไหล่หลังเท้าแล้วบอลเกี่ยวได้ซาเน่ทะลุมาทางซ้ายทีครับจ๋าขอบวางข้ามาโบแล้วเกี่ยวโดนชนเสาแล้วตู้โหสุดท้ายเคลียร์ทิ้งไม่ได้ครับโอ้โหเกือบโดน 1-0 อิสมาลาซาก็ไม่พร้อมจะยิงไงครับมันเลยโดนเบาๆแล้วไปชนเสาครับ
1: โอ้โหลูกนี้เกี่ยวยิงได้ถือว่าเก่งแล้วนะครับจังหวะปล่อยบอลตกพื้นแล้วบอลมาเข้าทางมาเน่ครับออกมาทางซ้ายเติมมาจังหวะแรกเนี่ยปัดแล้วมาเข้าทางอิสมาลซาอู้วิบอลมันย้อนหลังครับแต่จังหวะแรกอ่ะมันยิงไม่ถนัดครับบอลจังหวะแรกของซาเนี่ยมันห่างเท้าแต่ก็ยังเกี่ยวติดแล้วโชคร้ายตรงนี้ไปชนเสาครับจะตบบัดซ้ำอีกทีนึงก็ไม่ตรงกรอบอู้ลูกนี้ถ้ากูตัวไม่ปัดเนี่ย
0: เสร็จเลยซา
1: เนี่ยได้ชาร์จต่อครับ
0: โอ้โหรอดไปครับติโบคุกตัวครับซูเปอร์เซฟครับไม่ติดปลายนิ้วเนี่ยยังไงก็เข้านะครับเพราะว่ามาแล้วครับโอ้โหเนี่ยโอ้โหแล้วบอลชนเสาเป็นจังหวะที่เขายังนอนอยู่กับพื้นครับซาบอลก็เลยต้องบิดเตะนะครับ
1: ครับแล้วจังหวะขึ้นมาไม่ล้ำด้วยนะครับ
0: โอ้โหบอลยาววางข้ามามาเน่โอ้โหดูดสวยครับมาเน่มาเน่ล็อกตัดเข้าในมาเน่วนมาหน้ากรอบมาเน่จ่ายมาหน้ากรอบไปโทษวนกลับมาแล้วจะหาช่องยิงยังไม่ได้ทางซ้ายเติมมาใหม่ได้เปิดยัดเข้าไปก็ยังติดบล็อกอยู่ครับโอ้เติมมาดีครับมาวนกลับมาก่อนครับปาบเกให้มากานาเกะฝากซ้ายอีกทีนึงปาบเกะจ่ายไปชันแลบปาบเกะจังหวะตามมาปั๊มกันอยู่ปาบเกยังได้อยู่ครับโอ้โหความแข็งแกร่งดีกว่าครับ เตะอัดเดเคเลเลอร์ครับ
1: โอ้จังหวะตั้งรับข้างหน้าทั้งเดเคเทเลเลอร์ทั้งทอซาต้องลงมาช่วยครับเกมริมเส้นประมาทเซเนกัลไม่ได้นะครับ
0: โอ้แต่ซาเน่เองความเร็วอาจจะไม่มีอามาเน่นะครับเอาไปดูดบอลอย่างเนียนครับเอาจับบอลยาวไปแล้วโอ้โหเดียร่าไปจังหวะเข่าอ่อนไปเองครับโดกูจับสวนเร็วแต่เจอเข้าชนก่อนโดกูโดนชะลอซะแล้วไม่ไหวต้องกลับหลังเลยครับโอ้วันนี้ประกบโดกูได้ดีมากนะครับโอ้โหดูดิเปอร์เซ็นต์กันของบอล
1: เซเนกัลก็สู้กับเบลเยียมได้ดีนะครับไม่ได้เป็นรอนะครับถึงตรงนี้เกือบ15นาที
0: ของบอลได้ 34% เองครับโอ้โหไปจ่ายฝืนๆเกือบไปเหมือนกันครับมานาเคนไม่รู้จะจ่ายให้ใครครับมานาเคนแล้วเซเนกัลแกก็อยู่กันเต็มพื้นที่ไปหมดเลยนะครับไม่ไหวครับต้องกลับหลังมาตั้งกันใหม่ครับอัตเทียสทีละมันกลับไปเลยครับเทียสคือพอไปเยี่ยมได้บอลเนี่ยเซเนกัลกลับมาเอาแล้วเปิดบอลไม่ดีเจอแทงสวนกลับมาวิ่งแซงมาแล้วอัตเทียสยังได้อยู่คนสุดท้ายยังมีเตะทิ้งซะเลยครับโอ้โหเนี่ยยกมือขอโทษเพื่อนเลยครับโอ้โหมีเคเล่ไม่มีอัตเทียสอยู่ในเซตเลยครับหลุดเดียวครับ
1: สปีดเร็วมากครับอิสมาลซาบอลทะลุตามช่องของซาดิโอมาเน่ครับ
0: คือวันนี้3ตัวรุกข้างหน้าเนี่ยเนาะประมาทไม่ได้จริงครับมาเน่ซาเอ็นดีไอครับโอ้โหเมคเลนี่เป่าปากพูดเลยครับครู่นี้ยกมือขอโทษครับลูกวางยาวอีกแล้วข้ามมาตอนนี้เน้นไปที่มาเน่แม่แต่ยังโมงดักได้ครับคาตันเย่ทอสซาเจอประกบอยู่ใครทะลุมาต้องแหวกไปเองเจอ3ต่อ1ไม่ไหวครับโอ้โหเดแคเลเลอร์ต้องกลับหลังอีกแล้วครับเจอแล้วตูทีละมันออกบอลเร็วเลยครับโอ้โหทางเซเนกัลเองพอเห็นนักเตะเบลเยียมได้บอลนี่พุ่งมาอ่ะวางบอลยาวสวนมาโหม่งไว้ได้ครับเดนคาเต้ยกมาอีกทีนึงโดนโหม่งสวนกลับไปเนี่ยคาเต้ก็วางยาวๆมาใหม่ครับตอนนี้ข้างหน้าเร็วอยู่แล้วครับเอดีไอเจอกับอัตุเทียสไปก่อนมีวานาเคนมาช่วยก่อนเอดีไอยังได้อยู่นะครับลากเข้ามาจี้มาหน้ากรอบเขตโทษครับโอ้ดึงช้าดีกว่าครับไม่เอาครับออกทางขวามาอีกทีเดียร่าแทงยัดในมาตบคืนกลับไปแล้วก็วางทะลุมาไม่ได้มงแถวซอกซัดลูกนึงก็ไปตรงตัวอีกครับมาวิ่งมาขอสักทีนึงครับปาร์บเกครับ
1: คอสมาแล้วเคลียร์เข้ามาเข้าทางนั่นเป็นการนาเกะอาจารย์จังหวะสุดท้าย
0: การนาเกะครับขอไป
1: จังหวะคอสจากทางด้านขวาเคลียร์เข้ามาหน้ากรอบไปโทษแล้วโอ้โหคือจังหวะวิ่งมาแปรลูกเนี้ยอ้าวแล้วโอ้โหเบลเยียม
0: โอ้โห
1: ภาพตัดมาที่เดอะพอยต์ได้ยิงเลยครับ
0: เพื่อสักครู่นี้พยายามฉายภาพช้าอยู่ครับตัดมาอีกทีเนี่ยหน้ากรอบเกตโทษเดอะพอยต์โอ้โหยิงไปไหนไม่รู้เบิร์ดไปเยอะเลยครับ นี่นั่งไม่ติดแล้วครับดูดิกาเซียครับ
1: นี่ถึงตรงนี้เนี่ย17นาทีเซเนกัลไม่ได้เป็นรองเลยนะ
0: เหนือกว่าด้วยครับ
1: ใช่ครับ
0: เพราะมันสักครู่นี้ไอ้กราฟิกขึ้นมาครองบอลเยอะกว่าเท่านึงอะครับลูกวางยาวๆมาเนี่ยโอ้โหตอนนี้นี่แนวรับ4คนไม่กล้า

0: เติมเลยครับวันนี้คาสันเย่ไม่กล้าเติมเลยนะครับโอ้มันโดนกดอยู่ตลอดเนี่ยวานาเคนต้องลงมาช่วยตรงกลางด้วยนะครับอ่ะบอลยาวครับชิรมานก็ต้องอาศัยบอลยาวครับตอนนี้ต่อบอลไม่ได้เลยครับจ่ายทะลุมา NDI ดึงจังหวะรอก่อนครับกลับหลังดีกว่าครับ NDI บาเตซิสให้มาครับเนี่ยคาเต้เนี่ยพอเซริก้าได้บอลไม่ไล่จริงครับยืนปักหลักเลยครับ
1: คือปล่อยให้เกมรับของเซเนกัลเคาะสบายเลยครับคือพอไม่เข้าไปกดดันเซเนกัลเซเนกัลก็เนี่ยเปอร์เซ็นต์ของบอลมันก็เหนือกว่าเคาะบอลซ้ายขวาสบายเลยครับ
0: แล้วเหมือนไม่โดนเร่งด้วยครับเขาก็ค่อยๆเคาะไปอ่ะขวามีว่างอยู่สวิตช์ไม้อ้าวแล้วครับทิ้งมาทางขวาเติมมาครับเดียต้าเคปังเดียต้าเดียต้าเลือกเปิดเข้ามาแล้วชันแลบออกหลังนะครับได้เตะมุมครับ
1: แม่ไปมีพื้นที่ให้เซเนกัลได้เล่นริมเส้นนี่อันตรายนะครับบอลทะลุช่องบอลคอสมานี่มีมาเรื่อยๆครับเซเนกัลเตะมุมทางขวาครับ
0: คือปล่อยให้เซเนกัลแกคลองบอลสบายๆเกินไม่มีตัวกดดันเลยครับดูว่าจะมีทีเด็ดทีเด็ดก็จะเป็นเซนเตอร์อย่างเนี่ยคาเต้ครับลูกวางข้ามลึกมาโมงตั้งกลับเข้าไปเอาไปเข้าทางโดกูครับโดกูวิ่งมากับเดอบรอยลุยมาแต่โอ้โหยังอยู่กันเยอะครับเซเนกัลวางออกซ้ายมาก่อนแต่ว่าเซเนกัลก็อยู่กันเยอะนะครับวนตัดมาแล้วก็จ่ายมาไม่ถึงเนี่ยคาเต้ถึงก่อนครับนะครับได้สวนคืนเหมือนกันครับทางซ้ายครับมาเน่ดึงก่อนโอ้โหไม่มีเพื่อนเติมมาอ้าวเป่าไปแล้วครับ
1: นำหน้าซาดิโอมาเน่
0: ไม่เห็นด้วยครับว่าล้ำหน้ายังไงครับแม่ยั่วครับมาเน่บอกผู้สินบอกล้ำหน้าครับโอเคก็ถือว่าผ่านไปเร็วนะ
1: ถึง
0: นะ20 นาทีแล้ว
1: ถึงตรงนี้ก็ยังดูไม่ออกเลยครับว่าทีมไหนจะเป็นฝ่ายชนะเพราะว่าสูสีจริงๆครับ
0: คือครองบอลเยอะแต่ว่าโอกาสยิงมันก็ยังไม่มีที่หวาดเสียวไปฝั่งละ1ครั้งนะ
1: ใช่
0: จังหวะของซาที่มันชนเสานั่นแหละครับ
1: ส่วนเบลเยียมก็จังหวะยิงตรงกรอบของเรโนทอซาก็ได้ลุ้นนั่นแหละครับ
0: นี่ผิดทรงดูดิกาเซียมากเลยนะครับดูดิกาเซียนี่ก็เป็นทีมที่เน้นเกมรุกแล้วก็ไม่เน้นหลังรับด้วยนะครับ ส่วนใหญ่ตอนแกคุมริวหลังนี่ก็รั่วแต่ว่ายิงเยอะครับลูกจ่ายตรงกลางมาครับมานาเคนตรงกลางก็มีแต่สีเขียวต้องอาศัยการวางแบบนี้ครับไปถึงสุดเส้นเปิดตะวันกลับมาได้โมงชั้นแลบอ่ะจะโดนสวนได้ไหมดีดไซก้อยทิ้งมาก่อนแล้วโดนชนวุฒิสินว่ายังไงใบเหลืองไหมทีเลมานครับโอ้กำลังจะสวนกับโอ้โหถือว่าโชคดีครับเนี่ยคาเต้มาโวยเลยจาน
1: จังหวะเตะทิ้งแล้วจะสวนกลับของทางด้านดีเอร่าโอ้โหแต่ก็ยืนขวางแต่ก็มีมือกลางอ่อนะครับ
0: หาบิบดีเอร่าไปเข้าเหลี่ยมบังเข้าพอดีเนาะ
1: นี่โชว์ตึกเลย
0: โชว์ตึก
1: เลยที่เสียเทิร์นไม่น่าจะได้นะครับน่าจะได้แค่เตือน
0: ก็ให้เป็นฟาวไปครับแต่ว่าไม่ถึงให้ใบเหลืองครับวันนี้ซีเนกัลแกก็เล่นสลับซ้ายขวาได้ดีนะครับไม่ได้มาเป็นฝั่งนะครับ
1: หลังชัวร์ดีนะไม่บิ้วไม่เซตอ่ะ50-50นี่เคลียร์ทิ้งไปก่อน
0: เนี่ยคาเต้นี่หวดอย่างเดียวเลยครับ
1: ใช่ครับ
0: นี่คาเต้แกตั้งแต่สมัยอยู่ที่บุนเดสละแกก็หวดอย่างเดียวครับ
1: คือไปเล่นเยอะมันก็เสี่ยงนะครับเนี่ยพยายามเซตบอลในแดนของตัวเองให้ผู้เล่นเบลเยียมขึ้นมาไล่นะครับ
0: คือเซเนกัลแกก็ไม่สนนะครับคุณไม่ไล่ผมก็ค่อยๆเคาะเอาครับโอ้โหโยนยาวแม่นครับ NDI รับจากริมเส้นมาโดกูต้องลงมาช่วยนะครับเป็น2-1วนก่อนครับปาบเกให้มากานาเกครับยาคอบมาเน่ทางซ้ายมาเน่จะไหลมายาคอบมาจากขอบยืนไม่ดีนะครับล้ำหน้าอยู่มาเน่จะไปเองมาเน่ไปต่อเจอคาสตานเย่วนหนีมายังไม่ยอมคาสตานเย่ก็หนีไม่ออกเตะทิ้งซะเลยครับโอ้เอาบอลกลับมาใหม่ก็เลยตั้งกันใหม่ครับเซเนกัลจะคู่นี้เจอกันบ่อยแล้วนะในพรีเมียร์ครับคาสตานเย่กับทางมาเน่ครับ
1: ก็เหมือนจะรู้เรียมมาเน่ว่าจะกระชากแล้วก็วิ่งตามนะครับ
0: โอ้ตอนนี้เหลือแค่เดคเลเลอร์โอ้โหยืนตรงวงกลมกลางสนามนี่ต้องมาไล่เองครับเดอบรอยก็อึดอัดเหมือนกัน ไอตัวเด็กมันก็ไม่ไล่ครับเอ็ดเอาลากตัดมาในกรอบเขตโทษวนก่อนไม่มีจังหวะมุมมันไม่ได้แล้วล็อกเปิดทะลุมัดเสาไกลมาเน่เกี่ยวได้ยังได้อยู่แล้วก็เปิดยัดเข้ามาสุดท้ายบอลมันติดบล็อกพอดีออกข้างครับได้ทุ่มแล้วครับ
1: ขึ้นมาก็น่ากลัวนะครับเพื่อนเบลเยียมเนี่ยปล่อยให้ริมเส้นให้เซเนกัลเล่นแบบนี้บ่อยๆไม่ดีนะครับ
0: จากขอบทุ่มเข้ามาตรงกลางครับเนี่ยคาเต้หูดิกมาหมดแล้วคู่เซนเตอร์ครับทั้งปาเตซิสแล้วก็เนี่ยคาเต้เติมมาช่วยด้วยนะครับตอนนี้กดอยู่ครับอยู่หน้ากรอบไปโทษนี่แหละคือพอเลี้ยงกลับเมื่อไหร่เนี่ยเบลเยียมจะปล่อยเลยนะครับปล่อยให้เซเนกัลกลับไปเลยครับแล้วเขาก็ไปลงไปรับเหมือนเดิมครับ
1: เหมือนไปยืนคุมโซนแน่นๆหน้ากรอบไปโทษนะ
0: ใช่ครับเดียล่าคืนออกมาตอนนี้นี่ขึงอย่างเดียวครับเคาะหาช่องไปเรื่อยๆครับตอนนี้โลซ้ายโลขวานะครับขวาไปไม่ได้แกก็โลมาซ้าย
1: ไม่ค่อยเห็นว่าทีมไหนจะครองบอลได้ดีกว่าเบลเยียมกันนะ
0: ใช่ครับนี่คือแบบครองอยู่ฝ่ายเดียวเลยครับบอลทะลุตามช่องแล้วก็เบิ้ลเร็วมาทางขวาเติมมาแล้วครับเดียต้าล็อกตัดในมาเดียต้ายังดึงอยู่หาช่องโยนอยู่เดียต้าจ่ายย้อนกลับมาฝากมาตรงกลางครับกานาเกหน้ากรอบเขตโทษฝากซ้ายมาดีกว่าครับมาเน่ก็ปัดลูกนี้มาได้โคกชนเสาซ้ำอีกทีเรียบร้อยครับเซเนกัลนำไปแล้ว1ประตูต่อ0ครับ
1: โอ้บิบเดียล่าม
0: าบิบเดียล่าครับ
1: นี่เพิ่งเตือนไปครับเบลเยียมเนี่ยไปปล่อยพื้นที่ริมเส้นน่ะให้เซเนกัลได้เล่นง่ายเกินไปครับโอ้ถ้าแทนที่จะมาเรียกมาบีบ2คน3คนนี่ให้ได้ดวลเดี่ยวแบบนี้คืออย่างที่พี่อู๋บอกอ่ะพอผู้เล่นเซเนกัลไม่โดนผู้เล่นเบลเยียมมากดดันเขาก็มีพื้นที่ในการที่จะเล่น
0: ใช่ครับ
1: พื้นที่ในการที่จะหยอดไปตรงไหนก็ได้
0: เลยครับ
1: โอ้โหคราวนี้เสาช่วยจังหวะแรกแต่ก็ยังดีครับที่เดียร่าเข้าไปชาร์จได้เร็วนะครับเนี่ยเซเนกัลเนี่ยริมเส้นอ่ะไม่มีใครเข้ามาบีบไม่กดดันเลยนะครับบอลจากทางด้านเซโรมาเน่แต่งเข้าขวาเปิดมาจังหวะแรกโขกชนเสาแล้วก็ซ้ำอีกทีน่าจะเป็นอิสมาเอลซาแล้วครับโมงจังหวะแรกไปชนเสา
0: คือมันก็สุดปัญญาของทางคุกตัวอยู่แล้วครับแล้วบอลมันกระดอนมาปุ๊บโอ้โหฮาบิบเดียล่านี่คิดท่าดีใจได้ก่อนเลยนะครับ
1: คืออิสมาเอลซาเนี่ยได้โขกตรงคู่เซนเตอร์เลยนะครับเตสกับมิเคเล่พอบอลไปชนเสาปุ๊บเนี่ยก็เสียจังหวะหมดเลยแต่ว่าคนนี้ครับยังปรีเข้ามายิงไว้ได้นะครับดีแล้วเอาละครับเซเลก้าขึ้นนำ
0: ยังมีไว้อาการครับวันนี้มาในสูตรครับโอ้โหแกมาเท่ทีเดียวนี่คนละอารมณ์เลยนะครับตับเทียวแกก็ยิ้มเล็กๆนะครับไม่ได้เฮมากแต่ว่าดูที่กาเซียบอกลูกทีมใจเย็นๆครับตอนนี้คือเวลามันก็จะมีอีกเยอะแต่ว่าต้องดูวิธีการเล่นเลยครับเพราะว่าโอ้โห25นาทีที่ผ่านมามันมีความน่ากลัวเลยครับเบลเยียม
1: ถ้าคุณก็ไม่ไปบีบเขาอะเขาก็เล่นสบายเลย
0: วัน
1: เดี๋ยวดูว่าจะเปลี่ยนวิธีการเล่นหรือเปล่านะครับลูดี้กาเซีย
0: เพราะว่ากาเซียช่วงแรกเนี่ยใช้การบอมเอาครับจากเซนเตอร์วางยาวไปครับอ่ะลูกทุ่มครับประเด็นมุมทงครับคาซันเย่ทุ่มลึกเข้าไปเจอโมงเสยมาก่อนลูกกลางอากาศดวลกันทีโมงลึกมาอีกทีคาซันเย่เข้าเหลี่ยมแล้วก็วางข้ามไปก็ไม่มีอะไรครับหมดทีเดียวสบายเลยครับเปิดมาแบบลอยๆแบบนี้สบายครับบอลเดินทางช้าด้วยครับวันนี้ไม่เจอบอลครับโดกูแกก็ไม่ได้บีบไล่อะไรนะครับดูเซตกันสบายจริงครับมาอีกแล้วครับตอนนี้กำลังจะมองหาด้านซ้ายครับเพราะว่าทางซ้ายมาเน่วันนี้ว่างเกินนะครับเพราะคาซันเย่เหมือนแกขุบเข้าไปอยู่ข้างในไปช่วยครับ
1: พอไม่มาบีบแบบมาเน่ก็เล่นสบายเลย
0: เนี่ยเขาพอนำแล้วเซเนกัลก็ไม่สนนะครับไม่ไล่คืนหลังซะเลยครับเนี่ยจนต้องขยับมาช่วยไล่ก่อนครับเนี่ยเดือบร้อนต้องขยับมาครับแล้วก็เตะทิ้งซะเลยครับโมริเดียวบอลกลางอากาศพลิกได้มาแต่มันไม่ทันครับทางด้านของมาเน
1: ่
0: ก็ช่วงวอเตอร์เบรกพอดีครับผม
1: นี่ครับกล้องจับมาที่ฮาบิบดียาล่านะครับอีกเป็นมิดฟิลด์จากซันเดอร์แลนด์ครับมีไหมเซเนกัลหมอผีส่วนแอฟริกาเนี่ยหมอผีเยอะนะอ่ะก็ฟังยาวๆเลยครับขับรถจากนครพนมกำลังจะเข้ากรุงเทพไม่ง่วงเลยครับพี่จากคุณบอมบี้นะครับ
0: ก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับก็ฟังเราไปด้วยอย่าไปลุ้นเกินนะ
1: ใช่
0: จังหวะจะยิง
1: เซเนกัลต่อบอลส่งบอลทักษะดีมากเลยนะครับสวยงามนำก่อนด้วยจากคุณลงเล้ง
0: วันนี้นะผมว่านะคุณน้องเล้งโหวิธีการหมากของลูดิกาเซียมาไม่เวิร์กเลยเนาะ
1: ใช
0: ่ไม่เวิร์กจริงๆนะครับมาเน้นรับแบบนี้แล้วก็ไม่ไล่แล้วก็กลายเป็นว่าวันนี้โดกูเงียบซิปเลย
1: ใช่ใช่
0: เป็นมีโดกูเลยครับ
1: คือถ้าริมเส้นสองฝั่งอ่ะผมว่าทอซาจะดูโดดเด่นกว่าคุณกนกบอกว่าผมกรีดยางครับไม่ได้ดูสักคู่เลยแต่ฟังพวกพี่อย่างเดียวก็เปิดก้าวทิ้งไว้เป็นเพื่อนกันนะคร
0: ับ ใครไม่สะดวกชมก็เปิดไปได้เนาะฟังทั้งเสียงก็ยังดีครับเพราะว่าหลายท่านบางทีก็ทำงานมันก็ดูไม่ได้นะ
1: คุณจรูนบอกว่าคุณเอกว่าทีมเบลเยียมจะผ่านได้ไหมครับถึงตรงนี้ผมยังไม่เห็นเบลเยียมจะได้เปรียบเซเนกัลนะเซเนกัลได้เปรียบทั้งการครองบอลแล้วก็บางช่วงนี่พับสนามด้วยซ้ำนะครับ
0: ใช่ครับนี่คือเนี่ยคือชนเสาสองทีนี่แต่คราวนี้ชนเสาแล้วมันมาเข้าทางก็ฮาบิบเดียร่าก็ยิงเข้าไปได้ครับ
1: คุณชัชวาลครับบอกว่าคู่นี้ใครชนะไปเจอกับทีมไหนครับคู่ชนะคู่นี้เดี๋ยวนะน่าจะไปเจอคู่อเมริกาหรือเปล่า
0: จำไม่ได้ต้องดูสายทีนึง
1: คู่ชนะคู่นี้ไปเจอผู้ชนะระหว่างอเมริกากับบอสเนียนะครับ
0: ที่จะเล่นตอนเช้านะครับ
1: เบลเยียมเสียทรงคุณสกายแบ็กนะครับคุณสวัสดีครับพี่อู๋พี่เอพี่อู๋พี่เอกนะครับคุณสแตมบอกไทยแลนด์สู้ๆ
0: ครับ
1: เชียร์เหรอ
0: ไม่แล้วก็เชียร์กันต่อไปเดี๋ยวไอ้รายการคิงคัพใช่ไหมคิงคัพเลยพวกนี้นะครับ
1: คุณธมิยาสื่อบอกว่าจานอู๋จบที่ซีแอตเทิลเนี่ย
0: ครับผม
1: คุณสมชายเชียร์ทุกทีมนะครับผมมีนักเตะปืนใหญ่เชียร์ทุกทีมที่มีนักเตะปืนใหญ่อาร์เซนอล
0: ครับอันนี้ก็โอเคได้เชียร์ยาวหน่อย
1: ใช
0: ่เพราะมีหลายทีมนะครับของผมไปหมดแล้วนะของทีมรับเยอรมันล่วงไปแล้วไอ้ที่ตามเชียร์คือญี่ปุ่นป
1: า
0: ไปแล้วครับตอนนี้ก็ดูไปเรื่อยๆ
1: ยังมีอังกฤษแน่เลยเยอะนะ
0: ไม่ผมไม่ได้เชียร์นักเตะนอกผมเชียร์เป็นทีมมากกว่า
1: เชียร์เป็นทีม
0: เชียร์เป็นทีมตอนนี้กำลังเล็งอยู
1: ่
0: ตอนนี้ผมตามโมร็อกโกอยู
1: ่
0: เล่นมันดีนะครับ
1: แต่จริงๆวันนี้เซเนกัลก็เล่นน่าเชียร์นะ
0: ต้องเรียกวานาเคนกับเควินเดบรอยมาคุยเตรียมกันหนักเลยครับสำหรับลูริกาเซียครับเพราะว่าไม่มีโอกาสได้พลิกบอลเล่นเลยวานาเคนต้องมาช่วยเกมรับนะครับ
1: ครับผม
0: ส่วนเดบรอยเกมรุกมันก็ไม่ได้พอได้ปุ๊บเนี่ยวันนี้เจอ3ครับเซเนกัลมา3เลยครับ
1: กลับมาลุยกันต่อนะครับเบรกกันไปแป๊บนึงถึงตรงนี้นาทีที่30นะครับเผื่อใครเพิ่งเปิดมาฟังนะเซเนกัลนำทางด้านเบลเยียมอยู่ 1-0 นะครับ
0: ได้ประตูจากฮาบิบดีอาร่านะครับก็สมชื่อครับเซเนกัลครับมาทีเป็นก้อนเลยครับมากัน3ครับโอ้โหวิ่งมาทีมีแต่สีเขียวครับเนี่ยแล้วแกวิ่งใส่กองหลังด้วยนะครับก็จะออกบอลก็ยากครับอาตูเทียสเนี่ยมองแล้วมองหันซ้ายหันขวาครับเลือกเปิดออกซ้ายครับยังไง
1: ผู้สิง
0: มีเสียงลูกหวีดเป่าอะไรครับ
1: มีใครวิ่งมาหรือเปล่าเห็นแวบๆเมื่อสักครู่เนี้ย
0: เหมือนมีแวบๆนะ
1: ถ้ามีคนวิ่งลงสนามภาพจะไม่ตัดให้เห็นนะ
0: ใช่ครับก็จะไปจับแช่ไปที่เดคูเปอร์ก่อนครับ
1: จับลูดี้กาเซียแทนฮะ
0: อ๋อลูดี้กาเซียวิ่งไป
1: หรือว่ามีใครวิ่งมาสาดน้ำแก
0: ไม่ใช่ตะกี้ก็เดินไปเจอแต่ปิงเกอร์พอดีลูดี้กาเซียบอกโอ้ไปยืนสั่งแผนตรงนั้นพอดีครับเจอไอ้ที่ฉีดน้ำในสนามครับเรียกอะไรนะเรียกตัวอะไรนะเด็กไอ้ตัวเนี้ยที่ฉีดน้ำสนามโดนก็ไปเต็มหน้าเลยครับ
1: มันโผล่มาอ๋อไอ้ตอนที่เบรกใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใช่ไปยืนตรงนั้นพอดีครับ
1: น่าจะให้ดรอปบอลเลย
0: ก็ยัง
1: แต่เป็นการ
0: ทดลองอยู่ที่เดคูเปอร์นะถอดสูตรแล้วครับปั๊บเทียวบอกใส่สูตรตะกี้จับเฮไม่ได้ไงตะกี้แกเฮแบบเล็กๆแค่ยักไหล
1: ่กระโดดเฮนี่มันเนี่ยอาจารย์ตรงรักแร้มจะขาดนะแล้วสูตรมันจะเป๊ะพอดี
0: ครับ
1: ลุยต่อครับ เดี๋ยวดูว่าจะสปีดเกมจะเร็วขึ้นหรือเปล่านะครับเบลเยียมเนี่ย
0: คือตอนนี้อาจจะต้องเล่นแบบนี้ไปก่อน
1: อา
0: จจะไม่แน่ไปรอครึ่งหลังนะครับ
1: ครับ
0: โอ้ดูสิ
1: โอกาสยิงเซเนกัล5ครั้งอ่ะตรงกรอบ2ได้มา1เบลเยียมมีโอกาสยิง2ครั้งตรงกรอบ1ครั้งนะครับ
0: และตรงกรอบแบบชนิดไอโมดี้เดียวสบายๆนะไม่ได้ยากอะไรนะครับก็เหนื่อยเหมือนกันเนี่ยพยายามจะออกบอลไปมาแต่ว่าเซเนกัลแกเข้าเร็วครับเอาจังหวะจับบอลแล้วหลุดโดกูจะกระชากไปลูกนี้แล้วก็มีอะไรไหมบุษิน
1: มาให
0: ้ไม่มีอะไรครับ
1: ดูเหมือนจะดีดทิ้งตัวด้วยนะครับ
0: แกเหมือนแกพุ่งมาก่อนครับบุษินแกบอกครับ
1: จังหวะจะแตะ หลบทางด้านเนกาเต้แต่ว่าโอ้โหดูแอคชั่นเหมือนก็ดีดจะเอาฟาวล์นะครับเนี่ย
0: กี้ผมว่าแกดึงชะละลากขาไปยังดูดีกว่าเนอะพอแกไปดีดก่อนปุ๊บผู้สินแกเลยไม่ให้เลยครับ
1: จริงถ้าวิ่งตามไปเล่นต่อพื้นที่ตรงนั้นน่ะก็อาจจะทันนะครับ
0: เนี่ยแล้ววันนี้กาหน้าเกย์กับปาร์คเกย์แกครองบอลก็ไม่มีใครมาแย่งไงด้วยนะครับแกก็จ่ายบอลสบายๆแล้วก็รอให้พวกปีกสองฝั่งวิ่งสลับกันขึ้นมานะครับเลยมีพื้นที่ให้มาเน่วันนี้ก็เล่นเยอะเลยครับก็เล่นช้าไว้ก่อนครับเซเนกาลโดยเฉพาะคู่เนี่ยคาเต้กับปาเตซิสนะครับเคาะกันไปเคาะกันมารอจนกว่าเบลเยียมจะไล่ครับ
1: ครับ
0: ลูกวางยาวอีกแล้วครับโอ้โหวางลึกมาทันไหมไม่ทันครับไปจะหยุดก่อนติดดึงแรงไปหน่อยครับมาเน่บอกโอ้โห
1: มาเน่ด่าในใจอ่ะโอ้โหเปิดไม่ดูสภาพเลย
0: 10ปีก่อนค่อยว่ากันครับโอ้
1: แล้ววางบอลแนวลึกเนี่ยโอ้บอลตกพื้นนี่เหลือพื้นที่ไม่เยอะนะครับก็วิ่งแก้เกอร์ไปอย่างนั้นแหละครับมาเน่สปีดยังไงก็ไม่ทันนะ
0: ให้แรงไปครับปั๊บเกแต่ก็จะมีจังหวะแบบนี้ตลอดนะครับคือพอมาเน่ว่างเมื่อไหร่เนี่ยทางฝั่งเซเนกาลแกจะลักไก่วางแบบนี้ครับ
1: นี่คุณละนนท์เหรอบอกว่าสปริงเกอร์หรือเปล่าอาจารย์
0: ใช่
1: ไอตัวฉีดน้ำ
0: ใช่เออมันโผล่ขึ้นพอดีไปสั่งแผนตรงนั้นหน้าเปียกเลยนะครับเนี่ยดูบอลของทางเบลเยียมช้ามากเลยครับดูว่าโหต้องออกมาอยู่ริมเส้นครับเดบรอยไหลตามช่องไปสุดเส้นหลังล็อกคัตแบ็กกลับมาก็ยังตีเข่าทิ้งเอาไปได้ก็ยังอยู่ครับยังช่วยกันได้ดีครับ
1: ครับถ้าเปิดแม่แม่นจริงนี่แนวรับของเซเนกัลนี่เคลียร์ทิ้งหมดแล้วครับ
0: รีบไปหน่อยครับคาสันเยมีบอล2ใบนะครับทุ่มเร็วครับโดกูควายแล้วหมุนวนมา มาเน่ตามบีบอยู่นะครับกลับมาใหม่ครับโดกูตอนนี้ย้ายมาอยู่ทางขวาก่อนครับโดกูพยายามจะฝ่าตัดเข้าไปครับโดกูโดนสไลด์นิดนึงแทงมาก็ไม่ได้ครับติดลูกนี้แล้วจัดสวนคืนมาเน่มาเน่เลาะซ้ายเปิดยัดซะเลยบอลไม่ออกครับเดี๋ยวบอยก็เอากลับหลังไปครับเมเคเล่จ่ายมาโอ้ยเกือบโดนฉกครับมา
1: วานาเคนเดี๋ยวก้าวทันเริ่มจะครองบอลมากขึ้นแล้วครับเบลเยียมนี่คือก่อนหน้านี้เล่นชิลกันไปครับพอโดนเซเก้าขึ้นนำนี่เริ่มตื่นแล้วครับเบลเยียม
0: แต่บอลแกช้ามากนะแกเคาะมากจังหวะไปหน่อยเนี่ยครับเคาะไปเคาะมาแล้วก็กลับไปที่แดนหลังนะครับเนี่ยทีเดมันก็ต้องมาช่วยเคาะด้วยแล้วโดนไล่มาบอลกลับมาครับเมคิเล่ให้มาเดลมานทีเดมันคาสันเย่มองก่อนเอาจะบอมไหมไม่เอาครับโอ้โหคืนหลังอีกทีครับอยู่ตรงนี้ครับ
1: 10นาทีสุดท้ายนะครับ
0: อาตูเทียสวางบอมไปเลยดีกว่าครับทอดสามโมงตั้งมาก็โมงสกัดไม่ได้ครับเดียร่าเก็บตกได้ครับ ADI ให้มาอาแล้วครับเดียร่าท่านรู้ป้องมาตัดในมาแล้วเดียร่ายังลากตัดมาอยู่ฝากมาครับมาเน่วนมามีตัวขวาเติมมาอยู่นะครับเคาะกลับมาใหม่ครับโอ้โหตอนนี้ตั้งป้อมโยนข้ามาทางซ้ายคืนหลังมาครับยาต้าสลับมากาหน้าเกตง้างจะเอาขวาไม่ได้มาโดนเข้าเร็วไปก่อนล่วงไปแล้วกาหน้าเกเอาบอลกลับมาครับจ็คขอบยาขอบมาเน่เคาะจะชิง1 2กันมาเน่เข้าไปกับเฮดเข้าขวายิงลูกนี้ก็โดนไม่เต็มพอดีโอ้แต่1 2กันสวยครับจังหวะยิงมันโดนไม่เต็มเลยครับ
1: เคาะบอลเซตบอลกันนานมากครับสุดท้ายช่องมีครับมาเน่ทําชิงจังหวะยิงเหมือนจะเสียหลักเลื่อนไปนิดนึงนะครับเนี่ยบอลจากมาเน่ทําชิงแล้วก็ไปรับต่อแต่งเข้าเหลี่ยมขวาโอ้ยมีตัวเข้ามาขวางน่าจะเป็นคาสซันเย่นะครับ
0: มาสไลด์พอดีครับ
1: มันบีบให้มาเน่ต้องรีบยิงเลยครับลูกนี้ก็เลยทำให้น้ำหนักเบาครับ
0: ผู้จับบอลจังหวะทีมเบิร์กนะเนี่ยจ่ายกันเสียงแล้วครับเดอะคุยเปอร์ได้บอลมาขวาขยับไปแล้วโดนเตะร่วงไปเอาไม่ฟาวครับมาโอ้ต้องลุยมาดีดมาก็ไม่ผ่านเหมือนเดิมครับโอ้โหดูเลยครับทำยังไงก็ไม่ผ่านครับเนี่ยเปิดมาติดตลอดครับท็อตซายังดีว่าตามไปเอาไม่ทันครับฮาบิบิยาย
1: ิงตีเสมอไม่ได้นี่อย่าเสียเพิ่มนะครับครึ่งแรกเหลือไม่ถึง10นาทีแล้วนะครับเบลเยียมก็ต้องไปแก้เกมในจอนพักครึ่งนะครับ
0: เหมือนไม่กล้าบุกเต็มเหมือนกันนะ
1: กลัวโดน
0: กลัวโดนอยู่นะครับแกก็เลยบุกแบบไปแบบเหนื่อยๆครับค่อยๆหาช่องกันไปครับชนะกับเบลเยียมอาตูทิอาสคือหลังมา
1: แล้วเบลเยียมวิธีการเล่นมันไม่ได้มาขึ้นกับเดอะบอยทุกช็อตนะ
0: ใช่ครับโดกูครับไปแล้วเข้ามาเดอะบอยโดนไล่แซะอยู่ เรียบร้อยฝากขวามาอีกทีครับโดกูโดกูโอ้โหสองจะไหวไหมโดกูจะฝ่าไหมกระชากไปก่อนแล้วเปิดหักกลับมาเลยไปหมดแล้วก็จิ้มกันดูดิโอ้โหจังหวะฉลับไปฉลับมาครับท็อตซาตามมาเก็บก่อนหน้ากรอบเขตโทษแทงยัดไปโอ้โหท็อตซาแล้วก็ไปผักโอ้โหทำอะไรครับท็อตซา
1: เขายืนอยู่คนเดียวใกล้ๆโอ้ยจ่ายไปติดเขาซะงั้นมันคือจ่ายบอลพอโดนบีบกดดันก็จ่ายบอลพลาดง่ายๆนะครับเบลเยียมแบบนี้เข้าทางทางด้านเซเนกัลเลยครับมีตัวเจ็บอยู
0: ่เงยหน้ามาเจอปาร์บเกย์ตกใจเหมือนขามันลั่นนะครับแล้วพอปาร์บเกย์แกเอาบอลไปได้แกตีเข่าเข้าไปกันนะครับ
1: ไม่รู้ภาพชายอีกครั้งหนึ่ง
0: โอ้ถ้า
1: ดูเหลี่ยมเนี่ยก็อาจจะต้องชมคาสันเย่ด้วยนะครับ
0: เหมือนไปสุดขาแล้วลื่นไปแล้วครับ
1: แล้วบอลยิงน่ะพี่อู๋มันเหมือนไปโดนขาคาสันเย่ทำให้น้ำหนักมันผ่อนลงมาด้วยนะครับ
0: คือขาซ้ายลูดกับพื้นไปแล้วครับขาขวายิงไปแล้วมันไปแฉลบนิดนึงบอลยาวครับหมดทีเดียวให้มา NDI มงเช็ดไปมันลึกไปครับไปถึงคุกตัวครับโอ้โหใกล้จบครึ่งแรกแล้วนะครับ38นาทีครับ
1: เกมลุกอย่างเดเคเทลาเล่นี่เงียบกิ๊บเลย
0: ได้ไปอยู่ฝั่งขวานะครับไปเปิดบอลทีเดียวหลังจากนั้นไม่เจอบอลอีกเลยครับเดเคเทลาเล่
1: บอลไม่ถึงอ่ะเพราะว่าเบลเยียมมันขึ้นบอลช้านะครับแล้วก็ชอบวางบอลแนวลึกแล้วออกริมเส้นด้วยเนี่ยจ้องจะยกข้ามแนวรับอีกแล้วเบลเยียม
0: คือทางฝั่งเซเนกัลเขารู้ทันแล้วครับพอบีบคืนหลังปุ๊บเซเนกัลเขานำอยู่แล้วนะครับเขาไม่ไล่เขาก็วิ่งกลับเลยตอนนี้เซเนกัลก็กลับมาอยู่ในโซนตัวเองครับไม่ขึ้นเหมือนกันนะครับเนี่ยตอนนี้ต้องสลับมาช่วยกันหน่อยครับต่อบอลกันเบเคเล่ฝากทางซ้ายมาให้ครับเดคูเปอร์ได้โอกาสวางมาก็ไม่มีอะไรเลยครับวางมาแบบนี้โอ้โหโมลี่เดียวสบายครับแล้วสวนครับโมลี่เดียวโอ้โหเตะบอลไกลแม่นนะครับ
1: เกือบแม่นลูกเนี้ย
0: อุ้ยเกือบถึงดีว่าถอยไปมงได้ครับเดคูเปอร์เดอบอยเก็บบอลแล้วก็งัดข้ามาให้ครับเดคูเปอร์เดคูเปอร์แทงทะลุตามช่องมาท็อตซาวนก่อนครับท็อตซาไม่มีตัวมาเชื่อมครับท็อตซาโอ้ไม่ไหวอะรอขอคืนหลังครับคืนหลังกลับมาครับอัตุทิอาสให้มาที่เมเคเล่ตอนนี้ขึงไม่อยู่นะครับคาตันเย่ตอนนี้สลับกันครับโดกูมาอยู่ขวานะครับทอสซาไปอยู่ซ้ายครับแล้วทีเลมันช้าโอ้โหยังดีโดนฉกไปแล้วยังจิ้มคืนหลังกลับมาครับโอ้เจอลุมครับกานาเกเกือบไปครับทอสซาวนตัดเข้าในมาก็ไปไม่ได้ครับมีเอดีอาร์อยู่เอาทะลุตามช่องมาหลุดมาได้เหมือนกันคัตแบ็กมาไม่ดีโอ้โหคัตแบ็กใครๆก็ไม่รู้โอ้จังหวะทะลุตามช่องดีมากครับ
1: แล้วเพื่อนวิ่งเข้าไปในกรอบหกหลาจังหวะคัตแบ็กมาบริเวณจุดโทษไม่มีใครเลยครับโอ้ยคือถ้าเปิดดีๆเน้นๆเนี่ยได้จบเลยนะครับเบลเยียม
0: เซ็งหน้าตัวเองเลยนะเดคูเปอร์โอ้โห
1: โอ้เหมือนคัตแบ็กตามสัญชาตญาณ
0: ใช่ครับคือไม่ได้มองเลยครับพอบอลสุดเส้นก็ตวัดเลยครับแล้วมันเปิดมามีแต่เซเนกาลครับคาสันเย่ลุยมาอ่ะต้องหมาเองครับตันเย่ยอดเข้าไปดื้อจะลุยมาโมงก็ไม่ได้อีกวานาเค้นโมงคืนกลับมามีจังหวะเป่าไปแล้วฟาวแล้วครับเดี๋ยวเคลเลอร์ไม่ได้ครับ
1: ครับ
0: ไปฟาวปาเทซิสครับ
1: เจ็บ
0: โอ้โหกองคู่เลยครับ
1: โอ้โหคุมไปที่หน้าจะเป็นเนียคาเต้หรือเปล่า
0: เนียคาเต้ครับอุซาเดียคาเต้ผู้สินมาดูหน่อยว่าแกโดนเหมือนโดนชายโครง
1: ชนกันเองคือเดคุยเปอร์เนี่ยจังหวะเข้าเนี่ยมาเข้าใส่เดียต้าครับเดียต้าไปชนกับเนียเต้
0: ฟาวที่เดคุยเปอร์
1: ใช่
0: เดคุยเปอร์มาชนปุ๊บแล้วมีจังหวะฟอลโล่นะครับแคนนอนครับโอ้โหนี่กระเต้โดนอัดไปที่ชายโครงครับ
1: อยู่ประจวบครับฟังทางวิทยุพอตีห้าก็ตัดไปรายการปกติใช่ครับถ้าฟังจากวิทยุอสมทอีก4สถานีทั่วประเทศเนี่ย
0: จะ
1: เที่ยงคืนจนถึงตีห้าพอตีห้าเสร็จปุ๊บก็จะตัดไปที่ลูกทุ่งมหานคร
0: ครับ
1: แต่ก็ยังฟังเราชมเราได้ต่อนะทางเพจ Facebook แล้วก็ทาง YouTube นะครับ
0: แต่จริงๆเดี๋ยวเราไปดิวกับทางลูกทุ่งมหานครก็ได้นะให้เขาร้องเพลงไปแล้วก็พากบอลไปด้วยนะครับนะเออก็ได้อยู่นะ
1: ดนตรีดีเจ95มานั่งตรงกลางนะ
0: ครับ
1: ร้องลูกทุ่งไปด้วย
0: ให้เขาร้องไปแล้วก็มีทีมภาคเราไปประกบนะได้อยู่นะ
1: หรือเอาเราไปจัดลูกทุ่งให้เขามาภาคบอล
0: ครับโอ้โหเอาตัดบอลได้อีกแล้วโอ้โหรีบไปหน่อยมาเน่หันไปโวยเลยบอกกูจะรีบไปไหนครับ เป้าหมายเหมือนแกไม่ได้เลือกมาเน่ครับไปเลือกให้สมัยลาซาเนี่ยมันแรงไปหน่อยครับโอ้โหดิอาต้าเนี่ยพอเบลเยียมเล่นช้าเนี่ยทางเซเนกัลแกรอฉกนะครับบางทีวิ่งเข้าใส่เนี่ยเกือบเสียบอลหลายทีแล้วนะครับโอ้โหดูเดบอลวันนี้คู่ที่ได้บอลเยอะสุดคืออาตูเทียสกับเอมิเคเล่
1: ใช
0: ่คู่เซนเตอร์แล้วก็บอมเอาเดี๋ยวแคเลเลอร์ไปเก็บเอาข้างหน้าแล้วกันครับวางทะลุมาเชมิโดกูล็อกเข้าขวาเชมิโดกูบอลชั้นแหลบแล้วก็เข้ามือโมริเดียวครับในมีอะไรครับช็อตนี้ได้แค่เสียวครับ
1: ต้องโฉกาดได้เร็วแบบนี้นะครับเดอะบอยครับจังหวะพักอกเห็นแล้วครับโดกูแลบมาทางขวาแล้วโดกูจังหวะโยกเนี่ยพยายามจะเปิดไปข้างในให้เดอะแคเลเลอร์แต่ว่าไปฉลับแล้วก็ไปเข้ามือทางด้านโมริเดียวครับ
0: ไอ้ที่มันหวาดเสียวนี่คือชันแลบแล้วมันเปลี่ยนทางเกือบเข้าประตูตัวเองครับดูจังหวะบังแล้วก็ฟาวไว้แล้วครับช้าไปหน่อยครับปาเกขึ้นไปดึงเขานะครับ
1: วานาเก้นนะครับที่โดนทำฟาวนาทีครึ่งครับก่อนทดเวลาบาดเจ็บ
0: ตอนนี้ก็มาสลับตำแหน่งแล้วก็อยู่ขวาไปเลยครับก็เหมือนกับรอบแรกๆนะพยายามเล่นแบบนี้ตลอดนะครับท็อตซาไปอยู่ซ้ายครับท็อตซาแทงยัดในมาครับเดี๋ยวแคเลเลอร์ไปสุดเส้นแล้วบอลฉลับออกหลังยันทิ้งออกไปได้ครับได้เป็นเตะมุมแล้วครับทางด้านของเบลเยียมนะครับ
1: คือพอเร่งจังหวะมันก็มีโอกาสที่จะหลุดเข้ามาหาจังหวะยิงในกรอบ18หลาบ่อยขึ้นนะครับบนสุดท้ายเดียต้านะครับไปขวาแล้วก็ฉลับออกหลังคือเหนื่อยเกินโอกาสจริงมันก็น้อยอ่ะเบลเยียมอ่ะพอไม่ทำเกมเร็วผู้เล่นของเซเนกัลก็ลงมารับกันได้ทันนะครับอ่ะลุ้นเตะมุมครับท้ายเกมครึ่งแรกของเบลเยียมครับ
0: พอจะมาเปิดมันก็ติดบล็อกติดแย่ติดอะไรนะครับอ่ะก็อาศัยความใหญ่เอาครับเลือกถ่ายย้อนหลังกลับไปแถว2เอาไงลองยิงไกลดูเต็มข้อเลยครับอ่ะเดอะคูเปอร์ต้องปัดทิ้งครับบริเดียวได้โชว์สักดอกนึงครับ
1: นี่ก็ช่วยทีมหลายช็อตแล้วนะครับบอลพุ่งเนี่ยถ้าไม่ปัดเนี่ยโอ้โหเสียบเสาไกลแน่นอนครับบินปัดไว้ได้อะลูกเนี่ย
0: ไม่ห่างตัวเท่าไหร่นะท่านเอกนะ
1: ใช่
0: ได้โชว์ครับได้เตะมุมอยู่นะครับนี่ตะโกนบอกเพื่อนให้คุมไม่ดีหน่อยครับคือมัวแต่ไปอัดกันอยู่ในกรอบเขตโทษครับเขาเล่นแผนยิงไกลครับ
1: ครึ่งแรกทด5นาทีนะครับยังมีเวลาอยู่ครับเบลเยียม
0: เควินเดบรอยเปิดลอยๆมาบอลฉลับมงตั้งสวนกลับเข้ามาก็ไม่มีอะไรครับออกหลังไปเลยครับทางด้านของเดอะคูเปอร์นะครับ
1: น่าจะเป็นบอลสูตรนะครับเดบรอยเปิดมานอกกรอบเขตโทษแต่ว่าจังหวะเข้าทำไม่ดีครับพอบอลออกหลังก็ดึงเกมช้านะครับเซเนกัลมูนิเดียวประตูของเซเนกัลเนี่ย33ปีแล้วนะครับเล่นที่ฝรั่งเศสกับเลอาฟก็33ได้เรื่องเก่านะครับ
0: ประสบการณ์อย่างดีครับลูกกลางอากาศด่วนกันอ่ะมงเสยมาบอลตกมาเดียร่าตามมาแย่ก่อนแล้วโอ้โหแย่งไปได้ครับเดียร่าโอ้โหคล่องแล้ววางทะลุมาทางขวาโอ้โหโล่งๆครับเอเดียลุยมาล็อกขวามาก่อนเอเดียเข้ามาในกรอบเขตโทษจ่ายแล้วบอลฉลับจิ้มลูกนี้ก็มันโดนไม่เต็มเลยครับพยายามจะดีดเร็วบอลมันก็ค่อยๆไหลออกหลังไปครับโอ้โหเอเดียข้างขวาโล่งๆแล้วแต่ว่าจังหวะตัดในไม่ดีนะครับ
1: แล้วจังหวะสวนกลับของทางด้านเดียร่าเนี่ยโอ้โหขาก็ยาวครับก็เล่นในพิวรีก็เป็นตัวหลักของซันเดอร์แลนด์นะครับ
0: มิดฟิลด์เดียร่า
1: เลือดมีถามมาแล้วนะพี่หูว่าผู้เล่นเซเนกัลเนี่ยเล่นทีมไหนกันบ้างทำไมเล่นดีจังเลยโอ้โหตัวดังเพียบเลยนะครับ
0: ต
1: ั
0: วพีเมียกับทั้งนั้นเลยครับหลายคนนะครับ
1: ลีกเอิงก็ใช่นะครับ
0: NDI ซานะมาเน่ก็อดีต
1: ปั๊บเกก็อยู่ในมาริกาสเปนเงี้ย
0: ไอ้กาหน้าเกก็ใช่ครับ
1: บอกว่ารู้จักแต่มาเน่คนเดียว
0: ครับ
1: อิสเปียตัวดีเยอะตัวดีเยอะ
0: แจ็คขอบก็ก่อนอันนี้เคยเล่นในบุนเดสนะครับ
1: ตอนนี้ไปอยู่กาลาแล้ว
0: ใช่โดนบังไว้แล้วก็ไม่มีอะไรครับโดกูตัวเล็กกว่าเยอะครับเนียคาเต้แกก็บังออกหลังไปเนียคาเต้นี่ก็อดีตพวกนักเตะมายเก่านะครับ
1: เล่นทีมชาติไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่นะเจอร์มี่โดกู
0: อ๋อใช่เหมือนแกใช้ความสามารถเฉพาะตัวลุยเดียวไปเยอะไปหน่อยนะ
1: พออยู่กับซิตี้อ่ะเขาทำชิ่ง 1-2 ทะลุช่องแล้ววิ่งไปอย่างเงี้ยได้
0: มันมีระบบอ่ะนะมีระบบ
1: แต่ว่าแม้แต่กระทั่งเดอะบอยก็ไม่ได้เล่นแบบเดียวกับที่เล่นอยู่กับซิตี้แล้วนะครับ
0: คือถ้าจะเน้นระบบอ่ะต้องไปดูซีรีส์จีน มีแต่ระบบนะครับ จะได้ระบบดีหน่อยครับทางด้านของเบลเยียมวันนี้ความสามารถเฉพาะตัวล้วนๆเลยครับ
1: ครับ
0: เริ่มตัดฟาวบ่อยขึ้นนะครับปั๊บเกครับจะเป็นตัวเข้าชนก่อนแล้วก็ตัวใหญ่ครับปั๊บเกการหน้าเกเหมือนวันนี้บทบาทจะอยู่ไปอยู่หน้าแนวรับเนาะถอยลงไป
1: ลงต่ำหน่อย
0: ให้ปั๊บเกชนก่อนครับอาตูเทียสผ่านมาครึ่งทางแล้วของการทดเวลานะครับเกือบ3นาทีวานาเคนยังอยู่ที่กลางสนามนะครับมิเคเล่ให้ไปอาตูเทียสอีกทีนึงท็อตซาวนมาเก็บเข้าครับก็เจอตามไล่บีบมาก็ต้องคืนหลังมาใหม่ครับมิเคเล่จ่ายยัดตรงกลางทีละมันชิง 1-2 กันก่อนครับคาสตานเย่จะเลาะขวามากระโดนไล่ครับมาเน่โอ้โหอันนี้คาสตานเย่นี่เบื่อหน้ามาเน่เลยครับมาเน่ก็วิ่งเข้าหาตลอดนะครับถูกแทงยัดเข้ามาในก็โอ้โหวันนี้ที่แทงยัดในบ่อยครับฝั่งด้านของทีละมันนะแหวกมาเจมี่โดกูเจอซ้อน2ซ้อน3เอาฟาวล์แล้วครับระยะมันไกลสักนิดนึง
1: น่าจะได้ฟาวตั้งแต่จังหวะที่มาเน่เข้าแล้วนะครับผู้สินปล่อยให้ลูกได้เปรียบแต่พอเล่นต่อไม่ได้นี่ครับจังหวะโยกแล้วโอ้โหมาเน่เข้าจากด้านหลังนะครับแล้วก็อุ้มมาโดนซ้ำอีกทีนี่โอ้โหสองช็อตครับปาร์คเกย์ครับมาซ้ำดาบสองผู้สินก็มาเป่าฟาวให้แต่ระยะนี้ยิงได้นะครับหน้ากรอบเขตโทษ
0: ไกลสักหน่อยแต่ยังได้ลุ้นอยู่นะ
1: ซ้ายเดอะคุยเปอร์ขวามีเดอะบรอยยืนอยู่ครับ
0: จะลุ้นขอยิงหรือว่าจะมีลูกสูตรไปเปิดเอานะครับ
1: นี่ก็
0: ไกลไปหน่อยครับ
1: เล่นกับไบรตันเดี๋ยวคุยเปิ้ลนี่ก็แบ็กจอมลุยแบ็กจอมยิงนะครับซ้ายนี่เท้าหนักมาก
0: ก่อนหน้านี้ยิงไกลโมริเดียวได้เซฟไปทีหนึ่งครับเด
1: ี๋
0: ยวคุยเปิ้ลระยะมันตรงกลางประตูด้วยนะครับเยื้องๆไปหน่อยขวาซ้ายได้หมดครับ
1: โอ้มีเชอร์มานอีกคนหนึ่งอันนี้ก็จอมฟรีคิกนะครับเดี๋ยวดูว่าจะมาเล่นสูตรไหนครับเบลเยียม
0: เชอร์มานแกมาแนวเชิงครับเอากำแพงไปซ้อนข้างหน้าไว้ก่อนนะครับซ้ายเดอคุยเปอร์ลองใส่ดูก็ไปติดตัววิ่งทำทางพอดีนะครับบอลลึกมาเป็นเดียต้าก็วางบอมยาวๆไปเลยครับคือเคลียร์ทิ้งก่อนครับ
1: โคตรชัว
0: ร์แต่ไปเคลียร์ก่อนครับ
1: เออทดเจ็บเนี่ยมันจะครบ5นาทีแล้วนะครับ
0: ใช่ก็ดูแล้วน่าจะจบตรงนี้ครับเพราะว่าเหลืออีกประมาณ 5-6 วิเองนะครับบอลยาวๆวางทะลุมาถึงไหมโดกูจับได้โดกูจะไปครับเจอกับจาคอบโดกูตัดเข้าในมาเจอตัวซ้อนครับคืนกับมาชิลมันตัวเติมทางขวามีครับชิลมันแหวกก่อนแล้วยอดมัดโดนโขกทิ้งเอาไปได้ยิงซ้ำอีกทีก็ไม่มีอะไรยิงแป๊กครับก็เข้ามือเดียวครับก็น่าจะจบแล้วครับตอนนี้เลย5นาทีไปแล้วนะครับ
1: เดี๋ยวดูว่าจะเป็นช็อตสุดท้ายหรือเปล่าแล้วผู้สินก็เป่าจบเกมครึ่งแรกครับเซเนกัลนำ 1-0 นะครับได้ประตูจากทางด้านอบิบดิยาล่านาทีที่25นะครับโอ้โหนี่เอาจริงๆเบลเยียมถ้าไม่โดนนำก่อนเนี่ยทรงบอลก็น่าจะตื้อๆตันๆเหมือนเดิมนะ
0: ใช่ครับ
1: มันเร่งในช่วง10นาทีสุดท้ายนะครับแต่ก็ยังเอาประตูตีเสมอไม่ได้ครับ
0: ก็เป็นจังหวะที่เซเนกัลเขาลงไปรับด้วยนะครับก็เลยมีโอกาสถ้าเซเนกัลยังไล่เหมือนเดิมเหมือนช่วงต้นครึ่งชั่วโมงแรกนี่โอ้โหไม่เจอบอลเลยครับ
1: ครับผมที่ผมถามมาเมื่อกี้เนี่ยน่าจะแต่คุณสบายนะ
0: ครับ
1: อยากรู้ว่านักเตะเซเนกัลเล่นที่ไหนบ้างทั้งลีกเองทั้งพรีเมียร์แล้วก็ลีกในยุโรปนะครับผมคิดว่า 2-2 ครับจากคุณธนภูมิผมขอเก็บคอมเมนต์นิดนึงนะ
0: ครับผม
1: ก่อนไปเบรกกันนะครับจากคุณบอดี้โมบายผมอยู่ประจวบครับสวัสดีครับ
0: โอ้แฟนเราทางใต้ก็เยอะอยู่เหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: เยอะตัดยางเยอะคุณจารุวัฒน์รัตนนิพนธ์บอกว่าโดนก่อนอีกแล้วนั่นเป็นกองเชียร์เบลเยียมนะคุณชวลิตครับสวัสดีครับคุณเอกคุณอู
0: ๋ครับ
1: เบลเยียมจะตามเยอรมันจะตามฮอลแลนด์กลับบ้านครับ
0: ทั้งฟังดูตรงนี้น่าเหนื่อยใจ
1: ได้นี่บอกว่าทั้งฟังและทั้งดูเลยที่บ้านแพ้สมุทรสาคร
0: ครับผม
1: คุณพิสารสาเกตสวัสดีครับพี่เอกพี่อู๋สวัสดีด้วยนะครับ
0: ครับ
1: สวัสดีพี่ประภาพันธ์ด้วยนะครับ
0: ครับ
1: ทักทายมาสวัสดีค่ะคุณเอกคุณอู๋แล้วก็เดี๋ยวผมไปดูทางเพจก่อนติดตามครับเป็นกำลังใจให้
0: ครับ
1: แต่คุณ
0: ก็ตามพวกเราได้นะครับจนถึงนัดชิงฮะเรามีบรรยายกันครบทุกคู่นะครับ
1: ครับพี่อู๋อยู่บางนาช่วงไหนกมที่เท่าไหร่ครับผมก็คนบางนาจากคุณสร้างสุข
0: ตอนแรกผมอยู่สี่แยกบางนาเลยแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนแล้วผมย้ายไปแล้วอันนั้นบ้านเก่าไม่ได้อยู่ละอันนี้ผมซื้อบ้านใหม่ตรงถนนกิ่งแก้วสุวรรณภูมินะคร
1: ับ ขยับเข้าในเมืองนิดนึงเหรอ
0: ม
1: าคนละโซนเลย
0: ไม่เป็นสมุทรปราการเลยไม่ใช่กรุงเทพแล้วเมื่อก่อนเป็นคนกรุงเทพ
1: พี่ผมคนกรุงเทพ
0: แต่
1: คุณเด็กปริมณฑลคุณต๊อตตี้บอกวาวเล่นผมแล้วบอกอังกฤษยิงท่วมเลยโอ้เรียบร้อยวันนี้ผมก็ชอบอังกฤษนะ
0: อังกฤษชั่วโมงนี้เอาอะไรไปยิงใครเยอะแยะยิงได้ก็บุญแล้ว
1: คุณประพิษสวัสดีครับทักทายมาคุณสุวัฒน์ทักทายมานะครับคุณสร้างสุขทักทายมานะครับแล้วก็เบลเยียมชนะครับโอ้ตอนนี้ตามอยู่นะ
0: ก็ผมว่าต้องรอลูกากูเพราะว่าครึ่งหลังลูกากูมาแน่เพราะว่าเดนเซลเลอร์ไม่ไหวเลยอ
1: าจจะเป็นตัวโชคดีเหมือนเกมแรกนะ
0: เพราะว่าเขาก็ใช้มันอย่างนี้ประจำเพราะลูกากูมันลงเต็มเกมไม่ไหวเนาะสภาพร่างกายเขาไม่ได้นะครับ
1: สวัสดีคุณธวัชชัยด้วยนะครับเนเกาชวนวิ่งเยอะผิวสีทนอึด อย่าไปรับพออะไรประมาณนี้นะ
0: ผมว่าเขาก็พอรู้นะว่าเซเนกาลมันได้สภาพร่างกายเน
1: า
0: ะเหมือนพยายามถนอมตัวไว้ไม่ไปเพรสซิ่งอ
1: ่
0: ะปล่อยให้เขาเซตเลยอ่ะ
1: มีลูกบรรเทาความเร็วหรือยังครับจะฟังทางวิทยุ
0: เนาะยังไม่มีครับถ้าเป็นคู่เราไม่มีนะครับลูก
1: คุณสุภชัยผมอยู่สวนที่นครครับนครปฐมถามเป็นความรู้
0: คร
1: ับ เชื่อมเกมใช้น้ำตาลทรายหรือน้ำตาลปี๊บครับ
0: ถ้าจะให้ดีเนี่ยน้ำตาลทรายง่ายกว่านะครับน้ำตาลปี๊บกว่าจะเคาะเหนียวครับ
1: จะเลือกยี่ห้อไหนนะ
0: ต่อยหน้าจานเอกแค่ไม่รู้จะระบายอะใคร
1: คุณทีทีเคสสติ๊กเกอร์ดูจากสุพรรณบุรีครับประมาณนั้นแล้วก็
0: ช่วงนี้ก็สบายหน่อยเพราะว่า
1: เอ็น
0: หลายจังหวัดนะ
1: คุณนิกกี้เหรอ
0: ครับผม
1: เอ็นไปทางเซเนกัลค่ะฟังไปทำกับข้าวไป
0: แต
1: ่
0: เขาก
1: ็
0: ดีกว่าจริงนะคุณนิกกี้นะดีกว่าจริง
1: เอาจริงอะอย่างที่บอกอะเบลเยียมถ้าไม่โดนนำอะผมว่าบอลเขาก็จะไม่มีไอเดียอะไรเลยเนี่ยทายไว้เซเนกัลแชมป์หูที่130ต่ออ
0: ่าใช่ครับ
1: คุณเชื่อชัย
0: เป็นติ่งให้ท้ายเหมือนกันเนาะ
1: เบลเยียมเข้ามาถึงรอบนี้ได้ไงครับเล่นไม่ดีเลย
0: เบลเยียมอะมันดีแค่ตอนที่ไปชนะนิวซีแลนด์เท่านั้นเองเนาะเพราะไม่งั้นเนี่ยไม่มีนิวซีแลนด์อยู่ผมว่าเหนื่อย
1: ก็เสมออิหร่านเสมอ
0: ใช่เสมอมา2นัดอะ
1: อังกฤษน่าจะไปในดันรอดนะครับแต่คุณธีรพักนะครับ
0: อังกฤษผมว่าก็ทีเด็ดมันยังมีพวกแฮร์รี่เคนเน
1: า
0: ะวันนี้แพ้เพราะแฮร์รี่เคนจริงแล้วเดี๋ยวฮ่องกง
1: คุณภูสนิสาติดตามเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณมากๆนะครับ
0: ก็ขอบคุณด้วยนะครับ
1: อ่ะก็ประมาณนี้พี่ประเสริฐทักทายมาสวัสดีคุณอู๋คุณเอ๋นะครับ
0: ครับสวัสดีด้วยครับคุณประเสริฐ
1: ส่วนคอมเมนต์นิดนึงนะฮะ
0: ทาง SMS เนาะ
1: SMS
0: แต่เราก็จะสลับไปหลายๆช่องทางนะ
1: เปลี่ยนคนภาคได้ไหมน้องเอกคนหล่อเสียงก็หล่อ
0: มันหล่อไปเน
1: า
0: ะใช่ไหมดูหล่อไปใช่ไหมเดี๋ยวผมจะไปทำไอ้พวกนี้เข้ายันฮีไปทำพวกเนี้ยอะไรเขาเรียกอะไรพวกไอ้บักบากหน้าบากอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: นี่ถ้าฟังจัน
0: กาอะไรเงี้ย
1: ถ้าฟังจันอู๋แล้วง่วงนอนนี่ไม่น่าจะใช่แล้วน่าจะเมาแล้วครับ
0: ไม่หรอกเพราะผมพากเองผมก็ง่วงนะบางทีผมก็หลับ
1: พี่เอก
0: ไปเฉยเลยไปต่อด้วยโอ้เกียดจันเอกว่ะโอ
1: ้ผมก็เบื่ออยู่ก็เราจะตามข้อความอยู่เอกอูมาเลยเดี๋ยวเลี้ยงข้าวร้านอะไรพี่ร้านศูนย์เหรอ
0: ที่ไหน
1: จากพี่จอนโอ้ถ้าโซนนู้นผมไม่รู้จากร้านอาหาร
0: พี่จอนอยู่รุ่นเชียงใหม
1: ่รู้จากแต่เนี่ยไอตีน้อยอ่ะไอใกล้ๆบีจีอ่ะ
0: อยู่ไกลเกินนะพี่จอนอ่ะ
1: พี่อูน้องเอกวันอาทิตย์มาเตะบอลการกุศลให้หน่อยปะทะไผ่พงศธรแสนนากาแสนชัยมวยไทยยิมมี่ผมอยากเจอพี่แสนชัยแล้วก็ออฟชนะพลออฟชนะพลนี่รู้จักกันอยู
0: ่
1: สนิทกับพี่ขวัญจากจ่าชาทออันนี้งานอะไรพี่จ่าชาเล่นที่ทออเลยเหรอที่ทูปัตเตมีอ่ะ
0: ใช่ไหม
1: พี่แกงพี่จ่าชาเขาเตะบอลบ่
0: อ
1: ยแต่ไม่ว่างเลยพี่เสาที่จิตงาน
0: สนามผมเกิดเลยนะเพราะก่อนนั้นเรียนมองเทพไม่ไปเรียนหรอกไปนอนดูบอล
1: นึกว่าเป็นเด็กจ๋าอากาศไม่ใช่
0: ไปนอนดูก็ยุคนั้นที่มันนอน
1: แต่สนามคลาสสิกนะพี
0: ่
1: ไปดูบอลไม่มีเครื่องบินผ่านนะ
0: ใช่แล้วของผมเรียนนอนปุ๊บนอนข้างสุนัขเลยสุนัขก็มาดูด้วย
1: โอ้โหนี่เล่นตัวเองเหมือนเป็นหมานะ
0: ไม่เราก็ไม่ได้ซีเรียสเราก็ไม่ได้เป็นคนรักสัตว์อะไรไง
1: คุณสุเมธรับฟังจากสุราษฎร์ธานีนะฮะคุณอู๋พิชิตหมอทักทายครับผม
0: ครับผม
1: คุณแมวอ้วนจันอู๋บิ๊กจูดมีรามปามอยู่ไหมครับนายเอกคิมโดนประจำ
0: ตะกี้ก็โดน3คนเลยโดนหมดเลยอ่ะ
1: เมื่อกี้มาไม่ยกมือไหว้นะ
0: ใช่ไม่ยกมือไหว้ด้วยเรียกอู๋เอกเฉยเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ดูจากบางกรวยครับเบลเยียมจะสู้ไหวไหมจากคุณอภิศักดิ์
0: ผมว่ารอเปลี่ยนตัวรอการแก้เกมเนาะเพราะมันจะมีครึ่งนึงอ่ะ
1: ถ้าลูดี้การเซียไม่ปรับเกมอ่ะผมว่า
0: เจ็บ
1: มีโอกาสโดนอ่ะ
0: น่าจะแบบเนี้ย
1: อืม
0: แล้วก็ห้ามโดนลูกสองนะผมว่าถ้าโดนลูกสองเนี่ยไม่น่ากลับมาได้อ่ะ
1: อ่ะก็น่าจะประมาณนี้นะอาจารย์
0: ครับผม
1: พักก่อนไหม
0: อ่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนเดี๋ยวกลับมาตามครึ่งหลังกันต่อนะครับพักกันสักครู่หนึ่งครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีหมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: บอลโลกสตอรี่

0: ความยิ่งใหญ่ของราชาหน้าเดิมฟุตบอลโลก2026จะเป็นบททดสอบสำคัญของฟีฟ่าในการบริหารจัดการทัวร์นาเมนต์ขนาดใหญ่48ทีมและจะเป็นแม่แบบให้กับการแข่งขันในอนาคตไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรสิ่งที่ทิ้งไว้เบื้องหลังคือแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนทั้งโลกและการพิสูจน์ว่าฟุตบอลคือภาษาสากลที่ไร้พรมแดนอย่างแท้จริงแฟนฟุตบอลจงเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับความตื่นเต้นนี้เพราะนี่คือช่วงเวลาที่โลกทั้งใบจะหยุดนิ่งเพื่อลูกกลมๆเพียงลูกเดียว
1: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cord Superfan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกลด์กิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า2,600,000 บาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
2: สนับสนุนโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
7: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
8: ว้ายว้ายว้าวว่ามีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
9: และซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
10: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี้แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอะ
11: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
8: ว้ายว้าวว่ามีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
7: เคยไหมแค่ลุกก็
12: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
12: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
13: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
14: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
7: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
8: ว้ายว้าวว่ามีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
1: เก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.-12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: คิวแม่นเกมเดือดข่าวแน่นต้องที่นี่
15: สนุกเกอร์99
4: รายการที่จะนำคุณผู้ฟังเจาะลึกทุกประเด็นในวงการสอยคิวทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์ฟอร์มดาวดังอัปเดตผลการแข่งขันพร้อมเทค

0: คนิคดีๆสำหรับคนรักสนุกเกอร์ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์และศักดารัตนสุบรรณพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:00 นถึง 11:00 นทางคลื่น FM 99คลื่นกีฬาอันดับหนึ่งของประเทศแฟนสนุกเกอร์ตัวจริงต้องห้ามพลาด
1: รายการที่ชวนคุณออกไปเที่ยวเมืองไทยออกไปชมความงามของธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีวิถีความเป็นไทยออกไปช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมออกไปเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ให้คนไทยและท่องเที่ยวไทยอยู่ได้อย่างยั่งยืนกับรายการ Variety Travel ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธร.ดำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เมงพิพัฒน์วรมหาสิริที่จะมา

0: ทีเรดิโอคลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: เอาละครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกันต่อครับในช่วงของนายจนายไลฟ์บอลโลนะครับแล้วก็ตามคาดครับลูกากูครับมาแล้วครับ
4: อีกคนหนึ่งที่วันนี้สำรองก็คือโอนาน่านะครับก็ยืนคุยกับทางด้านลูกากูอยู่นะครับจริงๆเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ออกสตาร์ทคู่กับทางด้านยูริชรามันด้วยนะครับเอามาดูโอนาน่าของแอสตันวิลล่าก็ถ้าตามตำแหน่ง
3: เหมือนสตาร์ทอยู่เกมเดียวเองหลังจากนั้นก็เป็นมาเนเคนไปนะครับ
4: ถ้าตามตำแหน่งก็น่าจะเดอะแคทเทอร์เลอร์นะครับที่จะโดนถอดออก
3: ตามตำแหน่งหน้าเป้านี่แหละครับ
4: ครับ
3: เขาเป็นคนเดียวที่โอ้โหแทบไม่เจอบอลเลยครับวันนี้ปีกสองฝั่งเนี่ยยังไงก็ต้องอยู่ก่อนนะ
4: ใช่
3: ทั้งท็อตซาทั้งโดกูรวมไปถึงทีละมันเลยครับ
4: ครับสกอร์เซเนกัลนำอยู่นะครับ 1-0
3: เรียบร้อยอะเดเคเลเลอร์ถอดชุดไปละก็ตามตำแหน่งเลยครับ
4: ครับนี่เห็นท่านฟังถามมาว่าสกอร์เท่าไหร่คุณเอสโซ่แฟมิลี่โอ้โหรอบชิงนี่คุณรีวิวสินค้าให้ฝรั่งเศสกับบราซิลนะครับก็มีโอกาสคุณเนโกสวัสดีค่ะทักทายมานะครับ
3: สกอร์ตอนนี้ 0-1 อยู่นะครับ
4: ครับ
3: ทางด้านของเซเนกัลนํา 1-0 แล้วก็เปลี่ยนแล้วครับคนแรกของทางฝั่งเบลเยียมนะครับเพราะว่าช่วงท้ายๆเนี่ยนาทีสัก40กว่าเนี่ยแกเริ่มวอร์มมาแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูลูกากูครับก็ปรับในเรื่องของกองหน้าแล้วครับเดคาเลเลอร์ก็โอ้โหโทรนาเมนต์นี้ก็ต้องบอกน่าผิดหวังเนาะ
4: ใช่
3: น่าผิดหวังเลยครับ
4: เพราะเกมในช่วงครึ่งแรกอ่ะเบลเยียมเองก็ไม่ได้เน้นเกมบุกมากเนี่ยเก็บบอลไม่ได้เลยนะครับข้างหน้าคือเงียบหมดเลยทั้งเควินเดบรอยเชอร์มี่โดกูนัดแรกลงมาเป็นตัวสำรองแล้วก็ยิงประตูตีเสมอให้กับเบลเยียมเสมอกับทางด้านอียิปต์ไปนะครับ
3: ครับลงมาแป๊บเดียวเลยครับอีเสมอแต่ลูกนั้นก็เป็นโอนโกอีกนะแต่ว่าก็มีส่วนในการช่วยครับ
4: ครับลุยต่อครับอีก45นาทีครับเดี๋ยวดูว่าลูดิกาเซียจะแก้เกมยังไงครับเพราะว่าสกอร์ตามหลังอยู
3: ่ดูจังหวะจับบอลแล้วพยายามจะแหวกฝ่าเข้าไปด้านในครับซาจะแหวกเจอรุม3ให้มาที่มาเน่มาเน่พาไปมุมธงก่อนมาเน่จ่ายตัดเข้าในมาเน่มาได้ต่อแถวศอกยิงไปติดบล็อกลูกนี้ครับตามมาเก็บตกได้อยู่ครับโอ้โหเซเนกัลจาคอบให้มามาเน่มาเน่พยายามจะม้วนเข้าไปใหม่เซโดมาเน่เตะยัดซะเลยแล้วก็บอลตกมาเข้าทางซ้ายยิงดูเดนบูฉลาบบูฉลาบไหมเอ็นดีไอครับ
4: โอ้โหเซเนกัล
3: เหมือนยิงแล้วมันแป๊กๆอะครับ
4: นี่ครึ่งหลังเล่นมาในแค่ครึ่งนาทีนะครับโอ้โหจะเอา 2-0 ซะแล้วโอ้นี่แกก็แหวกแนวรับของเบลเยียมมาดื้อๆเลยครับดูว่าจังหวะคอสมาจากด้านซ้ายซาเนี่ยมงไม่ถึงบอลไปถึง NDI จังหวะยิงวุ้ดไปแปรแต่ว่าไม่ฉลับด้วยนะครับถ้าเลือกกดหลังเท้าน่าจะได้ลุ้นกว่านี้นะครับ NDI
3: คือแปรลูกนี้เนี่ยไม่น่ารอดทางด้านของคุกตัวนะครับมันเบาด้วยครับต้องวนเข้ามาเองครับทอซาลุยทะลุมาจ่ายมาให้วานาเคนโอ้เบิ้ลไปลูกนี้เบิ้ลให้ใครก็ไม่รู้ไม่มีคนอยู่ครับเตะทิ้งกันเลยครับเนกาเต
4: ้ชอบแนวรับเซเนกัลตรงนี้ครับไม่เสียดายบอลครับ
3: โอ้สาดยาวอย่างเดียวนะครับ
4: อย่างน้อยพอเคลียร์ไปมันปลอดภัยนะครับ
3: ดูแนวรับนี่เจเนกาที่เหมือนจันเอกเลยนะสายสาดนะครับ
4: ล่ะสาดหรือสัตว
3: ์โอ้ดูเลยครับบอลทะลุตามช่องมาเซเนกาเกก็เก็บตกได้หมดครับคือหลังกลับมาได้ครับปาบเกให้ทะลุมา ADI จับพลิกเอาพลิกได้หนีอัตุเทียสมาแล้วครับเจอรุมอยู่ครับ ADI วนมาก่อนต้องคืนหลังครับไม่ไหวครับมีท็อตซามาช่วยครับ
4: มิดฟิลด์เซเนกัลเนี่ยโอ้โหสู้ได้สบายเลยนะครับ
3: คือวันนี้แกเอากานาเกนี่คัดท้ายไว้เลยครับไม่เติมด้วยครับกานาเก
4: ก็ตรงกลางให้ลุยอัดกับมิดฟิลด์ของเบลเยียมก็เนี่ยใช้ปั๊บเกกับดิยาร่านะครับ
3: บอลทะลุตามช่องมา เปิดยัดเข้าในมาครับจาคอบดันไว้ก่อนบอลมันมีโดกูมาช่วยเกมรับโดกูจะไปโดนผลักฟาวซะแล้วครับ
4: ชิงตัดฟาวเลยครับซาเดลมาเน่คือถ้าปล่อยไปโดกูก็อาจจะได้เลื้อยริมเส้นไปไกลๆนะครับแต่ฟาวไม่หนักนะครับผู้สินไม่ได้แจกใบเหลืองดูจังหวะก่อนหน้านี้ครับดูอย่างแหวกคาสซานเย่กับโดกูที่ดื้อๆเลยครับโอ้โหมาเน่ยังได้เก่าครับ
3: มีนึกว่าจะได้เห็นช็อตนี้นะครับโอ้โหลากไปโดกูที่ขนหัวลุกเลยครับ
4: สอบถามผลคู่แรกมาก็อังกฤษชนะเดียร์คองโกไป 2-1 นะครับ
3: แฮร์รี่เคนเหมา2นะครับโดนนำก่อนด้วยนะคร
4: ับแฟนเบลเยียมก็ไม่แน่แล้วครับครึ่งหลังอาจจะรัว2เม็ดก็ได้นะครับ
3: เวลายังอีกเยอะครับก็ตอนนี้ต้องหาประตูแรกให้ได้ก่อนนะครับบอลยาวๆมาครับอัตเทียสเปิดตัดในเข้าไปครับเดอะคริปเปอร์ทอสซาต่อบอลมาให้มาริเคนโอ้โหช้าซะแล้วครับธีรมันโอ้วันนี้ธีรมันแกช้าปุ๊บเนี่ยเจอวิ่งเข้าใส่นะครับต้องคืนหลังเลยครับพลิกไม่ได้ครับมิเคเล่ให้คืนกลับมาก่อนครับตอนนี้ก็เป็นเซเนกัลถอยไปรับก่อนแล้วครับม้วนไปม้วนมาก็กลับมาใหม่ดีกว่าครับมิเคเล่แล้วก็ต้องโยนเอาแบบนี้ครับหยอดเข้าไปโดนโมงสักสวนกลับมาครับเชเดมันขอออกซ้ายเลยครับเดอะคุยเปอร์จับยาวตีโอ้โหบอลออกข้างไปเองครับเดอะคุยเปอร์
4: ไปเหม่อหรือเปล่าครับโอ้โหอาจจะมองข้ามช็อตอันนี้ก็จดอย่างเดียวครับลูดิกาเซียยังไม่เศร้านะแฟนเบลเยียมนี่ยังคึกอยู่นะฮะเห็นกล้องจับมานี่คึกเลยครับ
3: ลูกทุ่มมาครับพยายามจะพลิกเอ็นดีไอแกก็ไปทางแคบดีเหลือเกินครับดูเลยครับไถไปจนได้ครับสุดท้ายโดนดึงเสื้อเดอะคริปเปอร์ต้องดึงครับ
4: เก่าอยู่แล้วครับเอ็นดีไอประสบการณ์ในการเล่นพรีเมียร์ลีกกับเอเวอร์ตันนี่เหลือเฟือครับ
3: การที่แล้วเป็นตัวแบกทีมด้วยนะ
4: ใช
3: ่เอ็นดีไอครับฟรีคิกตรงกลางสนามเลยครับดียาตาหยอดเข้าไปตรงกลางครับมองแล้วเคาะซ้ายมาโอ้โหโล่งๆครับจาคอบจาคอบลุยมาฝากให้กับมาเน่ก่อนมีจาคอบแลบมาให้ครับทางซ้ายครับมาเน่ฝากมาอิสเมลจาคอบคือหลังมาก่อนครับเข้ากลางเซตมาเดียร่าจิ้มคืนดีกว่าครับเนี่ยคาเต้ฝากมาขึ้นทางขวาบ้างครับเอเดียไอเอเดียไอขยโยกไปแล้วก็คืนกลับมาตอนนี้โอ้โหเล่นลีกชิงบอลอยู่นะครับอิสมาเอลาซาฝากตรงกลางมาซ้ายมีว่างครับขอออกซ้ายมาเลยครับลุยมามาเน่มาเน่จะแหวกไปสุดสลังมาเน่เปิดทางมายิงลูกนี้โอ้โหยิงไม่ดีเองครับโอ้โหเดียตาเลียร่าคนเดิมนะครับอู้แต่มาเน่ไปอย่างงามเลยครับสุดเส้นหลังแล้วครับ
4: ดูครับพื้นที่แคบๆเนี่ยจิ้มแล้วก็สปีดพยายามจะคัตแบ็กมาโอ้โหเหมือนยิงแป๊กไปเองครับคือถอยตัวเองมาอยู่บริเวณจุดโทษนะครับอาบิบเดียร่าแต่จังหวะยิงมันโดนไม่เต็มครับ
3: โอ้พอภาพช้ากลับมาก็เสียบอลอีกแล้วเบลเยียมครับโอ้โหแต่ยิงลูกนี้น่าผิดหวังนะจันเด็กเนาะ
4: ใช่ครับ
3: โอ้ต้องยิงกว่านี้มันต้องโล่งอ่ะบอลยาววางมาเหมือนการซาพังออกได้แล้วหลุดมาแล้วซาดยิงโอ้โหเรียบร้อยครับ2ประตูต่อ0อิสมาอิลาซาครับยิงอย่างมันเลยครับโอ้โหไปใหญ่แล้วครับเบลเยียม
4: คนโยนมาว่าสวยแล้วนะแต่ต้องชมครับอิสมาอิลาซาบอลแรกครับเต็มตีนเตี๋ยครับลูกนี้จะเป็นประตูฝังหรือเปล่าครับโอ้คราวนี้แฟนเบลเยียมเงียบกริบ
3: เต็มอยู่เลยครับโอ้โหยิงดีด้วยครับเต็มเต็มเลยครับหลอดเหลืองนี่เต็มหลอดเลยครับ
4: โอ้เตื่อลูดิกาเซียโดนลูกสองแล้วลูกมาสั่งลูกทีมโอ้โหเดี๋ยวดูภาพช้านะครับบอลแนวลึกอะเนี่ยจากจังหวะตัดบอลได้วางยามาเดี๋ยวดูว่าเป็นซีสหรือเปล่าไม่ล้ำด้วยนะครับ
3: คาสันเย่แกไปวิ่งโอ้โหก็เลยไม่ล้ำเลยครับ
4: โอ้โหพี่หูคือบอลจังหวะตัวเองวิ่งหาประตูแล้วพักอกอ่ะไม่ง่ายนะครับ
3: คือพอพักอกบอลมันกระดอนพื้นแล้วมันพอยิงเต็มข้อเลยครับ
4: คือถ้าบอลโยนมาแล้วหันหน้าหาบอล
3: นี่เนียนมากครับ
4: มันพักง่ายแต่ว่าตัวเองอ่ะวิ่งไปข้างหน้า
3: เข้าข้อเลยนะเต็มเลยครับโอ้โหคุกตัวไม่มีสิทธิ์เลยครับได้แค่มองครับ
4: ขอยิงแบบนี้ใส่หน้าอาจารย์ได้ไหม
3: โอ้โห
4: ท้าวขวาของอิสมาอิลาซา
3: ขึ้นเมนเลยรับรองถ้าดอกนี้เข้าหน้านะครับโอ้โห
4: นี่แฟนโดป่ะเนี่ยแป๊บเที่ยวกระโดดกำหมัดเลยสู้อ่ะสู้นะเดี๋ยวขอดูก่อนว่า
3: แฟนเบลเยียมนี่ตอนนี้ที่คือพอ แอคชั่นแต่ละคนมานี่เซ็งสุดๆเลยคร
4: ับ จบเลยนะครับเนี่ย
3: โอ้เริ่มครึ่งหลังมานี่ยังไม่โดนบอลเลยครับกองหน้าอย่างลูกากูโอ้โหอิสมาอิลซาครับนี่วันนี้ที่เด่นจริงๆคือ3ตัวรุกข้างหน้าเขาครับมาเน่เอ็นดีไอแล้วก็อิสมาอิลซาครับ
4: ประตูที่4ครับ
3: ประตูที่4นะครับ
4: โอ้นี่มาเรื่อยๆนี่ก็ซัดไป4ประตูบอลลูกนี้จากเยกิเต้ครับอาจารย
3: ์แนวรับเซ็นเตอร์ครับวางมา
4: วางแนวลึกมาเลย
3: เอาขาตูเทียสเกือบโดนไล่ครับแล้ววันนี้บอลของเซเนกัลแกมาเดี๋ยวกลับไปมาเน่เดี๋ยวก็เอ็นดีไอมันซ้ายมันขวาตลอดเลยครับคุกตัวก็บอมยาวมาก็ไม่ผ่านดีครับโดนดักได้ครับเก็บตกได้แล้วโอ้โหชิง 1-2 กันมาโดนหวดฟาวอีกแล้วต้องตัดฟาวครับทีละมันครับ
4: ผมแปลกใจว่าเบลเยียมสไตล์ฟุตบอลที่เก่งๆเขาไม่มีเลยวันนี
3: ้
4: บอลทะลุช่องเคาะบอลแบบเร็วๆเท้าสู่เท้าแม่นๆไม่มีเลยนะครับกลายเป็นว่าเป็นฝั่งของเซเนกัลอ่ะที่บอลเท้าสู่เท้าโคตรแม่นนะครับ
3: คือวันนี้
4: เขาเล่นแบบไม่เสี่ยงนะ
3: หมดมุกกันนะมันเหมือนหมดมุกวันนี้เราเห็นบอลที่ไปเนี่ยมันเป็นการวางยาวไปลุ้นเอาข้างหน้าครับ
4: พี่อูวิ่งไปข้างหน้าแล้วพักอกก็ยาก
3: บาลานซ์ดีมากเนอะโอ้แล้วดูตอนยิงเนี่ยโอ้โหเต็มข้อเลยครับ
4: เจสเองก็ไม่กล้าฟาวนะครับเพราะว่ามันหลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษละ
3: โอ้โหแล้วดูพอภาพชาฉายไปเนี่ยมาอีกแล้วก็สุดมุมธงมาได้แตะอ้อมแล้วโอ้จะไปเอาโอ้โหมีแต่อ้อมยังหนีไม่ออกครับโอ้ต้องลงไปช่วยกันก่อนโดกูจับสวนคืนโดนเสียบเข้าที่บอลตามมาสไลด์อีกทีนึงผู้สินเป่าให้ฟาวไปแล้วครับ
4: ครับเป็นคนที่น่าผิดหวังสุดแล้วครับโดกูถ้าไม่นับเดอะเคเทเลอร์ที่โดนเปลี่ยนไปแล้วนะครับ
3: คือโดกูต้องกล้าแลกกว่านี้เนาะต้องกล้าเลี้ยงกินตัวกระชากคือถ้ามันส่งแปะไปแปะมาอย่างเงี้ยโอ้โหเสร็จเซเนกัล
4: เลี้ยงกินตัวเลี้ยงแหวกสู้มาเน่ไม่ได้นะวันนี้มาเน่ดีครับกล้าเล่นเลย
3: โอ้โหนี่คาสันเย่เอาไม่อยู่เลยครับแล้วบางทีเราเห็นโดกูยังโดนไปด้วยครับมาช่วยอ่ะ
4: ขออนุญาตส่งเมลหาริชาร์ดฮิลกับเอ็ดเวิร์ดแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวมันเน่ไม่ต้องไปเอาแล้วครับเอาอิสมาลาซาเนี่ยครับน่าจะถูกกว่าครับ
3: เป็นดีไอก็ได้เป็นดีไอก็เล่นในลีกเลยง่ายดีโอ้เนี่ยบอลยาวเลยครับมันไม่รู้จะทำอะไรจริงก็บอมเข้าไปแบบนี้ครับแล้วก็เจอตันแล้วก็เสร็จครับกระดูกูตัวนี้เดียวไอ้จาก
4: ูบอกว่าม
3: ันใหญ่กว่าเยอะครับ
4: เอากูมาลงมาแล้วไม่เปิดบอลให้เนี่ยเอามาฆ่าชัดๆสุดท้ายก็วางบอลแนวลึกบอลยาวไปริมเส้นอยู่ดีครับโอ้ยังไหวโยกของโดกูครับ
3: คือโดกูต้องมีพื้นที่เนาะ
4: ใช่
3: แล้ววันนี้โอ้โหเซเนกัลแกซ้อน2ครับบอลยาววางมาใหม่ดูกูเบิ้ลคืนหลังกลับมาครับชิรมันวองก่อนโอ้โหมันมีแต่สีเขียวอะชิรมันฝากขวามาเติมมาแล้วครับโดกูซอยก่อนโดกูเตะไปก็ไม่ผ่านจาคอบแล้วครับอิสเบลจาคอบได้เป็นลูกทุ่มเลยครับ
4: บอลแบบนี้น่าจะลากเข้าไปลุ้นให้เขาเตะในกรอบเขตโทษก็ยังได้เลยนะครับโยนมาก็ยังไม่ผ่านนะครับผิวน้อยไปหน่อยครับชิรามิโดกูวันนี้
3: ใช่ครับนี่ถ้าเป็นจานเอกนะเลี้ยงฝากเข้าไปอ่ะเปลี่ยนมาคู่เลยครับตอนนี้ลูเคบาคิโอครับต้องเปลี่ยนตัวอุ้ย
4: เดอะบอยออก
3: บาคิโอโอ้โหเอาแกถอดกลางออกเลยครับเพราะลูเคบาคิโอจริงๆ
4: แกเป็นโดกูด้วย
3: ถ้างั้นก็ตามตำแหน่งครับโอ้โดกูลูเคบาคิโอแกเป็นเหมือนปีกนะครับแล้วก็ลัสกินครับมาแทนกันนะเดอร์บลอยครับตัวเปลี่ยนแกก็มีโอ้โหนี่ดูไม่พอใจนะเดินสายหน้าเลยครับชิมิโดกูได้มงก็ไม่มีอะไรครับจากลูกทุ่มก็มงออกไปเองครับมาเคนเจอบอยก็ไม่มีโอกาสได้ปั้นเกมจริงๆครับวันนี
4: ้ดูเคปาคิโอนี่ก็จากเบนฟิก้านะครับลาสกินนี่เล่นกับ
3: เด็กบุเดชนะครับดูเคปาคิโอก็เล่นเป็นปีกกระจ๋าเลยก
4: ็
3: แล
4: ้
3: วก็กล่องหน้าได้ด้วยก็สายความเร็วครับก็เอาโดกูออกโอ้โหเอาดูจังหวะตัดบอลมาลุยมาแล้วครับต้องลุยมาเองครับแล้วไหลทะลุตามช่องมาไปสุดเส้นล็อกคัตแบ็คไปมันไม่มีใครครับตัวเติมไม่ทันครับจังหวะกวาดมาให้ครับโอ้โหอิสมาอิลจาคอบเนี่ยทางเซเนกัลแกก็แสบนะครับลงไปรับแล้วรอสวนแล้วก็ทำเร็วเปลี่ยนสปีดครับเดี๋ยวแล้วบอลตรงกลางมันสู้ไม่ได้จริงแล้ววันนี้โอ้โหไหลลื่นมากครับ
4: กลางดิยาล่ากับปาร์เกนี่เก็บกินเรียบเลยส่วนปาร์เกก็ไปซ้อนอีกชั้นนึงครับอยู่หน้ากรอบไปโทษ
3: นี่ก็ทีมชาติจันเอกเลยนะเซเนกัลนะครับ โอ้นั่งกันมาเกือบ2 ชั่วโมงเนี่ยแกยัง ก็บฝนหัวอยู่แล้ว
4: เป็นแอฟริกาขอเป็นพวกอัลจีเรียโมร็อกโกอะไรอย่างงี้ได้มั้ย
3: น่าจะถลอกนะอาจารย์เอกนะหูเห็นเซเนกัลทั้ง2ชั่วโมงเลย
4: คุณตกรอบแล้วคุณไม่มีสิทธิ์พูด
3: ครับ
4: อูคองโกกับอูเยอรมันเนี่ยคุณไปแล้วนะ
3: จบเลย
4: เดียร์คองโกคุณเนี่ยเรียบร้อยเมื่อกี้เจอเคนกดไป2เม็ดตกรอบนะฮะ
3: แฟนบาแฟนเบลเยียมนี่เหมือนรู้อนาคตเนาะ
4: ดูได้แกเสียมจดเลยนักหนาวะ
3: จดอยู่นั่นนะครับ
4: ผมว่านั่งจดกับการที่ยืนมาออกแอคชั่นข้างสนามผมว่ามันจะดีกว่านะคือจดให้ผู้ช่วยจดก็ได้มั้งคือพอจดตัวเองมันก็ก้มอยู่กับกระดาษแล้วมันไม่เห็นรูปเกมในสนาม
3: ครับจดแถลงการป่ะตอนกลับบ้านต้องแถลงไงครับ
4: จดนะฝากใครหิ้วอะไรอะไรเงี้ย
3: ไม่แบบ
4: กลับจากอเมริกาเงี้ย
3: คือขอโทษด้วยอะไรแบบนี้นะครับ
4: หรือว่าจดโพยหวย
3: หวยไม่ได้แล้วออกไปแล้ว
4: งานงวดหน้าไงล่วงหน้าก็เลย15วัน
3: เลยคือเปลี่ยนลูกากูมาแต่มันก็ไม่เล่นเกมรุกเนาะ
4: ใช่
3: ก็ยังเล่นเหมือนเด
4: ิ
3: ม
4: บอลไม่ถึงแล้วคุณก็ไม่ได้เร่งสปีดเกมอ่ะพอเล่นพอสปีดมันไม่เร็วเซเนกัลขอบคุณเลยเล่นแบบนี้
3: แล้วพอแนวรับได้บอลดูเลยตรงกลางไม่มีใครสักคนเลยนะครับนี่แม่จิลมันก็ขึ้นไปนู่นในวานาเคนก็ขึ้นไปนู่นแล้วมันจะให้ใครครับ
4: ไอ้เจ้าไอ้มาร์ติเนสว่าแย่แล้วนะโอ้โหเจอรูดิกาเซีย
3: แต่รูดิกาเซีย
4: หน
3: ัก
4: กว่าอีกอ่ะ
3: ตั้งแต่คุมทีมจี๊ดๆตอนลิวเนาะแล้วก็หลังจากนั้นแกก็ไม่มีอะไรแล้วครับ
4: ครับ
3: โอ้แต่เกมนี้ครึ่งหลังหนักกว่าเดิมอีกนะฮะ
4: ไปอยู่ป่ะเนี่ยไปซื้อแฮมเบอร์เกอร์มากินหน่อยเซเว่นเปิดอยู่เนี่ยสบายแล้วเนี่ย2-0ละ
3: ครับ
4: ผมนี่ผมเชียร์มาเน่แล้วผมอ่ะ
3: ครับอือนะดูจังหวะเซตตรงเนี่ยท็อตซาต้องมาอยู่ตรงกลางลูกากูพิงไว้ให้วานาเคนก็เจอ 3-1 ก็เตะทิ้งอย่างเดียวบอลมันหล่นกลับมาท็อตซามองซ้ายอยู่มิเดลคูเปอร์ท็อตซาหมุนกลับไปโอ้โหเขากลับมาหมดแล้วครับหยอดขวามาให้ครับลูเคเบคิโอเอาไปลื่นพอดีครับจากขอบลูแคปเปโยเข้าซ้ายซะด้วยซ้ายทิศยิงมายังติดบล็อกอยู่โอ้โหเกือบไปมงลูกนี้มาโอ้โหตอนนี้หมาเป็นชุดแล้วครับทางด้านของเบลเยียมเจียสมัยเอาเล่นช้าก่อนครับค่อยๆเซตดีกว่าครับมิเคเล
4: ่นาทีที่60ครับกำลังจะเข้า1ชั่วโมงเกมครับ
3: บอลมันฉลับมาเข้าทางลูกากูพยายามจะไถไม่อยู่ลูกากูในกรอบไปโทษให้มาลูกแคปเปโยยิงยัดซะเลยนะไม่พอครับเสาแรกเป็นจีนมันจะฟ้องเอาอาได้เตะมุมเลยครับ
4: จังหวะเล่นกับลูกากูครับหูสายเมื่อกี้ลูกากูง้างกำลังจะยิงเลยครับบอลทะลักไปถึงจีนมันกดด้วยขวาจังหวะจับบอลโอ้จังหวะแรกมันห่างเท้าแต่ก็ตามมายิงได้แต่ว่าไอ้จังหวะยิงเนี่ยพื้นที่อ่ะมุมมันแคบครับแล้วไปโดนปลายเท้าเพื่อนเซนก็แฉลบออกหลัง
3: เนี่ยคาเต้แกแย่มาแล้วครับคือถ้ายิงตรงกรอบก็น่าจะออกอยู่ดีครับอ่ะเตะมุมเปิดเข้ามาสาวได้โอ้โหหัวไม่สนเลยครับ
4: ต้องแบบน
3: ี้เตะทิ้งอย่างเดียววันนี้เคลียร์ได้ใจมากครับฉะนั้นของเซเนกัลบอลคืนกลับมาครับคุกตัวนายจะต้องบอมแล้วครับคุกตัวเอาบอมอย่างเดียวตอนนี้กลายเป็นวิมบดันไปแล้วนะครับเบลเยียมโอ้ลูเคบาเคียวต้องกลับลูเคบาเคียวก็มาเจอแบบเดียวกับโดกูครับคือสอนสองครับจะมีมาเน่ก่อน
4: ใช่
3: ช่วยก่อนนะครับแล้วก็มีแบ็กจากขอบมาช่วยครับท็อตซาขยับมาอยู่ซ้ายนะครับก่อนหน้านี้ไม่ได้ต้องการดีใส่ก้อยมาให้ต้องโขกทิ้งออกไปบอลกำลังจะหลุดไม่ทันครับออกข้างนะครับไม่ทันแล้วครับเดียต้าเดี๋ยวคุยเพื่อทุ่มเร็วเลยครับเดียต้ามงได้พักไว้ก่อนแล้วก็พยายามจะเคลียร์อยู่ตัดบอลได้เดคูเตอร์ฝากมาให้ลูกากูจิ้มคืนแล้วก็นูเนสบอลชันแลบเคลียร์ไปเลยครับโอ้เบลเยียมอาศัยจังหวะกุกกริกนะครับ
4: เดี๋ยวดูว่าจะขึงแล้วจะเอาประตูตีใครแตกได้หรือเปล่านะครับเบลเยียม

0: เยี่ยมท่านไล่มา 1-2 ตอนนี้ยังพอได้ลุ้นนะครับเวลานี่เหลืออีกพอสมควรโอ้โหจะเปลี่ยนสำรองมาอีกตัวนะครับดูดิการเซีย
1: โมเรล่าครับอ๋อที่นั่งจดอยู่ตั้งนานครับว่าดูว่าสำรองมีใครบ้างครับมีโมเรล่าอยู่ครับ
0: ถามทีมงานก็ได้มั้ง ถามทีมงานก็ได้มั้ง
1: โอ้แต่วันนี้นี่แบ็ค2ฝั่งทั้งจาคอบทางด้านของเคเปเดียต้าเล่นดีนะโอ้เตะสกัดแล้วมันแป๊กเอาอย่างดีเข้ามาทางเดอคุยเปอร์โอ้เจอดักด้วยเข่าเข้าไปร้องจากเลยครับโอ้ท็อตซาครับโอ้
0: เจ็บก้นเลยเดี๋ยวดูว่าจะลงมาแทนใครนะครับดีโก้โมเรล่าดาวรุ่งวัย27ปีเล่นในลีกเอิงกับสตาร์บุกนะครับโอ้โหโดนกระแทกจากด้านหลังเดียต้านะครับ
1: โมเรล่านี่อาจจะริมเส้นนะเพราะว่าเหมือนแกเล่นเป็นเหมือนปีกอ่ะอาจจะเป็นท็อตซาก็ได้นะเพราะโดกูไปแล้วอ่ะครับโดนเข่าเข้าไปครับลงไปกองเลยดิพอฟ้องผู้สินหน่อยครับกาเซียมีปัญหาผู้สินนาทีเนสต้องเข้ามาเคลียร์ครับ
0: ถือว่าเสี่ยงเลยนะครับเนี่ยลูดิกาเซีย
1: เพราะว่าเป็นสายโวอยู่แล้วนะครับ
0: โมเรล่าเนี่ยถ้าไม่นับผู้เสาประตูอย่าง
1: วานาเคนครับตรงกลางคนนี้นี่ไม่ไหวจริงครับวานาเคนทำอะไรไม่ได้เลยครับ
0: ติดทีมชาติเป็นนัดที่4เองนะครับ
1: ก็ขยับเป็นคนที่2นะครับค่อยๆขยับมาครับลูดิกาเซียอัตติยาสให้มาทอดซาปาดออกไปครับลูเคบาคิโอได้ดวลหน่อยครับลูเคบาคิโอลากจีเข้าหาแล้วปาดมาตรงกลางก็ยังไม่ผ่านครับเดียร่าแล้วแทงสวนมาซายกลูกนี้โดนหวดเลยไปเหลืองไหมไม่รอดครับมิเคเล
0: ่โอ้ลูกนี้นี่ต้องคือต้องยอมนะครับเพราะว่าถ้าแตะไปได้เนี่ยเดี๋ยวดูว่าอิสมาอิลซาหรือเปล่าที่ยกข้ามมาแล้วเนี่ยถ้าหลุดเลยนะครับ
1: ยก
0: เนี่ยโอ้ตัวขวางขาซ้ายก็เตะด้วยนะครับ
1: ยกเข่าดักไว้เลยครับเมเคเล่ซาดิโดนดักครับลูกนี้ล่วงครับก็อันตรายแล้วนะครับแบนเดนเมเคเล่เซนเตอร์โดนใบเหลืองไปครับ63นาทีครับเบลเยียมยังตามหลังเซเนกัลอยู่นะครับ0ประตูต่อ2ครับจุกครับยังลุกไม่ขึ้นนะครับทางด้านของซามาเน่บอกรีบลุกเถอะนะครับซานอนนานเดี๋ยวเจอไอ้กฎใหม่นะต้องออกนะครับ
0: 1นาที
1: ต้องลงเพลย์นะครับโอ้ภาพจับมาที่วานาเคนกับ
0: เดอะบอย
1: เดอะบอยครับ
0: วันนี้เหมือนจะรู้ตัวนะครับเนี่ย
1: คือทำอะไรไม่ได้จริงแล้วบอลถึงเดอะบอยน้อยมากเลยครับ
0: กำลังจะเข้าสู่ในช่วง25นาทีสุดท้ายนะครับ
1: เพื่อนบอกว่าตอนแรกจะเล่นสั้นครับไปมาบอกว่าวางยาวดีกว่าครับคือเตะเคลียร์ไปเลยครับตอนนี้ไม่บิวแล้วนะครับทางด้านเซเนกาลครับเนียคาเต้ก็บอกให้ทางด้านของโมดีเดียวครับเตะไปเลยครับเอ้าดูเตะสกัดทิ้งไม่ดีแต่มาหาจังหวะจับแล้วตัวเองไปลื่นล้มท็อตซาครับเลาะซ้ายมามีเดคูเปอร์อยู่ท็อตซาเลือกเอาเข้ากลางแล้วมันโดนไล่บีบมาลาสกินก็ต้องกลับหลังเลยครับเบคเคเล่ขึ้นขวาบ้างครับบาคิโอลูกวางทะลุมาพักออกมาให้ก็ไม่ยันใส่กาหน้าเกฟาวครับ
0: ไปยกเท้าสูง
1: แล้วจะไปเอาเรื่องท็อตซามา
0: คือจะไปรีบให้ผู้เล่นเซเนกัลอ่ะรีบลุกมาเล่นนะต้องถอยครับท็อตซายิ่งไปทำแบบนี้เนี่ยผู้เล่นเซเนกัลก็จะนอนนานนะครับจังหวะแรกที่โลกูพักอกอะมันพักห่างแล้วก็เล่นต่อไม่ได้ปาปเกครับโดนถอดครับสำรองของเซเนกัล
1: อาจจะเอาเรื่องของความสดลงมาเพิ่มนะครับเพราะปาปเกวันนี้วิ่งเยอะมากเลยครับ
0: อู้นี่โควต้าแรก
1: นะครับอู้จะไม่อยากออกนะแกโมโหเนี่ยปาปเกฉุนเลยครับ
0: ครับ
1: อู้เนี่ยเพื่อนๆต้องมาเนี่ยต้องมาคุยให้หน่อยครับ
0: ครับกามาร่านะครับลงมา
1: เรามีกามาร่าครับปกตินี่ก็จะสลับเป็นตัวจริงกันประมาณนี้ครับกาล่าปาเกเนี่ยครับ
0: มิดฟิลด์จากโมร็อกโกนะครับเล่นในลีกเอิงเยอะมากนะเซเนกัลชุดเนี่ย
1: โอ้ดูแกยังไม่พอใจต้องมาคุยกับเพื่อนต่อนะครับปาเกครับแล้ววันนี้แกเด่นด้วยนะครับจะเปลี่ยนเลยครับตัวตัดเกมมาเอาไว้เอากามาร่ามาสวนเลยครับนะเผื่อเพราะว่าตอนนี้มันต้องบุกแล้วครับเบลเยียม เนี่ยบอลของเบลเยียมแกต้องเซตจากเซ็นเตอร์ก่อนแล้วก็ไม่รู้ทำไงอาตูเทียสเนี่ยถือหลังไปฮะเมเคเล่จ่ายทะลุตัดมาโอ้โหไม่จ่ายตัดแบบนี้เมเคเล่โดนฉกได้ครับ NDI จับฝ่าไปเองบอลตัดหลังไม่หน่อยจะสลับเข้ามาลูกนี้ครับกามาร่าธีรมานครับมองแล้วให้กับลูเคบาคิโอยังไม่ผ่านจาคอบแล้วก็หวดอย่างเดียวครับเดียงด้านของเนียคาเต้ละโฮจับยาวแล้วก็ไปสอยเขานะครับกามาร่า
0: เขาใส่หรือเปล่า
1: ใบเหลืองเลยเพิ่งจะลงมาเองครับโอ้โหเรามีกามาร่าน
0: ี่ตัวทำลายเกมตัวตัดเกมของแท้โอ้วันนี้น่วมเลยครับทอสซาก่อนหน้านี้ก็โดนทางด้านเดียต้าอัดจากด้านหลังจับบอลยาวแล้วสุดท้ายโอ้ยไปย่ำใส่ข้อเท้าครับ
1: ไปเลาะน่องเขาครับได้ลุยแล้วครับโมเรล่าจับตัดในมาเจอเดียต้ามาเดียต้าดักได้ครับเดียต้าล็อกคืนบ้างเตะทิ้งซะเลยครับโอ้โหบอลตกมาอาตูเทียสจ่ายสั้นไปแล้วเจอฉกยังจิ้มคืนหลังได้อยู่นะครับต้องเอากลับหลังก่อนแล้วครับ
0: โอ้โหนี่ยังวิ่งไม่มีหมดเลยนะครับอิสมาอิลซาเวลาก็เดินมาเรื่อยๆครับตรงนี้67นาทีครับต้องพยายามเอาประตูตีไข่แตกมาให้เร็วครับเบลเยียม
1: เวลามันจะเป็นฝ่ายบีบเซเนกัลเองนะครับคือถ้าสัก75อย่างเง
0: ี้
1: ยมันนำ20เนี่ยมันเยอะครับโอ้อาจจะร้อนลนเดี๋ยวอาจจะต้องเปลี่ยนอีกชุดนึงเนาะเพราะเปลี่ยนไปแค่2คนนะครับเพราะรอบหลังนี่เปลี่ยนครบ3ครั้งพอดีครับก็เปลี่ยนฝั่งละคนนะครับแต่เกมยังไม่ดีขึ้นแต่ว่าที่แน่ๆคนหนึ่งที่ยั่วแน่คือปาร์คเกครับ
0: เบลเยียม
1: กามาร่าลงมาปุ๊บโดนใบเหลืองอ่ะ
0: เบลเยียมจะเหลือโควต้าเดียวจะส่งใครอาจารย์จะเอามิดฟิลด์อย่างโอนาน่าหรือจะเป็นซาเลมาเกอร์เนี่ย
1: ก็น่าจะเป็นตัวรุกอย่างซาเลมาเกอร์แหละนะครับตูกากูก็ยังดูดีกว่านะครับยังมีจังหวะพักแล้วก็ลูเคบาคิโอก็มีส่วนร่วมเยอะขึ้นหน่อยนะครับจ่ายยัดตรงกลางมาครับทางซ้ายว่างอยู่ครับทางด้านของโมเรล่าเจอกับเดียต้าหน่อยโมเรล่าตัดในมาปาดมาก็เตะสกัดผิดเหลี่ยมลูกนี้ก็รับได้ไม่มีอะไรครับทางด้านโมริเดียว
0: ไม่ถือว่าเป็นการส่งคืนนะครับพยายามจะสกัดแต่ว่าเตะปิ้นผิดเหลี่ยมครับปลุกเพลินๆต้องระวังนะครับถ้าโดนลูก3นี่จบเลยนะครับแต่ก็ไม่มีทางเลือกแล้วเบลเยียมถ้าจะโดนลูก3ก็ต้องก็ตกรอบอยู่ดีนะครับเพราะว่าต้องเปิดเกมรุกให้มากขึ้น
1: เอาไปทำบอลลั่นครับป่ะโอ้ขอออกซ้ายมาเดอคุยเปิดหยอดเข้าไปเลยข้ามไปหมดต้องปล่อยแล้วครับโอ้โหแต่ก็ตรงมาช่วยก่อนครับมาเน่เอ้าโดนแซะได้ครับลูเคบาคิโอจ่ายตัดเข้าในมาเชลมานหยอดมาก็ไม่มีอะไรครับลึกออกหลังครับแล้วก็เป็นฟาวล์ซะด้วยครับลูกากู
0: เบรกก่อนฮะช่วงนี
1: ้
0: หมดควอเตอร์3ก็20นะครับของของเซเนกัล
1: มีปัญหากันไหมต้องว่ามาแยกก่อนครับ
0: เชลมันทอสซาครับ
1: ทอสซาเชลมันไปวุ้ยใส่ทอสซาทอสซาเขาจะเอาเรื่องเนี่ยโอ้โหเพื่อนต้องมาห้ามครับเริ่มเม้งกันเองเนี่ยดูกับกูมายืนขวางไว้เลยครับบอกเฮ้ยใจเย็นครับคือไปงงจังหวะก่อนหน้านี้เพราะว่าทางเซเนกัลแกตะโกนบอกว่าเดี๋ยวไงแต่จริงๆแกเรียกโกนี่เดี๋ยวนะครับ
0: ลูดี้กาเซียออกไปไกลนะเขาฉีดน้ำนะอย่าไปอยู่ใกล้นะ
1: กาเซียบอกก็ดีครับประหยัดน้ำครับ
0: คุณสมัยบอกว่าติดตามทุกวันครับจากหนองบัวลำพูขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวก็เหมือนคู่แรกครับนำ 1-0 พอจบ90นาที 2-1 ตอนนี้โดน2แล้วนะ
1: ตอนนี้โดน2ไปแล้วมันกลับ2-1ไม่ได้แล้วครับ
0: มาเน่กับมาเน่คนเดียวกันหรือเปล่าครับมันมีมาเน่เดียวแล้ววันนี
1: ้ต้องไปยืนคนละฝั่งต้องไปยืนคนละฝั่งทีละมันมาอยู่ฝั่งนู้นทางนี้จะทอดซาวอยู่ฝั่งนี้ครับโอ้ยตะกี้จะบวกหน้ากันอยู่ครับ
0: ก็เครียดเบลเยียมเมื่อ4ปีก่อนกับปีนี้ต่างกันเยอะเลยครับโอ้ใช่ผมดูวิธีการเล่นเนี่ยลูกประตูที่2เนี่ยพักอกในจังหวะที่วิ่งเข้าหาประตูมันโคตรยากนะครับคนเล่นฟุตบอลจะรู้เลย
1: ต้องดีมากเน
0: า
1: ะ
0: ใช
1: ่แกจับเรียนมากกับพักอกนี่เป๊ะเลยแล้วดูตัวเอียงไปแล้วนะแต่มันเข้าขวาไปทางอาตูเทสแกก็ไม่กล้านะกล
0: ั
1: วจะเสียจุดโทษโดนใบแดงครับโอ้โห
0: พี่แฟงปกติว่าบ่อยไหมครับจากคุณพิชี
1: ่ยังไงอ่ะผมไม่ค่อยมีนะไม่ค่อยวืดไม่ค่อยวืดครับผมไม่ค่อยวืด
0: ไปเล่นว่าวริมทะเลแอนนาแจมหายไปไหนครับจันเอกจากยายสายดุผมไม่ได้ตามเลยนะครับคุณ F16 เซเนกาลทั้งใจครับ
1: ครับแต่วันนี้เล่นดีจริงครับเล่นดีกว่าโอกาสหวาดเสียวมีเยอะกว่าสกอร์ก็นำอยู่ด้วยนะครับ70กว่านาทีไปแล้วครับ
0: คุณปัญญาบอกว่าผมเพิ่งตื่นครับขอสกอร์คู่แรกหน่อย
1: อังกฤษก็ชนะไป2ประตูต่อ1ครับส่วนคู่นี้ก็เบลเยียมตามหลังเซเนกาลอยู่0-2นะครับ
0: ค
1: ุ
0: ณนิกกี้บอกว่ากลับมายากแล้วเบลเยียมทรงบอลมันไม่ดีขึ้นนะ
1: โอ้มันไม่มีอะไรดูดีแล้วกลายมันดูดิจะต้องมาเคลียร์ปัญหาด้วยกาเซียก็ไม่ได้เรียกมาคุยนะ
0: นี่คุณพีชี่บอกว่าลิเวอร์พูลน่าจะไปซื้ออิสมาอิลซามาแทนโมซาร่านะครับตำแหน่งเดียวกันเป๊ะเลยคือถ้า
1: ADIก็ได้ผมก็ชอบADIนี่วันนี้อยู่ซ้ายขวาได้เลยครับ
0: คือถ้าไปโดนโก่งค่าตัวก็อาจจะต้องลดสเปคลงหน่อยนะครับ
1: จังหวะช็อตที่แกวางบอลครับอ่ะมาแล้วครับ ADI ออกแล้วครับโอ้โหตอนนี้ขยับปรับตัวสำรองลงมาเพิ่มนะครับยังไงครับออกไหมครับตอนนี้มาเคลียร์ก่อนครับ ADI เดินมากอดน่าจะ ADI ออกแล้วครับตอนแรกแกยังไม่ได้ยกขึ้นมาครับ
0: อู้นี่เป็นอิบราฮิมเอ็มบายดาวรุ่งวัย18ปีเกมรุกจากเพชเชนะครับ
1: แล้วก็ดิอาร่าคนยิงออกด้วยครับฮาบิบดิอาร่าครับออกไปคู่แล้วครับเปลี่ยนมาคู่เลยเหมือนกันนะครับ
0: ปาบมาตาซาครับ
1: ใช่ครับปาบซามาครับ
0: โหนี่มีต้องปาบเกย์ปาบซา
1: ครับ
0: เซเนกัลเนี่ยแต่ปาบเกย์เราออกไปแล้วครับ
1: ปาบเกย์ปาบซาปาบซิดนะครับเดี๋ยวของเรามีนะปาบเข้าให้ชาเด็ก
0: หรือจะเอาแบบ
1: เราซอกคอ
0: หรือท่านอู๋เอาแบบปั๊บปั๊บเนี่ยปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บถนัดนะท่านอู๋
1: ต้อง4คำแล้วรัวเร็ววันนี้อ่ะจังหวะลูกากูกระแทกคืนกลับไปให้ครับลูแคปเปคิโอตรงกลางสนามวันนี้บอลเบลเยียมพอโดนบีบมันต้องกลับหลังเนาะกลับมาเซ็นเตอร์อีกแล้วครับบอลคอออกซ้ายมาให้ครับโมเรล่าจิ้มมาลูกนี้ก็โดนตันไว้ได้ครับบราสกินคืนกลับมาใหม่ครับแบ็คเคเล่ให้ไปที่อัตุเทียสครับวางทะลุทางซ้ายเคาะเร็วพยายามจะเล่นเร็วแต่ว่าโอ้ดูเลยครับก็ลงมาใหม่มันยังสดอยู่ครับด้านของเอ็มบายครับเอานักเตะที่มีความคล่องๆลงมาเพิ่มครับ
0: ครับ
1: เคี่ยวจริงครับทางด้านของเทียวนะครับแก่เกมสู้เหมือนกันนะครับตัวไหนหมดก็ขยับไปเลยแต่ว่าเหมือนจะต้องเคลียร์ลูกทีมนะเหมือนไม่หมดนะแต่พอเปลี่ยนแท็กติกนะครับเพราะว่าไอ้ตัวที่เปลี่ยนแกบวยทุกคนเลยครับโดยเฉพาะปั๊บเกย์ครับบอลสไลด์มาโดนปั๊มไม่ฟาวครับลูกเคบาคิโอโดนสวนคืนแล้วครับแล้วแกฝากซ้ายมาแล้วแทงทะลุให้มาทางซ้ายมาแล้วลุยขึ้นมาครับลามิกามาร่าไปสุดเส้นหลังกามาร่าดึงก่อนต้องคืนครับเพื่อนมาไม่ทันครับตั้งใหม่ไปเลยครับจาคอบโอ้โหแต่จังหวะหลุดนิดเดียวจริงๆนะครับกามาร่าคือเหมือนแกเอาพวกที่มีความคล่องตัวลงมาเพื่อจะมาใช้เกมสวนแบบนี้ครับตัวที่แข็งแรงเอาออกหมดเลยครับเพราะว่าตัวที่ลงมาพวกเอ็มบายพวกทางกามาร่าเป็นพวกนักเตะที่ตัวเล็กมีความคล่องตัวครับ
0: คือสำรองมันได้เรื่องสดครับอย่างน้อยๆมันก็อาจจะลงมาช่วยเกมรับด้วยแล้วจังหวะสวนกลับเร็วเนี่ยพวกที่เพิ่งลงมาใหม่มันก็มีสปีดความเร็วอยู่นะครับ
1: หมดเรื่องความสดที่เรารู้ดีนะตัวเองนี่อย่างสดเลยครับสายสดเลยครับสดอย่างเดียวครับ
0: 15นาทีสุดท้ายครับโอ้วิแววประตูตีไข่แตกไม่เห็นมีเลยเบลเยียม
1: การปรับเปลี่ยนตัวของเบลเยียมเองก็สร้างความแตกต่างไม่ได้เนาะ
0: ใช
1: ่ลูกากูอาจจะมีส่วนร่วมมากกว่าเดคเลอร์แต่ว่ามันก็ยังไม่พอเน
0: า
1: ะ
0: ว่าเบลเยียมอ่ะบอลมันโดนตัดตอนตรงกลางอ
1: ่
0: ะว่าตรงกลางบู๊สู้เซเนกัลไม่ได้
1: ไม่มีแล้วเนาะ
0: ใช่
1: พอโดกูโดนเปลี่ยนออกก็หนักเลยครับ
0: ครับก็ย้ำนะครับผู้ชนะคู่เนี้ยเซเนกัลกับทางด้านเบลเยียมเนี่ยจะเจออเมริกากับบอสเนีย
1: ต้องเปลี่ยนแบ็คขวาเลยครับสุมาตเมเนเยมาช่วยขึ้นเกมแล้วครับดูเลยก็ไม่รู้จะทำไงเพราะเปลี่ยนปีกแล้วมันก็ไม่เวิร์คครับเมเนเยมารออยู่ครับอ่ะลุยโอ้จับบอลมันยาวแล้วลื่นไปครับกามาร่าราสเกนให้คืนกลับมาพยายามจะพลิ้วเข้ามาครับลูเคบาคิโอโอ้โหเจอมาลูกี่ด่านทางเซเนกัลก็ลุมเข้ามา 3-4 คนนะครับต้องเล่นแบบนี้ไปก่อนครับโอ้โหคาซานเย่ไอ้มาครับ บาสกินคืนหลังกลับมาให้อาตูเทียร้องยิงไกลดูก็ติดบล็อกแล้วกำลังจัดสวนครับวางทะลุมาใหม่ลูกนี้โอ้โหวางสวนเยอะไปหน่อยครับลึกไปครับ
0: คนวางก็ไม่ดูเลยก็ถ้าเป็นอิสมาอิลซานี่สบายแต่เป็นมาเน่ครับไม่ไหวแล้ว34แล้วครับมาเน่วันนี้ก็เหมือนกับเขาเล่นประคองสภาพร่างกายตัวเองนะครับแล้วก็ยังอยู่จนถึงนาทีนี้ครับ76
1: ก็ยังก่อกวนได้ทั้งวันนี้ต้องชมครับมาเน่ลูกเคบาคิโอตอนนี้มาตามฝั่งเดียวแล้วครับเพราะว่าทอดซาก็ไปอยู่ตรงกลางแล้วนะครับแกไม่ได้เล่นปีกแล้วครับอ่ะต้องบอมเข้าไปครับวางยอดมาก็ได้บ่งตั้งมาพักอกให้แล้วก็เตะทิ้งไปเลยครับ จากนั้นของปาฟซิชโมงตั้งกับมาใหม่อ่ะลูกากาดโมงทิ้งกับไปเจอหนุนเอาอูสินไม่ได้ว่าอะไรด้วยครับเบลเยียมไปขึ้นทางขวาครับหน้ากรอบไปโทษลูกแคบิโก้พยายามจะเข้าซ้ายอยู่ลูกแคบิโก้เข้าซ้ายแล้วล็อกยิงดูโอ้โหได้แค่เสียวครับลูกแคบาคิโอนี่ลูกซ้ายข้างขนาดของแกเลี้ยงตัดมายิงครับโอ้โหนิดเดียว
0: บอลออกจากเท้าดูจากภาพนี่นึกว่าเข้าครับเล็งไปที่เสาไกลครับตัวประกบห่างแต่บอลลูกนี้โอ้โหเฉียวสามเหลี่ยมนิดเดียวตัวแฟนบอลเฮเกอร์ครับแฟนบอลเบลเยียมไม่ได้ครับ
1: ตะกี้ภาพเห็นหน้าปั๊บซิดเป่าปากเลยครับนึกว่าไปแล้วครับโอ้โห
0: แม่ถ้ามันโค้งเร็วกว่านี้มีลุ้นเลยนะครับ
1: โ
0: อ้มูริเย่ลงมาครับ
1: ก็น่าจะเป็นคาสตันเย่หรือเปล่าโอ้โหเป็นเดอร์คูเปอร์ครับก็คาสตันเย่ก็กลับมาซ้ายครับ
0: ครับ
1: โอ้แกไปดัดครับ
0: ว่าเขาเล่นได้หมด
1: นะเตะนัดบุญนะคร
0: ับ
1: โอ้ลงมาก็เจิมซะเลยดีเย่ที่ไปสอยมาแน่ครับหมั่นไส้ป่ะเมื่อก่อนไปอ๋อนี่อดีตนักเตะดอร์ทมุนด์อันนั้นอดีตนักเตะบาเยิร์น
0: จดอีกแล้วรู้ดิ
1: โอ้โหรู้ดิกาเซีย
0: โอ้ยบอลจะจบแล้วพ่อจดอยู่นั่นน่ะ
1: อย่างนี้เดาง่ายเลยนะของขวัญวันเกิดนะเป็นสมุดไปเลยสมุดโน้ต
0: หรือเหมือนแบบเหมือนแก้เกอร์อาจารย์บางทีแบบชอบจิบน้ำเยอะๆกุนซือไม่จิบน้ำก็จดอ่ะ
1: แกไม่ไหวไงคือโรคไตอยู่ครับถ้าฉีดน้ำเนี่ยโอ้โหเอาไปจิ้มคืนหลังมาเอ้าซาโนมาเน่ลุยมาแล้วทางซ้ายจับยาวไปหน่อยรอปาดทะลุมามูไปติดบล็อกพอดีครับจังหวะแรกไปจับยาวว่ามาเน่ก็แยกเขี้ยวเลยก็เสียดายครับ
0: จริงน่าได้ลูก3นะครับขึ้นมานี่ขึ้นมาเพียบเลยก็เซนิเกลขึ้นเล็งไปเสาไกลแล้วจะให้เพื่อนที่เติมมาหรือว่าจังหวะเปิดไม่ผ่านแนวรับนะครับ
1: ตอนนี้นะจะเด็กกับคุณผู้ฟังมันจะไม่2 1มันจะ3มากกว่านะครับมาเรื่อยๆเลยครับมาเน่จัดไถอ่ะโดนเตะเมริเยยกหนีทิ้งมาก่อนครับก็เก็บตกได้ครับกาน่าเกเ
0: ดียลาเบลเยียมเหมือนใช้คำว่าหมดสภาพก็ได้นะ
1: ใช่ครับหมดแล้วตอนนี้คือที่อยู่เนี่ยอยู่ได้พวกตัวใหม่ๆเนาะถ้าไม่ใช่โมเดล่าไม่ใช่ลูเคบาคิโอนี่ไม่มีแรงแล้วครับทอดซานี่ไม่ไหวแล้วทอดซาแกก็30กว่าไปแล้วครับ
0: โอ้ถ้าจอดป้ายรอบนี้ก็จะตามเยอรมันกับทางด้านฮอลแลนด์ไปนะครับเบลเยียม
1: 10นาทีสุดท้ายต้องรีบก่อนแล้วครับประตู 1-2 เอาบอลทะลุตามช่องคัทแบ็กอีกทีหนึ่งบอลไปติดอันตุเทียแล้วโมเรล่าจะสวนคืนโมเรล่าจะไปโอ้โหเจอ2วนกลับหลังมาโมเรล่ายังหนีไม่ออกเอาเลี้ยงกลับหลังมาแล้วโดนจนได้โมเรล่าบูบอกว่าฟาวไปก่อนครับโอ้ย
0: คาสันเย่ครับ
1: เกือบจะเป็นจุดโทษนะครับอีกนิดเดียวเองครับโอ้โหคาสันเย่
0: เต้นอะไรครับโมเรล่าเลี้ยงนั่นแหละไม่ยอมเตะทิ้งแล้วจะคืนหลังครับสุดท้ายอิสมาอิลซาถึงก่อนอู้ยนิดเดียวจะเข้ากรอบไม่
1: ได้นะครับ
0: ใช่ครับ
1: เพราะคืนมามันเบาอ่ะคืนขาดด้วยครับความสวยก็เลยเป็นของเพื่อนไปครับโอ้โหหมุนกรอบเขตโทษพอดีเป๊ะเลยครับ
0: อีกก้าวเดียวจะเข้ากรอบไปโทษอยู่แล้วเอ้าให้หรือไม่ให้
1: ตกลงยังไงครับเนี่ย
0: จะจับล้ำหน้าหรือให้เป็นลูกฟาวของเบลเยียมแล้วก็ไม่จับให้เราดูด้วยนะว่า
1: ก็จับแฟนบอลด้วยเอาแฟนบอลยังงงด้วยเอาได้ฟาวครับโอ้โหแหมกล้องไม่รู้จับไปไหนครับ
0: ยิงได้ไหม
1: นี่ได้ลุ้นนะครับ
0: กามาร่าอยู่ที่บอลด้วยนะครับ
1: เปิดไปลุ้นกันครับแนวรับมาแล้วเสาไกลไปรอแล้วนะครับเนียคาเต้ครับของหลังที่ได้ตัวใหญ่หน่อยแล้วก็ได้ลุกโลกลุกโมงนะครับลูกเปิดครับเรามีกามาร่าครับเลือกวางมาแล้วก็โดนโขกทิ้งออกมาครับตามมาเก็บก่อนครับกามาร่าเคาะสั้นๆมาก็คืนหลังดีกว่าครับกานาเกมองก่อนแล้วก็วางซ้ายไปเลยแต่ว่า คือมาเน้นล้ำหน้าอยู่ก็เลยหยุดเล่นนะครับแต่ว่าสกัดกันไม่ดีโอ้โหลูกเคเบโกโอ้โหดูเลยครับ

0: จ่ายบอลกันไม่ดีแทนที่จะได้สวนนะดูเคปาคิโอก็ต้องเลี้ยงแล้วก็บอลออกข้างไปเองครับปาบซากลับหลังไปเลยครับโอ้ดูค่าไอ้โกเลยครับ 0.4 อ่ะจีมอย่างเบลเยียม
1: เกมลุกตื่นมากลูกกูนี่แทบจะยังไม่มีโอกาสได้ง้างเท้ายิงเลย
0: ภูมิยายยังบอกเลยครับก๊อปเลยครับภูมิยายครับเห็นแล้วพูดหน่อยนะนะเอค่าเอ็กจีเอโกนะครับแปลงหน่อยนิดนึงนะครับลองวางมาบอลตกพื้นมาก็คืนหลังกลับไปครับคุกตัว
1: นี่ถามว่าจะมีประตูเพิ่มอีกไหม 2-1 ก็ได้หรือ 3-0 ก็ได้อ๋อลุ้นลูก3อยู
0: ่ผมว่าน่าจะยากนะ
1: เพราะว่า
0: ดูทรงเบลเยียมไม่น่ายิงได้แล้วนะโอ้อยู่ที่เซเนกาลแต่เซเนกาลแกไม่ได้เร่งเต็มสูบเนาะ
1: คือยิงเพิ่มไม่ได้ก็คง 2-0 เนี่ยความห่างกำลังสวยครับแต่ก
0: ็ที่บอลเราเห็นหลายๆครั้งว่านักเตะของทางเบลเยียมอ่ะพอลุยมาเนี่ยมองซ้ายมองขวามันมุ้ยจะออกให้ใครเนาะ
1: ใช่
0: แล้วมันก็เคาะคืนหลังกลับไปเลยครับเนี่ยตอนนี้ก็หวังหากินกับลูเคบาเคียวยอดมาได้มงก็ไม่มีอะไรครับคาซานเย่ครับมงออกไปเองครับ
1: คือสไตล์บอลเน้นกับพื้นทะลุช่องสวยๆเคาะบอลเร็วๆไม่มีเลยครับบอลโยนเยอะมากนะครับเบลเยียมวันนี้เนี่ยทั้งเคาะจากด้านข้างแล้วก็บอลแนวลึก
0: คือพอมันฝ่าไม่ได้เนาะมันก็อาศัยการโยนเอาครับ
1: คือจังเขาเรียกว่าจังหวะเขาทำมันดูตื้อๆไปหน่อยนะครับ
0: คือเดบลีภาพจับมาจะได้ลงมาไหมครับ
1: โอ้ยเอวัจิริยุปจอมถุย
0: หน้าถุยน้ำลายใส่บนหน้ายุปครับเอาดูจังหวะลุยมาซ้ายยิงลูกนี้ก็โอ้ยข้ามคานไปอีกมันไม่มีมุมเท่าไหร่แล้วครับธีรมานม้วนมาได้แล้วโอ้โหมันเจอประกบติดเลยครับยูนิธีรมาน
1: โอ้โหนี่น่าจะเป็นโอกาสจริงจ่าของเขาบิวนี่แอร์บอลจะเสียประตูเพราะบิวนี่แหละโอ้เตะบอลยาวมาแล้วโดนตัดได้จังหวะยิงของลิทเทอร์มันเนี่ยมันมีตัวผู้เล่นเซเนกัลเหมือนจะเข้ามาขวางนะครับแตะเข้าเหลี่ยมซ้ายจังหวะยิงโอ้โหต้องรีบยิงครับแล้วยิงเสร็จปุ๊บโอ้โหเหยียบเขาด้วย
0: มีปาร์ฟซิสแกวิ่งตามแล้วปาร์ฟซิสแกแย่ขาดักไว้แล้วต้องยิงหนีครับพอยิงหนีขาเขามันก็เลยเนาะหลุดไปเยอะเลยครับโอ้โหดูถึงตรงนี้แล้วยากแล้วครับตามอยู่2ลูกครับแต่ว่าเวลามันเหลือแค่อ่ะตีตรงกลมๆตรงนี้6นาทีเองนะครับไม่รวมทดนะครับแล้วตัดได้อีกแล้วเอามาเน่หลุดไปแล้วเข้าขวานยิงดูดิโอ้โหกูตัวเซฟตามมาซ้ำทันไหมยังสไลด์ไม่ได้อยู่เอาแต่แถว2มาใหม่หน้าก็ไปโทษมาเน่พุ่งไปแล้วเข้าขวาไม่มีเหลี่ยมครับทางด้านของปาร์ฟซาแล้วก็เป่าล้ำหน้าไปครับ
1: น่าจะล้ำตั้งแต่จังหวะมาเน่หรือเปล่าทำไมทงขึ้นช้าจังเลยครับ
0: น่าจะล้ำตั้งแต่มาเน่นะครับ
1: ดูครับจังหวะจ่ายบอลพลาดไม่ล้ำ
0: น่าจะเป็นช็อตเดิมนะโอ้ไม่
1: จ
0: ัง
1: หวะต
0: ่
1: อเนื่องเมื่อคู่นี้นะครับ
0: น่าจะไปล้ำจังหวะ2อิสเมจาขอบนะครับที่เติมมาครับโอ้โหไม่มีคุกตัวนี้ไปแล้วลูก3ครับบอลโอกาส 2-1 แทบไม่มีโอกาส3มีเยอะกว่าอีกนะครับคืนหลังกลับไปก็โอ้โหดีรวยครับเวลายิงบีบก็เน้นคืนหลังเคาะกันอยู่2คนนี่ครับ
1: แต่อย่างน้อยวันนี้สบายใจ
0: แล้วก็โดนฉกจนได้ครับมัวแต่จ่ายบอลกันแบบช้าๆบอลทะลุตามช่องแทงแรงไปหน่อยมาเน่ไปก่อนเข้าไปในกรอบเขตโทษดึงก่อนรอคัตแบ็กมาแล้วบอลบังไม่หยุดสุดท้ายเคลียร์ทิ้งไปเลยครับพักอกคืนหลังกลับมาครับลูกากูให้มาทอดซาซ้ายมีโมเรล่าค่อยๆไปก่อนครับโมเรล่าโอ้โหแต่เขากลับมาแล้วครับโมเรล่าตัดในสวยโมเรล่าขวามีลูเคบาคิโอครับเลือกให้มาครับลาสเกนเลือกจ่ายยัดเข้าไปครับโอ้โหลูกากูจ่ายอะไรแบบนี้ครับโอ้เล่นไม่ได้อะยังได้อยู่สุดเส้นหลังเปิดกลับมาลูกากูยิงเลยโอ้มุมแคบไล่มาได้ครับ1ต่อ2ครับโอ้โหลูกากูลูกนี้ต้องให้จริงครับมุมยังแคบเลยครับ
1: จุดเริ่มต้นจากความขยันของลูกากูนั่นแหละครับโอ้ลงมาเชื่อมเกมหาบอลเคาะบอลจ่ายบอลให้เพื่อนแล้วสุดท้ายมานัดเจอกันจุดนัดพบเสาแรกครับอูลูกนี้ยิงด้วยเหลี่ยมเท้าขวาเลยนะครับ
0: โอ้โหนี่จุดความหวังเลยครับนะตรงนี้ถ้าเรา5นาทีรวมถ้าทดอีกสัก5เนี่ยเป็น10เลยครับ
1: บอลจากทางขวานะครับตวัดมาแล้วโอ้โหแนวรับ
0: หลังให้ด้วยนะครับ
1: ประกบห่างครับแต่ก็ต้องชมจังหวะบังของลูกากูแล้วยิงด้วยขวา

0: ปามซิดครับอยู่ข้างหลังโอ้ย
1: ชิดแล้วครับแต่ดูเลยครับแกปาดก่อนนิดเดียวเองครับ
0: โ
1: อ้ปามซิดก็บอกโอ้โหแกชิดแล้วแต่ลูกนี้ต้องให้เครดิตลูกากูครับยิงอย่างยากเลยครับโอ้โหกาเซียแกก็ระเบิดอารมณ์เลยครับมีความหวังแล้วครับอันนี้ต้องดู
0: เมื่อกี้กำลังจะบอกว่าแหมสบายใจแล้ววันนี้คงไม่มีต่อเวลาอู้แต่ตอนนี้ไม่แน่นะครับ
1: พยายามจะฟ้องว่าแฮนด์บอลครับไม่น่ามีอะไรครับทางฝั่งของเซเนกาลแกพยายามจิ้มว่าชี้มาว่ามันฟาวแฮนด์บอลแต่ผู้ตัดสินบอกให้ไปเล่นครับไปคิกกอล์ฟกันครับอ่ะป่ะ 1-2 ครับเวลาตรงนี้ครับเหลืออีก3นาทีไม่รวมทศนะครับเข้าสู่นาที87ครับเบลเยียม1เซเนกาล2ครับบอลเปิดยาวๆทะลุขึ้นมาโมงตั้งมาได้หมุนมาแล้วยกมาดูนี่เอ้าหลุดเดียวมาเหมือนการเอ็มบายิงโอ้โหหน้าผิดหวังครับยิงไปไหนก็ไม่รู้โอ้แต่ตอนมาดีแล้วครับ
0: ยิงด้วยขวาเหมือนมันปิ้นเหมือนมันแป๊กครับโอ้ท่านเน้นๆก็อาจจะได้ลุ้นนะครับสองนาทีครึ่งครับก่อนทดเจ็บ
1: ลูกากูลงมาแล้วมันช่วยได้เยอะลูกากูบังไว้ให้ปาดเข้ากลางมาทีละมันให้มาทอดซากจักยิงลูกนี้โดนฉกได้เหมือนกันรอสวนครับบอลฉลับมาไม่ได้ครับโอ้โหตอนนี้รอสวนแหลกแล้วครับเซเนกาลไปโดนทีเดียวนี่โอ้โหฟื้นเลยครับเบลเยียมตอนนี้มาแล้วครับรัสกันแทงทะลุมาให้โอ้โหตอนนี้เซเนกาลนี่แกลงไปแพ็คแน่นเลยครับตอนนี้บอลโยนข้ามฝั่งมาครับโมเรล่าโมเรล่ากระชากก่อนเจอกับเอ็มบายคืนกลับมาตรงกลางทอดซายอดสักเลยแล้วมงลูกนี้โอ้โห
0: เข้า
1: เสียงนกหวีดไปไหมเอามาได้ประตูครับออกไปแล้วไม่เจอบอล 2-2 ครับโอ้โหเอาพลาดเองครับโอ้โหมือเดียวจะออกไปชกบอลแล้วไม่มีอะไรครับแล้วก็รอดูไม่มีสัญญาณอะไรมาครับ
0: จะเป็นเชอร์มันหรือเปล่าครับโอ้โหเดี๋ยวดูฮะจะมีจังหวะเช็คโอ้แซงเลยครับ
1: เที่ยวเองก็พลาดเองคือไม่เล่นตามเกมตัวเองครับจากที่เคยไล่กดดันแกถอยร่นไปแพ็คกันแล้วพอเจอลูกบอมมันเสร็จเลยครับ
0: ดูครับบอลทอสซาจังหวะคอสไม่ล้ำครับแต่จะมีจังหวะปะทะกันหรือเปล่าโอ้ยลูกนี้ออกมาชกบอลวืด
1: เดียว
0: อยู่ลิชเชอร์มัน
1: เดียวรับไปเต็มๆครับ
0: จังหวะโมงเนี่ยไม่ฟาวด้วยโอ้แต่มีมือพี่หูมือผักแต่จะหนักพอที่จะเช็คหรือเปล่าดูครับจังหวะที่จังหวะจะขึ้นนั่นแหละครับไปกระแทกใส่โอ้เดี๋ยวดูว่าเป็นอิสเมราซาหรือเปล่า
1: แฮปแฮปแฮปแฮปกูนี่มีแฮปจุดโทษโอ้โหคือตอนโมงเข้าอ่ะก็ยังมึนกันหมดยังไงอะไรเกิดขึ้นนะสุดท้ายออกมาพลาดเองครับบริเดียวไม่ชกไม่เจอบอลนะครับ
0: ประตู 1-2 นาที86ประตู 2-2 นาที89
1: โอ้นี่มาแบบเดียวกับญี่ปุ่นเลยออกไปรับเนี่ยโดนจนได้ไม่เล่นตามเกมตัวเองและไอ้ตัวที่เปลี่ยนมาเนี่ยโอ้วันนี้เปลี่ยนมาไม่ดี
0: ใช่
1: นะครับโอ้โหไอ้ตัวที่อยู่ชุดแรกอ้าวเรียบร้อยใบเหลืองครับโอ้ดูดิกาเซียเยอะไปหน่อยครับ90พอดีเลยครับแต่ก็คงหน้าทดก่อนครับไม่จำครับโอ้โหเล่นบอลไม่เล่นตามทรงตัวเองครับ
0: โอ้ได้ครับ
1: อยู่ดีก็ไปรับกันเรียบร้อยครับ 2-2 นะครับ
0: เข้าสู่ช่วงทดเจ็บแล้วเดี๋ยวดูว่าถ้าทดเจ็บมีประตู5เนี่ยโอ้โห
1: ถ้ากลับมาเกิดไปแพ้หรือตุดโทษแพ้ขึ้นมานี่โทษตัวเองเลยนะครับเกมดีกว่าเยอะอ่ะลูกวางมาจะปิดลูก3ก็ได้ตั้งหลายรอบก็ต้องยกคืนหลังกลับไปรับไม่ได้ต้องเตะทิ้งเลยครับ
0: ทดเจ็บ7นาทีนะครับนี่ย้อนไปนึกถึงจังหวะของซาโดมาเน่นะซุปเปอร์เซฟของทิโบคุกตัวนะครับ
1: โอ้โหมีคุกตัวช่วยเอาไว้ครับแล้วตอนนี้เนี่ยพวกตัวรุกเนี่ยไอ้ตัวดีๆแสดงของ ADI อะไรเนี่ยออกไปแล้วด้วยครับโอ้อะล็อกจังหวะสวยครับเดียต้าแทงทะลุตามช่องมาโดนบังเหลี่ยมไม่ได้นะครับไปถึงทางด้านของประตูอย่างคุกตัวแล้วครับอิมเนซา
0: อย่างสมมุติว่าถ้ามอยปุ่มพวกเดียล่าพวกปาร์ตเกย์เงี้ยถ้ายังอยู่อ่ะผมว่าตรงกลางก็น่าจะ ยื้อได้แต่ตอนนี้เป็นทางฝั่งเบลเยียมที่ตรงกลางเก็บได้หมดแล้วนะครับ
1: แต่ลูคากูแกตันดีครับเนี่ยล็อกฝ่ามาเองลูคากูแทงทะลุมาแล้วได้หักมาแล้วโอ้โหไม่พอครับยิงออกไปเองโอ้โหดูเคบาคิโอเนี่ยดูครับเตะเป๋ทรงแล้วครับเซเนกัล
0: ครับเกือบมีหมัดน็อกอูดูครับลูคากูบังบอลแล้วก็มีจังหวะพื้นที่เปิดไปทางขวา
1: ไม่ล้ำด้วยครับ
0: จังหวะโอ้มีตัวมาเคลียร์ทิ้งครับ
1: เตะมุมครับโอ้โหเอาตอนนี้1นาทีกำลังจะเข้าสู่นาทีที่2ตอนนี้เป็นฝ่ายแฟนๆเซเนกัลเครียดแทนแล้วครับเตะมุมครับได้เปรียบนะครับลูกโยนโด่งมาโดนโมงทิ้งกลับไปโอ้จะเกี่ยวกลับมาก็ไม่ดีครับลูกกลางกัดโดนกันลูกเกเบโก้ไม่ถึงยังได้อยู่ทางขวาครับธีรมันยอดลึกมาคราวนี้เดียวรับได้ครับเดียวเตะสวนกลับมาครับไปฟาวประตูครับ
0: เนี่ยผู้เล่นของเข้าไปกดดันให้แจกใบเหลืองให้ผู้เล่นของเบลเยียม
1: ม
0: ิเคเล่ครับ
1: 2ดอกเลยครับกระแทกก่อนทีนึงแล้วก็มาดักอีกทีนึงครับพลาดเองครับวันนี้โอ้โหมาเที่ยวตัวหลักๆแล้วโอ้โหตอนแรกก็นึกว่านักเตะหมดนะพอจับมาไอ้เจ้าปาร์คเกย์แกโมโหมากเลยนะครับเปลี่ยนแกออกครับแล้ว ADI ก็สายหน้านะ ADI ก็ไม่พอใจนะครับว่าเขาก็โดนเปลี่ยนออกอ่ะครับภาพนี่เซ็งเลยครับมาเน่นำอยู่ 2-0 ดีๆแล้วท้ายเกมแล้วด้วยนะครับ
0: ผมว่าอาบิบเดียร่ายังเล่นดีอยู่เลยไม่น่า
1: ใช่ยิงประตูยังเก็บบอลตรงกลางได้ตลอดเนอะ
0: แล้วไปเปลี่ยนทั้งคู่ด้วยไงพี
1: ่เอากลางตัวดีๆเล่นออกหมดเลยครับดูเคบาคิโอตอนนี้ต้องลงไปช่วยเกมรับแล้วครับคือหลังกลับมาก่อนครับกำลังจะผ่านครึ่งทางครับ3นาทีครึ่งนะครับทดไป7นะครับเสมอก็อยู่2-2ลูกวางยาวบอมยาวๆมาบอลตกมาลูกากูโมงพักมาให้แล้วบูนโมเรล่าไม่ถนัดเจอทางด้านของปาฟซิดเกี่ยวก่อนเดียล่าจิ้มเมาเดียล่าไปฝืนเล่นโอ้แต่สุดท้ายยังช่วยกันได้ดีครับล้ำหน้าไปแล้วครับโมเรล่าครับ
0: โอ้กับการว่าตอนนี้ที่จะต้องลุ้นให้หมดวาระเร็วเป็นเซเนกัลแล้วครับลูกากูคือตัวเปลี่ยนเกมของแท้เลยนะครับเกมนี้เนี่ย
1: ลงมาแล้วเก็บบอลพักบอลได้แล้วแกฝ่าไปได้แล้วรอเพื่อนเติมครับสายว่างครับปาฟ้าให้ทะลุมาอิสเบียจากขอบนะครับจากขอบลุยมาล็อกตัดในไปแล้วจากขอบเลือกคืนมาใหม่ครับปาฟ้าคาน่าเกออกขวามาครับดิอาร่าเอ็มบายโยกอดเอ็มบายขืนกลับมาตอนนี้ได้ขึงมั่งตอนนี้อ่ะมาหันมาบุกเขาแล้วครับโดนไปชุดใหญ่ๆครับโอ้ไปรับกันเองครับมาเนี่ยให้สั้นไปหน่อยยังได้อยู่ครับเคาะหนีมาครับกามาร่าออกขวามาเลาะขวามาต้องคืนหลังก่อนครับเกแปงเดียต้าโอ้ได้ขึงอยู่ครับตอนนี้ขึงแบบยาวๆเบลเยียมก็ลงไปรับเหมือนกันนะครับตอนนี้เคาะหาช่องกันก่อนครับกานาเกฝากขวามาเดียต้าเดียต้าก็ต้องคืนเจอซ้อนเหมือนกันครับกามาร่าโอ้ตอนนี้บอลโลไปโลมาครับซาออกซ้ายเลยครับจากขอบมาตาซาต้องคืนหลังครับเนี่ยคาเต้ก็เติมแล้วครับตอนนี้ปาปซิชครับปาเทซิชไอ้ไม่ทีครับเดียต้าเอ็มบายเอ็มบายจะโยกจะเอ็มบายจะไปต่อตามมาตันกันอยู่ยังหนีไม่ออกครับต้องสุดท้ายต้องเตะทิ้งครับโมเรล่าเนียคาเต้ก็วนเก็บมันเล่นแล้วครับโอ้ห้านาทีครึ่งไปแล้วตอนนี้แทงทะลุตามช่องได้อยู่ครับเบลเยียมเหมือนลงไปแพ็คอยู่นะครับตอนนี้ขอเอาตัวรอดก่อนเลยครับขวาทะลุมาใหม่ครับเอ็มบายเอ็มบายโยกก่อนเอ็มบายหลอกล่ออยู่โยกซ้ายโยกขวาครับตัวกลางเติมมาครับกานาเกะกานาเกะหลอกยิงไกลดูก็ไม่พอครับโอ้กะจะใส่สักทีหนึ่งครับกานาเก
0: ในกรอบเขตโทษมีอิสเปรซาวิ่งฉีกไปแต่ขอซัดเองครับหักข้อเยอะไปหน่อยนะครับดูจากตรงนี้กุ๊กตัวก็พุ่งไปถูกทางนะครับนาทีสุดท้ายแล้วนะครับของการทดเวลาบาดเจ็บ
1: โอ้
0: อารมณ์นี่คนละอารมณ์เลยนะครับกับการเป็นว่ากองเชียร์ที่กำลังจะหมดหวังตอนนี้มีลุ้นแล้วครับเบลเยียม
1: คือตอน 2-1 เนี่ยถ้ามันได้เร็วก็ยังโอเคแต่ว่าพอมันมาได้มันโอ้ช่วงนาที80กว่าแล้วครับใครจะคิดว่ามาโดนลูก2ต่อครับโมเรล่าเกี่ยวมาก็

0: ขณะนี้เวลา 5:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
10: สนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cord Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนก

ไข้เจ็บเมื่อไรก็โทรมาที่นี่นะคะ5:12 น.อรุณสวัสดิ์ทุกท่านนะคะกลับมาเจอกันเหมือนเดิมค่ะกับเช้าวันนี้วันพฤหัสบดีที่2 กรกฎาคม 2569ค่ะเป็นยังไงบ้างเมื่อวานนี้ผลประกอบการเป็นยังไงคะเจ็บกันไหมคะเหมือนเพลงเนาะเหมือนเขาเลือกให้เราเจ็บยังไงก็โทรมา022481366นะคะบอกเบอร์ซะเลยเบอร์เดียว3คู่สายของลูกทุ่งมหานคร FM 95ของเรานะคะ LTM FM 95 Super Station นะคะสำหรับในช่วง5:00 ถึง 7:00 เจอกับเรา2คนได้ค่ะผ่านวิทยุสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook นี่แหละนะคะที่จะสามารถได้ติดตามกันนะคะแม่พริกลำปางไม่มีฝนเลยนะคะน้ำตายแจ้งมานะคะสวัสดีพี่หนูมาค่ะมาค่ะพี่วันมิตรใสเหรอคะนามสกุลเนาะแล้วก็พี่สลินยาพี่สมพรพี่อิทธิเลิศสวัสดีนะคะพี่สสิธรค่ะมาเจอกันทุกเช้าเนาะวันนี้พฤหัสแล้วนะคะพี่ประสงค์ที่กาฬสินธุ์อากาศดีแต่ฟ้าคึ้มๆอ๋อพี่วัฒนศักดิ์นะคะภูกิ่งเงินพี่ประสิทธิ์ค่ะมาแล้วพี่เวียงชัยพี่สะอาดที่พิษณุจากขอวังนะคะแล้วก็ใครอีกพี่หนูเล็กพัชราพรค่ะสวัสดีทักทายชาวหนองคายด้วยนะคะพี่วิรัตค่ะฝนกำลังตกที่หนองคายอ้าวเดี๋ยวหนองคายกับกาฬสินธุ์มันคนละทิศกันใช่ไหมทำไมมันไม่เหมือนกันเนาะนะคะภาคอีสานสวัสดีชาวโคราชทุกท่านนะคะชาวไหนอีกนะชาวโคราชพี่อรุณเยาวละอองเยาวะละอองนะคะพี่วันเพ็ญสวัสดีด้วยนะคะพี่หนูพี่ปะโม

ดฟังจากจังหวัดตราดค่ะพี่ตุ๊กจากสารคามพี่เพ็ญศรีพี่วิชิตนะคะพี่สะอาดพี่ออกพยาพุทธนอยนะคะมาคุยมาทักทายกันเนาะพี่นภาพรอยู่เนินมะปรางพิษณุโลกฟังชัดเจนนะคะพี่ประเทืองจากหนองเสือค่ะปทุมธานีแล้วก็พี่ฝนคนงามพี่ผู้ใหญ่วันพี่สมพรยอดเกลี้ยงนะคะอยู่ตลาดหัวอิฐนี่เองอ๋อขายของนะคะพี่สวัสดีชาวตลาดหัวอิฐนครศรีธรรมราชด้วยนะคะอสปทเชียงใหม่มาแล้วนะคะน้องแขกสุทธิรัตน์ค่ะมาฟังต่อทางวิทยุนะคะน้องปูกัญญรัตน์ค่ะสาวจุฬาคนงามเมื่อคืนฝนตกไม่ได้ตัดยางของน้องแขกไม่ใช่โอ้ตกกระหน่ำมากเลยเมื่อวานนี้นะคะสวัสดีพี่มณิษฐ์จากบางระกำนะคะพี่มณิษฐ์ตองดีค่ะพี่พวงเพชรสวัสดีนะคะแล้วก็พี่ฉุยค่ะพี่ยายออสเปิดเพลงพ่อมากพี่สมหวังพี่ทองเดือนอยู่อุตรดิตถ์นะคะพี่ยาทิพย์บางกะปิค่ะสวัสดีด้วยนะคะตอนตีสองฝนตกที่ทุ่งไม้ไผ่พี่มาลัยบอกว่าอุตรดิตถ์เล็กน้อยนะคะตกเล็กน้อยพี่จำนงจากว่ายอดค่ะก็บางที่ก็ไม่ตกเลยเนาะบางที่ก็หนักมากนะคะสำหรับช่วงนี้สวัสดีทักทายพี่เกษมนะคะพี่เกษมค่ะพี่ณรงค์สอนสงวนเนาะพี่วันนี้วงสามัคคีนะคะฝนตกตัดยางไม่ได้นะคะอันนี้ที่ไหนขอพระทองเนาะพี่พยาวจากพี่จิตด้วยค่ะพี่ตุ๊กจากวาดินชำราบนะคะพี่ณรงค์จุ้ยทองคำจากที่ไหนมิทราบนะคะพี่จอหลายใจสวัสดีทักทายทุกท่านนะคะอย่าลืมนะหลังไมค์ของเรา022481366นะคะใครที่เป็นผู้โชคดีเมื่อวานนี้ก็ยินดีด้วยนะคะส่วนใครที่เจ็บเหมือนเพลงนี่แหละค่ะโทรมานะคะนี่เหมือนกับสองแม่ลูกคู่นี้อ๋อไม่ใช่สองแม่ลูกสิเดี๋ยวนะแม่ลูกกันไหมโชว์ข่าวหน้าหนึ่งอยู่อ่ะเดี๋ยวดูก่อนว่าเป็นอะไรกันสองคนนี้ถูกลอตเตอรี่สองใบ12 ล้านนะคะชีวิตพลิกชั่วข้ามคืนแน่นอนนะคะ12 ล้านนี่ก็ไม่น้อยนะอ๋อก็คือเป็นพี่สาวของคนที่โพสต์ว่าต่อไปนี้พี่สาวจะไม่ลำบากแล้วขอแสดงความยินดีด้วยถูกรางวัลที่1 12 ล้านก็เลยมีคนเข้าไปแสดงความยินดีกันเยอะมากนะคะพี่สาวกับแม่นะคะยืนถือลอตเตอรี่อยู่นะคะก็แฮปปี้มีความสุขมากเนาะถ้าเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็อีกอันนี้ไม่ทราบใครนะเป็นผู้โชคดีเพราะว่า Facebook ของธนาคารออมสินนะคะTSB Society แจ้งข่าวดีและขอแสดงความยินดีกับผู้ถูกรางวัลสลากออมสินพิเศษ2 ปีใครที่ซื้อไว้เนาะงวดประจำเมื่อวานนะวันที่1 กรกฎาคมรางวัลมูลค่า30 ล้านเป็นลูกค้าของธนาคารออมสินสาขาภูเวียงจังหวัดขอนแก่นนะคะเผื่อใครยังไม่ทราบว่าตัวเองนั้นเนี่ยซื้อสลากออมสินพิเศษเอาไว้เมื่อวานใครที่เป็นลูกค้าธนาคารออมสินสาขาภูเวียงจังหวัดขอนแก่นท่านเป็นผู้โชคดีนะคะถูกรางวัล30 ล้านธนาคารออมสินแจ้งว่าจะทำการโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนในวันถัดจากวันที่ออกรางวัลก็คือวันนี้เนาะก็ของธนาคารออมสินเนี่ยดีอย่างหนึ่งเงินรางวัลของบุคคลธรรมดาไม่ต้องเสียภาษีค่ะได้เต็มเต็มนะคะโอ้โหจัดไปเลย30 ล้านเต็มๆนะคะของธนาคารออมสินสาขาภูเวียงนะใครที่ซื้อไว้นี่เป็นสลากออมสินพิเศษ2 ปีนะโฆษณาให้ก็ได้นะเผื่อธนาคารออมสินเขาจะมาโฆษณากับเรานะก็ฝากได้นะคะเป็นสลากออมสินพิเศษ2 ปีนะใครสนใจก็ไปซื้อไว้นะคะติดบัญชีไว้หน่อยที่ธนาคารออมสินทุ

0: าขานะหรือว่าผ่านแอป MyMo ของเขาก็ได้นะคะอันนี้ก็ดีนะมันก็รู้สึกว่าเป็นการซื้อไว้ออมแต่ว่าไม่ได้หายไปไหนก็มีสิทธิ์ที่จะถูกรางวัลเหมือนกับภูเวียงนะคะสาขาภูเวียงไม่รู้ใครเดี๋ยวเขาก็จะโอนให้วันนี้แหละส่วนลอตเตอรี่พลัสลอตเตอรี่พลัสเมื่อวานนี้ผู้โชคดี2จังหวัดนะคะ36ล้านเดี๋ยวคนเดียวไหม36ล้านคนเดียวเลยเหรออ๋อไม่คนหนึ่ง6ล้านอีกคนหนึ่ง30ล้านนะคะเป็นผู้โชคดี2จังหวัดนะคะคนหนึ่งกรุงเทพได้6ล้านรับสายแทบเป็นลมบอกคุยนานไม่ได้อีกคนหนึ่งเป็นผู้โชคดีชาวตรังอันนี้30ล้านนะคะบอกไม่อยากให้คุณน็อตลอตเตอรี่พัดเอาเงินไปให้ไม่อยากให้ใครรู้เพราะว่ากลัวญาติเยอะก็ต้องตามนั้นเนาะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ใช่ไหมคะนี่เขาก็แก้เอามาโชว์ว่าของเขาเนี่ยมาเป็นสักขีพยานเฉยๆอ๋อคนที่ถือเนี่ยก็ถือป้ายว่ามาเป็นสักขีพยานเฉยๆไม่ได้รับรางวัลที่หนึ่งเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดนะเพราะว่ามันต้องถ่ายรูปถ่ายอะไรอย่างนี้เนาะก็เลยต้องบอกไว้เพราะว่าเดี๋ยวพอไปเจอญาติเจอใครเนี่ยโอ้ยมาแสดงความยินดีก็ถ่ายรูปกับป้ายอยู่บอกไม่มาถือป้ายเฉยๆมาแสดงความยินดีนะไม่ได้ถูกรางวัลต้องอย่างนี้ด้วยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวกลัวเนี่ยเหมือนกับเจ้านี้เมื่อวานนี่แหละพอเขาโทรไปว่าเนี่ยคุณถูกรางวัลนะเขาบอกว่าก็ตื่นเต้นแหละนะแทบช็อกเหมือนกันแต่ว่าไม่อยากให้ลอตเตอรี่พัดมาที่บ้านกลัวจะเอิบจะเรือก็ต้องตามนั้นนะน้องโลกถ้าเป็นเราน้องโลกเราจะต้องลดจะเป็นยังไงอ่ะลงมาฝันว่าเราต้องแบบเงียบหรืออะไรยังไง
1: เตรียมกองยาวเลยครับพี่สวัสดีคร
0: ับ กองยาวเลยเหรอไม่ได้นะเดี๋ยวญาติมานะ
1: ก็ใช่ไหมได้สองล้านก็ยินดีเรียกญาติมานะครับ
0: นี่ไงคนนี้ถูกจังหวัดตรังก็ชื่อคุณยุนะสมมตินะก็ถูก5ใบ60ล้านทันทีที่รับสายจากคุณน็อตเธอบอกว่าเดี๋ยวจะเป็นลมแล้วจำไม่ได้ว่าซื้อเลขนี้หรือไม่เมื่อเข้าไปเช็คก็รู้ว่าถูกรางวัลก็รู้สึกจะเป็นลมอีกรอบนึงแต่อยากให้คุณน็อตโอนมากกว่าไม่อยากให้มาหาที่บ้านจังหวัดตรังเพราะกลัวญาติเยอะถือว่าอย่างนั้น อันนี้ก็เป็นสิทธิ์ที่เธอจะร้องขอแบบนี้ได้เน
1: า
0: ะ
1: แล้วถูกไหมครับสรุปเขาถูกไหม
0: ถูกค่ะถูกเป็นสาวแต่ถูกอยู่จังหวัดตรังได้30ล้าน
1: โอ้โห
0: อันนี้เป็นของลอตเตอรี่พลัสนะไม่ใช่ของแอปเป่าตังนะ
1: ครับ
0: สามสิบล้าน
1: แก้ความประสงค์ได้ไหมว่าเราอยากจะยังไง
0: ให้โอนมาแล้วโอ้ยตื่นเต้นแทนเนาะอยู่วันนี้เงินโอนเพิ่งโอนเมื่อวานแล้วนะเงินโอนเข้ามาในบัญชีคุณ30ล้านเข้าแล้วอย่างเงี้ยเสียงเงี้ยคุณแม่เสียงนี้30ล้านเข้าแล้วโอ้ยมันคงน่ามันคงแบบน่ารักนอนยิ้มนั่งยิ้มทั้งวันเนาะ30ล้านเข้าแล้ววันนี้เป็นไง20บาทจ่ายแล้ววันนี้นะคะ
1: จะมีแต่ SMS ออกนะฮะไม่มีเงินเข้าเลย
0: ออกแล้วแล้วเมื่อวานเนี่ยไปจ่ายไทยช่วยไทยพัสมาไงก็อุ๊ยไม่น่าเชื่อเนาะในเดือนแรกอ่ะเดือนแรกอ่ะเชื่อไหมว่าคนไม่ใช้สิทธิ์ตั้งเท่าไหร่รู้ไหม
1: คือ
0: ไม่คือมีสิทธิ์อ่ะไม่สแกนจ่ายไม่อะไรทั้งนั้นไม่หือไม่อือคือแค่ลงทะเบียนไว้อ่ะก็บอกว่าคนกลุ่มนี้ไม่สนใจจะใช้สิทธิ์เขาก็เลยยึดเงินกลับเข้าคลังไปน้อง
1: โ
0: อ้ที่เขาโอนเข้าไปให้แอปเป๋าตังคนละ 1,000 น่ะ
1: ไม่ใช้เลย
0: มีอยู่ประมาณโอ้หลายแสนคนค่ะไม่ใช้สิทธิ์ไม่สนใจจะใช้สิทธิ์คิดดูตลอดทั้งเดือนนะไม่ใช้เลยหลายแสนน่ะ
1: นี่ต้องยังไงฮะไม่ได้อยู่ที่บ้านหลังนั้นหรือยังไงเนาะ
0: ไม่ได้อยู่ที่ไหนก็ได้แล้วไม่ใช่เหรอ

0: โอ้
1: ก็คือใช้แอปมือถืออ่ะ
0: โอ้
1: แต่เขาก็ลงทะเบียนก็คือเขาผ่านก็มีสิทธิ์ของเขาตกกับปกตินะแต่ว่าพอรัฐบาลกระทรวงการคลังโอนเงินเข้าแอปเป่าตังค์ให้ 1,000 เขาไม่ใช้สิทธิ์เนี่ยก็แสดงว่าเขาก็อยากจะทดสอบระบบเหมือนกันก็อันนี้ก็คาดเดาไม่ได้ว่าเพราะอะไร
0: ครับ
1: ใช่ไหมแต่ว่ารัฐบาลก็แจ้งตามปกตินั่นแหละว่าเดือนแรกเนี่ยเงินสะพัดเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะคะก็นั่นแหละค่ะเงินสะพัดไปคือเขาก็เตือนอยู่ว่าวันสุดท้ายที่ใช้สิทธินะเดือนแรกสำหรับไทยช่วยไทยพัสนั้นเงินสะพัดไปกว่า 43,000 ล้านประชาชนใช้สิทธิ์กว่า25ล้านคนร้านค้าที่ลงทะเบียน1ล้านเนี่ยนะคะก็ทำให้เงินกระจายเศรษฐกิจฐานรากไปทั่วประเทศนะคะเกิดการจับจ่ายไป1ล้าน30,000ร้านค้านี่ค่ะแล้วก็ร้านค้ารายย่อยร้านค้าชุมชนแพลตฟอร์มนะคะฟู้ดเดลิเวอรี่แล้วก็ส่งผลให้ผู้ประกอบการรายได้เพิ่มมีสภาพคล่องขึ้นมานี้เดือนแรกก็เดี๋ยวเดือนที่2เริ่มต้นแล้วตั้งแต่เมื่อวาน1กรกฎาคมนะคะ
0: ถูกฮะจริงๆช่วยแบ่งเบาได้เยอะนะนะฮะก็แบ่งเบาได้เยอะแล้วก็ไม่รู้เหตุผลกันคนที่เสียดายลงทะเบียนไว้แล้วไม่ได้ใช้เลยอ่ะ
1: ค่ะก็อาจจะคิดว่าไม่คือรัฐบาลไม่ต้องช่วยก็ได้เพราะว่าอาจจะแบบไม่ได้เดือดร้อนอะไรอย่างเงี้ยก็จะอาจจะเป็นไปได้นะ
0: คร
1: ับ ก็คือลงทะเบียนไว้เฉยๆเพราะว่าตอนนั้นอาจจะแบบไม่ได้ยากอะไรก็ลองลงไว้ดูค่ะผู้ไม่ใช้สิทธิ์ก็เยอะนะไม่ใช่นี่นะก็แสดงว่าก็คือไม่เป็นไรไม่ใช้ก็ได้อะไรประมาณนี้ค่ะ
0: โอ้ครับ
1: ค่ะนะคะเรารับสายกันก่อนว่ามาจากลาดพร้าวนะคะน้องดง
0: ได้เลยครับ
1: ค่ะ
2: บอกข่าวเล่าความ
1: พี่อนันต์ค่ะ
0: สวัสดีครับคุณอนันต์สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับเพื่อนอยากจะสอบถาม
1: เสียงเป็นยังไงครับเหมือนไม่สบายเลย
3: หวัดลงคอครับ
1: หวัดลงคอนะโดนฝนเหรอคะพี่
0: เข้าใจหัวอกเลยผมก็อาการนี้เลยเนี่ยเมื่อเดือนที่แล้ว
1: ใช่วันเริ่ม
3: นี่จะคอมีเสียงชื่นมือมันมีฝนไปปล่อยผมไปตลาดแล้วเจอฝน
1: อ๋อโดนฝนไปปล่อยมาว่าแล้ว
3: โอ้แก้วอ่ะ
1: ผมเลยไม่สบายกันเยอะเลยเนาะพี่เนาะ
3: บอกครับผมจะสอบถามพี่ตีนะครับฮัลโหล
1: ค่ะเชิญครับ
0: เชิญครับ
3: เมื่อวานนี้ผมก็นอนฟังพี่ตีมาทุกวันแล้วครับเช้าจนเย็นจนเช้านะครับคือว่าไอ้เงินคนพิการเนี่ยแต่ของผมมันพิการประเภท3นะครับคือเสียไปซีกหนึ่งอะซีกซ้ายแล้วเห็นเขาบอกว่าจะให้200ผมก็ได้ยินแต่เวลาผมไปเช็คไม่เคยได้ครับ
1: ไม่มีเงินเพิ่มเข้ามาอย่างนี้หรอคะ
3: ไม่มีเลยครับก็คืออย่างนี้พี่สีคือพี่การมันได้800ถูกไหมครับ
1: ใช่ค่ะก็คือพี่อนันต์มีบัตรผู้พิการเรียบร้อย
3: มีครับมีบัตรมีอะไรพร้อมทุกอย่างคือพิการ800แล้วก็สูงอายุ600มันก็ต้องเท่ากับเดือนนั้น2อย่างนี้มันก็1,400ใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: ใช่
3: 1,400แล้ววันที่10ผมก็ไปกดมันก็ได้แค่1,400ถ้าเกิดมันเข้า2อย่างมันก็ต้องรวมเป็น1,600ถูกต้องไหมครับ
1: ก็800ก็2คนใช่ไหม
3: 800ที่ผมได้แล้ว
1: ก็คือได้คนละ800บาททุกเดือนถูกไหมพี่เงินช่วย
3: ใช่ใช่ใช
1: ่
3: ครับ
1: แล้วอันไหนคะที่ไม่เข้า
3: ก็ไอ้เงินพิการนะครับที่ว่า200อะไรต่อเดือนนะครับ
1: เบี้ยเพิ่มใช่ไหม
3: ครับ
1: เบี้ยเพิ่มของพี่อนันต์ไม่ได้เหรอคะ
3: ไม่มีได้เลยครับตั้งแต่
1: ไม่เคยได้เลยใช่ไหม
3: ไม่เคยได้เลยผมไปเทก็ได้แค่1,400
1: ยุบทำไมถึง1,400อ่ะต้องเพราะอะไร
3: ก็สูงไปอยู่600ฮะ
1: 600กับ800ก็1,400แต่ที่บอกว่าจะเพิ่ม200ไม่เคยได้เลย
3: ไม่เคยเลยครับเมื่อวานนี้ผมว่าเอกใจมีพี่คนเมื่อวาน
1: เขาเพิ่มมาหลาย

0: ปีแล้วนะน้องรุ่งเนาะ
1: ใช่
2: อะไรนะครับ
0: ไอ้200เนี่ยเพิ่มมาหลายปีแล้วนะพี
2: ่ใช่พาไปแล้วเอ้ยคุณพาปีนี้ไปคุณพา
1: เป
2: ็นมา3ปีแล้วก็ยังไม่เคยเจอเลย
0: อ๋อพี่ได้บัตรมา3ปีพี่อนันต์นี่คือพี่ประเภท3นี่คือการเคลื่อนไหวเหรอยังเดินได้ไหมใช้ไม้เท้าใช้อะไรไหม
2: ใช้ไม้เท้าอยู่ครับแต่ต้องเอาไม้เท้าไว้ประคอง
0: น
2: ี่
0: คือประเภท3ใช่ไหมคะ
1: ครับแต่200นี่ต้องเป็นคนที่มีบัตรสวัสดิการรัฐด้วยนะพี่เนาะ
0: ใช่พี่อนันต์มีบัตรสวัสดิการรัฐไหม
2: มีครับ
0: อ๋อมีด้วยไหมก็ได้อีก300ซื้อของใช่ไหมทุกเดือน
2: ครับก็เมื่อวานนี้ผมก็ไปซื้อของมาแล้วครับบัตรไอ้บั
0: ตรไปซื้อของมาแล้วเน
2: า
0: ะ
2: บัตรส่งฟ้าเลยเขาได้200ได้พันหนึ่ง
0: เออเงินเพิ่มเนี่ยคือเป็นเงินเพิ่มสำหรับคนที่มีบัตรอันเนี้ยสวัสดิการ
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็มีบัตรสวัสดิการด้วยมีเราก็มี
0: ใช่แต่ที่ไม่ได
2: ้บัตรประชาชนเนี่ยเขาเพิ่มให้700นี่เดือนนี้เดือนที่2ก็เป็น 1,000 ที่ได้มัน300
0: เมื่อวานก็ได้ไปแล้ว 1,000 บาท
2: ใช่ครับ
0: ค่ะพออยู่ได้ไหมพี
2: ่อะไรนะครับ
0: พออยู่ได้ใช่ไหม
2: ก็ 1,000 ก็อยู่ได
0: ้อยู่ได้เนาะ
2: ก็2เดือนแล้วเดือนเนี้ยเป็นเดือนที่2ก็คือกับข้าวกับปลาข้าวสารน้ำหมึกน้ำมันอะไรพวกนี้มาเก็บเอาไว้ครับ
0: ค่ะค่ะ
2: ซื้อของซื้อไข่กระป๋องแห้งแล้วพวกนี้แต่ไอ้เงินที่การเนี่ยทำไมมันไม่ได้
0: บ
2: ั
0: ตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ไม่ได้เพิ่ม200
2: ครับแต่คนพิการไม่ได้มันก็ได้แค่800รวมทั้งสูงอายุด้วยว่าเป็น 1,400 ทุกวันที่10
1: โอ้
0: ค่ะ
1: เขามีเบอร์ให้ติดต่อของกรมบัญชีกลางเพื่อตรวจสอบสิทธิ์จะลองจดไว้หน่อยไหมพี
0: ่ผม
2: จดลำบากครับเพราะมือซ้ายผมไม่มีกำลังเลยผมลองวางโทรศัพท์นะครับถึงจะจดได
1: ้งั้นเดี๋ยวให้น้องเขาส่ง SMS เข้าไปให้ก็ได้ครับเดี๋ยวให้น้องหนังใหม่เขาส่งเข้าไปให้
2: เดี๋ยวครับคือโทรศัพท์ผมเป็นปุ่มกดครับ
1: ส่งเดี๋ยวส่ง SMS เข้าไปให้ก็ได้เนาะพี่จ๊ะ
2: ส่งเป็นข้อความได้ไหมครับ
0: ไอ้ได้ได้เดี๋ยวพอวางสายแล้วเดี๋ยวบอกหน้าใหม่พอเพลงจบบอกหน้าใหม่แล้วก็เดี๋ยวให้พี่อนันต์จบตอนนั้นดีกว่า
1: พี่อนันต์ฟังต่ออยู่ไหมเดี๋ยววางแล้วฟังไหมแต่วิญญาณอยู่ปะ
2: ไม่ได้ฟังครับแต่ผมปิดอยู่ครับตอนที่ผมปิดอยู
1: ่อ๋อ
2: ครับ
0: ค่ะต้องเช็ควิธีเช็คก็จริงๆก็ไม่ยากนะแต่ว่าพี่ก็อาจจะไม่สะดวกไม่เป็นไรเดี๋ยวพอวางสายการพี่ก็ฟังวิทยุนะคะก็เดี๋ยวจะมีหนึ่งเพลงประมาณ3นาทีกว่าแล้วพี่จดเบอร์เดี๋ยวได้โทรหาพอมอใช่ไหมคะน้องดวง
1: ครับผมเป็นสายของกรมบัญชีกลางเลยครับพี่เขาจะตรวจสอบสิทธิผู้พิการให้ว่าทำไมเราถึงยังไม่ได้ไอ้ชุก
0: ก็ที่เงินเบี้ยเพิ่ม200ถึงไม่ได
1: ้เออเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเงินไม่เข้าเลยให้สอบถามไปที่เบอร์เนี่ยฮะ02-2706004เนี่ย
0: อ
2: ะไรนะครับ
0: เดี๋ยวบอก
1: 02นะพี่แล้วก็270
2: แล้วก็1,400ใช่ไหมครับ
1: 6,400ครับ6,400
2: 6,400โอ้แป๊บหนึ่งได้ไหม
1: ได้ข
2: ยับให้ดี
0: เดี๋ยวพี่วางสายก่อนแล้วก็เดี๋ยวฟังเพลงแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนั้นเดี๋ยวค่อยบอกหน้าใหม
2: ่ได้ครับ
1: เดี๋ยวให้น้องเขาส่งเป็นข้อความเข้าไปให้ก็ได้ครับ
2: ได้ครับ
1: เดี๋ยวผมจะให้น้องเขาส่งข้อความมาให
2: ้กดได
0: ้ได้ได้นะพี่นะ
1: เอสเอ็มเอสเข้าไปให้ครับผม
0: ค่ะขอให้พี่อนันต์แข็งแรงอยู่คนเดียวเหรอคะเนี่ย
2: อยู่คนเดียวครับพ่อแม่เสียหมดแล้วครับ
0: อ๋อยังอยู่คนเดียวนะคะ
2: ครับ
0: นะครับ
2: พี่สี่ถ้าพูดถึงถ้าได้นี่เขาจะโอนให้เขาเดือนนี้เลยไหมหรือว่าเป็นเดือนหน้าเดือนต่อไปอะไร
0: จริงๆอ่ะเขาโอนพร้อมกันไปกับเงินที่ได้แต่ละเดือนนะคะน้องรุ่งนะ
1: ใช่ทุกวันที่20ครับพี
0: ่เขาโอนพร้อมกันไปเลยค่ะใครที่ได้เนี่ยเขาโอนพร้อมกันไปเลย
2: ทุกวันที่10นี่ครับ
1: ถ้า200นี่จะเป็นทุกวันที่20
2: อ๋อ
1: ครับพี่
2: ครับ
1: แต่เขา

0: ใช่คงจะไปตกหล่นให้พี่แต่เดี๋ยวไว้ลองพี่ลองโทรไปที่เนี่ย
1: โทรในเวลาราชการนะพี่นะ
2: ครับครับ
1: 02อ่ะพี่ไม่ต้องจำจำ2706400อย่างนี้ละกัน2706400เนี่ยแค่นี้พอ
2: ครับ2706400
1: นะคะ
2: ครับ
1: ค่ะเดี๋ยวโทรในเวลาราชการเนี่ยเป็นคอลเซ็นเตอร์ของกรมบัญชีกลางใช่ไหมน้องดง
0: ใช่ครับพี่ใช่ครับ
1: นะคะ2706400จำแค่นี้พอนะคะ
2: โอเคครับ
1: ได้ค่ะปลอดภัยแข็งแรงสุขภาพดีขึ้นดีขึ้นนะคะพี่เวลาเดินก็ระวังระวังเนาะ
2: ครับก็พอดีน้องหลังไมค์เขาบอกจะขอเพลงด้วยไหมก็เลยบอกเขาไปขอ
1: บอกเขาแล้วนะได้ค่ะเดี๋ยวเปิดเพลงให
2: ้ขอไอ้นวลที่สุรินทร์ใหญ่นะครับ
1: โอ้ค่ะได้ค่ะคอยนวลที่ลาดเท้าอยู่ค่ะต้องมีครับพี่สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับทั้งสองคนเลยครับสวัสดีครับ

0: ให้ตอกย้ำเบอร์ที่พี่อนันต์จะโทรวันนี
1: ้ก็เป็นเนาะเบอร์ call center นะครับของกรมบัญชีกลางเนาะเพื่อตรวจสอบสิทธิ
0: ์
1: 02นะครับ270-6400นะครับ270-6400นะฮะก็ได้ไปถามว่าเอ๊ะทำไมสิทธิ์คนพิการของเราเราไม่ได้200ตั้งแต่กุมภาพันธ์น่ะนะครับ
0: แปลก
1: ทำไมมีแล้วมีบัตรสวัสดิการรัฐบัตรคนพิการ
0: โอ้ดีมันคือไม่น่า
1: ถึงช่วงว่าง
0: เนาะจริงเนาะไม่น่าพลาดถ้าเป็นผู้พิการอยู่แล้วก็น่าจะได้ทุกรายเพราะว่าผูกบัญชีพร้อมเพย์ไว้เรียบร้อยเงินปกติเข้าอ่ะ800เข้าเงินผู้สูงอายุเข้าแต่ว่าเงินเพิ่มพิเศษตรงนี้ทำไมได้เข้าเพราะอะไรยังไงค่ะมันติดขัดตรงไหนอ่ะเช็คได้นะคะลองดูนะคะ
1: จะได
0: ้ค
1: ่ะอีก200ก็มีความหมายนะพี่นะสำหรับบางคนมีความหมายนะ
0: โอ้ยก็นั่นแหละซื้อข้าวซื้อไข่ได้2แผงนะ
1: เดือน
0: ได้ไข่2แผงนะ2แผงนี่ก็36คูณ2ก็72ฟองเฮ้ยกินได้วันละ2ฟองเลยนะน่าจะต้มจะทอดจะอะไรก็ว่ากันไปนะคะเงินหมายถึงว่ากับข้าวเนาะมันมีค่ามากมีค่าค่ะ
1: จริงสู
0: ้สู้กันต่อไปนี่คนนี้ก็ต้องสู้กันต่อไปกรณีที่มีสาวการบินไทยชื่อน้องมีนาถูกจับที่ออสเตรเลียนะคะก็ส่งบนให้ประเทศไทยก็โอ้โหคึกคักเลยนะคะโดยเฉพาะตำรวจและปปส.นะคะเมื่อวานนี้ทางเลขาธิการปปส.นะคะก็บอกว่ามีไรเดอร์ซึ่งเป็นผู้ชายที่ปรากฏในภาพกล้องวงจรปิดตอนที่เอาพัสดุไปส่งให้กับมีนาแอร์โฮสเตสสาวชาวไทยที่คอนโดแถวบางนาแต่ไม่ใช่ไรเดอร์คนเดียวกับที่นำส่งพัสดุที่บรรจุเฮโรอีนตามที่เสนอข่าวนะเพราะว่าไรเดอร์คนนี้แกก็ไปแสดงตนเพื่อความบริสุทธิ์ใจว่าก็ไปส่งของที่นั่นเหมือนกันก็ไปเลขาธิการปปส.บอกว่าจากการขยายผลตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่ารถที่มีการนำส่งพัสดุให้กับมีนาที่คอนโดในวันที่22มิถุนายนนะคะที่สงสัยแล้วก็ต้องการตัวเนี่ยจะเป็นรถยนต์สีดำเข้มอีกคันหนึ่งแต่ยังไม่สามารถบอกยี่ห้อรถและทะเบียนรถได้นะเพราะว่าต้องการใช้ในการขยายผลแต่ว่าขอประชาสัมพันธ์ให้คนที่นำส่งพัสดุดังกล่าวรายนี้เดินทางมาให้ความร่วมมือให้ข้อมูลกับปปส.โดยเร็วก่อนที่จะมีการขยับมาตรการออกหมายเรียกแต่ถ้ายังเงียบอยู่ไม่ให้ความร่วมมือข้อมูลใดๆก็คงจะต้องไปไล่กล้องทุกส่วนว่ารถคันนี้นำส่งพัสดุยาเสพติดเป็นใครและมีความเชื่อมโยงกับต้นทางอย่างไรบ้างแล้วก็รับของมาจากที่ไหนนะคะส่วนการแถลงข่าวก่อนหน้านี้ที่ระบุว่ามีไรเดอร์เป็นแกร็บมาส่งเนี่ยอันนี้ก็แถลงจากบันทึกที่ทางนิติของคอนโดได้บันทึกเอาไว้ว่าเป็นใครแต่ยังไม่ปักใจเชื่อทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นก็เห็นบอกว่าน่าจะเป็นคนละบริษัทกันนะคะสำหรับไรเดอร์นี่ค่ะน้องดวง
1: ครับอาจจะไม่ใช่แกร็บแต่ว่าเมื่อวานฟังท่านเลขาธิการปปส.นะครับก็ท่านยืนยันเลยว่าถ้ามาแสดงตัวนะถ้าบริสุทธิ์ใจนะไอ้รถเก่งคุณรถเก่งคันนี้นะฮะถ้าคุณบริสุทธิ์ใจว่าคุณไม่รู้ครับผมเป็นไรเดอร์ผมเข้ามารับส่งของตามหน้าที่คุณรอดนะคุณไม่ผิดนะ
0: ค่ะ
1: คุณไม่ผิดนะ
0: เพราะว่าไม่รู้ข้างในถูกไหมใครจะไปคือม
1: ัน
0: ไม่สามารถจะดูได้ว่าเป็นอะไร
1: แต่ถ้าคุณยังรับล่อๆแบบนี้เดี๋ยวเขาได้ทะเบียนเลยเขาออกหมายนะครับเดี๋ยวถึงตอนนั้นจะมาชี้แจงจะไม่ทันนะ
0: แสดงความบริสุทธิ์ใจนี่ไรเดอร์คนนี้คนที่ส่งของคนนี้ก็อาจจะแบบไม่ติดตามข่าวสารเหรอทำไมถึงไม่ยังไม่มาแสดงตนเนาะ
1: ครับหรือเขาไม่ใช่ไรเดอร์ไงหรือเขาเป็นแบบว่า

0: ครือข่ายเลยจริงๆพี
1: ่โอ้
0: แต่เวลามาที่มาที่คอนโดก็ต้องบอกก่อนแล้วว่าส่งของจากแกร็บครับอย่างเงี้ย
1: ก็เห็นบอกว่ามีบุคคลต้องสงสัย2คนนะคะมีคนนึงถือพัสดุใส่แมสปิดบังใบหน้านะคะเป้าหมายตอนนี้เขาบอกว่าท่านเลขาธิการปปส.ไม่บอกนะแต่ว่าผู้สื่อข่าวบางฉบับที่เขาเกาะติดจริงๆก็รู้แล้วว่าเป็นโตโยต้านะคะแล้วก็แนวโน้มที่คนขับรถเข้ามายังคอนโดของมีนาเนี่ยน่าจะเป็นผู้ถูกว่าจ้างมาจากบุคคลปริศนาแล้วคนนำพัสดุมาวางเนี่ยมีโอกาสที่จะโดนหลอกเหมือนกันนะคะก็คือ
0: ต้องรีบมาแสดงตัวเลยพี
1: ่ใช่คืออาจจะคิดแค่ว่าเป็นถุงผ้ารูปช้างตัวจริงอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็การปิดบาร์โค้ดคือการสืบหาที่มาได้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นการแกะรอยหาคนซื้อเนี่ยก็อาจจะไม่ง่ายเพราะฉะนั้นตำรวจนักสืบก็บอกว่าเดี๋ยวเขาก็จะมีกลยุทธ์ของเขาอะนะคะแต่ว่าประกาศเตือนก่อนว่ารีบมานะคะถ้าหมายเรียกแล้วไม่มาก็โดนหมายจับได้เพราะว่าอาจจะเป็นเจ้าของยาสิบสิบตัวจริงก็เป็นไปได้เนาะ
0: ครับ
1: นี่ค่ะ
0: เดี๋ยววันนี้สายๆต้องรอดูข่าวนะรอดูข่าวว่าเนี่ยเห็นกระบาลกระแสข่าวเขาบอกว่าเจอตัวแล้วนะคนที่เอาเฮโรอีนมาส่งให้เนี่ยนะฮะ
1: เจอเรียบร้อยแล้วนะคะ
0: กระแสข่าวเขาบอกว่ายังนะครับบางกระแสข่าวบอกว่าน
1: ะคือสับสนเรื่องน้ำหนักของเฮโรอีนน่ะบางคนบอกว่าไม่ใช่900นะไม่ใช่900กรัมนะน้องดง
0: ครับ
1: เขาบอกว่า9กิโลอ่ะนี่คือบางกระแสนะคะ
0: โ
1: อ้เขาบอกว่าเฮโรอีนเนี่ยไม่ใช่น้ำหนัก900กรัมนะเขาบอกว่ามัน9กิโลกรัมก็ไม่รู้ว่ายังไงแต่ว่ามีบางกระแสอีกว่าน่าจะอยู่ที่2กิโลกรัม2กิโล900กรัมอ่ะ900กรัม9กิโลกรัมและ2กิโลกรัมตอนนี้มี3ตัวเลขก็ยังไม่ทราบว่าเท่าไหร่กันแน่ยังไง
0: คร
1: ับ ก็แล้วก็เข้าใจว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ของประเทศออสเตรเลียก็เดินทางมาถึงไทยแล้วใช่ไหมคะ
0: ดูแลแล้วเมื่อวานแค่ประชุมกับทางปปส.แล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: เนี่ยก็เป็นทางตำรวจนะครับของทางออสเตรเลียก็เห็นเขาบอกเขาทำงานร่วมกันกับไทยมาโดยตลอดนะครับในเรื่องการปราบปรามยาเสพติด
1: ก็เดี๋ยวนายกรัฐมนตรีจะเดินทางกลับจากประเทศฝรั่งเศสนะคะวันพรุ่งนี้ก็จะประชุมเลยค่ะเห็นบอกว่าอย่างนั้นนายกให้ความสำคัญกับคดีนี้นะคะแล้วก็ได้บรรจุวาระกรณีนี้นะคะในวันศุกร์พรุ่งนี้จะประชุมเป็นประธานด้วยตัวเองเพื่อสั่งการการยกระดับมาตรการสกัดกั้นอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นและระบบการสแกนเอ็กซเรย์สัมภาระอย่างละเอียดนะคะเพราะว่านี่คือเราก็บอกไปทั่วโลกว่าประเทศไทยจะเป็นฮับในเรื่องของการบินเรื่องของการเดินทางเรื่องของการท่องเที่ยวนะแต่พอมาเจออย่างนี้เนี่ยมันฮับไม่ไหวนะศูนย์กลางยังไงใช่ไหมเพราะว่าเขาคิดว่าเราเป็นแหล่งผลิตแหล่งส่งออกไปเลยอย่างโล่งนึกออกไหม
0: จริงจริง
1: นี่คือเกิดความเสียหาย
0: ครับนี่ฮะเมื่อวานในตัวแทนของสำนักงานทางตำรวจของออสเตรเลียนะครับคือสำนักงานพิทักษ์เขตแดนของออสเตรเลียหรือว่า ABS ที่เข้าร่วมประชุมด้วยเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: ก็ได้ให้สัมภาษณ์สื่อด้วยนะเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็บอกว่าทางการออสเตรเลียเนี่ยมีความสัมพันธ์นะครับด้านการบังคับใช้กฎหมายกับไทยเนี่ยมาอย่างยาวนานนะแล้วก็ขอบคุณทางปปส.นะครับที่มาร่วมกันหาลือแล้วก็เอาจริงเอาจังนะครับกับการแก้ปัญหาภัยคุกคามยาเสพติดและความเสี่ยงนะครับจากยาเสพติดที่ทั้งสองประเทศกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ก็พูดกว้างๆนะครับยังไม่ได้เปิดเผยอะไรในสำนวนเท่าไหร่

0: ว่าจะอย่างที่บอกครับตอนนี้ว่าเหมือนมีกระแสข่าวว่าสามารถที่จะเนาะได้ตัวนะครับคนที่เอาเฮโรอีนมาส่งแล้วนะครับ
1: ค่ะแล้วก็ล่าสุดปปส.ก็รู้แล้วพบแล้วว่าใครเป็นคนโอนเงินค่าจ้างให้กับมีนา 8,800 บาทอันนี้ก็ได้แล้วนะคะ
0: ครับ
1: ได้แล้วปลายทางที่โอนเงิน 8,800 ค่าจ้างเนี่ยทราบแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมมีนาแอร์โฮสเตสเนี่ยไม่ใช่คนแรกไม่ใช่คดีแรกนะโดนมาเยอะมากแล้วนะที่ไปออสเตรเลียโดนกันเยอะมากนะคะ
0: เ
1: ป็นก็สุดท้ายก็คือเป็นกระบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาตินั่นแหละก็คือลักษณะเขาบอกว่าเป็นการหว่านแหจ้างคนหิ้วยาเสพติดปลายทางตอนนี้ที่กำลังนิยมก็คือ3ประเทศนะคะมีออสเตรเลียแคนาดาและไต้หวันนะคะแล้วก็ประมาณว่าเคลื่อนไหวอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านด้วยค่ะน้องลุงเนี่ยเป็นขบวนการแต่ไม่รู้ว่ามีนาเนี่ยเป็นเหยื่อหรือเปล่าหรือว่ารู้เห็นเป็นใจหรือไม่อะไรพวกนี้ก็เดี๋ยวน่าจะคลี่คลายเร็วๆนี้เข้าใจว่าณขณะนี้เห็นบอกว่าจะมีการสร้างทนายให้ช่วยดูแลด้วยนะทางฝั่งออสเตรเลียนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ซึ่งมันทำให้เรานึกถึงขบวนการนี้นะที่เราว่าไม่รู้ว่าปัจจุบันไหนพวกที่ส่งยาในประเทศเนี่ยเรามีมาตรการป้องกันยังไงนะสมมติว่าเราใช้บริการของเนี่ยบริษัทเอกชนอ่ะแล้วก็ลักลอบส่งทุกวันนี้ส่งยาบ้าส่งอะไรกันอย่างเงี้ย
1: วิธีการแรกก็คือใช้บัตรประชาชนจริงของผู้ส่ง
0: ครับแต่หมายถึงว่าถ้าเปลี่ยนซุกซ่อนลงในกระเป๋าอย่างเงี้ยก็มันก็คงเอากระเป๋าไปบอกทางบริษัทส่งกระเป๋าครับแต่ให้ไม่มีใครรู้หรอกว่าอะไรใช่ไหมพี่
1: ไม่ได้ดมไม่ได้สุนัขก็ไม่ได้ดมเหมือนสนามบินนะ
0: ไม่มีหรอกเขาก
1: ็ไม่มีที
0: ่มันต้องมีการส่งเสื้อครับแล้วปรากฏว่ามันยัดใส่ไว้ในเสื้อน่ะส่งอะไรอย่างเงี้ย
1: เนี่ยมันทำให
0: ้โอ้สงสัยเพียบใช่ไหมใช้ส่งกันอย่างเงี้ย
1: เน
0: า
1: ะ
0: ไม่มีใคร
1: คิดว่ายังป้องกันไม่ได้ค่ะอันนั้นยังไม่ได้
0: หนึ่งโน้ตสะท้อนฝากให้เลยนะเผื่อว่าพรุ่งนี้ท่านนายกประชุมเนี่ยจะได้นำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมด้วยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันไม่ได้เราไม่ได้ป้องกันระดับประเทศอย่างเดียวนะผมว่าเราเราหลังในประเทศกันเองที่ค้าที่ขายกันเนี่ยกลุ่มเนี้ยเขาน่าจะใช้บริการขนส่งกันเดี๋ยวนี้เยอะนะไม่ต้องไปส่งเองอ่ะ
1: ใช่ไหม
0: ส่งเดลิเวอรี่ให้ถึงบ้านเลยอย่างเงี้ยโดยที
1: ่ค่ะ
0: คนส่งเขาก็ไม่รู้หรอกใส่กล่องไปบอกส่งกระเป๋าครับแล้วในกระเป๋ามีอะไรเออ
1: เนาะแล้วก็ถามแหละว่านี่อะไรเป็นสมมติเราแพ็คกล่องไปแล้วใช่ไหมก็อาจจะถามว่าข้างในเป็นอะไรแล้วก็จะบอกไปว่าเป็นนู่นนี่นั่นก็ได้ถูกไหมเพราะว่ามีเครื่องเอ็กซเรย์หรือเปล่าบริษัทขนส่งเอกชนน่ะแค่แต่ไปสนีไทยก็ไม่มีนะ
0: ครับ
1: จะไม่รู้หรอกว่าข้างในเป็นอะไรยังเคยมีที่ส่งงูเห่าส่งอะไรกันไปอ่ะ
0: คือจะบอกว่าอย่าว่าจะส่งแบบรับหิ้วข้ามชาติเลยนะเนี่ยที่น่าห่วงก็ในประเทศเรากันเองเนี่ยผมว่าทุกวันนี
1: ้
0: อันนี้ก็ไม่น่าห่วงน่ากังวลเหมือนกัน
1: จริงนะคะก็พูดถึงน้องมีนานี่ก็ขนลุกนะเพราะว่าเอาสมมติถ้าเธอเป็นเหยื่อจริงๆนะน่าสงสารมากเนาะแต่ถ้ารู้เห็นเป็นใจทำหลายครั้งอะไรเงี้ยอันนี้ก็แล้วแต่เวรแต่กรรมนะคะเมื่อวานนี้นำเสนอเรื่องกรณีมีคนลักลอบเอาหัวหมู200หัวไปทิ้งแหล่งน้ำสาธารณะที่ใช้ผลิตน้ำประปาในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่140หัวนะแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่อำเภอคง60หัวรวมแล้ว200หัวโอ้น้ำก็มีกลิ่นเหม็นคักคุ้งเพราะว่ามันเน่าอ่ะน้องดงมีผลต่อ

0: ณภาพน้ำประปานะคะอันล่าสุดคนที่เอาหัวหมูไปทิ้งมามอบตัวแล้วนะคะ
1: นั่นไง
0: มาแล้วมาแล้วเออบอกแล้วว่าจับได้นี่เขาบอกว่าอย่างนี
1: ้ที่ไหนยังไงฮะเออ
0: ก็เป็นคนในพื้นที่นะคะชื่อนายอ้าวนายอะไรไม่รู้ตำรวจก็ไม่บอกเขารับสารภาพว่าผมเองแหละครับพร้อมกับพวก4คนเป็นพนักงานของบริษัทผลิตอาหารสัตว์ชื่อดังเอาหัวหมู200หัวไปส่งขายแต่หัวหมูเนี่ยมันเน่าก็เลยบริษัทก็แจ้งว่าเอาไปกำจัดเลยไม่ต้องเอากลับมาเอาไปกำจัดซะแต่ด้วยความมักง่ายของผมครับรู้เท่าไม่ถึงการผมกับเพื่อนก็เลยเอาไปทิ้งน้ำคือไม่ได้คิดว่าน้ำตรงนั้นน่ะเป็นแหล่งน้ำสาธารณะที่เขาใช้ผลิตน้ำประปาเพื่อหวังจะให้เป็นอาหารปลาเท่านั้นเองผมกับ
1: หัวหมูเป็นอาหารปลา200หัว
0: เออ200หัวก็มันพูดอย่างเงี้ยกับตำรวจว่าผมคิดว่ามันน่าจะปลากินได้ก็เลยไปทิ้งเลยในหนองน้ำเอาไปเทเลยตำรวจก็ยังไม่ปักใจเชื่อหรอกเดี๋ยวจะแยกสอบนะคะทั้ง4คนนี้คนหนึ่งมอบตัวเมื่อวานอีก3คนเนี่ยเดี๋ยวจะมาวันนี้ว่าสาเหตุของการทิ้งหัวหมูมาจากอะไรกันแน่ตำรวจไม่เชื่อนะว่าจะไปบอกว่าเป็นอาหารปลาแล้วไปเอาหัวหมูมาจากไหนยังไงแล้วพนักงานของบริษัทผลิตอาหารสัตว์จริงหรือเปล่าตอนนี้จะแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ200หัวเหม็นมากไปยอมรับง่ายๆว่าผมเองแหละผมมักง่ายผมไม่รู้จะเอาไปไหนผมก็ไปทิ้งเพื่อเป็นอาหารปลา
1: ครับ
0: ง่ายๆอย่างนี้เลย
1: เนี่ยค่ะแล้วเดี๋ยวต้องมีบทลงโทษมีข้อกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมด้านสิ่งแวดล้อมเน
0: า
1: ะ
0: ใช่มันเน่า
1: อ
0: ่ะม
1: ันก็ได้อ่ะเออ
0: โหเดี๋ยวคิดดูอ่ะคนใช้น้ำประปาจากแหล่งนี้แล้ว
1: โอ้โหตอบง่ายๆเลยว่าโอ้ผมเอามาทิ้งง่ายๆโอ้โหครับผม
0: มันเป็นไปได้เหรอเอาหัวหมูมาจากบริษัทแล้วมันเน่าระหว่างทางอ่ะมันเป็นไปได้เหรออ
1: ืมต้อง200หัวนะ
0: ใช่เนี่ยตำรวจก็ยังไม่เชื่อนะท่านภูมิกับปากด้วยนะคะพันตำรวจเอกสุรนาถสกลวันนะคะภูมิกับสภ.บัวใหญ่นะท่านก็บอกว่าไม่ปักใจเชื่อคำให้การของนายคนนี้เดี๋ยวรออีก3คนที่จะมอบตัววันนี้ก่อนว่าพูดตรงกันหรือเปล่า
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: ครับ
0: มีเพิ่มไหม
1: ก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะพี่นะเบรกแรกนะ
0: เดี๋ยวจะได้พักกันก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันค่ะ
1: ครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
1: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อใช้ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
11: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
12: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ดยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ

0: ื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cot Superfan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ

0: ขอโทษครับท่านคืออาจารย์เพิงพรมแรงที่มีสื่อเสียงโล่งลังทั้งศักดิ์เสกเลขยังใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วมีธุระอะไรเลือดตีฮะ
0: คือผมต้องการศักดิ์มังกือ
1: มีแต่มังกร
0: ครับมังกรเจ็ดหัวลีตัวใหญ
1: ่
0: ๆหางยาว
1: ๆ
0: มีหนวกมีเขามีเท้ามีนิ้วมีเล็บและข้าวแก้วรวยทางอาจารย์ศักดิ์หลายหรือเปล่าครับ
1: จะให้เอาทั้งหมดเลยเหรอ
0: ครับครับอาจารย
1: ์ได้สิเอานอนลงว่าจะทำพิธีศักดิ์ให้เดี๋ยวนี้แหละ

0: ผมว่าเอาแค่หัวเรียวดีกว่าครับอาจารย์
1: อ้าวก็ตะกี้นี้ลือบอกเจ็ดหัวไม่ใช่เหรอ
0: คือผมเพิ่งคิดเลยว่าหัวเรียวปะเปียวว่องไวไม่เกะกะมึงเจ็ดหัวเวลาจะกินก็ไม่ต้องแย่งกันกินรวยหัวเรียวดีกว่าครับ
1: หัวเดียวเหรอ
0: ครับ
1: อ่ะหัวเดียวก็หัวเดียวไว้

0: ยาอุ้ยไอ้อาจารย์ครับ
1: อะไรอีกอ่ะ
0: ไม่ต้องขับแก้วดีกว่าครับอาจารย
1: ์บ้าก็ตะกี้นี้ลือบอกว่าขับแก้วด้วยนี
0: ่คือผมเพิ่งคิดเลยว่ามังกรทักขับแก้วคาปากอยู
1: ่มันเป็นไง
0: มังก็กินอะไรไม่ได
1: ้
0: ผู้เหลียวมังก็หิวตาสิครับไม่ขับดีกว่าหน่ออาจารย
1: ์ไม่ขับเหรอ
0: ครับ
1: เอ้าไม่ขับไม่ขับ

0: 哎呀，我惨啊！อาจารย์ครับบุญเหลียวกองครับอาจารย์
1: อะไรอีกเล่าเอ๊ลือนี่รบกวนสมาธิจริงๆเลยนะ
0: คือผมคิดว่าไม่ต้องมีเท้ามีนิ้วมีเล็บก็หลายครับ
1: มังกรมันก็ต้องมีเท้ามีนิ้วมีเล็บถ้าไม่มีมันจะเป็นมังกรได้ยังไงฮะ
0: เป็งล่าสิครับอาจารย์อย่าเถียงผมอยู่เมืองจริงมากองรู้แต่พญานาคสี่ยังไม่มีเลย
1: ไม่มีเหรอ
0: ครับ
1: เอ้าไม่มีก็ไม่มีรำคาญจริงๆ

0: ยาสิเลียวอ่ะตายแน่ตายจริงๆอ่ะอาจารย์ครับหยุดก่อนนะไม่หยุดต้องมีเรื่องแน่เลย
1: เรื่องอะไรตีฮะ
0: มังกรไม่ต้องมีเก็กก็หลายครับ
1: ปัดโถตีเอ้ยพอเลิกว่าไม่สักไม่เซอร์กันเรื่อยแล้วลงอีแบบนี้ต่อไปหรือก็คงไม่เอาหนวดไม่เอาเขาไม่เอาเขี้ยวมังกรถ้าไม่กลายเป็นงูเขียวอย่างดีมันก็เป็นได้แค่งูดินหรือก็ไม่กับปลาไหลเท่านั้นหรอวะไปพ้น
0: ลีครับอาจารย์ผมจะไรไม่ต้องเจ็บตัวเข็กจนตายไม่เอาอีกแล้ว

0: จบแล้วเหรอ
1: เพลงน่ารักดีนะฮะ
0: เพลงอธิจักมังกรอธิจักมังกรรู้จักหรือเปล่าส่วนใหญ่ผู้ชายก็สมัยก่อนเนาะก็นิยมกันนะไอ้สมัยนี้ก็ยังนิยมอยู่ใช่ไหมผู้หญิงก็จักนะคะน้องรุ่งเพราะว่าล่าสุดนั้นเนี่ยมันมีเรื่องของคุณอุ้มลักขณา
1: ครับ
0: คุณอุ้มลักขณาเนี่ยแต่ก็โพสต์วิดีโอเป็นคลิปนะคะลงใน TikTok ของตัวเองแชร์ประสบการณ์การสักเป็นรูปอันนี้ไม่ใช่มังกรนะคะอุ้มลักขณาไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วก็ไปใช้บริการออนเซ็นน้องรุ่งแล้วปรากฏว่าเธอคือเข้าใจไหมเวลาไปออนเซ็นก็คุณก็รู้นะนึกภาพออกมันต้องถอดทุกชิ้นออกจากร่างกายมีผ้าขนหนูชิ้นเล็กอยู่หนึ่งผืนนะแล้วก็ถือกันเข้าไปเนาะก็ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เห็นรอยสักของเธอค่ะน้องดงถูกเชิญออกจากออนเซ็นค่ะ
1: ทำไมฮะเธอไปสักรูปอะไรฮะ
0: ไม่รู้รูปอะไรน่าจะเป็นนกอะไรสักอย่างนึงอะที่ตรงแผ่นหลังด้านซ้ายไม่ได้เยอะมากนะคะก็พอสวยเป็นศิลปะปรากฏว่าถูกเชิญออกจากสถานที่เพราะมีรอยสักตามร่างกายคุณลุงบอกว่า

0: ขอแชร์ประสบการณ์การแช่ออนเซ็นที่ญี่ปุ่นนะคะที่นี่เขาห้ามคนที่มีรอยสักมีแทชชูลงไปเลยตอนแรกไปอีกที่หนึ่งมาก่อนก็ลงไม่ได้ก็เลยย้ายมาอีกที่หนึ่งนะซึ่งออกมานอกเมืองเลยนะคะแต่ก็มีป้ายห้ามคนที่มีรอยสักลงแช่ออนเซ็นแม้แต่ลายเล็กๆ ก็ไม่ได้ที่นี่เขามีพลาสเตอร์ยาให้เราแปะก็ต้องซื้อเพิ่มแล้วก็เอามาแปะตามส่วนต่างๆที่มีรอยสักหรือว่ามีแทชชูถึงจะลงสระได้ลงออนเซ็นตอนที่ลงน้ำแรกพลาสเตอร์ที่แตะเอาไว้ยังอยู่ครบทุกส่วนของร่างกายแต่เธอย้ายบ่อลงไปอีกบ่อหนึ่งนะด้วยแรงดันของน้ำปรากฏว่าไอ้พลาสเตอร์ที่แปะมันหลุดออกหมดก็เลยโดนเรียกเขาบอกว่าห้ามลงน้ำคนที่มีรอยสักก็เลยแช่ได้ไปประมาณ45นาทีนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีรอยสักแล้วอยากจะมาออนเซ็นที่ญี่ปุ่นหาซื้อพลาสเตอร์มาพร้อมทิ้งท้ายในแคปชั่นว่าย้อนกลับไปได้จะไม่สักเลยสักอันเดียวนี่คืออุ้มลักษณะแชร์ประสบการณ์ว่าเขาเคร่งมากเขาห้ามคนที่มีรอยสักลงไปแช่ที่ออนเซ็นค่ะน้องดง
1: โอ้ครับผมความรู้ใหม่แต่ว่า
0: ใช่ความรู้ใหม่ก็ระวังเนาะ
1: ครับถ้าเป็นห้องน้ำสาธารณะไม่ผมก็ไม่กล้านะเขินๆนะแต่โถงเข้าไปเด
0: ้ออ๋อนี่ไปญี่ปุ่นไม่เคยลงออนเซ็นเหรอ
1: ไม่เคยครับพี
0: ่โอ้จริงเหรอ
1: ไม่เคย
0: โอ้ยแต่ถึงตอนนั้นน่ะไปแล้วเสียตังค์แล้วน้องม่วงก็ต้อง
1: นะฮะก็จะแต่นี้เองนะก็จะกล้าเองใช่ไหม
0: คือทุกก็ขอมีเหมือนกันก็ไม่กล้าเนาะแล้วก็มีไอ้ว่าคนดูที่ให้มาเนี่ยไม่รู้เขาให้มาเพื่ออะไรนะแผ่นเล็กนิดเดียวแล้วก็เดินเข้าไปแล้วก็ด้วยความที่แบบอายอยู่นะก็ปรากฏว่าอะไรรู้ไหมด้วยความที่ไม่คือรู้สึกก็อายเนาะก็ไปลงในบ่อที่อุณหภูมิมันสูงอะจะโดดแทบไม่ทัน
1: แล้วมีคนอื่นไหมตอนที่พี่จีไป
0: มีอ่ะมีคนไทยก็มีนะคนไทยก็มีถ้าถึงตอนนั้นก็อย่างที่บอกอ่ะก็ไม่อายแล้วก็เดินเข้าไปแล้วก็คราวนี้พอได้บ่อขนาดที่น้ำมันอุณหภูมิเหมาะกับเราเราก็ไม่ได้ไปไหนเลยค่ะเราไม่กล้าไปบ่ออื่นเลยคราวนี้
1: ไม่กล้าลุกเลย
0: ไม่กล้าลุกเลยแต่ก็อย่างที่บอกการใช้บริการออนเซ็นมันก็ทำให้มันรู้สึกเหมือนกับ
1: เลือดลมหรือยังไงมัน
0: ใช่ใช่ค่ะมันบำบัดจริงๆนั่นแหละแต่ว่าไม่ควรจะนานในแต่ละบ่อนะคะมันก็จะมีอุณหภูมิแต่ละบ่อไม่เท่ากันก็ไม่ควรจะแช่นานเกินไปก็เดี๋ยวมีปัญหาสุขภาพได้นี่แต่คุณอุ้มมาแชร์ว่าเอาฝากแล้วกันนะคนไทยหรือคนที่ไหนก็ตามนะถ้ามีรอยสักนะคะอยากจะไปออนเซ็นก็ไม่ควรจะมีรอยสักที่แบบเยอะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาเห็นเพราะช่วงจังหวะที่เราเดินไปแบบไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวเลยเนี่ยแม้แต่ชิ้นเดียวอ่ะเขาก็ต้องเห็นทั้งหมดอ่ะเนี่ยค่ะเขาไม่ยอมให้ลงบ่อของคุณอุ้มก็เป็นน่าจะเป็นนกอ่ะเป็นนกแก้วอะไรสักอย่างอยู่นะนี่ถ้ามองไม่ผิดนะเป็นนกนิดเดียวไม่ได้เยอะแต่เธอแปะไปแล้วมันหลุดอ่ะพอลงน้ำมันนึกออกไหม
1: ครับครับ
0: อ่ะก็ระวัง
1: ตามกฎระเบียบเขาไม่ได้เลยนะ
0: ไม่ได้เลยใช่ค่ะถูกเชิญเนี่ยเธอบอกว่าถูกเชิญออกจากออนเซ็นเหตุเพราะมีรอยสัก
1: ครับ
0: หรือถ้าจะลงไอ้นี่ไปได้ไหมไอ้เป็นแป้งอะรองพื้นอะที่แบบมันกันน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะแต่ว่า
1: จริงๆ
0: แล้วถ้าแต่ว่าจริงๆก่อนจะลงออนเซ็นเนี่ยเขาจะมีน้ำเหมือนกับสระว่ายน้ำนี่แหละให้แบบชำระร่างกายก่อนทั้งก่อนลงและหลังจากแช่แล้วคือต้องสะอาดที่สุดอะถึงจะลงไปแช่ออนเซ็นแต่ว่าถ้าลงแป้งไปต้องมันต้องกันน้ำจริงๆอะก็ถือว่ามีเคมีเปื้อนลงไปอีกอันนี้ก็ไม่ได้นะก็อยู่ที่ความซื่อสัตย์ของตัวเราเอง
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เ
0: ล่นไว้เลยนี่แหละสาเหตุเปิดเพลงอติสักมังกรนะคะโอ้โหถ้าสักเองก็เจ็บอยู่เหมือนกันเนาะ
1: เออนะแล้วมีใครมีแนะนำนะฮะว่าออนเซ็นที่เขาให้ลงเป็นบ่อรวมได้ก็แจ้งมานะครับ

0: ไม่มีไม่มีบอลรวมไม่ได้หรอไม่มีไม่มี
1: ญี่ปุ่นเขาแยกนะพี่นะเขาต้องแยกใช่ไหม
0: เขาแยกเขาแยกให้ในประเทศไทยก็มีออนเซ็นนะแถวเดี๋ยวนะถ้าจำไม่ผิดแถวสีลมสาทรเนี่ยมีลุง
1: อ๋อเหรอฮะ
0: มีค่ะ
1: เขาเอาน้ำจากไหนมามันออนเซ็นต้องธรรมชาติด้วยนะเนาะ
0: ก็มีค่ะมีแบบส่วนตัวมีอะไรเยอะเลยค่ะมีค่ะ
1: กับ
0: ที
1: ่ทำโดยขึ้นมาใช่ไหม
0: โรงแรมในประเทศไทยอย่างมีแน่นอนใช่ก็เขาทำได้เดี๋ยวนี
1: ้
0: น้ำมาจากไหนเขาไม่รู้น้ำมาจากไหนแต่ว่ามีค่ะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: บ่อน้ำเย็นบ่อออนเซ็นไม่ได้แพงด้วยนะราคาหลักร้อยเองนะ
1: ต่อการใช้บริการครั้งนึงอย่างนี้เหรอพี่เหรอ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะลองดูมีอยู่ค่ะในประเทศไทย
1: ครับครับครับ
0: แต่ว่าแย่ป่ะไม่คงไม่รวมแน่นอนระหว่างหญิงและชาย
1: คือเราจะไปผ่อนคลายเนี่ยทางนวดมากกว่าผมก็เลยไม่ค่อยได้ศึกษาเลยครับว่าการไปแช่น้ำร้อนในออนเซ็นพวกนี้มันจะช่วยแบบมันก็คงจะดีนะพี่นะมันคงจะดี
0: ค่ะดีดีเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: มาที่แม่ฮายอาภาพรนครสวรรค์นะครับเมื่อวานนี้ไปพบกับตำรวจไซเบอร์นะฮะเขาบอกว่าให้ล่าตัวคนที่ใช้ AI ปลอมเป็นหน้าเธอหน่อยคือด้วยความที่ว่าเธอเนี่ยก็จะอยู่ในแวดวงเนี่ยพวกจะเรียกอบายมุขก็ไม่ถึงขนาดนั้นเนาะเกี่ยวกับเรื่องหวยอ่ะพูดง่ายๆบางทีแบบคือแกก็เป็นคนที่เล่นหวยแทบจะทุกงวดอยู่แล้วเนาะเท่าที่เราเห็นข่าวเห็นอะไรกันนะฮะทีนี้ก็เลยมีพวกบรรดาไอ้พวกแก๊ง call center แก๊งเว็บพนันเนี่ยนะฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช้ AI ปลอมเป็นหน้าเธอขยับปากได้ด้วยนี่อาภาพรนะนู่นนี่นั่นเนี่ยนะไปโปรโมทชวนเล่นเว็บพนัน
0: โอ
1: ้เธอก็ได้รับความเสียหายสิเธอนึกว่าคนก็คิดว่าโอ้อาภาพรชวนเล่นเว็บนี้เล่นหวยเว็บนี้นะครับพอถ้าใครหลงเชื่อคลิกเข้าไปเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แค่แพงหวยสินะฮะมันจะมีสล็อตมีไพ่มีอะไรอีกอะไรพวกนี้นะครับปรากฏว่าเธอไปร่วมกับทางตำรวจไซเบอร์นะครับกรมประชาการตำรวจไซเบอร์เนี่ยพบว่าคนที่เอาคลิปเธอแล้วก็ไปทำ AI หลอกคนเนี่ยนะเป็นคนใกล้ตัวนะฮะเป็นคนใกล้ตัวของเธอเองนะนะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยมีคลิปเยอะเขาเลยมีคลิปที่จะเอาไปให้ AI มันทำเป็นหน้าปลอมขยับปากอะไรพวกเนี้ยนะครับนะก็เมื่อวานนี้เขาบอกว่าซุ่มสืบสวนกับตำรวจมาเนี่ย7 เดือน
0: ค่ะ
1: 7 เดือนนะครับก็ตรวจพบการกระทำความผิดนะฮะคนเนี้ยใช้ Facebook ชื่อว่าสูตรแม่ฮาย
0: สูตรเลยเหรอ
1: สูตรเลยมีสูตรด้วยนะจะเล่นลอตเตอรี่ยังไงสูตรแม่ฮายนี่เข้ามาตรวจสอบได้นะครับเพจเนี้ยจะโพสต์คลิปโฆษณาให้แม่ฮายเนี่ยเป็น AI แม่ฮายนะ AI คุณอภพรเนี่ยชักชวนคนเล่นพนันนะครับคือถ้าดูเผินๆเนี่ยก็อาจจะหลงเชื่อแต่ถ้าดูจริงๆแล้วก็คือใช้ AI เอาหน้าเอาคลิปของพี่ฮายอภพรมานะครับคือบางทีเธอบอกว่าบางทีเธอก็ถ่ายรูปลงเฟซเนาะถือลอตเตอรี่หมึกหนึ่งอย่างที่เราเคยเห็นกันนะพี่10 ใบบ้าง 20 ใบบ้างแล้วก็ยิ้มยืนเนี่ยยิ้มลงเนี่ยมันก็จะรูปนี้แหละไปให้ AI เนี่ยฮะทำออกมาเจเนเรตออกมาปั๊บพูดได้แล
0: ้วเ
1: หมือนเล่นลอตเตอรี่ที่เว็บนี้กันสิคะหาเล่นเว็บนี้อยู่ได้จริงเล่นจริงจ่ายจริงนะอะไรอย่างเงี้ยในการแบบว่าชักชวนอะนะครับชักชวนให้เข้าไปเล่นในเว็บพนันนะครับเออเพราะฉะนั้นเธอก็กังวลว่าเดี๋ยวเธอจะโดนลากเข้าไปเกี่ยวคอลเซ็นเตอร์เกี่ยวเว็บพนันด้วย
0: มีแน่นอนมีคนหลงเชื่อว่าเป็นพี่ฮายจริงเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันเป็นภาพเคลื่อนไหวมันเป็นเสียงอ่ะ

0: อ๋อพี่ผีเจอแล้วใช่ไหมมีเห็นคลิปนี้แล้ว
1: เห็นแล้วค่ะรู้สึกมีหลายคนนะโดน
0: เหมือนไหมดูแล้วเหมือนไหม
1: เหมือนค่ะเหมือนคือถ้าเอาถ้าจริงๆนะคนที่แบบเขาไม่ได้แบบว่าละเอียดมากอ่ะดูคลิปก็คิดว่าเป็นพี่ฮายเขาคิดว่ามาอ๋อเดี๋ยวนี้มาทางนี้แล้วอะไรเงี้ยก็หลงเชื่อนี่แหละก็น่ากลัวมากนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องแยกให้ออกนะคะใครที่แบบว่าได้รับคลิปอะไรมาพวกนี้เพราะว่าอย่างศิลปินระดับเนี้ยคุณไฮอภาพรคุณสุนารีหรือว่าใครก็ตามเนี่ยเคยโดนแบบเนี้ยคนที่รับคลิปไปก็คิดสักนิดนึงนะว่าเออคนระดับนี้เขาคงไม่มารับงานแบบนี้หรอก
0: ครับ
1: นะเขาไม่รับแน่นอน
0: เนาะคือถ้าชื่นชอบผลงานจริงแล้วไปติดตามผลงานที่มันนะทางออฟฟิเชียลเขาดีกว่า
1: ใช่หรือเข้าไปแชทถามก็โดยตรงก็ได้นะคะ
0: ครับ
1: ไปถามก็โดยตรงเจ้าตัวเออแต่ว่าบางคนอาจจะแยกไม่ออกเงินในเพจปลอมจริงเพจจริงของศิลปินดาราอีกไปกันใหญ
0: ่เออ
1: แล้วก็หาที่แบบเออมีคนติดตามเยอะๆอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าบอกเป็นคนใกล้ตัวเนี่ยเห็นบอกว่าพอรู้ว่าที่ไฮอภพรให้ตำรวจสืบสวนเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าคนคนนี้โทรเข้ามาขอไกล่เกลี่ยเขาด้วยนะขอคุยแบบว่าเออ
1: ทำได้ยังไง
0: เออ
1: เ
0: ขาบอกว่าเออพี่แจ้งจับผมทำไมผมรู้จักพี่นะแต่แม่ฮายบอกว่าจำเสียงไม่ได้หรอกเพราะว่าคนก็รู้จักเราเยอะเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะเออแต่เขาก็โทรมาพยายามจะขอให้เราแบบว่าอย่าดำเนินคดีกับเขาอ่ะเออทีนี้แม่ฮายบอกก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของทนายแล้วก็ตำรวจละนะครับจะได้เลิกเอารูปเธอไปใช้หลอกคนสักที
1: จะเจอหลายเรื่องเนอะล่าสุดพี่ไอก็เจอเรื่องนี้ด้วยนะแกแฉเรื่องโรคจิตทักแชทอ่ะแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยถ้าพี่ไอปัญหาอะไรถามก็โดยตรงก็ได้พี่ไอก็เจอโรคจิตทักแชทขอซื้อชุดชั้นในเกต้องไปโพสให้ดู
0: เอาแบบใส่แล้ว
1: นะเออพี่ฮายก็โพสอย่างนี้ฮะเอาไปทำอะไรวะชิบหาย
0: แปลว่าเอาแบบใส่ขอแบบใส่แล้วด้วยนะ
1: เออนี่เขาบอกว่าสวัสดีค่ะเออเอาเดี๋ยวเขาสติ๊กเกอร์มาก่อนสติ๊กเกอร์มาก่อนแบบว่าโบกมืออ่ะพี่แล้วพี่ฮายก็น่ารักด้วยก็ทักเข้าไปก่อนว่าสวัสดีค่ะแล้วลูกบอกว่าสอบถามคุณฮายขายชุดชั้นในหรือเปล่าอยากซื้อชุดชั้นในคุณฮายไม่มีครับไม่มีอะไรด้วยนะพี่ฮายก็เลยบอกว่าฮะเราไปทำอะไรวะนะเออแล้วโรคผิดก็เขียนมาว่าสะสมนี่หาว่าสะสมเขียนมาอย่างเงี้ยแล้วพี่ฮายก็เลยมาโพสต์ว่าฮะเอาไปทำเลยว่าชิบหายคืออย่างเงี้ย
0: มีเรื่องแปลกๆเยอะ
1: มีเรื่องแปลกๆเยอะในชีวิตอย่างของแกเนี่ยพี่ฮายนี่นะคะ
0: ครับพวกกลุ่มพวกนี้ก็แปลกผมเห็นในโซเชียลนะจะมีแบบพวกไรเดอร์ที่เขาแบบว่าบางทีเขาก็คืออาชีพเขาเป็นไรเดอร์แหละแต่ว่างานอดิเรกเขาก็จะไปแบบฟิตหุ่นอะไรอย่างเงี้ยให้ล่ำนิดหน่อยนะฮะแล้วก็ลงคลิปลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ปรากฏว่าก็มีคนทักไปเหมือนกันนะเหมือนกันเลยเงี้ยขอซื้อชุดชั้นในในราคา 5,000 บาทอะไร
1: เออ 5,000
0: เออเกงชั้นใด 5,000 ขายไหมพี่สี
1: 5,000 เหรอ5ตั้ง 5,000 เลยเหรอโอ้โหมาเอามา
0: ต้องส่งเลยเหรอ
1: พี่ไม่บางตัวมันก็ใส่ไม่ได้แล้วนะมันยืดแล้วนะคะ
0: มันยืดด้วยนะ
1: เออมันยืดด้วยนะคะซื้อเดี๋ยวนี้ซื้อผ่านแอปเอาราคาไม่แพงหรอกใช้แป๊บนึงอ่ะ
0: เขาไม่ซื้อไปใช้เดี๋ยว
1: น
0: ี่
1: แหละเออมีอย่างนี้ด้วย
0: ครับ
1: มาดูใครอีกคนเอาสักคนหนึ่งนะดาราสำหรับพี่บุ๋มปนัดดานี่เป็นดาราไหมก็เป็นดาราเป็นพิธีกรเป็นหลายอย่างเนาะ
0: อัน
1: ล
0: ่
1: าสุดแกไปทำศัลยกรรมครั้ง

0: ั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตมาใช้เวลาอยู่ในห้องผ่าตัดนานกว่า16ชั่วโมง
1: โ
0: อ้คุณบุ๋มบอกว่าทำสวยทิ้งทวนเสริมความมั่นใจในการทำงานหน่อยเพราะว่าจะมีการรับงานพรีเซนเตอร์อาจทำอะไรบ้างในวัยนี้ที่บุ๋มน่าจะ50แล้วเนาะไปลดไซส์หน้าอกมาคือเดี๋ยวนี้บางคนไปทำหน้าอกแต่คุณบุ๋มไปลดไปถอดซิลิโคนอันเก่าออกเมื่อก่อนทำไว้อุ้ย18ปีแล้วเหรอเมื่อ18ปีก่อนคุณบุ๋มใส่ซิลิโคนหน้าอกไว้350ซีซีนะคะถอดออกปีนี้เปลี่ยนเป็นขนาด200กว่าเพื่อแก้ปัญหาหน้าอกหย่อนคล้อยเพราะว่าไปลดน้ำหนักมา 20% นะคะแล้วก็มีลูก3คนก็เลยคิดว่าถึงเวลาแล้วนะคะ18ปีเอาของเดิมออกของใหม่ใส่เข้าไป200ซีซีนะคะแล้วก็ไปทำดูดไขมันช่วงตัวเติมไขมันที่แขนให้เฟิร์มและกระชับนะคะไปกู้ผิวหน้ามานะเรียกว่าทำหัตถการผิวหน้าเซตดาราหลังจากลุยลงพื้นที่ช่วยสังคมจะไม่มีเวลาดูแลตัวเองก็ไปทำเซตนี้มานะคะแล้วก็ทำอะไรอีกอ๋อแค่นั้นนี่โอ้โหนี่ทำเสร็จแล้วเหรอสวยปิ้งเลยน้องดง
1: โอ้ครับผม
0: โอ้โหสวยจริงๆก็ไปดูว่าทำไมคุณบุ๋มเพียวลงมากเลยนะคะสวยขึ้นแบบผิดหูผิดตาแกก็เฉลยแล้วว่านี่แหละเป็นสัญญกรรมครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตแล้วอยู่ในห้องผ่าตัด16ชั่วโมง
1: ครับครับ
0: นะคะออกงานได้แล้วเหรอแป๊บเดียวเอง
1: โอ้
0: เออแต่คุณบุ๋มขนาดคลอดลูกได้วัน2วันแกก็ทำงานแล้วเนาะ
1: ใช่
0: ๆเออคนนี้อึดจริงของจริง
1: เออ
0: เพราะว่าสุขภาพแข็งแรง
1: บางทีก็ต้องนะเอาเข้าวันนี้ก็เอาออกเออเนาะเกิดเป็นผู้หญิงก็แล้วแต่ช่วงแล้วแต่จังหวะแล้วแต่ช่วงวัยแหละผมว่านะ
0: เอาเข้าแล้วเอาออกเออก็มัน18ปีแล้วเออเข้าไป18ปีเอาออกมันคงทั้งเจ็บมันคงทั้งเจ็บทั้งสองขาเลยนะขาเข้าและขาออกเออเจ็บอ่ะเอาจริงๆนะแต่ว่าอย่างที่บอกอ่ะบางคนเนี้ยโหอดทนมาก
1: ก็เคยอ่านคนที่เขาทำศัลยกรรมกับพี่เขาบอกว่าช่วงวันแรกๆอ่ะเหมือนกับคนที่ทำหน้าอกนะเขาเหมือนรถสิบล้อแบบพุ่งชนกับเขาอ่ะ
0: เออใช่ใช่มีคนบอก
1: เจ็บขนาดนั้นเลยนะ
0: เหมือนโดน
1: รถตัวอย่างอันนี้ผมเคยอ่านแล้วผมจำติดตานะโอ้โหมันคงเจ็บมากแล้วเหมือนรถติดล็อกพุ่งชนใส
0: ่อืม
1: โอ
0: ้จริง
1: มันขนาดไหนมันคงโดนแล้วเจ็บ
0: ก็เจ็บเลยแหละแต่ว่าเพื่อความสวยเพื่ออะไรอย่างเงี้ย
1: เพื่อความสวยรูปร่างแต่
0: ความสวย
1: เพื่อ
0: ความ
1: สวยอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยนะ
0: อย่างศิลปินดาราเนี่ยเขาก็บอกอยู่ว่าเขาจำเป็นต้องรับงาน
1: มันเป็นการเพิ่มโอกาสในชีวิตของคนเหมือนกันนะการทำหน้าอกแบบมีหน้าอกขึ้นมาอย่างนี้นะ
0: ค่ะโอ้เขาก็มั่นใจไงเวลาไปรับงานไปอะไรอย่างนี้เนาะ
1: ครับครับ
0: มั่นใจมั่นใจค่ะออกมาสวยสวยสวยเช้งเลยต้องบอกว่าอย่างนั้นนะคะกีฬาเป็นยังไงกำลังมันเลยเนี่ยตอนเนี้ย
1: กีฬานะครับ
0: ค่ะ
1: ก็มันคือฟุตบอลโลกนะครับเกือบพลิกล็อกเหมือนกันเกือบมีช็อกโลกเหมือนกันนะครับทีมมหาชนขวัญใจคนไทยอย่างทีมชาติอังกฤษนะฮะโดนทีมชาติดีอาร์คองโกนะจากแอฟริกานะครับที่แอฟริกาเนี่ยครึ่งแรกเนี่ยโดนนำไปก่อนนะอังกฤษโดนนำ 1-0 นะโอ้โหแล้วครึ่งหลังเนี่ยต้องรอถึงประมาณนาทีที่70กว่าๆนะครับถึงจะตีเสมอได้อะและสุดท้ายเนี่ยก่อนหมดเวลาประมาณ5นาทีนะครับอังกฤษพลิกแซงนะจากกัปตันทีมคนเก่งแฮร์รี่เคน
0: คร
1: ับทีมชาติอังกฤษก็เลยเอาตัวรอดนะครับเอาตัวรอดเข้ารอบ16ทีมไปเจอกับเจ้าภาพเม็กซิโกได้ครับพี่โอ้โหเมื่อคืนนี่สุดมันกว่าอังกฤษจะได้แต่ละประตูเลยนะฮะมันกระท่อนกระแท่นเขาบอกทีที่กระท่อนกระแท่นอย่างเงี้ยมันก็บางทีก็น่ากลัวนะหมายถึงว่าทีมที่จะเป็นแชมป์โลกเนี่ยบางทีเขาบอกว่ามันต้องมีอย่างอาร์เจนตินาเนี่ยปีครั้งก่อนเนี่ยเขาแพ้ซาอุมันจำได้นะเขาแพ้ซาอุดีอาระเบียนะฮะนัดหนึ่งเขามีแพ้ซาอุแต่สุดท้ายก็ผ่านเข้าถึงรอบชิงแล้วก็เป็นแชมป์ อ

0: มก็บอกไอ้ประเภทชนะทุกนัดเนี่ยอย่างฝรั่งเศสเนี่ยยิงเยอะๆชนะทุกนัดเนี่ยมักจะไม่ค่อยถึงดวงดาวก็ไม่รู้นะแล้วแต่ความเชื่อเขานะแต่ไอ้ทีมที่กระท่อนกระแท่นค่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปดีตอนปลายนะครับก็อังกฤษก็ไปดึงทีมที่เข้ารอบ16ทีมไปได้นะครับก็เดี๋ยวจะไปเจอกับเจ้าภาพอย่างเม็กซิโกฮะรอบ16ที
1: ม
0: นะครับโ
1: อ
0: ้พูดถึงเม็กซิโกนะครับพี่เมื่อวานเนี่ยก็เกิดเรื่องเศร้าขึ้นนะครับเป็นโศกนาฏกรรมฉลองกันนะฮะหลังจากที่ทีมชาติของเขานะเม็กซิโกเอาชนะเอกวาดอร์ 2-0 เข้ารอบเนาะปรากฏว่าก็ไปเชียร์ไปดีแสดงความดีใจรวมตัวกันเฉลิมฉลองจนมีผู้เสียชีวิตถึง4คนนะพี
1: ่โอ
0: ้โหการเป็นการเป็นเรื่องเศร้าเลยคือเบียดกันจนแน่นกันเบียดกันมากเกินอ่ะเบียดเสียดกันจนแบบล้มเหยียบกันหายใจไม่ออกเนี่ยพากันไปฉลองกันอย่างนั้นเลยอ่ะนะฮะทางสาธารณสุขเม็กซิโกนะครับเปิดเผยว่ามีผู้เสียชีวิต3รายเป็นชายอายุ44เป็นหญิงอายุ19แล้วก็เป็นหญิงอายุ48นะครับขาดอากาศหายใจครับถูกนำส่งโรงพยาบาลแล้วมาเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
1: ก็อายุไม่เยอะนะ
0: โอ้คือไปฉลองกันอ่ะในที่สาธารณะแล้วมันแน่นจัดอ่ะพี่
1: มันคือคนมันเยอะมากเกินขนาดแบบเหยียบกันเลย
0: คนมันเยอะจนถึงขนาดเหยียบกันจนหายใจไม่ออกจนเป็นลมไปแล้วนำส่งโรงพยาบาลแล้วสุดท้ายไม่รอดโอ้โห
1: โอ
0: ้โหจะไปดูบอลโลกก็น่ากลัวกันนะ
1: ค
0: ่ะนะครับก็ทางประธานาธิบดีหญิงของเม็กซิโกนะครับคุณคลาวเดียเชนบอมเลยนะครับบอกว่าก็เดี๋ยวเราจะต้องมีการประเมินก่อนที่จะเจออังกฤษละว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงมาตรการไหมโดยเฉพาะในการรวมตัวดูบอลกันที่สาธารณะสถานที่อาจจะต้องให้มันกว้างใหญ่ไพศาลมากกว่านี้
1: ค่ะจะดูจัดที่ไหนเนาะนี่เป็นบทเรียนมหาศาลเลยเนาะ
0: มีเฉลิมฉลองกันจนหายใจไม่ออกเบียดกันมีคนตายแล้ว4คนนะคร
1: ับ ไม่น่าเชื่อ
0: โอ้โหครับคือคนเป็นจัดแบบเหมือนกับบ้านเราอ่ะสมมติว่าทีมชาติไทยเตะก็จะมีจอยักษ์อยู่หน้าราชมังทีนี
1: ้มันอย่างนั้น
0: นึกถึงว่าถ้ามันเยอะมันระดับบอลโลกอ่ะคนทุกคนก็คงแบบไม่มีใครที่จะมีตั๋วเข้าไปดูได้ทุกคนเนาะก็อยากร่วมกิจกรรมก็มากันแต่คงแออัดกันจนแบบมันคงแน่นมากอ่ะนึกถึงถ้าประเทศเราถ้าบ้านเราจะรวมตัวต้องที่ไหนดีพี่จัดที่ไหนอ่ะสนามหลวงก็ไม่พอแล้วนะ
1: ก็ต้องที่ใหญ่ๆนี่แหละใช้สนามนั่นแหละ
0: สนามกีฬา
1: สนามอะไรก็ว่ากันไป
0: โอ้โหจะลงไปเบียดกันขนาด
1: เป็นที่แบบว่ามันจำกัดยังไม่ได้น่ากลัวไปน่ากลัวไป
0: โอเคอ่ะก็เดี๋ยวเขาคงไปถอดบทเรียนเพราะว่ารอบ16ทีมไปเจออังกฤษแฟนบอลอังกฤษก็เยอะคนเจ้าภาพเม็กซิโกเองเนี่ยก็อยากออกมาร่วมสนุกกันอยู่แล้วฟุตบอลนี่ก็คือกีฬาหลักของประเทศเขาอยู่แล้วเหมือนกัน
1: โอ
0: ้ครับ
1: ค่ะสรุปทีมชาติเยอรมันนี่คือตกรอบใช่ไหม
0: เยอรมันตกรอบพี
1: ่ตกรอบไปแล้ว
0: สามทีม
1: นะคะ
0: ใ
1: ช
0: ่ค่ะ
1: ที่แพ้จุดโทษปารากวัยเนาะ
0: ครับผม
1: ไปแล้วเรียบร้อยนะคะเยอรมันก็เดิมทีเดี๋ยวนะใครประกาศตำราทีมชาติตั้งแต่ฟุตบอลโลกปีฟุตบอลยูโรนะปี2024นะคะแต่ว่ายังมาเล่นยังมาเล่นนะใครนะนอยเออร์
0: ก็เอมานูเอลนอยเออร์มั้งฮะผู้รักษาประตู
1: ใช่พอรู้ข่าวว่าเยอรมันตกรอบก็เสียก็บอกว่าก็ไม่เสียใจหรอกที่ตกรอบเนาะแต่ก็เข้าใจดี
0: เออแล้วเขาตัดสินใจกลับมาช่วยทีมใช่ไหมครับแล้วก็ไปไม่ถึงฝั่งฝันเนี่ยเขาก็เลยแบบ
1: ก็ไม่รอดไม่เข้า

0: ผมบอกว่าตัดสินใจผิดหรือเปล่ากลับมาเนี่ยอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าไม่ผิดหรอกก็เพื่อที่จะกลับมาแต่ก็ไปไม่ถึงฝันที่วางไว
1: ้
0: ครับผม
1: พอรอบ16ทีมสุดท้ายนี่คือแบบเข้มข้นมากเนาะ
0: ก็ครับผมก็ยังมีทีมเก่งๆนะไม่ว่าถึงแม้ว่าเยอรมันตกฮอลแลนด์ตกญี่ปุ่นตก
1: ค่ะ
0: นะแต่ก็นะก็ยังถือว่าเข้มข้นอยู่นะยังมีบราซิลมีฝรั่งเศสมีอังกฤษที่เข้าไปแล้ว
1: ใช่ไหมบราซิลจะเจอกับนอร์เวย์ในวันที่5รอบ16ทีมสุดท้ายวันที่5ค่ะ
0: ครับ
1: นี่จะได้รู้กันไปว่าใครจะเข้า
0: ใช่ฝรั่งเศสจะเจอกับปารากวัยนะครับแล้วก็อังกฤษเจอเม็กซิโกนะฮะมีอะไรก็ประมาณนี
1: ้ค่ะจบค่ะบันเทิงและกีฬาค่ะ
0: ครับก็ขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินนะครับมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven นะครับ
1: ค่ะพูดถึงกีฬามาดูมวยสักหน่อยนะคะรักแท้แพ้กำปั้นนะคะน้องดง
0: เอ้าใครแพ้ใครก
1: ัน
0: นะฮะ
1: สวาสีต่อยชาวบ้านที่ตำบลโพนสูงอำเภอชัยวานจังหวัดอุดรนะคะเอาชื่อพี่สยามอายุ51แกไปแจ้งความกับตำรวจว่าโอ้ยดูสิตำรวจร่างกายของฉันสะบักสะบอมเลยคิ้วแตกนะคิ้วซ้ายแตกใบหน้าปูดเพราะว่าถูกแฟนหนุ่มอย่างงงนะพี่สงวนพี่สยามอายุ51ก็เป็นผู้ชายเนาะแฟนหนุ่มพี่พรประเสริฐอายุ50ก็เป็นบ้านเดียวกันแหละบ้านพลสูงเหมือนกันแกบอกว่าตอน 2:00 นะขณะที่สยามเข้ามาหาที่บ้านนะคะแล้วก็มาถึงเนี่ยสยามก็บอกว่าอ๋อเดี๋ยวคือคบหาทั้งคู่เนี่ยคบหากันได้เกือบปีละไปรู้จักกันช่วงที่ไปรับจ้างตัดอ้อยนะคะแล้วก็ไปมาหาสู่กันเป็นประจำทั้งพี่สยามทั้งพี่พรประเสริฐเนาะก็มาเล่นกันที่บ้านทีนี้คืนเกิดเหตุเนี่ยพี่พรประเสริฐก็มาหาถามว่าทำไมมาช่วงกลางคืนล่ะก็เหงาอ่ะคนรักกันอ่ะยอมรับว่าไปดึกหน่อยแต่ไปถึงเรียกแกก็ไม่ยอมลงมาจากบ้านนะก็พยายามจะเดินขึ้นบันไดไปแต่เจอแม่นะก็ไล่กลับบ้านคราวนี้แกก็ไม่ยอมนะพี่สยามแกไม่ยอมแกก็อยากขึ้นไปเนาะเพราะว่าเพราะคนรักกันน่ะคบกันน่ะมาไล่ฉันกลับบ้านได้ยังไงปรากฏว่าพี่พรประเสริฐเห็นพี่สยามแกไม่ฟังจะปีนขึ้นบ้านอย่างเดียวเนาะแกใช้กำปั้นแกใช้คำว่าไม่ได้ชกนะทุบที่เบ้าตาจนต้องเย็บ3เข็มอ่ะโอ้แกต่อยอีท่าไหนไม่รู้นะโอ้แล้วก็โดนไป3เข็มนะแกก็บอกว่าไปแจ้งความคือแกบอกว่ายืนยันว่าจะเอาเรื่องนั่นแหละแต่ว่าฉันเหงาอยากเข้าไปหาเพราะเป็นแฟนกันแล้วทำไมทำร้ายทำไมนะโดนเย็บไป3เข็มอาการก็บวมนะยังเจ็บอยู่นะทีนี้เสียใจมากนะทำไมต้องต่อยกันขนาดนี้แต่แม้ว่าแจ้งความกันแล้วโดนเย็บไป3เข็มแล้วเนี่ยทำเกินไปแล้วนะแต่ก็ยังห่วงอยากจะคบต่อนะทีนี้เมื่อวานแกก็ไปแจ้งความเสร็จก็ต้องไปดำนาต่อน้องรุ่งแล้วปรากฏว่าไปดำนาก็ไปดำนากันทั้งสองคนก็ไปคุยกันกันนุ่งกันนิ้งก็บอกว่าอยากให้เธอแจ้งความฉันถอนแจ้งความฉันนะแต่ว่าไอ้เรื่องทำร้ายร่างกายเนี่ยฉันขอแค่เธอขอโทษนะขอค่าเยียวยารักษาจิตใจสักหน่อยนึงเพราะว่า3เข็มที่เย็บไปที่เบ้าตาเนี่ยขอเข็มละ 3,000 เข็มละ 1,000 รวมละ 3,000 ได้ไหมแล้วเดี๋ยวจะไปถอนแจ้งความให้นะคะแล้วก็พร้อมอยากจะไปเรียกว่าไปคบกันต่อเหมือนเดิมอะไรพวกนี้นะคะทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปที่บ้านเนาะก็ไปพบไม่พบตัวรับจ้างดำนาอยู่ก็ไปเจอแม่ก็บอกว่าใช่สยามบุกมาที่บ้านจริงแล้วมาแบบเมาอ่ะคือมาถึงก็ร้องเออะโวยวายพยายามจะขึ้นบนบ้านให้ได้

0: จะมาทำไมแม่บอกว่างี้เนาะเนี่ยก็เลยมาห้ามกันสุดท้ายลูกชายโมโหแม่บอกว่าอุ้ยนี่เดี๋ยวตำรวจเอาเป็นพยานเลยนะแม่บอกว่าลูกชายไม่ใช้แค่กำปั้นนะเอาเท้าถีบไปด้วยแม่เข้าไปห้ามก็โดนลูกหลงก็เลยไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านมาห้ามเขาจึงยอมกลับไปแม่บอกว่ามากลางค่ำกลางคืนแบบนี้ไม่เหมาะนะลูกชายจริงๆนะแม่บอกว่าไม่ใช่ชอบสาวประเภท2นะแต่มาตามตื้ออยู่ได้แล้วมาเรียกร้องความสนใจอะไรประมาณนี้แต่ว่าการบุกครั้งนี้เนี่ยถ้ามาอีกรอบนึงนะจะแจ้งความบุกรุกแน่นอนนะนี่คือแม่บอก
1: แต่แล้วเขาคบกันไหมสรุปเขาเป็นแฟนกันไหมฮะ
0: เอาแต่ว่า2คนเขาบอกว่าเขาเป็นแฟนกันนะแต่แม่บอกว่า
1: ลูกชาย
0: ยังไม่ชอบแม่บอกว่าไม่ใช่ลูกชายแม่ไม่ได้ชอบแบบนี้แล้วถ้าจะมาเนี่ยอย่าเมาแล้วมาหาตอนกลางค่ำกลางคืนมากลางวันก็ได้เดี๋ยวแม่จะโดนแม่จะแจ้งความข้อหาบุกรุกแล้วนะ
1: อ๋อคงจะไม่ชอบตอนน่าจะเพราะมาเมาแล้วมาอะไรอย่างนี้มากกว่าเนาะ
0: ใช่แต่แกก็ยอมรับแกบอกว่าเมาไปหน่อยโอ้โห
1: ก็จะต้องร่วมเมมกันเนาะ
0: ไปดูนักข่าวก็โปยหัวดิรักแท้แพ้รัก LGBT รักแท้แพ้กำปั้นเดินทุกสามเข็มโอ้โหเมาแล้วเหงาแกก็ยอมรับแต่ว่าเมา
1: คร
0: ับ แล้วพอไม่ฟังแล้วโอ้โหโดนไปก็อยากคบต่อนะแต่ว่าขอสัมพันธ์คืนได้ไหมเพราะว่าเป็นค่าเยียวยาตอนที่ไปเย็บประมาณนี
1: ้
0: แต่ว่านักข่าวไม่ได้ไปถามอีกคนนึงนะว่าจริงๆแล้วชอบหรือเปล่า
1: เออนะลูกแม่ลูกแม่
0: น่ะชอบเขาจริงหรือเปล่าชอบไหมถ้าไม่ชอบก็บอกไปตรงๆก็ได้เนาะ
1: ครับ
0: นะคะแต่ถ้าไปแบบนี้ก็เดี๋ยวโดนอีกอ่ะ
1: ค
0: ่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะ
1: จริง
0: ค่ะท้ายไหม
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: ก็ถ้าเรามีเงินอยู่ประมาณ400,000เราจะเก็บไว้ที่บ้านไหมเป็นคนค้าขายนะฮะเป็นคนค้าขายที่อุดรนะพี่นะครับพ่อค้าขายผักนะ
0: เออ
1: เก็บเงินนะเก็บเงินเก่งมากนะแต่เก็บไว้ที่บ้านอ่ะ420,000 บาทเก็บไว้ในลิ้นชักเขาบอกเป็นเงินที่ตั้งใจว่าเดี๋ยวจะเอาไปซ่อมบ้านเพื่อยังไม่ได้ไปฝากบงฝากแบงค์อะไรเก็บไว้ที่บ้านจะเอาเดี๋ยวจ่ายผู้รับเหมาจะซ่อมบ้านต้องโจรขึ้นบ้านก่อนนะฮะ
0: เอาก
1: วาดไปเรียบเลยครับ420,000
0: โอ้
1: โหเก็บเงินมา18 ปีก็ไม่มีฝากแบงค์เนาะแต่ว่าเขาบอกแล้วว่าเขาจะพอดีเขาจะเตรียมเงินไว้ซ่อมบ้านแต่เก็บคงเป็นคนไม่ชอบไปธนาคารดูแล้วขายของมาเงินเป็นเงินหมุนเนาะเก็บเงินนะเก็บเงินไว้ที่บ้านนะแบงค์พันนะโอ้โหนะครับ420,000
0: เกี้ยงเลยเหรอ
1: เกี้ยงเลยพี่คือเขาบอก200,000แรกเนี่ยเป็นเงินหมุนเอาไว้ซื้อขายของอะไรเก็บไว้ส่วนอีก200,000เนี่ยเพิ่งไปถอนมาจากธกส.นะครับก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวเก็บไว้รวมกันแล้วเดี๋ยวไปซ่อมบ้านโอ้โหโจรขึ้นบ้านนะพี่โจรงัดบ้านขึ้นบ้านเขาก็ฝากตำรวจนะครับสภ.เมืองอุดรนะครับช่วยติดตามหน่อยแล้วกันนะครับพี่เขาอายุ65แล้วนะครับพี่อุทัยฮะตอนนี้เขาบอกเขาสุดเลยครับเจ้าของบ้านโอ้อาชีพเขาขายส่งผักในตลาดอยู่หมดตัวเลยครับพี่ว่าพอรู้ว่าโจรงัดบ้านแล้วมาเอาเงินไปในหมดตัวเลยเขาสุดเลยฮะ
0: แสดงว่าโจรอ่ะรู้ว่าบ้านนี้เก็บเงินไว
1: ้อาจจะบังเอิญหรือว่ามันเราก็ไม่รู้ว่าเขาโจรมันจะรู้ไหมพี่ว่ามันจะมีเงินถึงขนาดตัก400,000พอดีนะ
0: ใช่ไหม
1: ครับผม
0: เพราะมันขึ้นปลูกบ้านด้วยอ่ะโจรอ่ะแสดงว่ารู้
1: ครับผม
0: เน
1: า
0: ะ
1: ครับ
0: มีเงินมีทองก็เก็บให้มิดชิด
1: จริงพี่
0: ไม่มีก็ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้ไปใช้ไทยช่วยไทยพัดวันที่2กัน
1: นะคุณหลงไม่ใช่ปัญหาหรอก

0: ก็ฉันไม่มี
1: ไม่ได้เติมเดี๋ยวเติมวันละร้อยนึงก็ได้นะคะจะได้ใช้หลายๆวันหน่อยเดี๋ยวฟังเพลงสดกันหนึ่งเพลงนะคะแล้วกลับมาช่วงสุดท้ายค่ะ
0: ครับ

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
2: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละบอกว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะ

0: อย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
1: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
3: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายกระใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรอง

0: พลัสสูตรใหม
1: ่เป่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: พอลซ่า
3: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
4: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียบแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เซียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเซียงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: มาช่วงสุดท้ายนะคะเชิญค่ะ
4: ครับเมื่อวานที่พัทยานะพี่นะเพจพวกที่เขาเป็นเหมือนชมรมที่เขาดูแลพวกสัตว์อยู่นะเขาได้รับแจ้งนะว่ามีบ้านหลังนึงนะขังหมาไว้ประมาณ8ตัว
3: โ
4: อ้แล้วเป็นบ้านแบบล็อกใส่กุญแจแบบปิดตายเลยครับพี่สีขังมันไว้อ่ะออกไม่ได้ข้าวเครื่องก็ไม่มีให้มันกินนะเขาก็เลยอยากให้ทางเพจเนี่ยไปช่วยนะครับก็ทางเพจก็เข้าไปนะเจอเขาบอกว่าเจอสุนัขขนาดกลางถึงขนาดใหญ่นะ7-8ตัวนะครับอยู่ในบ้านถูกขังอยู่นะฮะเขาก็เลยเอาอาหารไปพยายามที่จะใส่ให้มันได้กินกันก่อนนะประทังชีวิตแล้วเดี๋ยวจะไล่ตรวจสอบดูนะครับว่าเอ๊เป็นหมาจรหรือว่าเป็นหมามีเจ้าของแล้วใครเอามาจับเขามาขังไว้แบบนี้อยู่ในบ้านแบบเนี้ย
3: โอ้
4: เพราะว่าบ้านเนี่ยมันมีคุณแม่กุญแจล็อกด้วยนะพี่มันมีแม่กุญแจล็อกด้วยนะครับแต่ก็เหมือนเป็นมันไม่ได้เป็นบ้านเป็นแบบว่าล้อมรั้วสังกะสีอ่ะแล้วก็ล็อกกุญแจไว้อ่ะแบบไม่ให้คนเข้าไม่ให้คนออกอย่างเงี้ย
3: แปลก
4: ตรงเจ้าตัวก็ไม่อยู่ปล่อยให้มาลำบากโอ
3: ้ช่วยได้ทุกตัวแล้วเนาะ
4: เอาแต่เข้าไปดูแลนะครับเออนะ